นะครับพอแป้งตกตะกอนปุ๊บเราก็จะเทน้ำแป้งทิ้งนะครับเราจะเอาตัวที่เป็นแป้งนะครับที่ตกตะกอนอยู่ข้างล่างนะครับตัวแป้งตัวนั้นเราก็จะนำไปตากแดดนะครับให้แห้งก็จะกลายเป็นแป้งสีขาวนวลอย่างที่เราเห็นอย่างนี้นะครับก็คือแป้งข้าวเจ้านะครับส่วนผสมต่อมานะครับแป้งอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือแป้งเท้ายายม่อมแป้งเท้ายายม่อมทุกคนงงเอ๊ะแป้งเท้ายายม่อมมันคืออะไรยายม่อมเป็นคนปลูกหรอหรือคืออะไรหรือยายม่อมมีส่วนอะไรเกี่ยวข้องนะครับแป้งเท้ายายม่อมนะครับได้จากหัวเท้ายายม่อมหัวเท้ายายม่อมนะครับเป็นพืชตระกูลเดียวกับบุกนะครับเป็นบุกเป็นพืชที่อยู่หัวอยู่ใต้ดินนะครับลักษณะเป็นเนื้อสีขาวนะครับเราก็มานำมาวิธีเดียวกันกับการโม้แป้งนะครับก็เกิดอาไปโม้นะครับลักษณะของแป้งเท้ายายม่อมนะครับจะเป็นเม็ดนะครับจะเป็นเม็ดที่หยาบกว่าแป้งนะครับเขาเรียกว่าแป้งอย่างอื่นนะครับที่จะเป็นเม็ดละเอียดแต่ว่าแป้งเท้ายายม่อมจะเป็นเม็ดที่หยาบเป็นก้อนนะครับเวลาก่อนที่เรานำมาใช้เนี่ยเรานะครับเราจะต้องเอาไปบดกับครกก่อนหรือนะครับเราก็เอามาใส่ตะแกรงร่อนนะครับให้ได้แป้งเนื้อละเอียดต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับหรือน้ำตาลปี๊บเราสามารถใช้ได้เหมือนกันถ้าเราตามหาวัตถุดิบอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราและหาได้สะดวกนะครับวันนี้อาจารย์ที่นำมาใช้ก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับต่อมานะครับน้ำใบเตยปั่นนะครับก็คือน้ำใบเตยคั้นสดนะครับเราเอาไปคั้นก็ได้หรือเราเอาไปปั่นก็ได้นะครับน้ำใบเตยก็จะมีสีเขียวนะครับนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความหอมของกลิ่นใบเตยนะครับและความสวยของขนมที่เราจะทำในวันนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ของขนมถ้วยของเราก็คือกะทินะครับกะทินะครับวันนี้อาจารย์จะใช้เป็นกะทิพาสเตอไรนะครับก็คือกะทิขวดนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็แนะนำว่าเป็นกะทิคั้นสดนะครับที่ซื้อได้ตามตลาดหรือเราจะซื้อกะทิลำมะพร้าวนะครับมะพร้าวแก่เนี่ยมาขูดเอานะครับแล้วก็ต้มน้ำร้อนน้ำอุ่นนะครับนำมาคั้นกะทิเอาเองก็ได้นะครับถ้าใครสำหรับใครมีเวลาว่างนะครับในการทำนะครับสำหรับครูนะครับก็จะวันนี้จะใช้เป็นกะทิกล่องหรือกะทิขวดนะครับวันนี้นะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบแรกก็คือวัตถุดิบตัวฐานของขนมนะครับต่อไปจะเป็นวัตถุดิบของตัวหน้าขนมก็คือหน้ากะทินะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกะทิที่อาจารย์บอกไปนะครับวันนี้เราใช้เป็นกะทินะครับกะทิกล่องเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าทำไมเราต้องใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยในกะทิเพราะว่าเราใส่แป้งข้าวเจ้าไปในหน้ากะทิเพื่อให้ตัวหน้ากะทินะครับมีความเซตตัวเวลานึ่งออกมาเสร็จแล้วเนี่ยกะทิจะมีความมันนะครับมีความเซตตัวนะครับแข็งแต่ถ้าเราใส่กะทิล้วนๆเลยนะครับกะทิจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับมันจะทำให้กะทิเหลวนะครับและอีกอย่างนึงก็คือน้ำตาลทรายนะครับเราใส่น้ำตาลทรายเพื่อเพิ่มรสหวานนะครับของตัวหน้ากะทิแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะครับเราจะใส่ไปเพื่อตัดรสของขนมนะครับให้มีความกลมกล่อมนะครับนักเรียนวัตถุดิบที่อาจารย์อธิบายไปหมดแล้วนะครับนักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนบ้างนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าอาจารย์มีเวลาก็จะไปตอบให้เพิ่มเติมนะครับแต่นะครับอย่างที่อาจารย์กล่าวไปวัตถุดิบที่เราหาได้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เราหาได้ตามท้องถิ่นตามตลาดหรือตามบ้านที่เราก็มีนะครับเป็นวัตถุดิบที่หาไม่ยากเลยนะครับมีในครัวเรือนเลยนะครับนักเรียนสามารถหาซื้อหาทำและนำมาทดลองได้นะครับในกรณีเราไม่มีน้ำใบเตยอาจารย์แนะนำนะครับเป็นข้อแนะนำถ้าเราไม่มีน้ำใบเตยเราไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้ครับเราก็ใช้แค่น้ำตาลมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้ก็จะเป็นขนมถ้วยที่เป็นสูตรโบราณเลยจริงๆที่เราไม่มีส่วนผสมของน้ำใบเตยแต่วันนี้อาจารย์ก็จะไปนำน้ำใบเตยมาใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและเพิ่มสีสันนะครับอาจจะเป็นสูตรประยุกต์ขึ้นมานะครับจากโบราณนะครับหรือนักเรียนบางคนอาจจะมีความคิดที่ดีเราจะเปลี่ยนจากน้ำใบเตยเป็นน้ำอะไรครับเป็นน้ำอัญชันก็จะเป็นขนมถ้วยใบและขนมถ้วยอัญชันนะครับก็จะได้สีสันที่สวยงามขึ้นไปอีกแบบนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีเราไม่มีของพวกนี้เลยนะครับไม่มีสีจากธรรมชาติอันนี้อาจารย์ใช้สีธรรมชาติเราสามารถใช้สีสังเคราะห์ได้นะครับอยากได้สีแดงก็ซื้อสีแดงมาใส่นะครับอยากได้สีอะไรหรือเราอยากจะได้สีต่างๆนะครับเพื่อความสวยงามหรือเพื่อความแปลกใหม่ทันสมัยสามารถหาซื้อสีอื่นๆเพิ่มเติมได้ต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนในการทำตัวฐานของขนมถ้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับอาจารย์ก็จะใช้อ่างผสมนะครับในการผสมตัววัตถุดิบ

ครับอันดับแรกนะครับอาจารย์จะนําตัวน้ําตาลมะพร้าวนะครับเทใส่ลงไปนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับทำไมเราถึงใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลมะพร้าวก็มีหลายแบบมีทั้งน้ำตาลมะพร้าวที่เป็นก้อนนะครับเป็นเหรียญหรือเป็นปี๊บนะครับก็คือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวได้จากอะไรได้จากมะพร้าวนะครับก็คือดอกมะพร้าวหรืองวงมะพร้าวนะครับที่ชาวสวนนะครับที่ปลูกมะพร้าวสำหรับขายน้ำตาลเนี่ยเขาก็ไปตัดมานะครับก็จะเก็บใส่กระบอกไว้แล้วก็นำมากวนให้ตกผลึกนะครับกลายเป็นน้ำตาลที่เป็นก้อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับอาจารย์ก็จะใส่กะทินะครับกะทิลงไปนะครับกับน้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับเราก็จะใช้ทัพพีนะครับในการกวนนะครับกวนให้กะทิกับน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็จะกวนไปนะครับซึ่งนักเรียนบางคนเนี่ยไม่ถนัดที่จะใช้ทัพพีนะครับอาจารย์ก็แนะนำว่าให้เราใช้ถุงมือนะครับใส่ถุงมือแล้วก็บีบนะครับบีบให้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยกับกะทิเนี่ยเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหรือถ้าเราหาถุงมือไม่ได้จริงๆนะครับเราก็สามารถล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็นำมาบีบน้ำตาลนะครับให้กับกะทิเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้นะครับนะครับพออาจารย์บีบขยี้ไปสักพักหนึ่งเนาะน้ำตาลมะพร้าวกับกะทิเนี่ยเริ่มเข้ากันนะครับสีก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับจากกะทิสีขาวใสก็จะกลายเป็นกะทิที่เริ่มมีความสีออกน้ำตาลนะครับซึ่งวันนี้เราจะทำเป็นน้ำใบเตยใช่ไหมครับฉะนั้นต่อไปอาจารย์ก็จะใส่น้ำใบเตยสดนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปนะครับพออาจารย์ใส่น้ำใบเตยลงไปเป็นยังไงครับกะทิของเราเริ่มเป็นสีเขียวอ่อนๆ นะครับสีสันน่ารับประทานมากนะครับตอนนี้เราก็กวนนะครับคนไปนะครับคนให้กะทิกับน้ำตาลมะพร้าวละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอาจารย์ก็คนไปนะครับทีนี้น้ำตาลเริ่มละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอาจารย์จะใส่อะไรต่อนะครับกะทิกับน้ำตาลเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอาจารย์จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะครับใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะครับ1ถ้วยคนนะครับผสมวัตถุดิบให้เข้ากันก็จะคนไปนะครับให้แป้งน้ำตาลนะครับกะทิเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้แป้งนะครับเริ่มจะเป็นก้อนนะครับฉะนั้นเราก็ใช้ด้ามของทัพพีนะครับกดขยี้นะครับบี้ให้แป้งนะครับที่มันเป็นก้อนเนี่ยเข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ไปเนาะเราก็ใส่ไปนะครับคนไปนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับทำขนมไทยนะครับเราต้องใจเย็นนะครับเราจะใจร้อนไม่ได้นะครับไม่งั้นขนมจะออกมาไม่น่ารับประทานนะครับแล้วก็ทำไปค่อยๆทำนะครับขยี้ไปนะมันเป็นก้อนแล้วก็ค่อยๆใช้ด้ามทัพพีนะครับกดขยี้นะครับบี้มันนะครับบี้ให้มันเนื้อเดียวกันนะครับต่อไปแป้งเท้ายายม่อมที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันเป็นแป้งที่เนื้อสัมผัสหยาบนะครับเราก็จะใช้ที่ร่อนแป้งนะครับลงไปเนาะเราก็จะร่อนนะครับร่อนนะครับใช้สั่นมือเคาะนะครับแล้วก็จะร่อนนะครับทีนี้เราก็จะสังเกตว่ายังมีแป้งนะครับอยู่เนาะนะครับเราก็จะเอานะครับหาอะไรมานะครับขูดมันลงไปนะครับให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับละเอียดนะครับก็จะกดๆหน่อยนะครับก็จะใช้ช้อนกดลงไปหน่อยครับให้ละเอียดมากที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้นะครับพอเราได้แล้วนะครับพอเหลือนะครับที่เป็นเศษๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ขยี้ข้างในนะครับ

แล้วก็เรามาคนต่อนะครับมากวนกับแป้งนะครับกวนนะครับกวนให้แป้งนะครับแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้ายายม่อมนะครับน้ำตาลกะทินะครับน้ำใบเตยนะครับน้ำให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเนาะนะครับเราก็จะได้ตัวแป้งขนมถ้วยนะครับใบเตยของเราแล้วนะครับแป้งเข้ากันแล้วนะครับมีความเนียนใสนะครับของตัวแป้งนะครับเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นกันไปนะครับก็จะเป็นตัวฐานของขนมถ้วยนะครับก็คือตัวเนื้อของขนมถ้วยนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปขนมถ้วยที่เราทานกันเราไม่ได้กินแต่ตัวเนื้อใช่ไหมครับมันจะต้องมีอะไรด้วยมีหน้ากะทินะครับที่อาจารย์ได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทํานะครับตัวหน้ากะทิกันนะครับวัตถุดิบของหน้ากะทินะครับก็มีเหมือนเดิมกะทินะครับกะทิ1ถ้วยนะครับอาจารย์เตรียมไว้นะครับกะทิ1ถ้วยนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับบางคนชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่สูตรอาจารย์เนี่ยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเค็มเกินไปเนาะอาจารย์ก็ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มไปนะครับเพื่อตัดรสนะครับใส่น้ำตาลทรายนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเกลือที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับเกลือเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำขนมไทยไม่มีขนมไทยชนิดไหนที่แทบไม่ใส่เกลือเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเกลือเป็นตัวที่ตัดรสชาติได้ดีนะครับตัดความหวานได้ดีอาจารย์ก็จะใส่เกลือไปประมาณ1ช้อนนะครับเศษ1ส่วน2ช้อนชานะครับหลังจากนี้อาจารย์ก็จะคนแป้งให้เข้ากันคนนะครับให้แป้งกับตัวกะทิน้ำตาลละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคนไปนะครับเหมือนเดิมเนาะพอแป้งมันเป็นก้อนแล้วก็ทำไงครับคนไปแล้วก็เอาด้านนะครับด้านหลังของทัพพีเนี่ยเราเนี่ยกดนะครับให้แป้งมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับละเอียดนะครับเป็นยังไงครับกะทิของเราเนาะมีความมันนะครับเงานะครับสวยงามเวลาเรานำไปนึ่งนะครับมันก็จะมีความแวววาวความมันของกะทินะครับยิ่งถ้าเราได้กะทิคั้นสดนะครับมันก็จะทำให้ขนมไทยเราเนี่ยมีความอร่อยมากกว่านะครับกะทิที่เราใช้กะทิกล่องหรือกะทิขวดนะครับแต่ในสมัยนี้เนาะด้วยความเร่งรีบนะครับเราก็ต้องใช้กะทิที่เป็นกะทิกล่องนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับหรือกะทิขวดนะครับเพราะว่าเราหาซื้อได้ง่ายนะครับบางทีกะทิกล่องมันเก็บไว้ได้นานแต่ถ้าพอเราซื้อกะทิสดนะครับจากตลาดถ้าเราใช้ไม่หมดในวันเดียวเราเก็บไว้มันก็จะเกิดการเสียการบูดได้ง่ายนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับตัวหน้ากะทิของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับหยอดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการหยอดตัวขนมถ้วยนะครับทีเนี้ยเราก็มาดูกันนะครับอาจารย์ก็เตรียมตัวนะครับก็เป็นเนื้อนะครับตัวฐานที่เราเตรียมไว้นะครับอาจารย์ก็จะเทใส่ในที่หยอดนะครับก็เป็นถ้วยตวงนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับอาจารย์ก็จะเทแป้งลงไปนะครับเวลาเราจะหยอดทุกครั้งนะครับเราต้องคนแป้งก่อนนะครับก่อนที่เราจะหยอดถ้าเราไม่คนนะครับแป้งมันจะเกิดการตกตะกอนอยู่ข้างใต้นะครับเวลาหยอดไปนะครับแป้งมันจะไม่เซตตัวนะครับแล้วเราก็จะเอาหน้ากะทิของเราเนี่ยนะครับใส่ถ้วยตวงไว้เหมือนกันนะครับเพื่อรอตัวของตัวเนื้อขนมสุกนะครับนะครับเราก็จะได้ทั้งตัวแป้งแล้ว

ตัวเนื้อขนมนะครับต่อไปนะครับเราจะต้องมาดูนะครับอาจารย์ได้เตรียมถ้วยตะไลไว้แล้วนะครับถ้วยตะไลหน้าตาเป็นยังไงที่เราเกิดเปิดเอ้ยกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าถ้วยตะไลเป็นยังไงที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับก่อนที่เราจะนึ่งเนี่ยเราจะต้องทําการเอาถ้วยตะไลเนี่ยไปนึ่งในน้ําร้อนก่อนนะครับเพื่อให้ถ้วยตะไลมีความร้อนนะครับทําไมเราถึงต้องไปนึ่งก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับพอเราเปิดมานะครับถ้วยตะไลเราเนี่ยนะครับมันจะมีน้ําอยู่นะครับเราก็ต้องเทน้ําออกหน่อยนะครับไม่ฉะนั้นมันจะลงไปตรงหน้าขนมนะครับเอาผ้าเช็ดนะครับต่อมาในถ้วยตะไลเนี่ยนะครับมันมีความร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันมีน้ําเซตขังอยู่เราฉะนั้นเราพยายามเอาน้ําออกถ้าเราไม่เอาน้ําออกจากถ้วยตะไลเนี่ยแล้วเวลาเราใส่ตัวแป้งลงไปเนี่ยตัวแป้งมันจะไม่เซตตัวนะครับอาจารย์ก็พยายามเทน้ําออกขออนุญาตเทน้ําออกสักครู่นะครับพอดีน้ำมันหยดลงไปทีนี้ถ้วยตะไลเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเทน้ําออกนะครับถ้วยตะไลเรามีความร้อนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเราก็จะเปิดไฟแรงนะครับต่อไปนะครับเราก็จะหยอดนะครับถ้าใครไม่ถนัดเทหยอดแล้วก็ตักได้นะครับแล้วก็ตักหยอดได้ตักหยอดเข้าไปนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับก็เทไปนะครับครึ่งถ้วยตักหยอดตักหยอดเลยนะครับตักหยอดนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับนะครับสีสันของตัวแป้งนะครับมีความสีเขียวอ่อนๆ นะครับกลิ่นของใบเตยนี่หอมมากเลยครับตอนนี้ที่อาจารย์ได้กลิ่นเนาะอยากให้นักเรียนทุกคนที่ได้ดูนะครับสามารถรับดูกลิ่นได้เหมือนอาจารย์มากเลยตอนนี้นะครับถ้านักเรียนได้ลองทำเนี่ยน่าจะมีความชอบมากๆเลยนะครับใครสำหรับนักเรียนคนไหนที่ชอบทำอาหารหรือไม่เคยทำเลยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับนะครับหยอดลงไปนะครับอาจารย์หยอดเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็จะปิดฝานะครับเราปิดฝานะครับเปิดไฟแรงนะครับเราจะนึ่งประมาณนะครับ 5-8 นาทีนะครับสำหรับตัวฐานเสร็จแล้วเราจะนำตัวกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับไปหยอดนะครับแล้วก็อบต่ออีกนะครับนึ่งต่ออีกประมาณ 5-10 นาทีนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราคุยกันไว้แล้วครับประมาณ 5-7 นาทีแต่ตอนนี้อาจารย์จับเวลาแล้วประมาณ8นาทีแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวเนื้อขนมกันนะครับว่าเซตตัวหรือยังอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปอ่ะมาพร้อมดูพร้อมๆกันนะครับนักเรียนว่าจะเป็นเซตตัวไหมว่าหน้าตาขนมเซตตัวเป็นยังไงนะครับเปิดไปพร้อมกันนะครับ 1 2 3ตัวขนมของเรานะครับเซตตัวดีแล้วนะครับก็จะมีนะครับเป็นการฟูขึ้นมาเลยนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะนํากะทินะครับหน้ากะทิลงไปนะครับหยอดนะครับหยอดให้เต็มเลยทีนี้หยอดให้เต็มถ้วยเลยนะครับหยอดลงไปเนาะนะครับหยอดลงไปนะครับให้เต็มนะครับค่อยๆหยอดนะครับไม่ต้องซีเรียสค่อยๆหยอดลงไปนะครับเบาๆหยอดให้เต็มหน้าเลยนะครับไม่ต้องหวงนะครับหยอดลงไปเราก็หยอดลงไปนะครับหยอดหน้ากะทิลงไปโอ้กะทิเราเข้มข้นนะครับมีความหอมนะครับใบเตยมากนะครับเพราะเราทําเป็นขนมถ้วยใบเตยเนาะนะครับก็หยอดลงไปนะครับจากนั้นหยอดเติมจากนั้นเติมกะทิหน่อยนะครับหยอดนะครับเติมเนื้ออ่ะนะครับทีนี้นะครับเราหยอดหน้ากะทิแล้วเนี่ยนะครับนะครับเราก็ต้องเทน้ําออกน้องบนฝานะครับทีนี้เราหยอดหน้ากะทิลงไปแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะจับเวลานะครับประมาณ 5-7 นาทีนะครับเพื่อให้ตัวหน้ากะทิเนี่ยเซตตัวนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับตอนหน้ากะทิเซตตัวนะครับว่าขนมของเราเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับระหว่างที่เรานึ่งนะครับตอนนี้ระหว่างที่เรานึ่งขนมถ้วยอยู่นะครับนักเรียนเคยสงสัยกันไหมว่าเอ๊ะเวลาเราไปทานอาหารที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ย

แล้วเห็นมีขนมถ้วยวางอยู่นะครับนักเรียนมีใครสงสัยไหมนะครับอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะครับขนมถ้วยนะครับอย่างที่อาจารย์เคยเล่าไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเราได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศจีนนะครับในสมัยพระนารายณ์ก็คือรัชกาลที่ของอยุธยาเนาะนะครับพระนารายณ์รัชกาลที่3ของอยุธยานะครับกษัตริย์นะครับที่มีความเก่งกาจปีชาสามารถนะครับในการค้ากับต่างประเทศนะครับประเทศ

นะครับเรานำวัฒนธรรมมาจากจีนส่วนขนมถ้วยนะครับเราได้รับอิทธิพลมาก็คือถ้วยนะครับถ้วยตะไลนะครับหรือถ้วยจีนถ้วยจีนแต่คนจีนเขาไม่เรียกถ้วยจีนนะครับถ้วยจีนคนจีนเขาจะเรียกว่าจอกนะครับที่เราเคยเห็นกันนะครับจะเป็นถ้วยเล็กๆกลมๆนะครับประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะเล็กกว่านี้นะครับคนจีนจะเรียกว่าจอกนะครับแต่คนไทยเราเนี่ยนะครับจะเรียกว่าถ้วยจีนนะครับแต่วันนี้เราทำเป็นเราเอาวัฒนธรรมจีนมาก็คือลายครามนะครับลายต่างๆซึ่งถ้วยจีนนะครับเราก็จะนำมาทำขนมถ้วยจีนก็คือจะเป็นขนมอีกแบบนึงนะครับแต่วันนี้อาจารย์จะทำเป็นขนมถ้วยนะครับเราก็เอาวัฒนธรรมของจีนมานะครับก็คือการเอาถ้วยของเขาเนี่ยนำมาดัดแปลงนะครับให้เป็นแบนๆนะครับถ้วยแบนๆนะครับเราก็เอามาทำกับฟิวชั่นนะครับหรือการฟิวชั่นก็คือการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมนะครับก็คือการเอาขนมของไทยที่เรามีอยู่แล้วก็คือมีส่วนผสมของแป้งกะทิน้ำตาลนะครับนำมาฟิวชั่นกับวัฒนธรรมของจีนก็กลายเป็นขนมถ้วยในปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อกี้ว่าทำไมขนมถ้วยถึงมีอยู่ในร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะคนจีนเข้ามาในสมัยอยุธยาและก๋วยเตี๋ยวเรือจุดกำเนิดของก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือมาจากจังหวัดอยุธยานั่นเองนะครับเราก็เลยมันอาจจะกลายเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดอยุธยาไปนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับและว่าเราก็เอาวัฒนธรรมของขนมถ้วยนะครับนำไปใส่ไว้ด้วยนะครับทำให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมนะครับทำให้เกิดเป็นอาหารที่มีความโดดเด่นนะครับและมันเป็นอาหารที่เหมือนของหวานแก้เลี่ยนนะฮะเรากินขนมเรากินก๋วยเตี๋ยวเรือไปแล้วนะครับมันมีความมันมีความเผ็ดมีความเค็มความหวานทีเนี้ยนะครับมันก็มีคำสุภาษิตนะครับของคนในสมัยก่อนจะพูดว่ากินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่นะครับเราก็เลยนำมาขนมขนมหวานก็คือขนมถ้วยเป็นขนมหวานเนี่ยมากินล้างปากนะครับเพื่อความสดชื่นของอาหารนะครับที่เรากินเข้าไปนะครับพอเรากินของคาวไปแล้วมันรู้สึกมันมันรู้สึกเค็มพอเรากินขนมถ้วยเข้าไปมันเกิดการล้างปากนะครับนั่นเองนะครับก็เลยกลายมาเป็นขนมถ้วยที่มีขายในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองนักเรียนเรานึ่งไปได้สักพักนึงแล้วเนี่ยเราลองมาสังเกตไหมว่าขนมเราได้หรือยังนะเดี๋ยวอาจารย์ขอแอบดูสักนิดนึงนะครับเรามาเปิดดูอ่ะขนมเราก็เซตตัวแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดีนะครับแต่ทีนี้เรามาสังเกตนะครับว่ามันมีน้ำหยดที่ฝานะครับนี่แหละคือข้อควรระวังนะครับในการทำขนมถ้วยนะครับการทำขนมถ้วยนะครับตามหลักจริงๆนะครับเราไม่ควรเปิดฝาบ่อยนะครับเราจะเปิดอีกทีนึงก็คือตอนที่เราตั้งเวลาเสร็จแล้วนะครับถ้าเราเปิดฝาบ่อยสิ่งที่จะตามมาก็คือไอ้น้ำนะครับที่อยู่ตรงฝาหม้อนะครับมันเกิดไอ้น้ำนะครับถ้าไอ้น้ำหยดลงไปในตัวขนมจะทำให้ตัวขนมเราเนี่ยไม่เซตตัวนั่นเองนะครับจะทำให้หน้ากะทิเราไม่เซตตัวและทำให้เกิดอะไรครับเกิดการปนเจือปนของน้ำลงไปทำให้ตัวกะทิเราไม่มันนะครับทำให้หน้ากะทิเราไม่เซตตัวและไม่ดูไม่น่ากินนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่อาจารย์มาแนะนำนะครับฉะนั้นเราไม่ควรเปิดฝาบ่อยนะครับเราจะเปิดฝาอีกทีนึงคือตามเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับนักเรียนครับวิธีการแก้ไขนะครับอาจารย์จะบอกอีกถึงเทคนิคเคล็ดลับนะครับในการป้องกันน้ำหยดลงไปโดนหน้าขนมนะครับนั่นก็คือถ้าบ้านไหนนะครับมีผ้าขาวบางนะครับอาจจะต้องมีเถือบทุกบ้านนะครับทีเนี้ยเราจะเอาผ้าขาวบางเนี่ยนำมานะครับแปะไว้นะครับหรือนำมาพันไว้นะครับบนรอบฝานะครับบนรอบฝาเนาะบนรอบฝาเพื่อกันน้ำไอ้น้ำเนี่ยไปเกาะตัวบนฝานะครับทีนี้พอเราใส่ผ้าขาวบางลงไปด้วยนะครับเวลาใส่ผ้าขาวบางไปอบด้วยตัวน้ำเนี่ยที่เป็นไอ้น้ำเนี่ยจะไม่ลงไปเกาะนะครับบนฝานะครับมันจะไปอยู่ที่ตัวของผ้าขาวบางแทนก็จะมีการดูดซับน้ำเอาไว้นะครับทำให้น้ำเนี่ยไม่หยดลงไปโดนหน้าขนมของเรานั่นเองครับตอนนี้ก็ครบเวลาที่อาจารย์ได้แกะแจ้งไปแล้วนะครับประมาณ10นาทีนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวขนมของเรานะครับว่าเซตหรือยังนะครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนนะครับ1 2 3โอ้นะครับขนมเราเซตตัวดีแล้วนี่ครับแล้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอาจารย์ก็จะต้องนำขนมถ้วยนะครับออกนะครับและจัดใส่จาน

นะครับแต่ก่อนที่เราจะนํามาตักออกจากถ้วยตัวจากถ้วยตะไคร้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้ขนมเราเซตตัวเย็นก่อนนะครับนะครับอาจารย์ก็จะนํามาวางนะครับพักให้เย็นนะครับถ้านักเรียนนะครับมีคีบนะครับก็ใช้ที่คีบได้นะครับหรือใช้เป็นตะหลิวนะครับทัพพีก็ได้นะครับในการตักถ้วยตะไคร้ออกมานะครับ

ก็เสร็จแล้วนะครับขนมถ้วยใบเตยนะครับที่อาจารย์นำมาทำวันนี้นะครับหน้าตานะครับขนมเป็นยังไงครับมีกะทินะครับกะทินะครับกะทิมีความที่อาจารย์บอกไปเนาะมีการแตกลายนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะนำมารับประทานเนี่ยเราต้องรอให้เย็นก่อนนะครับข้อควรระวังของการรับประทานขนมถ้วยนะครับถ้าเรารับประทานตอนร้อนนะครับตัวขนมเนี่ยมันจะไม่เซตตัวเนาะขนมยังไม่เซตตัวฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตักรับประทานตอนนี้นะครับขนมมันจะยังไม่เป็นตัวยังไม่เซตตัวทําให้เรารับประทานไปเนี่ยมันไม่เกิดมีความแบบเอนจอยก็คือแบบไม่อร่อยนะครับนั่นก็จะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไมหนูไปซื้อกินเนี่ยขนมเนี่ยมันเป็นตัวแข็งๆแล้วล่ะคะทำไมหนูมาทำเองมันไม่แข็งเลยมันก็มีหลายวิธีนะครับมีหลายข้อตัวบ่งชี้นะครับบางทีนักเรียนไปซื้อกินเนี่ยนะครับเขาพักเย็นแล้วนะครับหรือเขาไปแช่ตู้เย็นนะครับเขารอให้ตัวขนมมันเย็นแล้วนะทำให้ขนมมันเป็นยังไงครับเป็นเซตตัวเป็นมีความแข็งมีความนุ่มนะครับมีความอร่อยหวานมันแต่ถ้าเรารีบรับประทานนะครับมันจะทำยังไงครับขนมมันก็ยังไม่เซตตัวดีนะครับทำให้ขนมเราเนี่ยไม่ยังไม่เซตตัวดียังทำให้ขนมเรามันยังเป็นน้ำเหลวๆอยู่นะครับสังเกตได้ว่าเนาะตัวขนมของอาจารย์นะครับเป็นไงครับเงาสวยงามนะครับเพราะว่าเราตั้งไว้นะครับในอุณหภูมินะครับที่พอเหมาะนะครับเราทำตามขั้นตอนได้ถูกต้องนะครับและอย่างหนึ่งก็คือนะครับอาจารย์ได้บอกเทคนิคไปแล้วนะครับว่าการน้ำหยดถ้าน้ำไม่หยดลงไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวขนมเราเนี่ยนะครับมีความออกมาได้สวยงามนะครับนอกจากขนมถ้วยเราเนี่ยจะรับประทานกับก๋วยเตี๋ยวเรือได้แล้วเรายังสามารถทานกับอาหารประเภทอื่นอีกก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องกินขนมถ้วยกับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับบางทีเราอยากจะกินกับข้าวผัดก็ได้และอยากกินกับอาหารฝรั่งก็ได้นะครับเป็นการฟิวชั่นเอานะครับแต่นักเรียนบางคนก็บอกว่าเอ๊ะขนมถ้วยเราจะต้องใส่ถ้วยอย่างเดียวหรอนะครับเราสามารถนะครับใส่ถ้วยแบบอื่นก็ได้นะครับจะเป็นพิมพ์ซิลิโคนก็ได้นะครับถ้าเราอยากได้เป็นลวดลายเนาะนะครับหรือเราจะใส่เป็นยังไงครับเป็นถ้วยใบใหญ่เลยก็ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราอยากกินแบบพอดีคำหรือเยอะๆนะครับเราก็อาจจะใส่ถ้วยใหญ่ก็ได้นะครับแต่เราจะต้องใช้เวลานึ่งที่นานมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนักเรียนที่ติดตามครูในคลิปนี้นะคะใน EP นี้นะครับเราก็สามารถนำความรู้นะครับและทักษะต่างๆที่อาจารย์แนะนำไปใน EP นี้นะครับไปประกอบอาชีพได้นะครับอาชีพเราไม่จำเป็นต้องทำเป็นอาชีพหลักเราสามารถทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับระหว่างหลังเลิกเรียนหรือก่อนมาโรงเรียนนะครับเราก็ทำขนมเนี้ยตื่นเช้าหน่อยนะครับนำขนมมานึ่งนะครับเช้ามาแล้วก็แกะขนมเรียงใส่กล่องพลาสติกนะครับหรือใส่ห่อใบตองก็ได้นะครับเพื่อการรักโลกเนาะเพื่อความดูเป็นไทยเนาะการใส่ใบตองนะครับแล้วก็นำมาแพ็คใส่กล่องนะครับบรรจุภัณฑ์นำมาจำหน่ายขายเพื่อนที่โรงเรียนนะครับกล่องละ20บาท30บาทนะครับตามที่เราลงทุนไปนะครับฉะนั้นนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความสนใจในขนมไทยมากขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะนักเรียนสมัยนี้ไม่ค่อยชอบขนมไทยชอบแต่อะไรครับขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบทำให้ขนมไทยของเราเป็นยังไงครับตกยุคใครไม่กินขนมไทยก็เชยนะครับฉะนั้นเป็นยังไงเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยนะครับช่วยกันรักษาไว้ของซึ่งความเป็นไทยนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความสนใจในขนมไทยมากขึ้นนะครับและขนมไทยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย นักเรียนทุกคนนะครับเรามาดูขนมถ้วยของเรานะครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับอาจารย์จะตักให้ดูเนาะนะครับเนื้อข้างในนะครับขนมถ้วยที่เราทำไว้นะครับจะต้องเป็นยังไงครับสีเขียวนะครับสีเขียวใบเตยเนาะก็คือไม่ใช่เขียวปี๋จนเข้มจนน่ากลัวนะครับก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับรสชาติกลิ่นหอมนะครับอาจารย์ก็จะผ่าให้ดูนะครับข้างในว่าเนื้อเป็นอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ไหมครับแล้วก็จะตักดูนะครับผ่าตรงกลางนะครับแล้วก็ตักออกมานะครับให้ดูเนื้อสัมผัสด้านในนะครับเนื้อสัมผัสนะครับเป็นอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเป็นสีเขียวอ่อนนะครับเห็นเนื้อสัมผัสนะครับนักเรียน
นะครับเนื้อสัมผัสเวลาทานนะครับเราก็จะตักออกมาเป็นชิ้นนะครับทีนี้นะครับอาจารย์ก็จะตักออกมาเป็นชิ้นให้ดูนะครับการทานขนมถ้วยเนาะบางคนก็จะเลอะหน่อยนะครับก็ค่อยๆนะครับแล้วก็จะค่อยๆนะครับปาดแซะนะครับตรงข้างๆข้างๆของถ้วยนะครับหมุนนะครับค่อยๆหมุนนะครับนะครับมันก็จะร่อนออกมานะครับเป็นชิ้นนะครับพอดีคำสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนมถ้วยของอาจารย์ในวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนคงจะตั้งใจฟังนะครับเป็นอย่างดีนะครับและสามารถนำความรู้นะครับในการทำขนมถ้วยวันนี้นะครับไปต่อยอดไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือไปนำไปดัดแปลงเป็นขนมถ้วยแบบใหม่นะครับแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่นะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับนำขนมถ้วยของครูนำไปต่อยอดและสร้างอาชีพนะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนและสามารถสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมและรักษาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราไว้ตลอดไปนะครับแล้วพบกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้น

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มู่เล่เผาข้าวเวียงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเวียงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนคู่กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
3: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำอาหารได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
3: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเราเนี่ยครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมือที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
4: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท้งที่กองอื่นเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2 อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของความพยายามแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วย ก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
3: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปทบานใกล้โรงพัก

0: ทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
1: แล้วก็สายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได้
1: เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ครับต้องครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
2: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
7: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
8: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูด เราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าวว้าว
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ขาดนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: โ
1: หมีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะ Let's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ
2: ห
3: ูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้นำ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกตอนนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของทฤษฎีสีนะคะสัดส่วนน้ำหนักจังหวะที่ใช้ในการออกแบบนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูเรื่องทฤษฎีสีกันก่อนเลยนะคะทฤษฎีสีนะคะในเรื่องของสีนั้นนะคะสีหมายถึงลักษณะที่กระทบต่อสายตานะคะให้เห็นเป็นสีมีผลทางจิตวิทยาค่ะคือมีอำนาจนะคะให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้นะคะการที่ได้เห็นสีจากสายตานะคะสายตาจะส่งผลความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆตามอิทธิพลของสีเช่นเมื่อเราเห็นสีเราจะมีความรู้สึกสดชื่นได้นะคะหรือร้อนหรือตื่นเต้นนะคะเศร้าต่างๆได้นะคะมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับสีนะคะอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสีที่มีความแตกต่างกันนะคะสีสันนะคะของมนุษย์นะคะที่อยู่รอบๆตัวมนุษย์นี้นะคะมีสีสันที่แตกต่างกันมากมายนะคะคำจำกัดความของสีนะคะแสงที่มีความถี่นะคะของคลื่นในขณะที่ตามนุษย์สามารถรับและสัมผัสได้นะคะแม่สีนะคะเป็นวัตถุนะคะที่ประกอบด้วยสีแดงนะคะสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนะคะสีต่างๆที่เกิดจากการผสมของแม่สีนะคะต่อไปนะคะคุณลักษณะของสีนะคะสีแท้นะคะก็คือสีที่ยังไม่ถูกสีอื่นเข้าผสมนะคะเป็นลักษณะของแม่สีนะคะสีแท้มีความสะอาดนะคะแล้วก็สดใสนะคะเช่นสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะคะต่อไปนะคะสีอ่อนหรือสีจางนะคะซึ่งเราเรียกว่าทินนะคะแม่สีเราเรียกว่าฮิวส์นะคะใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีขาวนะคะเช่นสีเทาสีชมพูอ่อนหรือว่าสีฟ้าอ่อนนะคะเราเรียกว่าสีอ่อนหรือสีจางนะคะต่อไปค่ะสีแก่หรือว่าเฉดนะคะใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีดำนะคะเช่นสีน้ำตาลประวัติความเป็นมาของสีนะคะมนุษย์นะคะเริ่มการใช้สีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะที่เราเห็นมนุษย์นะคะเขียนภาพลงบนผนังถ้ำนะคะหรือลงบนผนังหินนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะมีมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนสีลงบนผนังถ้ำนะคะลงบนผนังหินนะคะหรือว่าบนพื้นผิวเครื่องปั้นดินเผานะคะและที่อื่นๆนะคะเป็นลักษณะของล็อกเพนติ้งนะคะเริ่มทำตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะในทวีปยุโรปนะคะซึ่งโดยคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี้ยนะคะสมัยยุคหินเก่าตอนปลายนะคะภาพเขียนที่มีสีนะคะในยุคนี้นะคะพบที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ประเทศสเปนและยังมีพบในประเทศไทยด้วยนะคะประวัติความเป็นมาของสีนะคะที่มีการค้นพบนะคะการเขียนลายครั้งแรกนะคะที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรนะคะเมื่อปี2510นะคะสีที่เขียนส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีรูปร่างคล้ายก้านขดจิตรกรรมฝาผนังนะคะตามวัดต่างๆสมัยสุโขทัยนะคะแล้วก็สมัยอยุธยาหลักฐานนะคะสีที่ใช้ในการเขียนภาพมีหลายสีนะคะแต่สีมีวงจำกัดเพียงแค่4สีนะคะก็คือสีดำสีขาวสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะประวัติความเป็นมาของสีนะคะเรามาพูดกันต่อนะคะในสมัยโบราณนะคะช่างเขียนนะคะจะเอาวัสดุนะคะต่างๆในธรรมชาตินะคะมาใช้เป็นสีสำหรับเขียนภาพนะคะเช่นนะคะดินหรือหินขาวที่ใช้ทำสีขาวนะคะสีดำก็จะเอามาจากเขม่าไฟนะคะหรือจากตัวหมึกนะคะซึ่งเป็นของคนจีนชาติแรกที่พยายามค้นคว้าเรื่องสีธรรมชาตินะคะก็คือจีนนะคะคือการนำหินมาบดเป็นสีต่างๆแล้วก็สีเหลืองนำมาจากยางไม้นะคะแล้วก็โรงทองนะคะสีครามก็นำมาจากต้นไม้นะคะส่วนใหญ่นะคะการค้นคว้าเรื่องสีก็เพื่อนำไปใช้ย้อมผ้านะคะไม่นิยมนำมาเขียนนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยมีทัศนคติว่าถ้าเขาจะเขียนภาพนะคะเขาจะใช้เพียงสีเดียวนะคะก็คือสีดำโดยเป็นการใช้หมึกนะคะหมึกจีนเขียนนะคะต่อมานะคะสีนะคะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทนะคะสีนะคะแยกเป็น2ประเภทก็คือสีธรรมชาตินะคะกับสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ
สีธรรมชาตินะคะก็แบ่งออกสีธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเช่นสีของแสงอาทิตย์นะคะสีทองสีทองนะคะของท้องฟ้ายามเช้านะคะแล้วก็สีลุ้งกินน้ำนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนะคะสีของดอกไม้นะคะสีต้นไม้สีพื้นดินสีท้องฟ้าแล้วก็สีน้ำทะเลนะคะอันนี้เป็นสีที่เกิดจากธรรมชาติทั้งสิ้นนะคะเป็นสีสันที่สวยงามเย็นตานะคะต่อมาค่ะสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะหรือว่าสังเคราะห์ขึ้นนะคะพวกสีทางวิทยาศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดทดลองนะคะจากแสงต่างๆสีต่างๆเช่นไฟฟ้านะคะนำมาผสมโดยการทอแสงประสานกันนะคะแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงละครการจัดฉากเวทีโทรทัศน์แล้วก็การตกแต่งสถานที่นะคะสีทั้งหมดนี้ก็เป็นสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้กันถึงแม่สีนะคะว่าแม่สีนี้มีกี่สีแล้วก็ต้นกำเนิดของแม่สีนี้นะคะมาได้อย่างไรนะคะแม่สีนะคะก็คือสีต่างๆนะคะที่มีอยู่มากมายนะคะตามแหล่งกำเนิดของสีแล้วก็วิธีการผสมของสีนะคะก็ขึ้นอยู่นะคะกับสีที่แม่สีเนี่ยจะเป็นสีที่ให้ความรู้สึกนะคะที่ดีต่อความมองเห็นของมนุษย์นะคะวิธีการผสมของสีนะคะตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อสีของมนุษย์นะคะแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าสีต่างๆที่ปรากฏนะคะย่อมไม่เหมือนกันนะคะสีที่เกิดขึ้นนะคะจากแม่สีในลักษณะที่แตกต่างกันนะคะตามชนิดและก็ประเภทของสีด้วยนะคะแม่สีนะคะก็คือการนำสีมาผสมกันนะคะแล้วทำให้เกิดสีใหม่ได้นะคะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากสีเดิมนะคะแม่สีเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดนะคะก็คือ1แม่สีของแสงนะคะแม่สีของแสงซึ่งเกิดจากการหักเหของแสงนะคะผ่านแท่งแก้วพริซึมมี3สีนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนะคะอยู่ในรูปของแสงรังสีนะคะซึ่งเป็นพลังงานชนิดเดียวที่มีสีนะคะคุณสมบัติของแสงเนี่ยสามารถนำมาใช้ในการถ่ายภาพภาพโทรทัศน์นะคะการจัดแสงสีในการแสดงต่างๆด้วยนะคะ2นะคะแม่สีจากวัตถุธาตุนะคะแม่สีจากวัตถุธาตุเป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะและจากการสังเคราะห์โดยกระบวนการทางเคมีนะคะมี3สีคือสีแดงนะคะสีเหลืองและก็สีน้ำเงินนะคะแม่สีนะคะของวัตถุธาตุนะคะส่วนใหญ่แม่สีนะคะก็จะนำมาใช้งานกันอย่างกว้างขวางนะคะในวงการศิลปะกับวงการอุตสาหกรรมนะคะแม่สีวัตถุธาตุนะคะเมื่อนำมาผสมกันแล้วนะคะจะเกิดวงจรสีนะคะซึ่งวงจรสีธรรมชาตินะคะเกิดจากการผสมกันของแม่สีที่เป็นวัตถุธาตุนะคะเป็นสีหลักในการใช้งานทั่วไปนะคะวงจรสีจะแสดงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นดังนี้นะคะแม่สีที่เกี่ยวกับวัตถุธาตุนะคะแม่สีที่เป็นวัตถุธาตุนะคะแม่สีที่เป็นวัตถุธาตุนั้นนะคะหมายถึงวัตถุที่มีสีอยู่ในตัวนะคะสามารถที่เราจะนำมาระบายนะคะมาทามาย้อมและก็ผสมได้นะคะเพราะว่ามีเนื้อสีและมีสีที่เหมือนกับตัวเองนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแม่สีของช่างเขียนสีต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นมามากมายนะคะด้วยการผสมแม่สีซึ่งแม่สีนะคะที่เรารู้นะคะแล้วเราก็เรียนมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วนะคะก็คือจะมีด้วยกันอยู่3สีนะคะก็คือสีน้ำเงินนะคะสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะมีอยู่3สีนะคะน้ำเงินแดงแล้วก็เหลืองนะคะแม่สีวัตถุธาตุนะคะที่เป็นสีแดงนะคะเป็นการสะท้อนรังสีของสีแดงออกมานะคะแล้วดึงดูดเอาสีน้ำเงินเหลืองซึ่งต่างผสมกันในตัวแล้วนะคะจนกลายเป็นสีเขียวอันเป็นคู่สีของสีแดงนะคะต่อไปสีเหลืองนะคะสะท้อนรังสีของสีเหลืองออกมาแล้วดึงดูดเอาสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะซึ่งผสมกันในตัวนะคะแล้วกลายเป็นสีม่วงนะคะอันเป็นคู่สีของสีเหลืองนะคะต่อไปสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินก็สะท้อนรังสีของสีน้ำเงินออกมานะคะแล้วดึงดูดเอาสีแดงกับสีเหลืองเข้ามาผสมกันจนกลายเป็นสีส้มนะคะซึ่งเป็นคู่สีของสีน้ำเงินนะคะจากนั้นนะคะแม่สีของวัตถุธาตุนะคะที่เป็นสีแดงสีเหลืองและก็สีน้ำเงินนั้นนะคะเมื่อเรามาผสมกันแล้วนะคะจะเกิดสีอีกมากมายนะคะหลายสีเลยนะคะเราเรียกว่าสีขั้นที่1นะคะสีขั้นที่1นะคะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันเมื่อเรานำแม่สีคือน้ำเงินนะคะสีแดงสี

เหลืองนำแม่สีทั้ง3สีนี้มาผสมกันเราจะได้สีกลางค่ะนะคะสีที่ได้นะคะจะเป็นสีกลางนะคะเรามาดูนะคะต่อไปจะเป็นวงจรสีนะคะสีขั้นที่1นะคะก็คือแม่สีนั่นเองได้แก่สีแดงนะคะสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนะคะมาดูภาพวงจรสีกันนะคะนี่เห็นไหมคะสีขั้นที่1นะคะแดงเห็นไหมคะน้ำเงินแล้วก็เหลืองนะคะอันนี้เป็นแม่สีในขั้นที่1นะคะ primary color นะคะต่อไปนะคะจะเป็นสีของขั้นที่2นะคะสีของขั้นที่2นะคะสีขั้นที่2ก็จะมีแม่สีซึ่งได้แก่แม่สีแดงเหลืองน้ำเงินนะคะมาผสมกันนะคะสีขั้นที่2จะเกิดขึ้นจากสีขั้นที่1นะคะหรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะต้องอัตราส่วนที่เท่ากันเท่านั้นนะคะสีขั้นที่2เกิดจากสีขั้นที่1หรือว่าแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันจะเกิดสีใหม่3สีนะคะซึ่งเมื่อสีแดงซึ่งเป็นแม่สีนะคะผสมกับสีเหลืองในอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะเราจะได้สีส้มค่ะนะคะจากนั้นสีแดงแม่สีนะคะผสมกับสีน้ำเงินซึ่งเป็นแม่สีในอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะจะได้สีม่วงออกมานะคะต่อไปค่ะสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นแม่สีนะคะผสมกับสีน้ำเงินนะคะเห็นไหมคะจะได้สีอะไรคะได้สีเขียวออกมานะคะแต่การผสมนะคะย้ำนะคะว่าต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเท่านั้นนะคะเรามาดูภาพสรุปวงจรสีนะคะเห็นไหมคะสีขั้นที่2ของเรานะคะเป็นการนำเอาแม่สีมาผสมกันในปริมาณที่เท่ากันนะคะแล้วเราก็จะได้สีใหม่เกิดขึ้น3สีนะคะก็คือแดงผสมกับเหลืองเห็นไหมคะเป็นสีส้มแดงเหลืองเป็นสีส้มเห็นไหมคะสีแดงผสมกับสีน้ำเงินเป็นนี่แดงนะคะผสมกับสีน้ำเงินนะคะออกมาเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะผสมกับสีน้ำเงินออกมาเป็นสีเขียวนะคะเรามาดูกันชัดๆนะคะในภาพสรุปสีของขั้นที่2นะคะสีแดงน้ำเงินนะคะออกมาเป็นม่วงนะคะสีแดงกับเหลืองนะคะเป็นสีส้มนะคะสีน้ำเงินสีเหลืองออกมาเป็นสีเขียวนะคะอันนี้เป็นสีขั้นที่2นะคะจากนั้นนะคะเรามาดูการผสมสีสีวัตถุในขั้นที่3นะคะสีขั้นที่3นะคะก็คือเกิดจากการผสมสีนะคะขั้นที่2กับแม่สีนะคะซึ่งเป็นสีขั้นที่1เห็นไหมคะสีขั้นที่3ผสมกับสีขั้นที่2นะคะผสมกับสีขั้นที่2แล้วก็แม่สีเนี่ยนะคะรวมกันนะคะเกิดจากการผสมสีขั้นที่2กับแม่สีขั้นที่1นะคะเราได้สีเพิ่มอีก6สีนะคะเราได้สีเพิ่มอีก6สีก็คือเมื่อเรานำนะคะแม่สีคือสีเหลืองนะคะมาผสมกับสีเขียวซึ่งเป็นสีขั้นที่2นะคะเราจะได้สีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวอ่อนนะคะจากนั้นเรานำแม่สีสีน้ำเงินนะคะมาผสมกับสีขั้นที่2คือสีเขียวนะคะเราได้เป็นสีเขียวแก่นะคะจากนั้นนะคะเรานำสีน้ำเงินคือแม่สีนะคะมาผสมกับสีม่วงซึ่งเป็นสีขั้นที่2นะคะเราจะได้สีม่วงน้ำเงินนะคะต่อไปสีแดงนะคะเป็นแม่สีนะคะผสมกับสีม่วงซึ่งเป็นสีขั้นที่2นะคะได้สีม่วงแก่นะคะเป็นสีขั้นที่3สีแดงนะคะเป็นแม่สีนะคะผสมกับสีส้มซึ่งเป็นสีขั้นที่2นะคะได้สีแดงส้มนะคะซึ่งเป็นสีขั้นที่3นะคะสีเหลืองนะคะแม่สีนะคะผสมกับสีส้มเป็นสีขั้นที่2นะคะได้สีส้มเหลืองนะคะเป็นสีขั้นที่3เห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูภาพสรุปกันนะคะนี่นะคะภาพสรุปของสีขั้นที่3นะคะแดงผสมสีม่วงเห็นไหมคะเป็นสีม่วงแดงนะคะแดงผสมส้มเป็นสีส้มแดงเห็นไหมคะสีส้มแดงนะคะเหลืองผสมส้มนะคะเป็นสีส้มเหลืองนะคะเป็นสีส้มเหลืองเหลืองผสมเขียวเป็นสีเขียวเหลืองเห็นไหมคะสีเขียวเหลืองน้ำเงินผสมม่วงเป็นสีม่วงน้ำเงินเห็นไหมคะม่วงน้ำเงินสีน้ำเงินผสมเขียวเป็นสีเขียวน้ำเงินนะคะเรามาดูภาพชัดๆกันอีกครั้งนึงนะคะนี่อันนี้นะคะเป็นภาพสรุปนะคะสีขั้นที่3นะคะสีแดงแม่สีนะคะผสมกับแม่สีผสมกับแม่สีนะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงออกมาเมื่อเราเอาสีม่วงเห็นไหมคะเมื่อเราเอาสีม่วงผสมกับสีน้ำเงินเห็นไหมคะซึ่งเป็นแม่สีนะคะผสมกับสี

ที่สองเราก็จะได้สีม่วงน้ำเงินนะคะจากนั้นสีแดงนะคะกับสีเหลืองแม่สีกับแม่สีผสมกันออกมาเป็นสีส้มเห็นไหมคะเราก็จะได้สีส้มเป็นสีขั้นที่สองมาบวกกับแม่สีนะคะซึ่งเป็นสีแดงนะคะเราจะได้สีแดงส้มหรือสีส้มส้มแสดๆนะคะต่อไปสีน้ำเงินกับ

นั่นเองนะคะต่อไปค่ะวงจรสีนะคะซึ่งอันนี้เป็นเต็มรูปแบบแล้วนะคะเรามาดูกันว่า Family นะคะก็คือสีขั้นที่1นะคะมีสีแดงนะคะ Family สีขั้นที่2สีขั้นที่1นะคะสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนะคะแดงเหลืองน้ำเงินเป็นสีขั้นที่1นะคะหรือแม่สีนั่นเองนะคะแดงเหลืองน้ำเงินนะคะต่อไปสีขั้นที่2นะคะ Secondary นะคะก็จะได้สีนะคะส้มเห็นไหมคะสีส้มนะคะสีส้มสีเขียวสีเขียวนะคะสีส้มได้มาจากสีแดงกับสีเหลืองได้สีส้มเห็นไหมคะแดงเหลืองเป็นส้มนะคะต่อไปเหลืองน้ำเงินเป็นสีเขียวเห็นไหมคะเหลืองน้ำเงินเป็นสีเขียวจากนั้นนะคะน้ำเงินแดงนะคะน้ำเงินแดงเป็นสีม่วงเห็นไหมคะเป็นสีขั้นที่2ต่อไปสีขั้นที่3นะคะแดงนะคะส้มผสมกันเป็นแดงส้มเห็นไหมคะแดงแดงส้มเห็นไหมคะผสมกันเป็นแดงส้มนะคะแดงส้มเป็นแดงส้มนะคะจากนั้นนะคะสีเหลืองนะคะผสมกับสีเขียวนะคะเหลืองนะคะผสมกับสีเขียวเป็นเขียวเหลืองค่ะเหลืองผสมเขียวเห็นไหมคะเป็นเขียวเหลืองนะคะจากนั้นส้มผสมกับเหลืองนะคะส้มผสมกับเหลืองเห็นไหมคะเป็นส้มเหลืองนะคะส้มผสมกับเหลืองเป็นส้มเหลืองนะคะต่อไปนะคะสีนี้นะคะสีน้ำเงินนะคะผสมกับสีเขียวน้ำเงินผสมกับสีเขียวนะคะเป็นสีน้ำเงินเขียวนะคะน้ำเงินผสมเขียวเป็นน้ำเงินเขียวนะคะน้ำเงินผสมเขียวเป็นน้ำเงินเขียวนะคะจากนั้นสีม่วงกับสีน้ำเงินนะคะสีม่วงกับสีน้ำเงินนะคะเป็นม่วงน้ำเงินนะคะสีแดงกับสีม่วงนะคะสีแดงกับสีม่วงเป็นสีม่วงแดงนะคะอันนี้วงจรสีตัวนี้รวมทุกขั้นตอนของสีเลยนะคะสีขั้นที่1ขั้นที่2แล้วก็ขั้นที่3นะคะ ต่อไปนะคะวรรณะของสีนะคะวรรณะของสีก็มีความสำคัญนะคะก็คือวรรณะของสีจะทำให้เรามีความรู้สึกถึงความร้อนนะคะแล้วก็ความเย็นนะคะของวงจรนะคะที่มีสีร้อน7สีนะคะแล้วก็สีเย็น7สีนะคะสีที่แบ่งนะคะซึ่งแบ่งที่สีม่วงกับสีเหลืองนะคะวรรณะของสีนะคะแบ่งที่สีม่วงกับสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นได้ทั้ง2วรรณะก็คือได้ทั้งร้อนและเย็นนะคะเพราะฉะนั้นสีม่วงกับสีเหลืองเป็นได้ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็นนะคะวรรณะของสีนะคะอันแรกเลยนะคะในเรื่องของสีตรงข้ามนะคะหรือว่าสีตัดกันนะคะหรือว่าเราเรียกว่าสีคู่ปฏิปักษ์กันนะคะก็คือสีที่มีลักษณะตรงข้ามกันตัดกันนะคะเป็นสีที่มีค่าความเข้มของสีตัดกันอย่างรุนแรงนะคะในทางปฏิบัติไม่นิยมนำมาใช้ร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้านะคะไม่ค่อยนิยมนำมาใช้ร่วมกันนะคะถึงแม้จะนำมาใช้ร่วมกันจะเป็นในอัตรา70ต่อ30นะคะไม่นิยมนำมาใช้ครึ่งต่อครึ่งนะคะเพราะว่าจะทำให้มันตัดกันอย่างรุนแรงนะคะเพราะว่าเวลาที่ เรานำสีตรงข้ามมานะคะที่มาใช้ด้วยกันนะคะจะทำให้สีแต่ละสีไม่สดใสนะคะสีแต่ละสีไม่สดใสการนำสีตรงข้ามมาใช้ร่วมกันอาจจะกระทำได้ดังนี้นะคะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้เลยนะคะเราสามารถนำมาใช้ด้วยกันได้นะคะแต่ต้องมีข้อยกเว้นนะคะก็คือต้องมีพื้นที่สีหนึ่งมากกว่าอีกสีหนึ่งเห็นไหมคะเช่นพื้นที่สี1มากอีกสีหนึ่งก็ต้องน้อยนะคะไม่ใช้เท่ากันนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือผสมกับสีอื่นด้วยนะคะผสมกับสีอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเอาสีใดสีหนึ่งลงไปนะคะหรือว่าเอาทั้งสองสีผสมกับสีอื่นด้วยนะคะถึงจะดูแล้วสวยงามนะคะต่อไปผสมสีตรงข้ามลงไปในสีทั้งสองสีนะคะคือผสมสีตรงข้ามลงไปในสีทั้งสองสีจะได้ไม่ใช้สองสีทีเดียวเลยนะคะไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปต่อไปนะคะวรรณะของสีนะคะก็คือสีกลางเมื่อกี้สีตัดกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็คือสีกลางนะคะสีกลางก็คือสีที่เข้ากันได้กับทุกสีเลยนะคะสีที่เข้าได้กับทุกสีนะคะสีกลางในวงจรสีนะคะก็มี2สีนะคะก็คือสีน้ำ

ตาลกับสีเทานะคะสีน้ำตาลกับสีเทาถือเป็นสีกลางนะคะที่เข้าได้กับทุกสีเลยสีน้ำตาลเกิดจากสีตรงข้ามนะคะในวงจรสีผสมกันนะคะในอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะสีน้ำตาลมีคุณสมบัติที่สำคัญก็คือใช้ผสมกับสีอื่นแล้วจะทำให้สีนั้นๆเข้มขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่าสีนะคะถ้าผสมมากๆนะคะก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะสีเทานะคะเกิดจากสีทุกสีในวงจรสีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะสีเทามีบทที่สำคัญก็คือใช้ผสมกับสีอื่นๆนะคะแล้วจะทำให้เกิดความหม่นนะคะใช้เป็นส่วนที่เป็นเงานะคะสีเทาจะนิยมใช้เป็นเงานะคะซึ่งมีน้ำหนักอ่อนแก่ในระดับต่างๆกันนะคะถ้าเราผสมมากนะคะก็จะกลายเป็นสีเทาแก่นะคะเรามาดูกันนะคะในรูปแบบของวงจรสีที่เราแบ่งครึ่งแล้วนะคะวรรณะสีร้อนนะคะวรรณะสีร้อนนี่เห็นไหมคะวอร์มตรงนี้นะคะทางด้านเรดนี่นะคะด้านฝั่งนี้เลยนะคะเป็นโทนร้อนทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้แบ่งครึ่งโดยสีเหลืองเห็นไหมคะแล้วก็สีม่วงนะคะวรรณะสีร้อนนะคะก็คือประกอบไปด้วยนะคะสีเหลืองสีเหลืองนะคะสีส้มเหลืองนะคะสีส้มสีแดงเห็นไหมคะแดงส้มนะคะสีแดงสีม่วงม่วงแดงนะคะเห็นไหมฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นโทนร้อนนะคะวรรณะสีโทนร้อนนี้นะคะไม่ใช่สีสดๆอย่างเดียวนะเพราะว่าเวลาเราเห็นในวงจรสีเนี่ยเราจะเห็นแต่สีสดๆนะคะเพราะว่าสีในธรรมชาติเนี่ยมีความแตกต่างกันของสีนะคะไปกว่าในวงจรสีเรานะคะเพราะว่าธรรมชาติมีสีต่างๆมากมายนะคะถ้าหากว่าสีใดค่อนไปทางสีแดงหรือว่าสีส้มนะคะเช่นพวกสีน้ำตาลนะคะหรือสีเทาอมทองเราก็ให้ถือว่าสีนั้นเป็นวรรณะร้อนเหมือนกันนะคะพวกสีทองๆนะคะสีน้ำตาลสีต่างๆเหล่านี้เราก็ให้มันอยู่ในโทนร้อนเหมือนกันนะคะต่อไปวรรณะสีเย็นนะคะวรรณะสีเย็นอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมคะอยู่ฝั่งนี้นะคะอยู่ฝั่งสีน้ำเงินนะคะประกอบไปด้วยนะคะสีเหลืองนี่เห็นไหมสีเหลืองสีเหลืองซึ่งบอกแล้วว่าสีเหลืองกับสีม่วงนะคะอยู่ได้สองวรรณะเลยนะคะสีเขียวเหลืองเห็นไหมคะเขียวเหลืองเขียวน้ำเงินน้ำเงินนะคะน้ำเงินม่วงนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะเห็นไหมคะอยู่ด้วยกันเลยตรงนี้นะคะเป็นวรรณะสีเย็นนะคะถ้าหนักไปทางสีน้ำเงินนะคะหรือว่าสีเขียวเนี่ยเราก็ให้เป็นสีที่อยู่ในวรรณะเย็นได้เช่นกันนะคะเช่นสีเทาสีดำสีเขียวแก่นะคะพวกนี้เราก็ให้อยู่ในวรรณะเย็นได้นะคะเราจะสังเกตได้ว่านะคะสีเหลืองและสีม่วงนะคะอยู่ได้ทั้งสองวรรณะอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วนะคะวรรณะร้อนก็ได้วรรณะเย็นก็ได้นะคะถ้าอยู่ในกลุ่มสีวรรณะร้อนนะคะก็ให้ความรู้สึกร้อนแต่พอมาอยู่ในวรรณะเย็นนะคะเราก็ให้ความรู้สึกเย็นไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสีเหลืองและสีม่วงเนี่ยเป็นได้สองวรรณะเลยนะคะต่อไปนะคะสีเพิ่มน้ำหนักขึ้นด้วยการใช้สีดำผสมนะคะหรือเราเรียกว่าเฉดนะคะที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะคะเฉดนะคะวรรณะสีร้อนนะคะวรรณะสีเย็นเห็นไหมคะวรรณะสีร้อนคือสีเหลืองนะคะวรรณะสีเย็นสีม่วงนะคะเหลืองส้มนะคะม่วงน้ำเงินนะคะส้มน้ำเงินนะคะอันนี้เราเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะคะถ้าเรานำสีดำมาผสมนะคะสีเหล่านี้ก็จะมีความเข้มขึ้นนะคะนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องของการออกแบบและการตกแต่งเสื้อผ้านะคะในเรื่องของการออกแบบนะคะแล้วก็การตกแต่งเสื้อผ้านะคะหรือว่าเครื่องใช้ประเภทผ้านะคะเป็นการกำหนดลักษณะของเสื้อผ้านะคะหรือชิ้นงานประเภทผ้านะคะตามแนวความคิดนะคะหรือว่าจินตนาการซึ่งผลงานที่ปรากฏนะคะก็จะสวยงามนะคะหรือว่าทรงคุณค่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับความเข้าใจแล้วก็หลักในการออกแบบนะคะการที่เรารู้จักการนำองค์ประกอบนะคะทางศิลปะมาใช้เพื่อการออกแบบนะคะสามารถที่จะทำให้เรานำงานนั้นนะคะออกมาได้สวยงามแล้วก็เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นพูดถึงองค์ประกอบศิลป์นะคะนำมาใช้ในหลักในการออกแบบเสื้อผ้านะคะเราก็จะได้ผลงานที่ปรากฏออกมาสวยงามแล้วก็เหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะองค์ประกอบทางศิลปะที่เราใช้ในการออกแบบเพื่อตัดเย็บนะคะเรามาดูกันว่าเรามีองค์ประกอบทางศิลปะตัวใดบ้างนะคะที่นำมาใช้ในการออก

แบบงานตัดเย็บนะคะตัวแรกเลยสัดส่วนเห็นไหมคะสัดส่วนเป็นขนาดของรูปร่างนะคะที่กำหนดเป็นแบบนะคะโดยในแบบจะต้องมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กันเช่นกระเป๋าเสื้อนะคะปกเสื้อกระดุมนะคะเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะต้องมีความสัมพันธ์กันในสัดส่วนที่สัมพันธ์กันด้วยนะคะโดยทั่วไปเสื้อผ้าเราจะนิยมใช้สัดส่วนที่ไม่เท่ากันนะคะก็คือใช้5ต่อ8นะคะเช่นเสื้ออาจจะสั้นกว่ากระโปรงนะคะหรือว่ามีการระบายตกแต่งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างให้มันไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าความสวยงามนะคะมันจะสวยงามกว่า2ส่วนเท่าๆกันนะคะลักษณะของเสื้อสั้นกว่ากระโปรงหรือกระโปรงยาวกว่าเสื้อลักษณะในการแบ่งส่วนแบบนี้นะคะจะดูสวยงามกว่าการที่เราทําเสื้อเท่ากับกระโปรงนะคะเพราะว่าถ้าเราทําในสัดส่วนที่เท่ากันแล้วเราจะดูไม่เวลาเราสวมใส่เสื้อมาเราจะดูไม่สวยงามนะคะเพราะว่ามันเป็นการตัดทอนครึ่งต่อครึ่งนะคะไม่ช่วยในการปรับหรือแก้ไขรูปร่างเลยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของรูปร่างเห็นไหมคะรูปร่างก็หมายถึงนะคะเส้นรอบที่แสดงให้เห็น2ลักษณะหรือว่า2มิตินะคะก็คือมีความสูงกับความกว้างเท่านั้นนะคะก็คือผอมสูงเตี้ยอ้วนเห็นไหมคะสูงใหญ่สันทัดอันนี้เรามองเห็นในลักษณะแค่2มิตินะคะเรามองเห็นแค่ลักษณะ2มิตินะคะคราวนี้เรามาดูที่รูปทรงนะคะรูปทรงของเสื้อผ้าเราจะมองเห็นจากภายนอกนะคะเช่นความยาวกระโปรงนะคะความคับหลวมของเสื้อผ้าเรามองปุ๊บนะคะเรามองคนสวมใส่ปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้เห็นความคับหลวมเห็นความยาวกระโปรงเห็นส่วนที่ข้อที่สุดของเอวสิ่งเหล่านี้นะคะเราเรียกว่ารูปทรงนะคะต่อไปนะคะจังหวะนะคะจังหวะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะเราเรียกว่าเป็นลีลานะคะในการจัดวางลงบนตัวเสื้อเลยนะคะเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเกิดความเคลื่อนไหวนะคะหรือความรู้สึกต่างๆในตัวเสื้อผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นความอ่อนหวานความหยาบนะคะเราจะแบ่งออกจังหวะเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะได้นะคะก็คือ1จังหวะคงที่นะคะซึ่งได้แก่การจัดรูปแบบช่องว่างนะคะในแต่ละจุดให้เท่าๆกันนะคะการจัดรูปแบบช่องว่างในแต่ละจุดให้เท่าๆกันนะคะเช่นเราจัดความห่างของกระดุมนะคะของกระดุมเสื้อให้เท่าๆกันจีบกระโปรงให้เท่าๆกันอันนี้เราก็เรียกว่าจังหวะคงที่นะคะไม่ว่าเราจะจัดตรงไหนก็ตามนะคะถ้าเราจัดให้มีลักษณะความห่างของกระดุมหรือว่าการตีเกตนะคะในลักษณะที่เท่าๆกันนะคะอันนี้เราก็เลยเรียกว่าจังหวะคงที่นะคะต่อไปนะคะ จังหวะต่อเนื่องก็คือนะคะการจัดรูปแบบของช่องว่างในแต่ละจุดให้มันไม่เท่ากันนะคะเช่นกระโปรงมีหลายๆชั้นนะคะความห่างของเสื้อคอทวงที่ทวงเป็นชั้นๆนะคะแต่ละจุดไม่เท่ากันแต่มีความซ้ำกันนะคะเราเรียกว่าจังหวะต่อเนื่องนะคะต่อไปจังหวะผสมนะคะก็คือการจัดวางนะคะที่มีช่องว่างผสมผสานระหว่างแบบจังหวะคงที่กับแบบจังหวะต่อเนื่องนะคะก็คือเอาตัวที่1จังหวะคงที่กับตัวที่2จังหวะต่อเนื่องมาผสมผสานกันนะคะแล้วก็จัดวางให้มันเกิดช่องว่างเราก็เลยเรียกว่าจังหวะผสมนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของความสมดุลนะคะความสมดุลเนี่ยน้ำหนักนะคะเป็นน้ำหนักว่าในตัวของเสื้อผ้านี้นะคะเวลาเรามองไปแล้วเนี่ยเท่ากันหรือไม่นะคะสมมุติว่าเวลาเรามองเสื้อ1ตัวนะคะเราจะดูว่าเสื้อใน1ตัวนี้มีน้ำหนักนะคะเท่ากันหรือไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำหนักไม่เท่ากันเช่นกระเป๋าข้างนี้นะคะข้างซ้ายมี2ใบข้างขวามีใบเดียวนะคะก็เกิดความไม่สมดุลนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความไม่สมดุลน้ำหนักนะคะก็จะไม่เท่ากันนะคะเช่นข้างนี้นะคะมีกระเป๋า3ใบข้างซ้ายมี3ใบข้างขวามี1ใบก็เกิดความไม่เท่ากันเกิดความไม่สมดุลนะคะน้ำหนักเวลาเรามองไปเราก็จะสายตาเราก็จะมองไปที่น้ำหนักที่มากนะคะแล้วก็ไม่เกิดความสมดุลทำให้เสื้อผ้าดูแล้วมันแปลกๆตานะคะไม่สวยงามนะคะต่อไปนะคะช่องว่างนะคะช่องว่างนะคะในการออกแบบนั้นช่องว่างเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะในการออกแบบเสื้อผ้าเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าการตกแต่งที่มากไปในตัวเสื้อนะคะไม่มีช่องว่างเลยนั้นจะทำให้เสื้อผ้านะคะดูรกนะคะแล้วก็ทำให้คุณค่าในตัวของเสื้อผ้าเนี่ยดูลดลงนะคะดังนั้นการตกแต่งงานผ้านะคะเราควรจะเว้นช่องว่างนะคะของเสื้อผ้าให้เกิดความสวยงามแล้วก็

น่าสนใจนะคะต่อไปค่ะความกลมกลืนนะคะความกลมกลืนเนี่ยเป็นองค์ประกอบนะคะที่ทำให้ผ้าเนี่ยนะคะเกิดความสวยงามเช่นเดียวกันนะคะเช่นความกลมกลืนด้วยสีนะคะความกลมกลืนด้วยเส้นนะคะแล้วก็ความกลมกลืนด้วยผิวสัมผัสเห็นไหมคะความกลมกลืนก็มีหลายลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยสีด้วยเส้นแล้วก็ด้วยผิวสัมผัสนะคะจากนั้นค่ะจุดเด่นนะคะจุดเด่นหรือการเน้นนะคะการเน้นหรือว่าจุดเด่นคือเราจะเน้นไปที่จุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้ดึงดูดสายตานะคะให้จุดนั้นเป็นจุดสนใจนะคะไม่ว่าเราจะเน้นด้วยสีนะคะที่สีสดใสนะคะหรือว่าเน้นด้วยการใช้เส้นนะคะให้มีเส้นนะคะขึ้นมาบนเสื้อผ้านะคะโดยใช้เครื่องประดับก็ได้นะคะหรือว่าใช้การตีเกล็ดหรือการเย็บเกล็ดก็ได้นะคะให้เกิดเป็นจุดเด่นขึ้นมาต่อไปนะคะการตัดกันนะคะการตัดกันนะคะเป็นลักษณะในแบบเสื้อที่เป็นลักษณะตรงข้ามกันนะคะซึ่งการตัดกันนั้นนะคะมีอยู่หลายรูปแบบค่ะการตัดกันด้วยเส้นเห็นไหมคะการตัดกันด้วยสีการตัดกันด้วยรูปร่างและก็การตัดกันด้วยทิศทางเห็นไหมคะตัดกันด้วยเส้นสีรูปร่างแล้วก็ทิศทางนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดูว่าการออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็คุ้มค่านะคะผู้ออกแบบนะคะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างความสวยงามและความเหมาะสมเสื้อผ้าบางแบบนะคะต้องอยู่ในสมัยนิยมนะคะแล้วก็เหมาะกับบุคลิกอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเหมาะกับบุคลิกของผู้สวมใส่นะคะ ช่วยอำพรางส่วนบกพร่องนะคะส่วนที่มีลักษณะบกพร่องนะคะและช่วยเสริมจุดเด่นให้มีบุคลิกลักษณะที่เด่นยิ่งขึ้นหรือว่าดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับสิ่งที่คำนึงในการออกแบบนะคะก็มีดังนี้นะคะสิ่งที่เราควรจะคำนึง 1. วัยและเพศนะคะวัยและเพศในการออกแบบเสื้อผ้าเนี่ยเราควรคำนึงอย่างยิ่งนะคะวัยและเพศโดยทั่วไปนะคะผู้ที่มีวัยต่างกันก็จะสวมเสื้อผ้าต่างกันนะคะเช่นวัยเด็กนะคะก็จะสวมเสื้อผ้าอีกแบบนึงนะคะวัยผู้ใหญ่ก็จะสวมเสื้อผ้าอีกแบบนึงนะคะโดยวัยเด็กเนี่ยเราก็จะเน้นความสะดวกสบายนะคะแล้วก็เน้นการทำกิจกรรมนะคะเพราะเด็กเนี่ยจะมีกิจกรรมมากมายเยอะแยะเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบเสื้อผ้าเนี่ยเราจะต้องออกแบบเสื้อผ้าโดยไม่ขัดต่อพัฒนาการของเด็กนะคะจะต้องมีความปลอดภัยด้วยในการสวมใส่ไม่คับหรือหลวมเกินไปนะคะนอกจากนี้แล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าเป็นเสื้อผ้านะคะของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่จะสวมใส่เพราะลักษณะเสื้อของผู้หญิงผู้ชายก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะต่อไปค่ะบุคลิกภาพของผู้ที่สวมใส่นะคะบุคลิกภาพของแต่ละคนเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้านะคะถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้คนเรานะคะใส่เสื้อผ้าแบบไหนนะคะเราก็จะส่งเสริมให้บุคลิกของผู้สวมใส่ออกมาเป็นแบบนั้นนะคะผู้ออกแบบเนี่ยจะต้องส่งเสริมบุคลิกภาพนะคะของผู้สวมใส่นะคะเพราะว่าถ้าผู้ที่มีบุคลิกภาพเรียบร้อยนะคะเวลาเราออกแบบผ้านะคะก็จะต้องออกแบบในลักษณะที่มีจีบนะคะมีลักษณะลูดมีโบนะคะมีระบายให้ดูอ่อนหวานแล้วก็เรียบร้อยซึ่งเหมาะกับบุคลิกของผู้สวมใส่ก็คือบุคลิกของเขาจะมีลักษณะเรียบร้อยนะคะสุภาพนะคะเพราะฉะนั้นการติดโบการติดระบายนะคะแล้วก็ลวดลายกระจุ่มกระจิ่มน่ารักนะคะก็จะเหมาะกับคนบุคลิกภาพแบบนี้นะคะส่วนคนที่มีบุคลิกภาพกระฉับกระเฉงนะคะคนที่มีลักษณะบุคลิกภาพกระฉับกระเฉงแข็งแรงแบบนักกีฬานะคะเราก็ควรออกแบบให้มันเป็นแบบเรียบๆนะคะแล้วก็ทอด้วยผ้าพื้นนะคะแล้วก็ผ้าก็ควรจะเป็นสีเข้มๆนะคะแล้วก็แบบที่เราเลือกนะคะก็เป็นเสื้อแบบธรรมดานะคะเป็นแบบคลาสสิกนะคะเช่นมีปกเชิ้ตเป็นปกโปโลนะคะก็คือเสื้อพวกเสื้อกีฬาทั่วไปนั่นเองนะคะคราวนี้สำหรับคนที่มีบุคลิกสุขุมนะคะสุขุมแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะคะเวลาเราออกแบบเสื้อผ้าเราก็ควรจะเน้นความสง่างามนะคะเช่นเราจะต้องตีเกล็ดนะคะแทรกลูกไม้สวยงามมีการปักนะคะทำให้เกิดความสง่างามนะคะส่วนการต่อย้วยนะคะการต่อระบายหรือการต่อชายเสื้อไม่เหมาะนะคะกับคนที่มีบุคลิกลักษณะแบบเงียบขรึมเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าการที่เราต่อย้วยหรือการที่เราต่อระบายเนี่ยก็จะทำให้คนคนนั้นดูเป็นเด็กนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมาะกับลักษณะแบบ
ขรึมแบบผู้ใหญ่นะคะต่อไปนะคะบุคลิกภาพแบบเก๋ๆนะคะหรือว่าทันสมัยนั่นเองนะคะเป็นลักษณะที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะบุคลิกแบบนี้นะคะเวลาเราออกแบบเสื้อผ้าให้นะคะเราก็จะต้องออกแบบให้ลักษณะสะดุดตานะคะแล้วก็ไม่ซ้ำแบบกับผู้ใดนะคะสีสันที่เราใช้ในการออกแบบก็ต้องฉูดฉาดนะคะดูแล้วสดใสนะคะสำหรับบุคลิกภาพที่ว่องไวนะคะแล้วก็ปราดเปรียวนะคะเราก็ควรออกแบบเสื้อให้มีลักษณะทะมัดทะแมงนะคะแล้วก็แบบก็ควรเรียบๆนะคะไม่ควรใช้ผ้าสีเข้มนะคะเพราะว่าบุคลิกเขานะคะว่องไวและปราดเปรียวอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะรูปร่างนะคะรูปร่างของผู้ที่จะสวมใส่นะคะมีความสำคัญในการที่เราจะออกแบบให้เขาด้วยนะคะเราต้องคำนึงว่ารูปร่างของเขานะคะเป็นลักษณะแบบไหนเราก็จะต้องออกแบบอัมพรางนะคะส่วนที่บกพร่องของเขาแล้วเสริมจุดที่เด่นของเขานะคะให้เขาดูโดดเด่นแล้วก็ปิดบังส่วนที่ไม่สวยนะคะก็คืออัมพรางส่วนที่บกพร่องนั่นเองนะคะรูปร่างนะคะก็แยกออกเป็นรูปร่างผอมสูงนะคะผอมสูงเห็นไหมคะไม่เวลาเราออกแบบคนรูปร่างผอมสูงนะคะเราก็จะใช้เส้นตามขวางนะคะเพื่อไม่ให้เขาสูงมากเกินไปนะคะเห็นไหมคะนี่เราตกแต่งเพื่อลดความสูงของเขานะคะเราใช้เส้นแนวขวางมีการตกแต่งบริเวณเอวนะคะสะโพกกระโปรงมีจีบรูดนะคะเห็นไหมคะหลีกเลี่ยงอะไรเส้นที่เป็นยาวๆนะคะตามแนวยาวหรือแนวตั้งไม่ควรนะคะไม่ควรการออกแบบเสื้อตามขวางปกใหญ่นะคะแขนพองสีสันสดใสดอกใหญ่นะคะก็จะเหมาะนะคะต่อไปคนหน้าอกใหญ่นะคะคนอกใหญ่หรือคนหน้าอกใหญ่เราออกแบบโดยใช้เส้นตั้งฉากนะคะคอเสื้อก็ควรจะเป็นคอเสื้อแหลมนะคะเสื้อเป็นเสื้อเอวต่ำบริเวณสะโพกนะคะกระโปรงให้มีลักษณะปลายบานรับกับหน้าอกนะคะการตกแต่งก็ให้ตกแต่งให้ได้สัดส่วนกับหน้าอกนะคะเพื่อว่าจะได้ไม่มีคนหรือว่าสายตาไปมองที่จุดอกนะคะแต่งให้สัดส่วนนะคะช่วงล่างนะคะสัมพันธ์กับช่วงอกนะคะหลีกเลี่ยงเส้นขวางบริเวณหน้าอกนะคะเพราะว่าเส้นขวางบริเวณหน้าอกจะทำให้มองดูอกกว้างและอกใหญ่ขึ้นนะคะเสื้อควรจะเป็นคอสี่เหลี่ยมลึกนะคะแล้วก็เป็นเสื้อรัดรูปนะคะก็จะดูสวยงามนะคะต่อไปคนสะโพกใหญ่นะคะคนสะโพกใหญ่ใช้เส้นตกแต่งบริเวณอื่นนะคะที่ไม่ใช่สะโพกเพราะว่าสะโพกเนี่ยใหญ่อยู่แล้วนะคะไม่ควรไปตกแต่งอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นระบายโบนะคะหรือย้วยเราก็ไม่ควรตกแต่งนะคะควรจะตกแต่งบริเวณด้านบนมากกว่านะคะด้านบนไหล่นะคะเพื่อให้ไหล่กับสะโพกดูสัมพันธ์กันนะคะจะได้ไม่มองเวลาคนมองจะได้ไม่มองสายตาไปอยู่ที่เส้นสะโพกนะคะจะได้เกิดความสมดุล นะคะต่อไปนะคะโอกาสนะคะโอกาสนะคะมีความจำเป็นและก็สำคัญยิ่งนะคะในการออกแบบเพราะว่า เราจะต้องดูโอกาสด้วยว่าเราจะสวมใส่ชุดนั้นนะคะไปในโอกาสใดนะคะเช่นโอกาสใช้สอยนะคะเราพิจารณาดังนี้นะคะก็คือการออกแบบเสื้อชุดลำลองถ้าเราใส่เป็นชุดลำลองเราก็จะดูว่าโอกาสที่เราใส่เป็นลักษณะของการใส่ลำลองการออกแบบเราก็จะต้องออกแบบเรียบง่ายนะคะใส่ได้สบายๆนะคะออกแบบเป็นเสื้อชุดนะคะหรือออกแบบเป็นชุดทำงานนะคะชุดทำงานนะคะหรือชุดเดินทางนะคะเราต้องดูด้วยเช่นชุดเดินทางเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูว่าเราจะต้องเดินทางสวมใส่ไปต่างจังหวัดนะคะทั้งกลางวันและก็กลางคืนจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบเราก็จะต้องออกแบบเรียบง่ายนะคะแล้วก็ใช้ผ้าที่ไม่ยับนะคะแล้วก็ทรงตัวอยู่ง่ายสวมใส่สบายนะคะคล่องตัวนะคะโอกาสที่พิเศษกับโอกาสปกตินะคะก็คือเสื้อที่เราใส่เฉพาะงานนะคะเช่นพวกชุดกีฬานะคะที่เราจะใส่เฉพาะต่อเมื่อเราออกกำลังกายหรือว่าเล่นกีฬานะคะชุดพวกนี้นะคะเราก็ต้องออกแบบให้เหมาะแก่การเคลื่อนไหวเราในทุกอิริยาบถนะคะต่อไปนะคะพวกเสื้อกันหนาวนะคะในโอกาสที่อุณหภูมิเปลี่ยนหรือว่าอากาศเปลี่ยนนะคะแล้วเรามาใส่เสื้อกันหนาวนะคะเวลาออกแบบเราก็ต้องดูด้วยว่าเสื้อกันหนาวนะคะหรือเสื้อที่เหมาะสมกับการใช้ในฤดูหนาวเนี่ยจะต้องเลือกผ้าอย่างไรแล้วก็แบบที่ใช้จะต้องเป็นอย่างไรนะคะชุดว่ายน้ำนะคะ
ชุดว่ายน้ำเราก็จะต้องดูว่าเราจะมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็กระชับตัวได้ดีนะคะชุดราตรีนะคะเห็นไหมคะเป็นชุดที่เราใส่ออกงานนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นราตรีแบบทางการนะคะแล้วก็ทั้งที่เป็นราตรีแบบไม่

างการนะคะเวลาที่เราดูนะคะถ้าเราทำแบบชุดราตรีแบบไม่ทางการเนี่ยเราก็ไม่จำกัดนะคะจะเป็นชุดสั้นก็ได้นะคะชุดยาวก็ได้นะคะใช้ได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำนะคะส่วนชุดราตรีที่เป็นทางการเราก็ต้องดูนะคะว่าเป็นงานอะไรนะคะเหมาะสมกับงานแค่ไหนนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะโดยใช้ลักษณะผ้าที่อาจจะมีความพิเศษคือมีความมันเงาหรือเงางามนะคะแล้วก็มีความวิ่งวับนะคะเพื่อเวลาที่เราใช้ในงานกลางคืนจะได้ดูสวยงามนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องศิลปะกับเสื้อผ้าและก็การแต่งกายนะคะเสื้อผ้านะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของเครื่องนุ่งห่มนะคะที่มีไว้ปกปิดร่างกายนะคะแล้วก็ป้องกันภัยจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเสื้อผ้านะคะยังเป็นตัวสร้างบุคลิกนะคะแล้วก็ให้เราดูมีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะเห็นไหมคะองค์ประกอบศิลป์ที่ใช้ในการตกแต่งนะคะการแต่งกายนะคะก็คือได้แก่นะคะขนาดและสัดส่วนซึ่งเมื่อกี้เราก็เพิ่งเรียนกันไปนะคะว่าสัดส่วนนี้นะคะมีความสัมพันธ์อย่างไรนะคะเกี่ยวกับร่างกายนะคะแล้วก็ขนาดนะคะในการตกแต่งนะคะเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็การออกแบบเสื้อผ้าเพื่อแก้ไขบกพร่องนะคะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของสัดส่วนนะคะของร่างกายนะคะเช่นคนหน้าอกใหญ่ก็ควรสวมเสื้อที่มีปกนะคะหรือมีเสื้อที่เป็นคอวีเพื่อให้หน้าอกเราดูเล็กลงนะคะเห็นไหมคะหรือผู้ที่มีความอ้วนนะคะก็ควรจะเลือกผ้าที่มีชุดหลวมๆนะคะไม่เน้นนะคะแล้วก็ไม่คับตึงนะคะเพราะจะเน้นให้เห็นรูปร่างชัดเกินไปนะคะความกลมกลืนนะคะเห็นไหมคะความกลมกลืนสีของผ้านะคะแล้วก็การตกแต่งนะคะจะต้องเหมาะกับบุคลิกเห็นไหมคะอายุเพศและวัยของผู้สวมใส่นะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเพศวัยและบุคลิกของเขานะคะเป็นลักษณะแบบไหนเราก็ต้องเลือกสีผ้าให้เหมาะสมการตกแต่งให้เหมาะสมนะคะต่อไปการตัดกันนะคะไม่ว่าจะตัดกันในวิธีไหนๆนะคะการตัดกันในการแต่งกายนะคะก็มีหลายวิธีนะคะก็คือตัดกันด้วยขนาดนะคะด้วยลวดลายนะคะแบบสีหรือการตัดกันเพื่อสร้างจุดเด่นนะคะเราควรคำนึงถึงผู้สวมใส่นะคะว่ามีบุคลิกลักษณะอย่างไรนะคะในการตัดกันนะคะเราต้องพิจารณาด้วยว่าไม่เกิน 80% นะของผลงานนะคะเราไม่ควรเกิน 80% นะคะในการใช้สีตัดกันนะคะเราควรใช้สีตัดกันให้น้อยที่สุดนะคะให้น้อยที่สุดต่อไปนะคะเอกภาพนะคะเอกภาพของการแต่งกายก็คล้ายๆกับความกลมกลืนนั่นแหละค่ะนะคะส่วนใหญ่เราเน้นอะไรเน้นความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ความสอดคล้องในการแต่งกายนะคะเพื่ออะไรนะคะในการแต่งกายนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกันในด้านแบบสีแล้วก็การตกแต่งนะคะให้มันกลมกลืนเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะหรือเป็นลักษณะเดียวกันเพราะว่าจะทำให้เราดูเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะคะเอกภาพในการแต่งกายนะคะก็ได้แก่การแต่งกายในชุดทำงานที่มีสีเดียวกันนะคะพวกยูนิฟอร์มต่างๆนะคะตกแต่งในแบบเรียบง่ายนะคะดูคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานนั่นเองนะคะการซ้ำนะคะการซ้ำนะคะก็คือการขอบนะคะจัดขอบหรือจัดกรอบให้มันซ้ำๆกันนะคะเป็นการเรียงนะคะเช่นเรียงเม็ดกระดุมนะคะหรือเรียงโบนะคะหรือเรียงวัสดุอะไรก็ตามที่ซ้ำๆกันนะคะเช่นเห็นไหมคะการทำซ้ำในลักษณะของการตกแต่งการติดรอบไม้การติดลูกไม้รอบคอนะคะการติดลูกไม้ซ้ำๆบนรอบคอเสื้อเรานะคะหรือชายกระโปรงเรานะคะหรือตกแต่งด้วยลวดลายของผ้านะคะแล้วก็สีของการตกแต่งนะคะการทำซ้ำเนี่ยบางครั้งนะคะก็เป็นการทำเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะการทำซ้ำเนี่ยบางครั้งเราก็ทำเพื่อดึงดูดความสนใจหรือเบี่ยงเบนความสนใจนะคะของส่วนบกพร่องต่างๆของร่างกายนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของจังหวะนะคะจังหวะในการแต่งกายนะคะจังหวะก็เปรียบเสมือนช่วงระยะเวลานะคะของการนำสายตานะคะที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะคะหรือการประสานต่อเนื่องของสายตานะคะจังหวะจะมีส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องแต่งกายนะคะจังหวะพวกปกเสื้อนะคะเข็มขัดกระโปรง
รองเท้านะคะการออกแบบเสื้อผ้านะคะจังหวะเนี่ยจะเป็นตัวสารองค์ประกอบย่อยนะคะของการสร้างของการทำเสื้อเพื่อให้เข้ามาสู่องค์ประกอบใหญ่นะคะเป็นการสร้างจุดเด่นที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงสายตาด้วยนะคะโดยการทำจังหวะเนี่ยนะคะที่เหมือนหรือแตกต่างกันเนี่ยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสร้างจุดสนใจนั้นๆนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการเน้นนะคะเมื่อจังหวะนะคะสร้างจุดเด่นแล้วนะคะจุดเด่นที่เกิดจากการเน้นนะคะหรือการแต่งกายนะคะเราอำพรางส่วนที่เป็นข้อบกพร่องนะคะแล้วก็เสริมนะคะจุดเด่นโดยการเบี่ยงเบนข้อบกพร่องของเราหรือว่าส่วนที่เราจะอำพรางแล้วเราก็ไปเสริมนะคะหรือเบี่ยงเบนความสนใจไปอยู่ที่จุดเด่นแทนนะคะอันนี้แหละค่ะเราเรียกว่าการเน้นนะคะการเน้นนะคะเราอาจจะเป็นการเรียกร้องนะคะจุดสนใจเพิ่มขึ้นนะคะให้กับการออกแบบนะคะการเน้นอาจจะเน้นด้วยเครื่องประดับนะคะหรือว่าลวดลายหรือว่าสีสันของผ้าก็ได้นะคะต่อไปค่ะความสมดุลนะคะก็ความสมดุลในการแต่งกายนะคะมีหลายวิธีนะคะในการที่เราจะแต่งกายนะคะความสมดุลจะแบ่งเป็นท่อนบนนะคะกับท่อนล่างนะคะเช่นเสื้อและกระโปรงนะคะหรือว่าเสื้อกับกางเกงนะคะเวลาเราทำให้สมดุลกันนะคะเราก็จะต้องใช้ลวดลายนะคะหรือว่าน้ำหนักของสีก็ได้นะคะเป็นตัวช่วยในการแบ่งให้เกิดความสมดุลระหว่างท่อนบนกับท่อนล่างนะคะเสื้อผ้านะคะช่วยในการแบ่งน้ำหนักได้ด้วยนะคะเช่นถ้าเราใส่กระโปรงสีดำนะคะแล้วเราใส่เสื้อสีอ่อนนะคะก็เป็นการแบ่งน้ำหนักของการแต่งกายได้เหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะใส่เสื้อสีขาวเห็นไหมคะสลับกับสีดำก็จะช่วยให้เกิดความสมดุลได้นะคะต่อไปในเรื่องของสีนะคะสีก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของงานศิลปะซึ่งเราก็ทราบกันดีแล้วกันดีอยู่แล้วนะคะการทำงานศิลปะนะคะเกี่ยวข้องกับสีแน่นอนจะเกิดความสวยงามหรือน่าสนใจขนาดไหนนะคะสีแสดงให้เห็นถึงอารมณ์และก็ความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้สีของผ้านะคะก็ควรใช้ลักษณะค่าของน้ำหนักนะคะที่มีการใช้สีอ่อนแก่นะคะเพื่อให้เกิดความแตกต่างของน้ำหนักสีนะคะเช่นสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวเข้มนะคะเราก็นำมาใช้ให้มันกลมกลืนกันได้นะคะสีจะดูนุ่มนวล นะคะเช่นถ้าเป็นสีในโทนเดียวกันนะคะก็จะดูนุ่มนวลหากเราต้องการความสดใสนะคะเราอาจจะใช้สีตัดกันแต่ต้องเป็นปริมาณที่สมดุลกันนะคะไม่ใช่ครึ่งต่อครึ่งนะคะสีตัดกันเราจะต้องใช้ในปริมาณที่สมดุลกันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูว่าการแต่งกายกับการใช้สีในทางจิตวิทยานะคะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะสีนะคะจะมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์ของคนเรานะคะเราจะต้องดูด้วยนะคะเวลาเราออกแบบเสื้อผ้านะคะสีเป็นส่วนสำคัญมากนะคะเรามาดูกันว่าสีมีผลอย่างไรต่อผู้พบเห็นนะคะต่อจิตวิทยาของคนเรานะคะเช่นสีแดงนะคะสีแดงนี่เราใช้กันบ่อยมากนะคะเป็นสีที่กระตุ้นจิตใจได้อย่างดีเลยนะคะเย้ายวนเห็นไหมคะร้อนแรงเพราะฉะนั้นหากเราต้องการจะแต่งตัวให้เซ็กซี่นะคะเราก็จะออกแบบเสื้อผ้าโดยใช้สีแดงนะคะเพราะว่าผู้สวมใส่จะดูเย้ายวนแล้วก็ร้อนแรงนะคะสีแดงนะคะต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เปิดเผยนะคะสีแดงก็จะเหมาะนะคะสำหรับบุคคลคนนั้นหรือถ้าใครขี้อายนะคะเราก็เอาสีแดงนะคะมาใส่เพื่อจะเป็นการปกปิดบุคลิกขี้อายของเรานะคะเพราะว่าพอเวลาคนมองเราก็จะได้ดูว่าเราเป็นคนมีความมั่นใจเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะต่อไปสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีที่บ่งบอกถึงคนที่มีอารมณ์ดีนะคะเป็นคนร่าเริงสดใสนะคะการใส่สีเหลืองเนี่ยนะคะจะทำให้เรามีความสดใสนะคะแล้วเกิดความเจิดจ้านะคะบางทีเราอาจจะต้องลดความเจิดจ้าเราลงบ้างโดยการสวมเสื้อคลุมนะคะต่อไปสีเขียวนะคะเห็นไหมคะสีเขียวนะคะเป็นสีที่แสดงออกถึงความสุขุมนะคะเยือกเย็นเหมาะกับการทำงานนะคะที่ต้องใช้พลังเยอะๆนะคะหรือใช้ความคิดมากมายนะคะสีเขียวจะทำให้เราดูเป็นคนกระฉับกระเฉงนะคะแล้วก็มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานะคะสีฟ้านะคะเป็นสีของความสงบนะคะแล้วเราก็เห็นไหมคะเป็นสีของความสงบแล้วก็เป็นสีที่เราเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งนะคะมักจะใส่กันในวันหยุดนะคะหรือว่าใส่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายนะคะเพราะจะทำให้เราดูสดชื่นนะคะ
เลี่ยงสีฟ้าหากรู้สึกว่าหดหู่นะคะเพราะจะทำให้เราหดหู่ยิ่งขึ้นนะคะเวลาเราใส่นะคะก็ควรใส่คู่กับเสื้อนะคะหรือว่ากางเกงหรือว่ากระโปรงสีส้มอ่อนนะคะจะทำให้เราดูสดใสยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะสีม่วงนะคะสีม่วงเป็นสีที่ขรึมนะคะแล้วก็เป็นสีที่ทำให้เราเกิดความสง่างามนะคะแล้วก็เกิดความศรัทธาเกิดความสงบนะคะหากเป็นคนใจกว้างนะคะก็จะยอมรับสีม่วงกันได้นะคะสีม่วงนะคะปนสีแดงจะทำให้เกิดความมั่นใจที่ดีนะคะเห็นไหมคะเรื่องสีนะคะก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการแต่งกายเพราะฉะนั้นหลักในการออกแบบนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทฤษฎีสีสัดส่วนนะคะแล้วก็จังหวะต่างๆนะคะมากมายทีเดียวนะคะสำหรับนะคะผู้ที่สนใจนะคะแล้วก็รับฟังรายการของเรามาตั้งแต่ตอนต้นนะคะสามารถนะคะรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทาง www.r-channel.net นะคะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบตอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีสีนะคะแล้วก็จังหวะสัดส่วนในการออกแบบเสื้อผ้าไปแล้วนะคะติดตามได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: I'm fine, thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1หรือ English Listening and Speaking 1นะคะในรหัสวิชา200-1203นะคะกลับมาพบกับครูขวัญณไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์และการเชื้อเชิญการพูดในการเชื้อเชิญเพื่อนเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ entertaining life ชีวิตเกี่ยวกับการสร้างความสนุกสนานสร้างความตื่นเต้นนะคะภายในชีวิตประจำวันของเราจะพบจะเจอกับหนังหรือภาพยนตร์ใช่ไหมคะในหลายประเภทนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าแต่ละประเภทมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของหนังกันเลยนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่28ค่ะเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไล่ไปทีละคำนะคะอันนี้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อประเภทของหนังนะคะเดี๋ยวจะมีเริ่มต้นตั้งแต่อันแรกเลยอันแรกเลย action ออกเสียงว่า action นะคะไม่ใช่ action นะคะออกเสียงที่ต้องคือ action นะคะเป็นภาพยนตร์บู๊ยิงต่อสู้อันนี้พวกเราคุ้นเคยเนาะแล้วก็อาจจะชอบกันด้วยก็ได้เพราะพวกเราเป็นนักเรียนผู้ชายใช่ไหมคะต่อไปAdventure อันนี้เป็นหนังประเภทผจญภัยเข้าป่าฝ่าดงที่เป็นลุยๆเข้าไปในป่าที่แบบว่าบางทีก็อาจจะไม่ใช่ป่าก็ได้อาจจะเป็นอย่าง Pirate of Caribbean ที่ก็คืออยู่ในทะเลใช่ไหมคะไม่เชิงในป่าอันนั้นก็เป็นพวก Adventure เหมือนกันนะคะต่อไป Animation นี่เป็นภาพยนตร์การ์ตูนหรือในภาษาวัยรุ่นตอนนี้เขาจะเรียกว่าแอนิเมะใช่ไหมคะหรือหนังเมะถูกไหมนั่นเป็นภาษาวัยรุ่นแต่ภาษาที่ถูกต้องก็คือ animation นะคะหรือภาพยนตร์การ์ตูนต่อไป biography นี่เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวประวัติที่เขาพูดถึงบุคคลสำคัญหรือว่าบุคคลที่มีอิทธิพลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะอยู่ใน biography คือภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับชีวประวัตินะคะต่อไปคือคอมเมดี้คือหนังตลกทั่วไปนะคะต่อไปก็จะเป็นหนังคลาสสิกนี่จะเป็นหนังที่ทรงคุณค่าหรือเป็นหนังที่มีตำนานมาเกี่ยวกับเรื่องที่เขานำมาสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะต่อไปนะคะด็อกคิวเมนทารีเป็นหนังหรือภาพยนตร์แนวสารคดีที่เราดูช่อง Geographic เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า documentary นะคะ drama หนังชีวิตหนังที่เศร้าๆเกี่ยวกับชีวิตดราม่าร้องไห้ตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องเนี่ยค่ะคือหนังดราม่านะคะต่อไป fantasy ภาพยนตร์นิยายเหนือจริงภาพยนตร์นิยายเหนือจริงก็จะเป็นพวกคล้ายๆหนังไซไฟที่เป็นหนังออกไปนอกอวกาศไปต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวขึ้นยานอวกาศอะไรประมาณนี้จะอยู่ในแฟนตาซีนะคะต่อไปเป็นฮอร์เรอร์เป็นภาพยนตร์สยองขวัญหนังผีนะคะจะสอดคล้องกับอีกประเภทหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะคะฮอร์เรอร์คือภาพยนตร์สยองขวัญนะคะต่อไปมิสทรีคือหนังลึกลับเกี่ยวกับประวัติหรือเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นลึกลับที่ยังพิสูจน์ไม่ได้แม้แต่ตอนจบเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันจะจัดอยู่ในประเภทของมิสทรีนะคะต่อไปหนังโรแมนซ์ก็คือภาพยนตร์รักโรแมนติกใสๆแบ๊วๆนะคะหนังรักของวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในภาพยนตร์รักโรแมนติกนะคะต่อไปทริลเลอร์ก็คือภาพยนตร์เขย่าขวัญจะสอดคล้องกับอีกประเภทนึงก็คือฮอร์เรอร์กับฮอร์เรอร์จะคล้ายๆกันนะคะสยองขวัญอาจจะเป็นแนวที่เป็นฆาตกรรมอะไรประมาณนั้นก็ได้แต่ว่าเขย่าขวัญก็จะออกแนวผีๆหน่อยอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วต่อไปก็คือเวสเทิร์นหนังคาวบอยเคยเห็นไหมหนังคาวบอยตะวันตกอะค่ะ ก็จะเป็นประเภทนี้เขาจะเรียกว่าเวสเทิร์นที่เป็นหนังย้อนยุคของแถบอเมริกาแถบอังกฤษนะคะเราจะเรียกว่าเวสเทิร์นที่เขาเป็นคาวบอยขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งคำอ่านแล้วก็คำแปลพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นด้วยคำแรกเลยค่ะนักเรียนทุกคนอ่านตามครูนะคะ
1: action
0: action
1: action
0: action ความหมายค
2: ือภาพยนตร์ภาพยนตร์หมูหญิงต่อสู
0: ้ต่อไปค่ะ adventure
1: adventure
0: adventure
1: adventure
0: ความหมายคือ
2: ภาพยนตร์
0: Yes. ต่อไป animation.
1: animation
0: animation
1: animation
0: คือ
1: ภาพยนตร์
0: ค่ะต่อไป biography
1: biography
0: biography
1: biography
0: คือ
2: ภาพยนตร์ชีวประวัติ
0: ค่ะต่อไป comedy
1: comedy
0: comedy
1: comedy
0: คือเก่งมากค่ะ very good ต่อไปนะคะ classics
1: classics
0: classics
1: classics
0: คือ
2: ภาพยนตร์โรงภาพ
0: ค่ะต่อไปค่ะ documentary
1: documentary
0: documentary
1: documentary
0: ค
1: ือภาพยนตร์แนวสารคดี
0: ค่ะต่อไปนะคะ drama
1: drama
0: drama
1: drama
0: คือ
1: ภาพยนตร์ช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: ต่อไปค่ะแฟนตาซี
1: แฟนตาซี
0: แฟนตาซี
1: แฟนตาซี
0: คือ
1: ภาพยนตร์ที่น่ากลัวจริง
0: ต่อไปนะคะฮอร์เรอร์
1: ฮอร์เรอร
0: ์ฮอร์เรอร
1: ์
0: คือ
1: ภาพยนตร์สยองขวัญ
0: ต่อไปค่ะมิสทรี
1: มิสทรี
0: มิสทรี
1: มิสทรี
0: คือ
2: ภาพยนตร์ล
0: ึ
2: กล
0: ับต่อไป romance
1: romance
0: romance
1: romance
0: คือ
1: ภาพยนตร์รักโรแมนติก
0: ต่อไป chiller
1: chiller
0: chiller
1: chiller
0: คือ
1: ภาพยนตร์ยาว

0: อไปสุดท้าย Western
1: Western
0: Western
1: Western
0: คือ
1: นาวาโดนตก
0: เราเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะครูถามก่อนว่าภาพยนตร์ที่คล้ายๆกันคือภาพยนตร์แนวอะไรฮอลล์กับทริลเลอร์เป็นหนังประเภทขย่าวขวัญหรือว่าสยองขวัญใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป็นบทกิจกรรมของเรานะคะของวันนี้ครูจะนำเสนอเกี่ยวกับการจับคู่ระหว่างประเภทของหนังนะคะ type of movie คือประเภท type แปลว่าประเภทนะคะแล้วก็ detail detail ก็คือรายละเอียดของหนังเราเปิดไปหน้าถัดไปได้เลยนะคะจะมีแบบฝึกหัดอยู่นะคะมี activity อยู่ด้านล่างนะคะให้จับคู่ระหว่าง type of movie ก็คือประเภทของหนังแล้วก็ detail คือรายละเอียดหนังประเภทนี้ detail คืออะไรนะคะอันแรกเลยมันจะมีข้อ1ถึงข้อใช่ไหมคะแล้วก็จะมีช้อยตั้งแต่ A จนถึง H ใช่ไหมคะข้อแรกคือ action คือหนังบู๊ถูกไหมคะต่อไปคือ adventure คือหนังผจญภัย animation คือหนังการ์ตูน biography ชีวประวัติใช่ comedy หนังตลกใช่ documentary สารคดีใช่ไหมคะ horrorขย่าวขวัญหรือสยองขวัญก็ได้สุดท้ายโรแมนติกนะคะหนังรักใช่หนังเลิฟหนังรักนะคะทีนี้จะมีช้อยมีข้อ A นะคะ A ถึง H ข้อ A Amazing Movie แปลว่าหนังตลกดูนะว่ามันจะจับคู่กับอันไหนนะคะต่อไปข้อ B Cartoon Movie Cartoon หมายความว่าการ์ตูนนะคะหนังการ์ตูนส่วนข้อ3นะคะmovie about life story ก็คือหนังเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตนักเรียนคิดว่ามันควรจะจับคู่กับข้อใดนะคะข้อ D นะคะ exciting movie about dangerous journeys exciting movie about a dangerous journey หนังที่มีความตื่นเต้นที่เกี่ยวกับอันตรายเกี่ยวกับการผจญภัยลองดูนะคะต่อไปข้อ E นะคะ exciting movie อันนี้ก็หนังเกี่ยวตื่นเต้นเหมือนกัน about fighting คือการต่อสู้ใช่การต่อสู้นะคะต่อไปนะคะข้อ F frightening movie นะคะ frightening movie นะคะก็จะเป็นหนังที่เกี่ยวกับประเภทที่มีเกี่ยวกับเรื่องราวคล้ายๆสารคดีใช่ทีนี้ข้อ G นะคะ movie showing information about particular subject หนังที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับparticular subject ก็คือเรื่องที่มีทรงคุณค่านะคะข้อ H ก็คือชัดเจนเลย love movie เกี่ยวกับความรักหนังที่เกี่ยวกับความรักนะคะทีนี้เรามาดูกันแต่ละครั้งนะคะเรามาดูกันว่าข้อ1 action จะจับคู่กับข้อไหนดีข้อ E คือข้อ E ตอบว่าอะไรคะ about fighting หมายความว่าต่อสู้เพราะฉะนั้นต้องเป็นหนัง action ใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อ2 adventure ตอบข้อ Dexciting movie about dangerous journeys นะคะเกี่ยวกับการผจญภัยที่มีความอันตรายใช่ไหมคะมันก็ต้องเป็น adventure ใช่ไหมคะต่อไปข้อ3ตอบข้อ animation ก็ต้องแน่นอนเลยคือข้อ B ก็คือการ์ตูนเพราะว่า animation หมายความว่าหนังการ์ตูนนะคะต่อไปข้อ4 biography คือข้อที่4 biography ตอบข้อไหนคะข้อ4ตอบข้อไหนเกี่ยวกับข้อไหนสารคดีหรือ

0: วประวัติ
1: ชีวประว
0: ัติต้องเป็นข้อจี movie showing information นะคะข้อ5 comedy เขาเป็นข้อไหนคะ amazing ใช่ไหมคะใช่ต่อไป documentary ค่ะ documentary ใช่ข้อ F นะคะต่อไปค่ะ horror สยองขวัญหนังสยองขวัญตอบข้อไหนคะหนังสยองขวัญนะคะหนังสยองขวัญสามารถตอบได้ทั้งข้อC แล้วก็ข้อ G นะคะต่อไปสุดท้ายข้อ8 romantic ข้อ H ก็คือ love movie ใช่ไหมคะต่อไปนะคะอันนี้เรารู้จักประเภทของหนังแล้วนะคะรู้จักประเภทของหนังแล้วสามารถบอกดีเทลก็คือรายละเอียดของหนังใช่ไหมคะได้ใช่ไหมคะแล้วเรารู้แล้วว่าหนังประเภทนั้นหมายความว่าอย่างไรใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาแบ่งประเภทของหนังอีกครั้งหนึ่งโดยดูจากโปสเตอร์หนังนะคะครูมีโปสเตอร์หนังมาให้เราบอกว่าหนังแต่ละประเภทนี่คือหนังอะไรโดยดูจากคำศัพท์ที่ครูสอนไปเบื้องต้นด้านหน้าจำได้ไหมว่ามีหนังแอดเวนเจอร์แอนิเมชันอะไรนะคะทีนี้เรามาดูจากโปสเตอร์เราจะแบ่งได้ไงเราจะดูในโปสเตอร์แล้วเราบอกดีเทลได้ไหมว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้วแบ่งประเภทได้ไหม movie title movie title ก็คือชื่อหนังเรารู้ไหมว่าตรงไหนมันบอกว่าเป็นชื่อหนังและ type of movie ก็คือบอกได้ไหมว่าเป็นหนังประเภทอะไรนะคะเรามาเริ่มต้นที่อันแรกได้เลยอันแรกเราดูจากโปสเตอร์แล้วดูจากหน้าคนเล่นแล้วดูจากภาพพื้นหลังแล้วภาพประกอบแล้ว movie title นี้อยู่ตรงไหนคะนักเรียนคิดว่า movie title นี้ชื่อว่าอะไร movie title หนังชื่อว่าอะไรลองเดาซิว่าหนังชื่อว่าอะไร Snitch ใช่ไหมคะหนังเรื่องนี้ชื่อว่า Snitch นะคะนำแสดงโดย Dwayne Johnson พวกเรารู้จักไหมใช่ใช่ไหมคะเพราะเขาจะเล่นหนังที่เราคุ้นเคยก็คือหนังเรื่อง Fast and Furious ใช่ไหมคะเขาจะเล่นในหนังเรื่องนั้นด้วยและเขาก็ยังเล่นในหนังเรื่องนี้อีกก็คือ Snitch นะคะต่อไปนะคะ Type of movie Type of movie คือ Action Action ก็คือ Type of movie ของเขาก็คือ Action เป็นหนังบู๊ใช่ไหมคะหนังบู๊ทีนี้ต่อไปนะคะดูจากบรรยากาศแล้วหลังดูจากบรรยากาศแล้วว่าอยู่ในไหนอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นต้องเป็นหนังเกี่ยวกับการผจญภัยใช่ movie title เรามาดูที่ movie title ก่อนชื่อหนังว่าเป็นหนังอะไรชื่อหนังชื่อว่า The Rose Mandarin นะคะหนังเรื่องนี้ชื่อ The Rose Mandarin นะคะ type of movie คือ adventure ใช่ไหมคะเพราะหนัง adventure คือหนังผจญภัยนะคะต่อไปค่ะอันแรกเลยนะคะอันนี้ Wallpix คือ movie title ใช่ไหมคะทีนี้ Wallpix เป็น movie title แล้วทีนี้ type of movie เราบอกซิว่า type of movie คืออะไรหนังขยับขวัญมีปืนไหมดูจากชุดค่ะดูจากบรรยากาศในโปสเตอร์ควรจะเป็นหนังอะไรโรแมนติกได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: มันต้องเป็นหนังอะไรก็ต้องเป็นหนังแอคชั่นใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีชื่อว่า Wallpix แปลตรงตัวคือสงครามหมูพิกคำนี้แปลว่าหมูถูกไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเขาใช้เป็นคำเปรียบเทียบนะคะต่อไปสุดท้ายหนังมีสีสันสดใสมากเลยเป็นหนังอะไรหนังแอนิเมชันเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าอะไร Inside Out นะคะหนังการ์ตูนเรื่องนี้คุณมีโอกาสได้ดูนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจภายในตัวเราเองมีหลากหลายความรู้สึกถูกไหมคะเป็นแอนิเมชันที่น่าดูมากๆเลยเพราะว่ามันจะแบ่งออกไปเลยว่าตัวนี้เป็นตัวแทนของความรู้สึกที่สดใสร่าเริงคิดบวกอยู่ตลอดเวลาเขาจะไม่มีความรู้สึกที่ เสียความรู้สึกด้อยค่าหรืออะไรเลยเขาจะสดชื่นตลอดเวลานะคะแล้วก็ตัวเขียวๆเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ริษยาอารมณ์ที่ริษยาอย่างเดียวเลยไม่มีความคิดในแง่ดีเลยคือเขาจะริษยาอย่างเดียวต่อไปตัวสีฟ้าๆเนี่ย
1: เ
0: ศร้าอย่างเดียวเลยวันๆไม่ทำอะไรเศร้าอย่างเดียวไปจับอะไรก็เศร้าหมดเลยนะคะแล้วตัวหัวไฟก็คือหัวร้อนๆเนี่ยอันนี้คือโมโหร้ายใครพูดอะไรไม่เข้าหูเดินไปก็ไม่ถูกใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วตัวนี้สีม่วงคือหวาดกลัวกลัวไปหมดทุกอย่างเลยกินก็กลัวนอนก็กลัวหลับก็กลัวทุกอย่างกลัวหมดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ก็คือ inside out inside out ก็คืออยู่ในหัวเราความรู้สึกในคนหนึ่งคนก็จะมีทุกอารมณ์ใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนให้มันสมดุลแล้วจะเราจะเลือกอันไหนที่แสดงออกมาแค่นั้นเองครูขอให้พวกเรามีตัวนี้เยอะๆตัวล่าเริงตัวคิดบวกนะคะชีวิตจะได้แฮปปี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็น interview your partner and take turn นะคะอันนี้จะเป็นบทสนทนาบทสนทนาด้านบท activity เมื่อกี้นะคะเราดูในหนังสือได้นะคะมันจะมีช่องว่างอยู่เห็นไหมคะมันจะมีช่องว่างแบงค์ไว้ให้เราเติมนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวครูจะให้แต่ละฝั่งพูดสนทนากันโดยครูจะให้ฝั่งนี้เป็น A ฝั่งนี้เป็น B เดี๋ยวครูจะพาอ่านก่อนนะคะทีนี้บทสนทนานี้นะคะบทสนทนาของ A และ B เขาสนทนาเกี่ยวกับ type of movie นะคะประเภทของหนังที่ชอบนะคะแล้วก็หนังที่เขาชอบทีนี้มันจะมีแบงค์ไว้ถูกไหมมันจะมีแบงค์ไว้ว่าอะไรให้พวกเราเติมนะคะอันแรกเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละบททีละคำศัพท์ทีละคำศัพท์ในหน้า28ใช่ไหมคะในด้านล่างใน activity ด้านล่างก็ได้ค่ะคำแรกคือคำว่าอะไร action ใช่ไหมคะคำแรกคือคำว่า action คำที่สองคือคำว่า adventure ใช่ไหมคะคำแรกตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้พวกเราเขียนลงไปในหนังสือเลยนะคะว่าaction ในประโยคนี้นะคะเขียนลงไปในหนังสือเลย action นะคะของ B ใครเป็น B ใครเป็น B เขียนลงไปได้เลยนะคะ action ในประโยคของ B ของ A ไม่ต้องเขียนนะลูกของ B ก็คือ action ต่อไปประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้าย I watched a adventure ใช่ไหมคะเติมลงไปเลย adventureอันนี้เป็นตัวอย่างบทสนทนานะคะเกี่ยวกับประเภทของหนังเดี๋ยวครูจะให้พวกเราสนทนาเดี๋ยวครูจะพาอ่านไปก่อนนะคะทีละประโยคเดี๋ยวค่ะครูจะพาอ่านไปทีละประโยคก่อนแล้วค่อยให้พวกเราสนทนากันอีกครั้งนะคะเสร็จยังคะเสร็จแล้วเนาะอันแรกคือ action อันที่สองคือ adventure ใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอ่านตามครูนะคะ ADo you like horror movie?
1: Yeah.
0: Do you like horror movie?
1: Yeah.
0: บทนี้บทสนทนานี้ประโยคแรก Do you like horror movie? คือเขาถามว่าคุณชอบหนังใช่คุณชอบหนังเขย่าขวัญไหมนะคะเขาตอบว่า No, I don't หมายความว่า No, ฉันไม่ชอบนะคะ I like action movie ฉันชอบหนังแอคชั่นหนังบู๊หนังต่อสู้นะคะแล้วก็เอก็ตอบว่า good what type of movie didn't you recently watch good what type of movie didn't you recently watch ก็คือดีมากเลยแล้วประเภทของหนังที่คุณชอบดูล่ะคือหนังอะไรนะคะ type of movie ก็คือประเภทของหนังนะคะเขาก็บอกว่า I watched aAdventure movie. I watch a adventure movie. ก็คือเขาชอบหนังผจญภัย Action คือหนังบู๊ Adventure คือหนัง Yes, very good นะคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังอีกรอบนึงแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของ A แล้วก็ B นะคะประโยคแรกคือเดี๋ยวครูจะอ่านช้าๆให้พวกเราค่อยๆจำไปนะคะ Do you like horror moviesDo you like horror movie? B. No, I don't. No, I don't. I like action movie. I like action movie. Good. What type of movie did you recently watch? Good. What type of movie did you recently watch? และสุดท้ายนะคะเดี๋ยวแล้ว sentence นะคะ

0: ได้ไหมคะต่อไปนะคะพร้อมนะคะฝั่ง A นะคะแล้วก็ B เดี๋ยวครูจะนับนะคะ1 2 3 A ค่ะเอาใหม่นะคะเดี๋ยวเราเอาใหม่ออกเสียงดังๆชัดๆนะคะพร้อมๆกันนะคะ1 2 3
1: Do you like horror movie
0: โอเค B
1: No I don't I like action movie
0: โอเค very good A ค่ะโอเคนะคะอ่านตามคุณนะคะ good what type of movie didn't you recently watch B ค่ะ
1: I watched again movie
0: again please
1: I watched
0: โอเคค่ะ very good ค่ะอันนี้เป็นบทสนทนาที่เกี่ยวกับถามประเภทของหนังนะคะแล้วก็ประเภทของหนังที่เราชอบดูว่าเป็นประเภทอันไหนประเภทอะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะจะเป็น expression นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าถัดไปได้เลยนะคะ making invitation การเชิญเปิดไปหน้าคำอันนี้เลยค่ะการเชิญเชิญเลยค่ะหน้า33หน้า33นะคะ making invitation คือการเชิญนะคะ invitation แปลว่าการเชิญการเชื้อเชิญนะคะทีนี้ก็จะเป็นการถามเกี่ยวกับให้อีกฝ่ายหนึ่งมาร่วมกิจกรรมที่เราอยากจะให้เพื่อนๆหรืออยากจะให้คนนั้นน่ะเขาไปร่วมกับเรานะคะทีนี้ตัวอย่างแรกเลยประโยคแรกนะคะ are you free this eveningAre you free this evening? แปลว่าเย็นนี้คุณว่างไหมใช่ไหมคะ Evening แปลว่า เย็นนี้นะคะ Are you free this evening? ประโยคนี้สามารถเปลี่ยนถ้าเกิดถามว่าเช้านี้คุณว่างไหมเราจะบอกว่าไง Are you free this
1: morning?
0: Yes, very good. ถ้าเป็นเที่ยงนี้คุณว่างไหมก็คือ
1: Are you free
0: thisใช่ค่ะ Are you free this afternoon นะคะเก่งมากเรียนสามารถบอกได้ถามได้นะคะเมื่อเราถามว่าเย็นนี้คุณว่างไหมแล้วทีนี้ก็จะมีอีกประโยคนึงก็คือ What are you doing this evening What are you doing this evening อันนี้เขาจะถามว่าคุณทำอะไรไหมตอนเย็นหรือตอนเย็นเนี่ยคุณทำอะไรไหมจะไม่ใช่ประโยคที่ว่าคุณว่างไหมแล้วถามก่อนว่าคุณทำอะไรไหมแล้วทีนี้เราสามารถใช้ประโยคไหนก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่สนิทกับเขาเราก็ถามเขาก่อนก็ได้ว่า What are you doing this evening เย็นนี้คุณทำอะไรหรือเปล่า Are you free this evening คุณว่างไหมใช่ไหมคะถ้าเกิดเราว่างถ้าเกิดเราถ้าว่างเราจะตอบว่าไงคะYes ใช่ I'm free แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ว่าง
1: no.
0: no นะคะ no ตอบ no เฉยๆก็ได้นะคะทีนี้เรามีคำถามแล้วเรามีคำถามแล้วใช่ไหมคะเราสามารถถามได้แล้วทีนี้มันก็จะมีประโยคในหนังสือนะคะก็จะมีประโยคที่เชื้อเชิญเชื้อเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะดูประโยคแรกนะคะ Let's go to a cinemaLet's go to a cinema. Cinema คือ
1: หนัง
0: movie แปลว่าหนังที่ที่มีหนังก็คืออะไร Yes very good ค่ะที่ที่มีหนังก็คือ cinema cinema คือโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปนะคะ I would ตัวมีตัว I comma และกดตัว D เนี้ยมันย่อมาจาก I would นะคะI would นะคะเราสามารถออกเสียงตัวนี้ได้ว่า I'd ใช่ไม่ใช่ I เฉยๆนะคะ I'd ตัวนี้ I comma D ใช่ไหมคะเราสามารถออกเสียงว่า I'd ย่อมาจาก I would ใช่ I would like นะคะแต่ว่า

ในตัวนี้เขาใช้เป็นคำย่อเราก็จะออกเสียงว่า I'd like to invite you to go to a cinema I'd like to invite you to go to a cinema ฉันต้องการที่จะใช่ค่ะชวนคุณไปดูหนังใช่ไหมคะเราสามารถเอาประโยคนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมได้นะประโยคง่ายๆสามารถจำได้นะคะเริ่มต้นก่อนถามเขาก่อนว่าคุณว่างไหมเราจะถามว่าใช่ด้านนี้ค่ะถ้าเขาอยากรู้ว่าเย็นนี้เขาทำอะไรเย็นนี้คุณทำอะไรไหมเราจะถามเขาว่ายังไง What are you doing this eveningเย็นนี้คุณทำอะไรแต่ถ้าเกิดเราจะถามว่าเย็นนี้คุณว่างไหมเราก็จะถามเขาว่า Are you free this evening นะคะแล้วเราก็ชวนเขาไปดูหนังนะคะ Let's go to a cinema ก็ได้เดี๋ยวเราเปิดกันไหมนะคะ I would like to invite you to go a cinema หรือว่าฉันต้องการที่จะชวนคุณไปดูหนังนะคะต่อไปนะคะ Do you want to go to a cinema tonightDo you want to go to a cinema tonight? คุณต้องการที่จะไปโรงหนังในเย็นนี้ไหมนะคะ Tonight คือเย็นนี้นะคะ Tonight นะคะต่อไปนะคะก็จะมีอีกประโยคนึงคือ Would you like to go to a cinema? คุณต้องการที่จะไปโรงภาพยนตร์ไหม Would you like คุณต้องการใช่ไหมคะคุณต้องการแต่ว่าถ้าเป็น I would ก็คือฉันต้องการนะคะอันนี้คือ you would like to go to a cinema คุณต้องการที่จะไปโรงหนังไหมนะคะต่อไปอีกประโยคนึงก็คือ are you interested in going to a cinema this evening นะคะคือคุณสนใจที่จะไปดูหนังไหมเย็นนี้ใช่ไหมคะคำว่าสนใจในประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมคำไหน interest นะคะ interest แปลว่าสนใจใช่ไหมคะสนใจที่จะไปดูหนังใน this evening นี้หรือเปล่านะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น how about going to a cinema this afternoon how about goingTo a cinema this afternoon ไปดูหนังไหมบ่ายนี้ใช่ไหมคะไปดูหนังหรือเปล่ากันบ่ายนี้เปลี่ยนจาก evening แล้วนะจาก evening มาเป็น afternoon แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคสุดท้าย How would you like to go a cinema? How would you like to go to a cinema? คุณอยากไปดูหนังไหมสังเกตว่ามันมีประโยคหลายประโยคเลยที่เราสามารถนำไปใช้ได้ใช่ไหมคะจะเป็นประโยคสั้นๆก็ได้ Are you free this evening ก็ได้หรือจะเป็นประโยคยาวๆก็ได้ที่เป็นตัวอย่างมาให้เราในหนังสือนะคะต่อไปเมื่อมีการถามแล้วก็ต้องมีการตอบใช่ไหมคะเราถามได้แล้วเราก็ต้องตอบคำถามคนที่เขาถามเรากลับมาได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของ accepting invitation accepting invitation accepting คือการตอบรับใช่ไหมคะ invitation ก็คือการเชื้อเชิญใช่การตอบรับคำเชิญนะคะง่ายๆประโยคที่เขาให้มาอันแรกเลย thanks thanks that sounds like fine that sounds like good that sounds like fun ก็คือ thanks ก็คืออะไรขอบคุณสั้นๆง่ายๆอันนี้ในสถานการณ์ที่เราเป็นเพื่อนใช่ไหมคะสถานการณ์ที่เราเป็นเพื่อนกันคุ้นเคยกันแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่มาชวนเราจะตอบ thanks เฉยๆได้ไหมเราต้องตอบว่า thank you นะคะ thank you นะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนละกันเนี่ยเราสามารถใช้คำนี้ได้แต่ว่าเราต้องออกเสียง s หลังคำว่า thanks ด้วยนะคะ thanks นะคะแล้วทีนี้ก็จะเป็น that sound like fineเป็นสิ่งที่ดีมากเลยใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเปิดเป็นไฟจากกูดก็เป็นดีเหมือนกันฟันก็จะเป็นสนุกฟันก็คือหมายความว่าสนุกสนานใช่ไหมคะต่อไป of course of course คันนี้แปลว่าแน่นอนแน่นอน I'd like to ฉันก็ต้องการไปเหมือนกันฉันก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมคะ of course ก็คือแน่นอนนะคะแน่นอนนะคะต่อไป I'd love to I'd love to thank youอันนี้ก็คือดีใช่คำว่า love นี่ก็คืออันแรกก็คือคำว่ารักที่พวกเราเข้าใจใช่ไหมคะอันที่สองก็คือ

ยินดีนะคะยินดีก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ thank you นะคะแล้วต่อไปอีกประโยคนึงในการตอบก็คือ that's good idea thanks เป็นความคิดที่ดีนะคะ idea หมายถึงว่าความคิดนะคะแล้วก็ thanks นะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะ okay okay นี้ต่างจากที่พวกเราเคยเห็นมาไหมพวกเราจะเห็นคือโอแล้วก็เคเฉยๆนะคะอันนี้ก็คือโอเคโอเคนี่เป็นภาษาพูดนะคะใช้พูดนะคะโอเคนะคะthat sound great sound great ก็คือเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมใช่ไหมคะ great แปลว่าดีหรือเยี่ยมนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็ yes that would be a very nice yes ใช่เลยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะใช่แล้วทีนี้ต่อไป reshuffling การปฏิเสธมีตอบรับแล้วต้องมีปฏิเสธมีตอบรับเซเยสแล้วต้องมีเซโนด้วยใช่ไหมคะดูในหนังสือนะคะการเซโนจะอยู่ด้านล่างนะคะการปฏิเสธนะคะ refreshing invitation อันแรกเลยง่ายๆก็คือ no thank you ใช่ไหมคะ no thank you เลยใช่ไหมคะสั้นๆเลยและอันที่สองก็คือ I'm sorry I can หรือ I cannotI'm sorry I can หรือ I cannot I'm sorry ก็คือใช่ฉันขอโทษฉันไม่สามารถที่จะไปได้อาจจะติดเรียนหรือว่าที่บ้านไม่อนุญาตก็ได้ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นการชวนไป evening เนาะเป็นตอนเย็นอาจจะไม่สะดวกใช่ไหมคะแล้วอีกประโยคนึงก็คือ sorry I have to finish my work sorryI have to finish my work ฉันยังทำงานไม่เสร็จสิ้นใช่ฉันยังทำงานไม่เสร็จเลยฉันยังทำงานไม่เสร็จนะคะทีนี้ต่อไป I'm afraid I'm very busy at that time afraid แปลว่าเกรงกลัวเกรงใจในที่นี้มันก็จะแบบว่าฉันเกรงว่านะคะ I'm afraid ฉันเกรงว่า I'm very busy at this night ฉันจะยุ่งในช่วงเย็น busy ก็คือยุ่งใช่นะคะ busy หมายความว่ายุ่งนะคะฉันจะไม่ว่างในช่วงเย็นนะคะแล้วต่อไปนะคะ I love to but I have to work I love but I have to work ฉันชอบนะแต่ฉันต้องทำงานมันก็เลยกลายเป็นการ say no โดยสุภาพหรือว่าการ say no โดยอ้อมๆคือเห็นด้วยแหละชวนที่จะไปเย็นเนี้ยแต่ว่าไม่ว่างเพราะฉันต้องทำงานใช่ไหมคะ appointment appointment เราเรียนกันในบทแรกเลยพอจำได้ไหม appointment พอจำได้ไหมคะ appointment คือนัดหมายนัดพบเขาก็บอกว่าขอบคุณนะแต่ว่าฉันมีนัดกับ author อันนั้นเธอก็คือคนอื่นแล้วฉันมีนัด appointment หมายความว่านัดหมายนะคะฉันมีนัดกับคนอื่นแล้วนะคะอันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการเชื้อเชิญการตอบรับการปฏิเสธแล้วนะคะต่อไปบทสนทนาที่เราได้คุยกันไว้ว่าจะให้นักเรียนนะคะช่วยการออกเสียงกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังอีกเหมือนเดิมนะคะครูจะอ่านให้ฟังอีกเหมือนเดิมว่าอ่านว่ายังไงนะคะแล้วก็จะบอกว่ามันหมายความว่าอย่างไรบ้างนะคะให้พวกเราค่อยอ่านกันอีกทีบทสนทนานี้จะเป็นไดอะล็อกที่อยู่ในหน้า35ในหน้า35นะคะเราเปิดไปที่หน้า35ได้เลยค่ะทุกคนเปิดไปที่หนังสือหน้า35นะคะจะอยู่ในช่องสีเหลืองๆเห็นไหมคะหน้า35นะบทสนทนาจะอยู่ในนั้นนะคะบทสนทนานี้เป็นเช่นเคยเป็นสนทนาเกี่ยวกับประเภทหนังที่ชอบนะคะแล้วก็ไม่ชอบคืออะไรบ้างนะคะเป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B อีกครั้งหนึ่งใช่ทีนี้เหมือนเดิมเมื่อกี้ฝั่งนี้เป็น A ใช่ไหมคะฝั่งนี้เป็น A นะคะฝั่งนี้เป็น B เช่นเดิมนะคะทีนี้เราครูอ่านให้ฟังก่อนนะคะครูจะอ่านให้ฟังช้าๆนะคะพวกเราสามารถจำไปได้ว่ามันอ่านว่ายังไงนะคะพอถึงเวลาให้อ่านออกเสียงชัดถ้อยชัดคำนะคะต่อไปนะคะข้อ A HiCarlos หรือ Carlos ก็ได้เป็นชื่อคนใช่ไหมคะ Hi Carlos Are you interested in going to

0: cinema this evening เอฟังไว้นะคะเพราะเอต้องพูดนะคะประโยคแรกเลย Hi Carlos are you interested in going to a cinema this evening เห็นไหมคะอันแรกเลยสวัสดีคาร์ลอส Hi Carlos are you interested in going to a cinema คุณสนใจที่จะไปไปไหนไปดูหนังหรือไปโรงภาพยนตร์ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าซีนีมาใช่ไหมคะ going to a cinema ก็คือไปโรงภาพยนตร์ this evening เย็นนี้ไหมใช่ไหมคะสวัสดีคาร์ลอสคุณสนใจที่จะไปโรงภาพยนตร์ในเย็นนี้ไหมใช่ไหมคะทีนี้ B เป็นคาร์ลอสก็ตอบว่า I'd love to thanksI'd love to. Thanks. เป็นความคิดที่ดีนะคะขอบคุณใช่ไหมคะแสดงว่าเขาก็เหมือนว่าเขาอยากจะไปใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเป็นความคิดที่ดีแล้วเขาก็ขอบคุณเรามาทีนี้ A ก็เลยถามว่า Do you like thriller movie? Do you like thriller movie? Thriller คือหนังหนังสยองเขย่าขวัญหรือสยองขวัญก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งมีความหมายเดียวกันกับหนังคืออีกหนังประเภทหนึ่งที่ horror กับ thriller คือหนังเขย่าขวัญแล้วก็สยองขวัญใช้ด้วยกันได้นะคะมันจะมีความคล้ายๆกันใช่ไหมคะ Do you like thriller movie ก็คือคุณชอบหนังประเภทเขย่าขวัญไหมคุณชอบหนังสยองขวัญไหมหนังผีอย่างเงี้ยชอบหรือเปล่าคะใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็ตอบว่า no why don't we watch a comedy movie no why don't we watch a comedy movie เขาบอกว่าไม่เขาไม่ชอบใช่ไหมคะทำไม why don't we watch เราไม่ดู a comedy movie หนังตลกอ้าวเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังอีกรอบช้าๆนะคะ A ฟังนะ B ฟังนะคะว่าเราจะต้องอ่านออกเสียงว่ายังไงพอถึงเวลาเดี๋ยวเราอ่านออกเสียงด้วยกันดังๆนะคะอันแรกนะคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวประโยคที่2นักเรียนอ่านตามครูนะคะประโยคแรกคือ A Hi Carlos are you interested in going to a cinema this evening นักเรียน A อ่านตามครูค่ะHi Carlos. Are you interested in going to a cinema
1: this evening?
0: Again, please. Hi Carlos.
1: Are you interested
0: in going to a cinema?
1: This evening
0: ค่ะ B นะคะ I'd love to
1: Thanks
0: A นะคะ Do you like thriller movie
1: Do you like thriller movies
0: โอเคข้อ B นะคะประโยคสุดท้าย
1: No
0: Why don't we watch
1: A comedy movie
0: โอเคทีนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะคะฟัง A ฟัง B นะคะเดี๋ยวครูนับถอยหลังนะคะเดี๋ยวก็เริ่มเลยนะคะ 1 2 3ค่ะเริ่มค่ะ A
1: Interest.
0: Okay. B ค่ะ Again, please. Okay. A ค่ะ Again, please.
1: Do you like the movie?

0: โอเค very good B ค่ะ
1: No.
0: Okay again please ค่ะโอเคนะคะอันนี้เราเป็นบทสนทนาที่เกี่ยวกับการสอบถามประเภทของหนังที่ชอบนะคะแล้วก็ชวนไปดูหนังใช่ไหมคะทีนี้พวกเราเรียนเกี่ยวกับประเภทของหนังมาแล้วบทสนทนามาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็การเชื้อเชิญการตอบรับการปฏิเสธในการชวนไปดูหนังนะคะสุดท้ายนี้เดี๋ยวครูจะมาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของหนังอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ประเภทแรกเลยคอมเมดี้หนังอะไรคะหนังตลกใช่ไหมคะ horror หนังสยองขวัญแล้วทีนี้ animation การ์ตูนใช่ไหมคะภาพยนตร์การ์ตูนนะคะแล้วก็ adventure ผจญภัยเข้าป่าฝ่าดงลุยน้ำนะคะแล้วก็ documentary yes very good เป็นสารคดีทีนี้อีกอันนึงคือคล้ายๆกัน biographyชีวประวัติใช่ไหมคะเอาทีนี้ก็มีอีกไหมคะมีหนังอะไรอีกที่เรายังไม่ได้พูดถึง romance ก็คือหนังเกี่ยวกับความรักใช่ไหมคะหนังสดใสเกี่ยวกับความรักนะคะโอเคพวกเราทบทวนกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วครูก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะสามารถนำบทสนทนาที่เกี่ยวกับพูดคุยเกี่ยวกับการเชื้อเชิญไปดูหนังหรือไปทำกิจกรรมในเวลาต่างๆได้นะคะเราอาจจะไม่ใช่แค่การไปชวนไปดูหนังก็ได้เราอาจจะชวนไปทำแอคทิวิตี้อย่างอื่นก็ได้ไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ได้ใช่ไหมคะตอนเย็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนนะคะไม่ใช่แค่การดูหนังอย่างเดียวหรือว่าเราจะไปทำโฮมเวิร์กด้วยกันก็ได้ใช่ไหมคะไปทำการบ้านด้วยกันพอเราเลิกเรียนแล้วพอเราเลิกเรียนแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปทำการบ้านด้วยการไปช่วยกันระดมสมองใช่ไหมคะดีกว่าการบางทีเราเล่นเกมเนี้ยบางทีมันก็เสียเวลาทำการบ้านไม่เสร็จใช่ไหมคะเราทำการบ้านไม่เสร็จเราก็จะทำให้ไม่มีงานส่งใช่ไหมคะทีนี้ครูหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะสามารถนำสิ่งต่างๆที่เรียนในวันนี้ไปเรียนในบทต่อๆไปได้ไปทบทวนแล้วก็ให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับประเภทของหนังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันอีกในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1นะคะ English Listening and Speaking 1นะคะสำหรับวันนี้ครูขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: Thank you teacher
2: See you

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้อง
0: เว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดัง

0: ส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวง

ถามนี่เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: ที่เรียบร้อยนักเรียนคารพ
1: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาหรือวิชาอะไรคะโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วเรื่องการตารางเรื่องตารางแจกแจงความถี่ซึ่งคงจบแล้วนะคะสำหรับตารางแจกแจงความถี่วันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องใหม่นะคะที่จะนำมาสอนให้นักเรียนแต่ครูเชื่อว่านักเรียนได้เรียนกันมาบ้างแล้วในตอนระดับปวช.1หรือสมัยที่นักเรียนเรียนอยู่สมัยมัธยมนะคะม.1 ม.2 ม.3 นั่นแหละนักเรียนเคยผ่านกันมาแล้ววันนี้ครูถือว่ามันเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งและอาจจะเติมเต็มในส่วนที่นักเรียนเรียนมาแล้วลืมไปแล้วหรือว่าเรียนมาแต่ยังไม่เข้าใจนะคะครูถือว่าวันนี้จะเป็นส่วนเติมเต็มของนักเรียนแล้วกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะตอนที่ครูจะนำเสนอนะคะมีชื่อตอนว่านะคะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางภาษาอังกฤษใช้คำว่า mean square ofcentral tendency นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้ช่วยครูอ่านหน่อยนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้มีอะไรบ้างหนึ่ง
1: อธิบายความหมายของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
2: นะคะแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางคืออะไรวันนี้นักเรียนจะต้องตอบได้นะคะต่อไปค่ะบอกประเภท
1: ของการวัด
2: นักเรียนรู้จักข้อมูลที่ไม่ได้แจกถี่ไหมคะก็คือข้อมูลที่เรียงกันยาวๆ ยังไม่ได้ใส่ตารางแจกแจงความถี่นะคะก็ข้อมูลแบบนั้นแหละเราจะเรียกว่าข้อมูลที่ไม่ได้มีการแจกแจงความถี่นะคะต่อไปค่ะ
1: คำนวณค่าพยัญชนะกรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี
2: ่นะคะนักเรียนจะต้องรู้จักค่ามัธยฐานนะคะค่ามัธยฐานนะคะต่อไป
1: คำนวณค่าที่ลงกรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ได
2: ้นักเรียนจะต้องคำนวณได้นะคะกรณีข้อมูลไม่ได้ค่าฐานนิยมนะคะต่อไปค่ะ
1: อธิบายความสัมพันธ์ของมาชิน
2: โค้งการแจกแจงความถี่ได้นะคะนักเรียนจะต้องรู้ความสัมพันธ์ของทั้ง3ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ากลางของข้อมูลค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมนะคะว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วถ้ามีเวลาวันนี้นะคะครูจะสอนเรื่องการคิดเกรดเฉลี่ยให้หรือที่เราเรียกกันว่าการคิดค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักนะคะถ้ามีเวลาเหลือครูจะสอนให้นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางซึ่งนะคะความหมายของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางถ้าครูอ่านครูก็จำได้เพียงอยู่คนเดียวอ้าวนักเรียนช่วยกันอ่านค่ะ
1: การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเป็นระเบียบวิธีทางสถิติในการหาค่าเพียงค่าเดียวที่จะใช้เป็นตัว
2: การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะเป็นระเบียบวิธีทางสถิติเป็นการคือจากข้อมูลที่มีหลายๆค่านะคะข้อมูลที่มี 20-30 ค่าเราจะหาแค่เพียงค่าเดียวซึ่งใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นพวกคุณนำเงินมาโรงเรียนคนละกี่บาทครูก็ถามทุกคนอ้าวแล้ว

0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเอาเงินมาโรงเรียนกันโดยเฉลี่ยคนละกี่บาทเข้าใจคำว่าโดยเฉลี่ยไหมมันก็จะทราบค่าของทั้งห้องว่าเงินก้อนเดียวเนี่ยเงินจำนวนเดียวเนี่ยที่ส่วนใหญ่คนเอามากันจะเป็นเท่าไหร่นะคะเราจะเรียกว่าค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลนะคะทีนี้ค่าที่หาได้นี้จะเป็นค่ากลางๆเราจะมักจะเรียกว่าค่ากลางจำไว้นะคะค่ากลางนะคะก็คือค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลนะคะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางมีอยู่หลายวิธีด้วยกันแต่ในที่นี้นะคะจะกล่าวเฉพาะวิธีที่นิยมกันมากได้แก่3วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือเราจะอ่านว่าค่ามัดชิมเลขคณิตภาษาอังกฤษใช้คำว่า arithmetic mean หรือถ้าพูดกันย่อๆก็คือคำว่า mean นะคะเอาไหนลองพูดตามสิคะมัดชิมเลขคณิต
1: มัดชิมเลขคณิต
0: มัดชิมเลขคณิตนะคะเอาต่อไปค่ะค่าที่2ก็คือค่ามัธยฐานค่ามัธยฐานนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า median อันนี้หนูจดลงไปเลยประเภทของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะจะมีค่ามัดชิมเลขคณิตค่ามัธยฐานแล้วตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายก็คือค่าฐานนิยมค่าฐานนิยมภาษาอังกฤษใช้คำว่า mode นะคะใช้คำว่า mode นะคะสามตัวด้วยกันมัดชิมเลขคณิตมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมซึ่งวันนี้นักเรียนจะต้องรู้วิธีการหาทั้ง3ตัวนี้ว่าหาอย่างไรทีนี้เรามาดูตัวแรกนะคะว่าค่ามัดชิมเลขคณิตหรือว่า arithmetic mean เนี่ยค่ามัดชิมเลขคณิตนะคะอาจเรียกว่าตัวเลขตัวกลางนะคะตัวกลางเลขคณิตหรือใช้คำว่าตัวกลางหรือใช้คำว่าค่าเฉลี่ยก็ได้นะคะค่าเฉลี่ยก็ได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่าmeans ตัวนี้ที่นักเรียนจะต้องจำให้ได้มากที่สุดนะคะว่าค่านี้นะคะจะใช้ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ชิมเลขคณิตภาษาที่เขาใช้เรียกอาจจะเรียกว่าค่า mean หรือค่าเฉลี่ยหรือค่า x bar ก็คือเขียนตัว x แล้วมี bar อยู่ข้างบนนะคะแทนค่ามัดชิมเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่างนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลนะคะโดยมูลทั้งหมดนั่นคือต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมาทำไมกันลูกมาทำไมกันบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมดก็คือตัวอะไรนะที่ครูชอบเรียกตัวอะไรตัว n ถูกไหมคะตัว n นะคะคือค่าของข้อมูลทั้งหมดนะคะทีนี้เช่นค่ามัดชิมเลขคณิตของคะแนนสอบอายุน้ำหนักเป็นต้นนะคะเรามาดูวิธีการทำการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ไม่มีการแจกแจงความถี่ข้อมูลที่ไม่ได้มีการแจกแจงความถี่ก็คือเหมือนที่หนูทำโจทย์กันไปมีข้อมูลเรียงกันมาเป็นปึ๊ดๆ 20-30 ตัวแล้วนักเรียนมาหา x1 บวก x2 บวก x3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง x ตัวสุดท้ายก็คือ x ตัวที่ n แล้วหารด้วย n ก็คือจำนวนทั้งหมดครูคะ x n คืออะไรคะงงไปหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะมีให้ดูแต่ละตัวว่าคืออะไรนะคะจำไว้ว่า x bar เท่ากับ x 1บวก x 2บวก x 3บวกไปเรื่อยๆจนหมดทุกตัวถึงตัวที่ x n ก็คือตัวสุดท้ายหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะคะหารด้วยจำนวนทั้งหมดเมื่อ x bar แทนมัดชิมเลขคณิตหรือแทนค่าเฉลี่ยหรือแทนด้วยคำว่าค่ากลางโอเคไหมคะเมื่อ x bar ต่อไปค่ะ x 1 x 2 x 3จนถึง x n ก็คือเป็นค่าจะเจอสูตรแล้วนักเรียนไปดูหนังสือถ้านักเรียนเรียนต่อไปในระดับอุดมศึกษานักเรียนเจอแน่นอนตัวนี้x bar เท่ากับตัวเนี้ยเขาอ่านว่าอะไรนะตัว xx ตัวเนี้ยใครรู้บ้างเขาเรียกอ่านว่าซิกมาใช่ไหมคะหรือภาษาอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าตัว summation ตัว summation

0: summation ตัว summation ก็คือเป็นตัวที่ใช้สำหรับเหมือนเราเรียน Excel เรียน Excel หนูเรียนยังคิดอะไรไม่ออกใช้สูตรอะไรคะสูตร sum sum คืออะไรลูก sum คือผลรวมเพราะฉะนั้นก็คือ sum ดูความหมายก่อนนะ sigma i ตั้งแต่1ถึง n คือ i ก็คือค่าตัวที่1 xi ตัวที่1 xi ตัวที่2 xi ตัวที่3บวกไปเรื่อยๆนะคะก็คือ sum i ตั้งแต่1ถึง n xi ส่วนด้วย n อันนี้เป็นสูตรเลยนะนักเรียนจำไปเลยก็คือตัวซิกมาก็คือตัวซัมเมชันตัวซัมเมชันก็คือผลรวมผลรวมของอะไรของ x x อะไร xi i ก็คือ i ตั้งแต่ตัวที่เท่าไหร่คะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่ n ตัวที่ n ตัวที่ n ก็คือมีทั้งหมดกี่จำนวนล่ะก็คือเอามารวมกันแล้วหารด้วย n ใหญ่ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูทีละตัว sum i ตั้งแต่1ถึง n อ่ะลองอ่านสิคะ sum
1: i
0: xi xi นะคะเขาบอกว่าเมื่อ sum i ตั้งแต่1ถึง n xi แทนด้วยผลรวมของข้อมูลทั้งหมดก็คือผลบวกนั่นเองนะคะทั้งหมดของอะไร x1 x2 x3 x4 x5 x6เราไม่รู้ไงว่าโจทย์ข้างหน้าเราจะเป็น x อะไรเท่าไหร่ถูกไหมคะเขาก็เลยให้เป็น xn ไว้นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างจากผลการสอบวิชาสถิติของนักเรียน20คนอ่ะนักเรียนลอกลงไปค่ะลอกแต่ตัวเลขนะคะของ20คนแสดงว่า n เราเป็นเท่าไหร่แล้วลูก
2: 20
0: n เราเป็นเท่าไหร่เก่งมาก n เราเป็น20อ้าวมีตัวเลขนะคะครูขอเช็คก่อนว่าครูลอกมาเนี่ยครบ20หรือเปล่านะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะ10 2แถวคือเท่าไหร่คะ
2: 20
0: นะคะอ้าวจดตัวเลข
3: 6
0: 72 68 84 74 79และ81ข้อมูลตัวเนี้ยเดี๋ยวให้เราหาค่าเฉลี่ยหาค่าเฉลี่ยเอาเรามาดูวิธีการทำอันดับแรกคิดอะไรไม่ออกให้เราเขียนสูตรลงไปก่อนจากสูตรเขาว่าไงลูกจำสูตรได้ไหมสูตรคือ x มี x บาร์x บาร์กับ sum i ตั้งแต่1ถึง nxi ส่วนด้วย n โอเคไหมเพราะฉะนั้น n เราเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 20
0: อ้าวนักเรียนช่วยเขียนมาให้หน่อยว่าเป็นอะไรบ้างก็คือเขียนเองนะอ้าวตัวเลขแรกคือมีอะไรบ้างตัวเลขแรกที่เราจะใช้อะไรคะ
2: 74
0: บวก87บวกบวกบวกบวก
2: 67
0: ใช่ไหมบวกไปเรื่อยๆสมุดเขียนไม่พอเขาก็เลยย่นวิธีการเขียนเป็นแบบนี้ค่ะ x มาเท่ากับ74บวกด้วย87บวกด้วย92บวกด้วยแล้วก็จุดอีก3จุด1 2 3แล้วก็บวกด้วยตัวสุดท้ายคือเท่าไหร่ดูที่โจทย์ซิตัวสุดท้ายคือเท่าไหร
2: ่
0: 81แล้วหารด้วย20สิ่งที่เขียนกับสิ่งที่คิดเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมเหมือนไหมการมีจุด3จุดอยู่ตรงนี้หมายความว่าไงลูกมีจำนวนอีกอ่ะครูเก็บบรรทัดนี้ก่อนช่วยคิดให้ครูหน่อยว่าผลรวมของอันนี้เท่ากับเท่าไหร่ทุกคนมีเครื่องคิดเลขในมือไหมคะมีไห
2: ม
0: อ้าวช่วยหาให้ครูหน่อยว่าผลรวมคือเท่ากับเท่าไหร่ผลรวมของอะไรผลรวมของตัวเลขชุดนี้นะคะผลรวมของตัวเลขชุดนี้อ่ะลองคิดซิได้เท่าไหร่ถนัดตะกดลายค่ะครูพอเป็นตัวเลขก็จะโก้งๆนิดนึงไล่ทีละตัวแล้วค่อยๆจิ้มไปนักเรียนทางบ้านก็สามารถที่จะคิดตามได้ถ้าเห็นตัวเลขชุดนี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถคิดตามได้

0: ได้ไหมคะมีใครไม่คิดไหมลูกได้เท่าไหร่คะคิดได้ยังฮะ 1,542 มีใครจะให้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ไหมคะ 1,000 เท่าไหร่นะเอาครูจดไว้ก่อน 42มีใครจะให้มากกว่านี้ไหมคะได้เท่ากันไหมเท่ากันไหมมีใครได้มากกว่านี้ไหมเอ๊ะจะตรงกับครูไหมนะคะตัวเลขนี้ใช่ไหมคะ 1,542 เขาบอกว่าการคิดเลขแบบนี้อย่าคิดครั้งเดียวให้จิ้มเครื่องคิดเลข2ครั้งเพราะครั้งแรกแต่ถ้ากดแล้วตัวเลขมันไม่เท่ากันต้องกดครั้งที่เท่าไหร่3กดครั้งที่3ปรากฏว่าครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ไม่เท่ากันต้องกดครั้งที่4นะคะแล้วนักเรียนก็ดูว่าตัวเลขชุดไหนมันเท่ากันเราก็น่าจะเชื่อถือชุดนั้นนะคะเสียงดังฟังชัดค่ะเท่าไหร่นะ
1: 11.1
0: เวลาคิดเลขแบบนี้นะคะให้ใช้ทศนิยม2ตำแหน่งของหนูเป็นกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งเอารอดตัวไปนะคะก็คือ 77.1 นะคะถ้าสมมุติใช้2ตำแหน่งนักเรียนจะต้องดูหลักที่3ว่าเท่าไหร่แล้วปัดตามหลักทศนิยมนะคะปัดตามหลักการคิดเลขทศนิยมได้ 77.1 อ้าวถูกไหมคะถูกไหมถูกนะคะถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นคะแนนเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบครั้งนี้คือเท่าไหร่คะ เป็นดังตารางต่อไปนี้คนที่1 45คนที่2 50คนที่3 48คนที่4 52คนที่5 55คิดให้ครูหน่อยว่าโดยเฉลี่ยแล้วน้ำหนักทั้ง5คนเนี้ยเป็นเท่าไหร่เอาคิดให้ครูหน่อยเร็วได้เท่าไหร่ก็คือวิธีคิดยังไงลูกเอาอะไรคะเอาน้ำหนักทั้งหมดบวกกันตัวเลขข้างหน้าเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวเพราะว่าตัวเลขข้างหน้าคือคนที่ไม่ใช่จำนวนคนที่นะคะเอาได้เท่าไหร่ลูกฮะ
1: 250
0: เดี๋ยวก่อนน้ำหนักเฉลี่ยลูก
1: 50
0: ฮะ50อ่ะลองดูซิสูตรของครูก็คือ250หาร5เท่ากับเพราะฉะนั้นน้ำหนักของคนกลุ่มนี้คือ
1: 50
0: แสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นเข้าใจยังคะคำว่าค่าเฉลี่ยหาอย่างไรอันนี้ง่ายบอกได้เลยว่าถ้าเป็นการแจกแจงแบบไม่มีความถี่มันง่ายง่ายตรงไหนง่ายตรงเพราะข้อมูลมันน้อยแต่ถ้านักเรียนคิดสภาพข้อมูล100คนไปถามคน100คนเกี่ยวกับน้ำหนักแล้วให้หาน้ำหนักเฉลี่ยนานไหมคะกว่าจะเสร็จ
1: นาน
0: ถูกไหมนานนะคะเอาต่อไปค่ะมัธยฐานภาษาอังกฤษใช้คำว่า median นะคะมัธยฐานนะคะเป็นค่าที่อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดที
1: ่
0: ก็ได้เอาอ่านเองเลยค่ะ

จำไว้คำว่ามัธยฐานคือการนำเอาข้อมูลมาเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้นะคะสัญลักษณ์ที่ใช้เราจะใช้คำว่า median median med หรือภาษาไทยเราเรียกว่ามัธยฐานมัธยฐานนะคะอ้าวต่อไป n นะคะ

เป็นจำนวนข้อมูลที่เรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือเรียงจากมากไปน้อยดังนั้นมัธยฐานของข้อมูลจะหาได้จากใช้คำว่าตำแหน่งนะคือเอาข้อมูลมาเรียงกันแล้วแล้วหาตำแหน่งในตำแหน่งที่เท่าไหร่คะในตำแหน่งที่อะไรใครอ่านได้บ้างตัวนี้ตำแหน่งอะไรลูก n บวก1ทั้งหมดหารด้วย2 n บวก1ทั้งหมดหารด้วย2ตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรนะคะก็คือตำแหน่งใช้คำว่าตำแหน่งนะตำแหน่งทีนี้มาดูค่ะตัวอย่างการหาค่ามัธยฐานจากการวัดส่วนสูงของนักเรียนชั้นปวช.1จำนวน5คนปรากฏส่วนสูงเป็นดังนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรนักเรียนเขียนเลขนี้ลงไป150 153 147 151แล้วก็145โอเค150 153 147 151 145นะคะวิธีทำอันดับแรกเขาบอกว่าต้องเอาข้อมูลมาทำอะไรก่อนลูก No มัธยฐานลูกอันดับแรกเอาข้อมูลมาทำอะไรก่อนเรียงลำดับ

0: มาดูซิตรงกับครูไหมร้อย45
1: 147
0: 100
1: 50
0: 100
1: 51
0: 100
1: 53
0: ตรงไหม
1: ตรงค่ะ
0: ตรงอันดับที่2วิธีขั้นที่2คือหาตำแหน่งถูกไหมคะหาตำแหน่งมัธยฐานคือตำแหน่งข้อมูลที่จำสูตรได้ไหมสูตรว่าอะไรจัดการเขียนลงไปเลยมัธยฐานคือข้อมูลตำแหน่งที่เขียนสูตรให้ครูด้วยคืออะไรนะ n n n คืออะไรลูก n คืออะไร
1: จ
0: ำนวนข้อมูลที่เอามาเรียงถูกไหม n บวก1ทั้งหมดหารด้วย2ถ้าครูเปิดสไลด์นักเรียนก็ลอกกันง่ายไม่ต้องคิดอันนี้นักเรียนต้องคิดก่อน n บวก1หาร2 n คือเท่าไหร่ลูกn คือเท่าไหร่ n คือเท่าไหร่พรพิมล n คือเท่าไหร่คะ n คือ5บวกกับ1กลายเป็น
1: 6
0: 6หาร2กลายเป็น3นะคะ6หาร2กลายเป็น3ตรงกับครูไหมตรงกันไหมคะตรงกันนะคะต่อไปค่ะทีนี้วิธีทำก็เอาข้อมูลที่เราเรียงอันไว้นั่นแหละมาหาตำแหน่งเรานับตัวแรกเป็นตำแหน่งที่1อันนี้ตำแหน่งที
1: ่
0: ตำแหน่งที
1: ่
0: ตำแหน่งที
1: ่
0: ตำแหน่งที
1: ่
0: 5นะคะ1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่3คือเท่าไหร่เก่งมาก150นะคะตำแหน่งที่3คือ150จากการเรียงลำดับส่วนสูงจากน้อยไปมากข้อมูลส่วนสูงที่อยู่ในอันดับกลางของข้อมูลคือความสูงที่ความสูงเท่าไหร่ลูก
1: 150
0: พอเข้าใจยังสำหรับมัธยฐานนะคะทำเองข้อนี้จากการวัดส่วนสูงของนักเรียนชั้นป.1จำนวน6คนส่วนสูงเป็นดังนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรสังเกตอันนี้เมื่อกี้จำนวนกี่คน5คนเป็นเลขอะไรเลขคี่มันจะมีค่ากลางถูกไหมแต่อันนี้กี่คนคะ6คนเป็นจำนวนคู่อ้าวจัดการทำข้อมูลชุดนี้ค่ะ150 153 147ร้อยห้าสิบเอ็ดร้อยสี่สิบห้าแล้วก็155นะคะอันดับแรกทำอะไรก่อนลูกวิธีทำจดทันไหมตัวเลขทันนะอันดับแรกทำอะไรก่อนลูก
1: เร
0: ีย
1: งลำด
0: ับ จากจัดการเรียงเลยค่ะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากต่อไปค่ะต่อไปทำอะไรต่อทำอะไรต่อเอาเรียงลำดับก่อนเรียงได้อะไรบ้างบอกครูสิ
1: 145 157 150 151 153 153
0: เอาตรงกับของครูไหมคะ
1: ต
0: รงไหมตรงนะต่อไปสเต็ปที่2ขั้นที่2คือมัธยฐานข้อมูลตำแหน่งนี้คืออะไรคะn บวก1ทั้งหมดหารด้วย2ก็คือ 3.5 n บวก1 n คือเท่าไหร่ลูก
1: 6
0: 6บวก1เป็น
1: 7
0: 7หาร2เป็น
1: 3.5
0: ถูกไหมใช่ 3.5 งานเข้าและ 3.5 ก็ในเมื่อตำแหน่งข้อมูลเป็น1 2 3 4 5 6ถูกไหมแต่ให้หาเท่าไหร
1: ่
0: 3.5 แสดงว่ามันต้องอยู่ช่วงระหว่าง150กับ151เพราะตำแหน่งนี้คือ3ตำแหน่งนี้คือ4เพราะฉะนั้นนะคะเหมือนที่ครูบอกตำแหน่งมันก็คือ150กับ151นะคะ จากการเรียงลำดับของข้อมูลจากส่วนสูงจากน้อยไปหามากแล้ว

0: เอา150ก็คือข้อมูลตรงส่วนนี้150บวกด้วย151แล้วหารด้วย2อ่ะลองหารซิได้เท่าไหร่ครูยังไม่เปิดให้ดู150บวก151ทั้งหมดครูใช้คำว่าทั้งหมดแสดงว่าคุณต้องกดอะไรก่อน2ก็คือมีค่าเท่ากับ 150.5 ดังนั้นค่ามัธยฐานคือ 150.5 เซนติเมตรอ่ะพอทำได้ไหมลูกครูมีตัวอย่างให้ทั้ง2แบบนะทั้งเป็นจำนวนเลขคู่แล้วก็เป็นทั้งจำนวนเลขคี่นะคะเลขคี่อ้าวเสร็จยังลูกอ้าวถัดไปนะคะถัดไปข้อสังเกตกรณีที่จำนวนข้อมูลเป็นจำนวนคู่จะพบว่าข้อมูลจะพบว่าค่ามัธยฐานจะไม่ปรากฏอยู่ในข้อมูลชุดนั้นจริงไหมจริงไหมจริงจริงใช่ไหมคะเมื่อกี้เราหารมันเป็นจุดถูกไหมมันจะไม่มีเอาต่อไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือค่าฐานนิยมค่าฐานนิยมก็คือค่าของคำว่าโหมดก็คือฐานนิยมก็คือค่าของข้อมูลที่มีค่าความถี่สูงสุดหรือค่าที่มีความถี่ซ้ำกันมากที่สุดนะคะอ้าวสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ MO หรือโหมดหรือที่เราเรียกกันว่าฐานนิยมฐานนิยมนะคะอ่าทีนี้เรามาดูค่าฐานนิยมถ้ามีข้อมูลชุดหนึ่งเป็นข้อมูลดังนี้20 20 30 30 30แล้วก็40ฐานนิยมชุดนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ทำไมถึงเป็น30เพราะว่า30มีค่าความถี่สูงสุดทั้งหมดซ้ำกันทั้งหมดกี่ตัว30 30 30 3ตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะเป็นค่าที่มีความถี่สูงสุดตัวนี้20 20 30 30 30 40 40 40 50ฐานนิยมข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไหร่50 30มีกี่ตัวฐานนิยมตัวตรงเนี้ย2ตัวก็คือ
1: 30
0: 40เพราะว่ามันมีค่าซ้ำกันมากที่สุด2ตัวนะคะคือ30กับ40เพราะมีความถี่สูงสุดเท่ากันคือ3นะคะอ้าวต่อไปค่ะถ้าข้อมูลชุดหนึ่งเป็นเลขดังนี้อ่านให้ครูฟังหน่อยตัวเลขอะไรบ้าง
1: 20 30 40 50
0: ฐานนิยมเป็นเท่าไหร่ฮะเก่งมากไม่มีฐานนิยมนะคะไม่มีฐานนิยมนะคะเพราะว่าข้อมูลมีความถี่เท่ากันหลายชุดและไม่มีข้อมูลชุดใดที่มีความถี่สูงสุดมันจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีฐานนิยมแสดงว่าเข้าใจนะคะจากสังเกตที่3ตัวเป็นไปได้ไหมที่ค่า x bar ค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมมันจะเท่ากันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหม
2: ได
0: ้เป็นไปได้ไหมที่ข้อมูลชุดนั้นจะมีแต่ค่า x bar คือค่าเฉลี่ยมีแต่ฐานนิยมแต่ไม่มีมัธยฐานเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมตั้งสติอึ๊บตั้งสติมันเป็นค่าเฉลี่ยมีค่าเฉลี่ยมีค่ามัธยคือค่าเฉลี่ยเท่ากับค่ามัธยฐานแต่ไม่มีค่าฐานนิยมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมได้ไหมก็อย่างยกตัวอย่างข้อมูลชุดนี้ถามว่ามีค่าเฉลี่ยไหมค่าเฉลี่ยมีไห
1: ม
0: มีมัธยฐานไหมอ่ะลองหาให้หน่อยชุดข้อมูลชุดนี้ค่าเฉลี่ยคือเท่าไหร่20 30 40 50เนี่ยค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ใช้เครื่องคิดเลขจิ้มเลยได้เท่าไหร่เท่าไหร่ลูกเอาละมากันคนละทางเอาค่าเฉลี่ยก่อนค่าเฉลี่ย

0: เนี่ยข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไหร่ x bar เป็นเท่าไหร
1: ่
0: ฮะ
1: 35
0: x bar เท่ากับ35 x bar ก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยเท่าไหร
1: ่
0: 4ได้เท่าไหร่ลูก
1: 35
0: แล้วมีเดียนน่ะมีเดียนมีเดียนคืออะไรมัธยฐานข้อมูลชุดนี้มัธยฐานคือเท่าไหร่ลองดูสิช่วยคิดที่ไม่มีเป็นไปได้ไหมข้อมูลแบบนี้เห็นไหมคะมันเป็นไปได้ข้อมูล1ชุดไม่จำเป็นว่าจะต้องมีทั้งค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมไม่จำเป็นค่าเฉลี่ยยังไงมีแน่ๆฐานนิยมมีแน่ๆการออกมาเป็นเพศที่ 1.5 ค่ะครูเพศ 1.5 คืออะไรล่ะได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะฉะนั้นจะเหมาะกับส่วนของมาตรานามบัญญัติเหมาะที่จะใช้อะไรคะค่าฐานนิยมมีซ้ำเท่ากันไหมมีซ้ำมากน้อยเท่าไหร่นะคะอ้าวต่อไปค่ะ
2: ข้อมูลในมาตราเรียงอันดับเหมาะจะใช้วิธีหาค่ามาตรฐานหรือหานิยมก็ได้
0: อ้าวเข้าใจคำว่ามาตราเรียงลำดับไหมประวุฒิการศึกษาปริญญาเอกปริญญาตรีปริญญาโทป.1 ป.6 จำได้ไหมใครสูงอะไรกว่ากันจ๊ะคะเหมาะที่จะใช้กับค่ามัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมเอาข้อมูลมาเรียงลำดับแล้วหาข้อมูลซ้ำนะคะเอาต่อไป3
2: ข้อมูลในมาตราอัตภาพเหมาะจะใช้วิธีหาค่ามัชชิมเลขคณิตหรือค่ามัธยฐานหรือค่าฐานนิยมก็ได้
0: มาตราอันตรภาคก็คือมาตราที่ไม่มีศูนย์แท้อย่างเช่นอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสฉันจะตายแล้วใช่ไหมวันนี้กรมอุตุบอกว่าอุณหภูมิจะเท่ากับ0องศาฉันจะตายแล้วใช่ไหมฉันจะไม่มีอุณหภูมิอยู่เป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่เป็นแค่เป็นการบ่งบอกใช่ไหมคะมันไม่ใช่ค่าศูนย์แท้แบบนี้เราสามารถที่จะใช้หาค่ากลางโดยวิธีไหนก็ได้นะคะเอาตัวสุดท้าย
2: ข้อมูลในมาตราแต่ละส่วนก็จะใช้วิธีหาค่ามัชชิมเบคณิตหรือค่ามัธยฐาน
0: เอามาดูกันอ่ะความเบนะคะถ้านำความถี่ของข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วมาเขียนเป็นกราฟโดยให้ข้อมูลอยู่ตามแนวนอนและความถี่อยู่ตามแนวตั้งลากเส้นโค้งให้ผ่านจุดของยอดความถี่แล้วกราฟจะมีความโค้งที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเป็นโค้งรูปเคยทำจำได้ไหมโค้งแบบนี้ถูกไหมคะเขาบอกว่าถ้าเป็นโค้งปกติแบบเนี้ยค่าเฉลี่ยคือเอาข้อมูลมาทำแล้วนะค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมจะมีค่าที่ทำไมกันคะเท่ากันนะคะเท่ากันคะต่อไปกรณีที่2เป็นรูปโค้งเบ้ไปทางลบหรือข้อมูลที่มีลักษณะเบ้ซ้ายเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยจะน้อยกว่าค่ามัธยฐานแล้วก็จะน้อยกว่าค่าฐานนิยมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เหมือนเมื่อกี้ที่ครูหาให้ดูใช่ไหมคะลักษณะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าค่ามีค่าเฉลี่ยจะน้อยจะมากกว่าค่ามัธยฐานแล้วก็มากกว่าค่าฐานนิยมนะคะต่อไปถ้าเป็นรูปโค้งเบ้บวกหรือข้อมูลเบ้ไปทางขวาค่าเฉลี่ยจะมากกว่าค่ามัธยฐานมากกว่าค่าฐานนิยมนะคะลักษณะก็จะเป็นเช่นนี้เห็นไหมคะมีเดียนโหมดมีนอยู่คนละทำไมกันคนละตำแหน่งนะคะเขาก็จะบอกว่าโหมดค่ามัธยฐานน้อยกว่าค่านิยมไอ้โทษค่ะค่าฐานนิยมน้อยกว่าค่ามัธยฐานแล้วก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นในข้อมูลที่ซ่อนอยู่มันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นนะคะทีนี้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสังเกตว่าที่ครูให้ทำหาค่าเฉลี่ยเมื่อกี้น้ำหนักของแต่ละค่ามันจะมีความทำไมเท่ากันถูกไหมคะเท่ากันคือน้ำหนัก20 30 40ไปเรื่อยๆมันมีความเท่ากันแต่ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่นักเรียนจะเห็นบ่อย

0: ก็คือน้ำหนักของแต่ละตัวไม่เท่ากันที่เราพบเห็นได้บ่อยก็คือเกรดถามว่านักเรียนได้วิชาเกรด1ภาษาเกรด4ภาษาอังกฤษกับเกรด1เกรด4วิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพนักเรียนคิดว่าตัวไหนมีค่ามากกว่ากันตัวคอมพิวเตอร์เพราะอะไรเพราะว่าตัวคอมพิวเตอร์จะมีอะไรอยู่หน่วยกิตที่ซ่อนอยู่ข้างในเพราะภาษาอังกฤษมีแค่1หน่วยกิตแต่วิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพจะมีอยู่ตั้ง3หน่วยกิตแบบนี้เราจะเรียกว่าค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนให้นักเรียนคิดเกรดเฉลี่ยสำหรับนะคะสำหรับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเวลาเราคิดเกรดเฉลี่ยเราจะต้องมีข้อมูลก่อนถูกไหมจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างคะบอกคุณหน่อยมีคะแนนอะไรอยู่ดีมีคะแนนเลยเหรอมีอะไรบ้างเออต้องมีชื่อวิชาก่อนถูกไหมอ่ะตรงนี้เป็นวิชาอ่ะมีอะไรอีกอะไรอีกต้องรู้อะไรอีกต้องรู้หน่วยกิตก่อนถูกไหมหน่วยกิตถูกไหมคะเราต้องรู้หน่วยกิตก่อนอ่ะต่อไปรู้อะไรอีกรู้อะไรอีกอ่ะเอาวิชาภาษาไทยภาษาไทยกี่หน่วยกิตสมมติ1หน่วยกิตคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์2หน่วยกิตเอาเรียนวิชาอะไรกันมาอีกเมื่อเทอมที่แล้วฮะอะไรนะภาษาจีนสมมุติภาษาจีน1หน่วยกิตกราฟิกสมมุติเรียนกราฟิกเรียนกราฟิก3หน่วยกิตสมมุตินะอันนี้วิชาหน่วยกริตใช่ไหมคะต่อไปเกรดที่ได้นะคะเกรดที่ได้อ่านครูออกไหมเนี่ยตายแล้วเขียนรู้สึกว่าแย่มากเขียนอ้าวเกรดภาษาไทยได้เกรดเท่าไหร่ดีฮะเอาเกรด3ให้เกรด3คอมพิวเตอร์เกรด4จีนเอา4กราฟิก1สมมุติกราฟิก1นะคะกราฟิก1เอารวมหน่วยกิตให้ครูหน่อยเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่คะ7รวมได้เป็น7เนาะ7ทีนี้คิดนะคะเราจะหาเกรดเฉลี่ยตัวเราเองนะว่าเราได้เท่าไหร่นะคะกิตคูณเกรดได้เท่าไหร่ลูก3 4คูณ2 4คูณ1 1คูณ3 3อ้าวรวมกันซิได้เท่าไหร่อย่าคิดด้วยหัวนะเอาด้วยมือด้วยเครื่องคิดเลข8เท่าไหร่นะ
1: 18ครับ
0: 18รวมได้18คิดไงต่อลูกหาเกรดเฉลี่ยทำไงลูกทำไงคะกูอาจจะเขียนไม่สวยนะก็คือผลรวมของคะแนนคือเท่าไหร่ซัม i ตั้งแต่1ถึง n x i w i เข้าใจคำว่า w i มั้ย w i ก็คือน้ำหนักที่ให้โอเคไหมคะส่วนด้วย n หามายัง x i คูณด้วย w i หามายังหายังหาแล้วนี่ไงใช่ไหมค่าคะแนนนะคะเอาได้เท่าไหร่18หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่จิ้มเครื่องคิดเลขเร็วเก่งจังเลยมองหน้าแล้วหาคำตอบ

0: 2.57 โอเคนะคะสรุปแล้วได้ไหมคะค่าเฉลี่ยได้แล้วสำหรับครูนะคะวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะอ้าวนักเรียนเชิญค่ะ
1: นักเรียนเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจไปว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้

0: ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะเป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อเรานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
3: ้
2: น
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับกับตรีมสตรีทฟู้ดนะครับเรายังอยู่กันที่เดิมนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะครับตอนนี้ที่นักเรียนนักศึกษาเห็นอยู่เห็นไหมครับครูมอสจำลองให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดเลยเพราะครูมอสบอกแล้วสตรีทฟู้ดหมายถึงอะไรครับหมายถึงร้านค้าร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณถนนหรือว่าวอล์กเวย์ทางเดินต่างๆที่สามารถเลือกซื้อได้ง่ายส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายเพียง1อิ่มอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยจำลองเป็นรถเข็นมาให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มองภาพออกว่าคอนเซปต์ของสตรีทฟู้ดคืออะไรเงี้ยนะครับส่วนที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่ารถเข็นเล็กคันเล็กๆหรือว่าเป็นโต๊ะตั้งก็ถือว่าเป็นสตรีทฟู้ดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอาหารสตรีทฟู้ดคอนเซปต์ของเราเนี่ยจะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือระดับชั้นปวช.นะครับรหัส20404-2แบบไม่ว่าจะเป็นการเครื่องจิ้มต่างๆยำผ้าที่เราได้เรียนกันไปแล้วหรือว่าเป็นอาหารประเภทผัดจานเดียวหรือว่าซอสสำเร็จรูปซอสอเนกประสงค์ที่ครูมอสเคยสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับนักเรียนสามารถกลับไปย้อนดูได้ว่าซอสสำเร็จรูปเนี่ยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงๆเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ได้รับลูกมือมาอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นน้องกุ้งละกันเรียกง่ายๆนะครับนักเรียนระดับชั้นปวช.2แผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับวันนี้นะครับเราจะมาสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับแล้วก็ไม่กักสูตรกันเลยนักเรียนนักศึกษาสามารถเอาไปปฏิบัติใช้ได้จริงแล้วก็รสชาติอร่อยนะฮะแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพได้เลยเนาะหลังจากที่ได้รับชมหรือว่าได้เรียนกับครูมอสไปแล้วนั่นเองฮะวันนี้เราจะทำเมนูหมูสเต๊ะฮะซึ่งเป็นอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้บางคนก็จะแบ่งเป็นอาหารว่างบางคนก็จะแบ่งเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยเนาะครับซึ่งอาหารประเภทนี้เราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์นั่นเองเพราะส่วนใหญ่อาหารประเภทสเต๊ะเนี่ยสเต๊ะแปลว่าการนำมาย่างหรือว่ามาเสียบไม้นั่นเองนะฮะซึ่งในการทำหมูสเต๊ะเนี่ยถ้าเป็นของอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์หรือว่ามาเลเซียเนี่ยเขาจะใช้เครื่องเทศอย่างเป็นจำนวนมากและสัตว์ที่เขาใช้ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นสาบเป็นพวกแพะแกะซึ่งหรือว่าวัวซึ่งมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวสัตว์นั้นๆนะฮะแต่ประเทศไทยเนี่ยที่เรานิยมหรือว่าเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นกุ้งสเต๊ะหมูสเต๊ะแล้วก็ไก่สเต๊ะนั่นเองครับซึ่งถ้าเราไปเกือบทุกพื้นที่แหละเราก็จะเห็นเมนูนี้มีจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อโดยเฉพาะตามกรุงเทพเราก็จะไปหาตามเยาวราชใช่ไหมฮะเราก็จะไปหาเลือกซื้อกินว่าร้านไหนเนี่ยเด็ดร้านไหนอร่อยฮะซึ่งวันนี้เราครูมอสจะมาบอกว่าหมักยังไงให้หนูนุ่มแล้วก็มีความสมดุลของเครื่องเทศกลิ่นไม่แรงจนเกินไปเหมาะสำหรับคนไทยนั่นเองนะฮะส่วนน้ำอาจารย์ทำไงให้มันได้รสชาติที่กลมกล่อม3รสมีส่วนประกอบอะไรบ้างโน้นแล้วก็โดยเฉพาะน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มถั่วสูตรเด็ดของครูมอสนั่นเองว่ามันมีแค่ถั่วหรอมันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วจำเป็นไหมที่ต้องไปโขกน้ำพริกแกงเองให้เสียเวลาวันนี้แหละครับครูมอสจะมาบอกเคล็ดลับแบบไม่ลับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำกลับไปใช้เลยในชีวิตประจำวันครับเริ่มต้นนะครับวันนี้เรามาหมักหมูกันก่อนนะครับเพื่อที่เราจะพักไว้แล้วกลับมาทำตัวซอสถั่วตัวน้ำจิ้มอาจารย์นะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมูสันคอนะครับครูมอสก็หั่นเรียบร้อยแล้วเพื่อลดระยะเวลานะครับเป็นหมูสันคอ1กิโลกรัมนะครับราคาประมาณตอนนี้เนื้อหมูราคาอยู่ประมาณ250บาทนะฮะทำไมถึงครูมอสเลือกสันคอเพราะสันคอเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็มีมันแทรกถามว่าใช้สะโพกได้ไหมสันนอกได้ไหมหรือว่าสันในได้ไหมใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าของครูมอสเนี่ยต้องการให้มีมันแทรกเวลาย่างหรือนำไปใช้เนี่ยเนื้อหมูเนี่ยจะมีความนุ่มนะฮะแล้วก็มาเรียนรู้วัตถุดิบก่อนว่าในการหมักหมูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสลับฟังนะฮะเราจะให้

น้องกุ้งนะฮะช่วยเราโขกเครื่องที่เรานะนำไปหมักครับอันดับแรกนะครับตะไคร้นะครับตะไคร้เนี่ยเราซอยให้ละเอียดก่อนนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการตำนะครับเราใช้ตะไคร้นะครับ2ช้อนโต๊ะครับข่านะครับข่าแก่อีก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตำให้เข้ากันครับในการตำนะครับวันนี้เราเลือกใช้เป็นครกหินเพราะครกหินเนี่ยมีน้ำหนักที่ดีแล้วก็เหมาะสำหรับการตำนะฮะแล้วก็ตำได้ง่ายด้วยแล้วก็ละเอียดไวนะฮะเราต้องใช้ผ้ารองนะครับในการตำให้แหลกนะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือเพื่อ1ช่วยลดความชื้นแล้วก็ทำให้เครื่องแกงเรามีรสชาตินะคะเกลือประมาณปลายช้อนชาหรือว่าเศษ1ส่วน4ช้อนชานะฮะในระหว่างที่เราข่าตะไคร้เนี่ยเริ่มละเอียดเข้ากันนะครับเราก็จะใส่รากผักชีนะครับลงไปด้วยอีก2ช้อนชานะครับหรือว่า1ช้อนโต๊ะนั่นเองนะครับโขกทุกอย่างนะครับให้เข้ากันสุดท้ายเราจะใส่กระเทียมไทยอีก2ช้อนชานะครับเอ้ยขอโทษครับอีก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วตำให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันครับก่อนที่จะนำเครื่องตัวนี้มาหมักกับหมูครับแล้วก็ส่วนรสชาติที่ได้นะครับในการหมักนะครับเราก็จะใช้น้ำตาลปี๊บนะครับในส่วนของการให้ความหวานมีตัวกะทินมสดช่วยในเรื่องให้นุ่มด้วยแล้วก็ให้ความหวานหนุบมันด้วยนะครับแล้วก็เป็นซอสปรุงรสน้ำมันหอยจะช่วยในเรื่องความเค็มแล้วก็ตัวของเกลือเพียงเล็กน้อยนะฮะส่วนเครื่องผสมอื่นที่ให้สีเหลืองและรสชาติก็จะมีขมิ้นผงกะหรี่แล้วก็ลูกผักชีคั่วป่นฮะแล้วก็ยี่หร่าคั่วป่นเดี๋ยวคุณมอสจะให้ดูอีกทีนึงฮะหลังจากที่เครื่องแกงตรงนี้เสร็จนะฮะเครื่องแกงเราละเอียดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่กระเทียมลงไปนะครับตำให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับในระหว่างรอนะฮะเราจะเคลียร์สเตชันไปด้วยนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะตักให้ดูนะครับว่าเนื้อที่ได้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราตำจนเข้ากันนะฮะอีกหน่อยนึงฮะได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วนะครับก็ละเอียดในระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับหยาบมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้มันละเอียดมากเพื่อเวลาเราย่างลงไปเราจะให้ได้เท็กเจอร์ของตัวข่าตะไคร้รากผักชีกระเทียมที่เคลือบไปกับตัวหมูนะแล้วเราก็ตักใส่ลงไปในตัวหมูเลยนะครับยกครกเก็บไปได้เลยลูกด้านข้างนะครับเมื่อเราใส่ข่าตะไคร้นะครับแล้วก็กระเทียมมีกระเทียมรากผักชีข่าตะไคร้อย่างละ2ช้อนโต๊ะเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราจะใส่พริกไทยป่นนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับลูกผักชีนะครับอันนี้เราคั่วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำมาป่นให้ละเอียดฮะหาซื้อได้นะครับตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับหรือว่าตามห้างทั่วไปก็จะมีแบบป่นแล้วนะครับเราเนี่ยต้องการให้รสชาติเนี่ยเหมาะสำหรับคนไทยเรื่องกลิ่นเครื่องเทศบางทีคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินกับเครื่องเทศของต่างชาตินะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้รูปผักชีนะครับอันนี้ยี่หร่าครับปริมาณเท่ากันนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับนะครับยี่หร่าเสร็จแล้วอย่างที่ครูมอสจะเป็นขมิ้นนะครับใส่ลงไปได้เลย1ช้อนโต๊ะเท่ากันครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับขออนุญาตให้น้องนะครับใช้น้องสวมถุงมือและใน1ถุงมือช่วยในเรื่องความสะอาดแล้วก็เซฟตัวเองด้วยเพราะว่าโต๊ะนะครับน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะครับ

น้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าที่จะไปใช้น้ำปลานะครับต่อไปส่วนผสมตัวต่อไปเป็นหัวกะทินะครับอันนี้นักเรียนตามสะดวกเลยนักเรียนจะใช้กะทิสดนำมะพร้าวมาคั่วเองก็ได้หรือว่าใช้กะทิกล่องสำเร็จรูปที่หาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้ทั่วไปนะฮะอีกครึ่งถ้วยตวงนะครับกะทิก็จะช่วยในเรื่องความนุ่มนะครับของหมูนะครับแล้วก็รสชาติที่มันหวานมันซึมเข้าไปในหมูได้เยอะนะฮะตัวน้ำหมักของเราครับต่อไปเป็นตัวของกะทินมสดครับเราจะใช้ทั้งนมสดและกะทิสดครับแต่นมสดเนี่ยเราจะใช้ในปริมาณ1ถ้วยตวงเมื่อกี้ครึ่งถ้วยตวงนะครับกะทิแต่นมสดเราจะใส่1ถ้วยตวงครับ

ในส่วนตอนนี้นะครับหลังจากที่เรานวดทุกอย่างเข้ากันนะครับเราก็สามารถหยอดกะทิหรือว่านมสดนะครับเพิ่มเพื่อ15ช้อนก็จะได้15ถึง16ช้อนนะฮะจะได้ปริมาณ1ถ้วยตวงของเหลวนะครับเมื่อกี้ครูหมอใส่นมไปแล้ว6นะครับเดี๋ยวจะใส่อีก6นะครับเพื่อให้ได้ปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับ

ตอนนี้ขนาดยังไม่ได้ย่างนะครับมีกลิ่นที่หอมมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจบท้ายด้วยน้ำมันพืช นะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อให้หมูเนี่ยเวลาเรานำไปย่างเนี่ยครับมีความนุ่มด้วยแล้วก็ได้สีสันด้วยเวลาเราย่างค่ะเนื้อหมูก็จะน้ำมันเนี่ยก็จะไปเคลือบเนื้อหมูฮะถ้านิยมใช้นะครับก็จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันสลัดเพราะว่าถ้าเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ยหรือว่าน้ำมันที่ได้จากสัตว์เรานำไปแช่ตู้เย็นมันจะเป็นไข่แต่ถ้าเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมันสลัดเนี่ยหรือว่าน้ำมันมะกอกโอลิฟออยล์เนี่ยถ้าเรานำไปหมักเนื้อสัตว์แล้วนำไปแช่ตู้เย็นจะไม่เป็นไข่ครับนักเรียนครับอ่ะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ระหว่างที่เรารอซอสนะฮะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้แล้วค่อยมาเสียบไม้แล้วนำไปย่างกันครับเดี๋ยวถอดถุงมือได้เลยครับตอนนี้นะครับเราจะพักในส่วนของตัวที่เราหมักสเต๊ะได้แล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะที่สียังไม่ค่อยเหลืองมากเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปย่างเนี่ยสีที่ได้จากขมิ้นหรือว่าผงกะหรี่นะครับก็จะเข้มขึ้นมาอีกนะครับเมื่อโดนความร้อนนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวน้ำอาจาดก่อนเพราะว่าน้ำอาจาดเนี่ยจะต้องทิ้งให้เย็นถึงจะใส่แตงกวาหอมแดงลงไปได้ถ้าเราใส่ขณะที่ร้อนนะในขณะที่ร้อนนะฮะเดี๋ยวรอน้องกุ้งแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวให้เปลี่ยนถุงมือนิดนึงนะนะถ้าเราใส่ไปในขณะที่ร้อนเนี่ยฮะมันตัวผักเนี่ยก็จะคายน้ำออกมาคายน้ำออกมาได้ทำให้น้ำจิ้มอาจาดที่เราทำไว้แบบเข้มข้นเนี่ยจืดลงได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไล่ระดับความสำคัญก่อนว่าอะไรที่สำคัญควรทำก่อนอะไรที่ไม่สำคัญควรทำทีหลังนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มอาจาดกันฮะเบื้องต้นนะฮะเราเปิดแก๊สก่อนฮะน้ำจิ้มอาจาดจะมีสีเหลืองทองวันนี้ครูหมอจะมาบอกเทคนิคว่าทำอย่างไรให้น้ำจิ้มมีสีเหลืองทองแต่เพราะว่าน้ำส้มสายชูที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับส่วนผสมของน้ำจิ้มอาจาดไม่มีอะไรเยอะเลยมีแค่เกลือน้ำส้มสายชูน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราเทน้ำเปล่าลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงฮะหรือว่า6ช้อนกินข้าวนะฮะที่นักเรียนนักศึกษาเห็นครูมอสบอกไปตั้งแต่ทีแรกแล้วก็ตักนะฮะเดี๋ยวเราให้น้ำเดือดเราจะใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปหากจะใช้น้ำตาลทรายแดงได้ไหมก็ได้นะครับน้ำส้มสายชูมีหลายชนิดไม่ว่าน้ำส้มสายชูจากสับปะรดข้าวหอมมะลิหรือว่าน้ำส้มสายชูที่เป็นสีขาวๆที่เราเห็นทั่วไปก็แล้วแต่นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกซื้อได้เลยตามสะดวกนะฮะว่านักเรียนต้องการน้ำส้มสายชูแบบไหนนะฮะนี่เดี๋ยวเรานะครับจะจับเราจะตั้งนะครับให้น้ำเดือดประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำตาล1ถ้วยนะครับใส่ลงไป

เราจะเคี่ยวน้ำตาลก่อนนะครับกับน้ำนะครับให้น้ำตาลเนี่ยออกสีบราวน์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงเราจะใส่น้ำส้มกับเกลือลงไปครับเกลือเราจะใช้ปริมาณ1ช้อนชาครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นเกลือป่นนะครับเกลือไอโอดีนนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นส่วนของเกลือสมุทรก็ได้นะครับบ้านนะครับเกลือบ้านครับเกลือใส่ลงไปครับ1ช้อนชาครับตอนนี้นะครับสีก็เริ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวพอน้ำตาลละลายให้มันมีความเบาๆนิดนึงก็คือเราใช้กันเคี่ยวนะฮะครูมอสก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปครับครึ่งถ้วยตวงนะครับทีนี้เราก็ต้องใจเย็นๆนะครับรอเพื่อให้น้ำอาจารย์ของเราเนี่ยมีความข้นหนืดหน่อยนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับเป็นแตงเมคาราเมลหรือว่าซอสผัดไทยเราจะแค่ต้องการให้มีความข้นไม่เหลวจนเกินไปเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเรานำไปราดกับแตงกวาหอมแดงหรือว่าพริกเนี่ยในตัวของผักเนี่ยมันมีน้ำอยู่แล้วตัวของผักเนี่ยก็จะคายน้ำออกมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเคี่ยวให้มีความข้นหนืดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรสชาติบอกรสชาติที่ถูกต้องของน้ำจิ้มอาจารย์ก็จะมีความเปรี้ยวความเค็มแล้วก็ความหวานนะฮะส่วนทำไมเราต้องมีน้ำจิ้มอาจารย์เพราะว่าในตัวส่วนของหมูเนี่ยมันมีความมันจากกะทิจากนมสดแล้วก็ตัวด้วยตัวหมูเองแล้วก็ความกลมกล่อมของเนื้อหมูอาจจะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนจากน้ำจิ้มถั่วด้วยนะฮะเราก็เลยต้องทานคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์ตัวนี้เพื่อไปเสริมรสชาติกันเห็นไหมคะอย่างที่ครูมอสบอกแล้วว่าอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างมีรสชาติอาหารที่มีวาไรตี้หรือว่ามีเท็กเจอร์ที่มันมากมายใน1จานนะฮะตอนนี้น้ำอาจารย์ของเรานะครับก็กำลังเดือดนะฮะเดี๋ยวเราจะเพื่อมาเคี่ยวต่อนะครับเพื่อให้มันได้ที่นะฮะแล้วเราจะทำน้ำจิ้มถั่วไปพร้อมๆกันนะฮะได้เลยเดี๋ยวเราจะตั้งไฟนะครับไฟอ่อนๆ นะครับเป็นการเคี่ยวน้ำอาจารย์นะครับไปในตัวแล้วถ้าได้แล้วนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะยกให้ดูเป็นสายว่าลักษณะที่ดีของน้ำอาจารย์เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้เบาแก๊สลงนิดนึงนะครับในการทำน้ำจิ้มถั่วเนี่ยเราต้องใจเย็นๆเนาะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปน้ำตัวของน้ำจิ้มเราก็อาจจะมีกลิ่นไหม้ได้นะครับเบื้องต้นนะครับเราจะใส่หัวกะทินะครับลงไปนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับระหว่างรอนะครับเราก็ตั้งน้ำอาจารย์ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะผัดให้กะทิเนี่ยมีความแตกมันหน่อยเคล็ดลับทำให้น้ำจิ้มอาจารย์สวยเอ้ยโทษครับน้ำจิ้มถั่วสวยหรือว่าพวกแกงต่างๆสวยถ้าเราใช้กะทิกล่องนะครับเราจะใส่น้ำมันของเราเนี่ยลงไปนิดนึงผสมกับกะทิครับแล้วเดี๋ยวเรารอให้กะทิแตกมันนิดนึงนะครับอันนี้ครับมาแล้วเคล็ดลับถ้าไม่อยากโขกน้ำพริกแกงเองครูมอสมีเทคนิคอย่างไรครับครูมอสจะใช้เป็นน้ำพริกแกงแดงกับน้ำพริกแกงมัสมั่นอย่างละ2ช้อนโต๊ะนะครับเอามาผสมกันเพื่อให้ได้น้ำจิ้มหมูสเต๊ะที่เป็นตัวส่วนของน้ำจิ้มถั่วนะครับน้ำจิ้มถั่วของเราไม่ได้ใส่ถั่วเพียงอย่างเดียวนะครับครูมอสมีอะไรอีกในตัวของน้ำจิ้มถั่วสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับวันนี้เดี๋ยวมาบอกกันรู้แน่นอนว่าน้ำจิ้มถั่วของครูมอสเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้กะทิของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดให้หอมครับโดยตัวนี้ครับเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนะครับเป็นน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่นะครับปริมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับเท่ากันครับปริมาณสัดส่วนเท่ากันครับระหว่างน้ำพริกแกงแดงกับน้ำจิ้มมัสมั่นนะครับตามด้วยน้ำพริกแกงแดงครับอันนี้แกงแดงนักเรียนก็คุ้นเคยอยู่แล้วหรือบางบ้านอาจจะเรียกว่าน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับอีก2ช้อนนะครับเท่ากันนะครับ
ผัดให้มีกลิ่นหอมเมื่อกี้เราใส่หัวกะทิไปแล้วหัวกะทิคูมอสเป็นหัวกะทิเข้มข้นเพราะฉะนั้นสามารถเติมน้ำเปล่านะครับแทนหางกะทิได้เลยนะครับโอ้ตอนนี้กะทิเครื่องแกงของเราเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วฮะเราก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการทำเครื่องแกงหรือว่าทำแกงแดงต่างๆนะฮะก็คือเราจะต้องผัดน้ำพริกให้หอมก่อนอันเนี้ยเป็นเบสเลยของการทำแกงหรือว่าการทำพวกเครื่องจิ้มต่างๆที่มีส่วนผสมของน้ำพริกแกงนะครับในส่วนของน้ำจิ้มอาจารย์ตอนนี้ก็เริ่มที่จะได้แล้ว 80% แล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่อีกไม่เกินประมาณ5นาทีเราก็จะปิดไฟตอนนี้นะฮะเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนแกงมีกลิ่นหอมที่จริงทำไมครูมอสใช้กระทะผัดล่ะเพราะว่าอยากให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าน้ำพริกแกงที่ได้แล้วเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะตอนนี้แกงเราเริ่มได้แล้วเราจะเติมหัวกะทิที่เหลือลงไปนะครับ

ครับเดี๋ยวเรารอให้กะทิเนี่ยเข้ากับน้ำพริกแกงเราก็จะปรุงต่อนะครับเริ่มแล้วฮะครูมอสบอกแล้วถ้ามีกลิ่นหอมหรือว่าใช้ได้แล้วเราอยากรู้สึกทำไมไอหรือจามเมื่อใน EP ที่ผ่านมานะฮะครับเมื่อกะทิกับน้ำพริกแกงเข้ากันดีนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติกันนะครับเริ่มจากน้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลตะโนดนะครับบางที่ก็เรียกทำไมถึงเรียกน้ำตาลปี๊บล่ะบางที่ก็เรียกน้ำตาลปึกเพราะว่าลักษณะเรียกตามลักษณะของมันอันเนี้ยที่เป็นเหลวๆเขาจะฟักมาจากปี๊บอะค่ะปี๊บที่นักเรียนเห็นปี๊บใส่น้ำมันอะไรเงี้ยส่วนถ้าเป็นปึกทำไมถึงเรียกว่าเป็นปึกเพราะว่าเอาไปทำเป็นก้อนๆนะครับอันนี้เราก็จะใส่รสชาติจะออกหวานหน่อยนะครับในส่วนของน้ำจิ้มถั่วนะครับเราจะใส่ปริมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผัดให้น้ำตาลเนี่ยครับละลายก่อนแล้วถึงจะปรุงรสชาติต่อนะครับส่วนถั่วเนี่ยเราจะใส่ทีหลังถ้าเราใส่ถั่วเร็วเนี่ยถั่วก็จะไปทำให้มันอืดไม่น่ากินนะฮะเราจะใส่ถั่วแค่แป๊บเดียวแล้วก็ปิดไฟเลยฮะซอสถั่วจะออก3รสนะครับมีความเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนะครับความเปรี้ยวที่ได้เนี่ยได้จากน้ำมะขามเปียกครับเราจะใส่ในปริมาณเท่ากันนะครับก็คือ3ช้อนนะครับ

ไม่ใช้น้ำเย็นนะครับครับแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับใช้เวลาเคี่ยวสักพักหนึ่งนะครับในการเคี่ยวตัวนี้ครับแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำปลานะครับจะช่วยในเรื่องความเค็มแต่เราจะไม่ให้เค็มมากนะตัวน้ำปลาเราจะใส่ปริมาณแค่1ถึง2ช้อนโต๊ะแค่นั้นครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าในตัวน้ำพริกแกงของเราทั้ง2ตัวเนี่ยมีส่วนผสมของตัวกะปิอยู่แล้วนะซึ่งตัวกะปิเนี่ยก็จะให้ความเค็มของน้ำพริกแกงมีความเค็มแล้วก็เกลืออยู่แล้วในตอนที่เราโขกน้ำพริกแกงนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวไปอีกพักนึงครับส่วนน้ำจิ้มอาจารย์เนี่ยฮะที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้ฮะตอนนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วนะครับก็ลักษณะก็จะมีสีเหลืองทองครับมีความข้นประมาณนี้นะครับเมื่อกี้จากเร็วๆนะฮะตอนนี้ก็มีความข้นหนืดในระดับหนึ่งฮะเดี๋ยวพอเย็นเราอย่าลืมนะครับอะไรที่เย็นลงจะให้ความข้นหนืดมากกว่านี้นะครับเอาเบาไฟหน่อยลูกในส่วนของตัวน้ำจิ้มถั่วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวต่อไปเป็นเคล็ดลับเลยของครูมอสก็คืองาขาวตัวนี้นะครับเป็นงาขาวคั่วนะครับคั่วให้หอมก่อนแล้วนำไปป่นให้ละเอียดนะฮะตัวนี้เป็นงาขาวคั่วเราจะใส่ในปริมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับในส่วนของงาขาวครับจะใส่น้อยก็ถั่วนะครับงาอันนี้เป็นส่วนของงาขาวครับและพระเอกของน้ำจิ้มถั่วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถั่วลิสงคั่วป่นนะครับอันนี้ถ้าคั่วใหม่ๆได้ยิ่งดียิ่งจะมีความหอมมากขึ้นตัวนี้เราจะใส่ในปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับอันนี้คั่วใหม่ๆนะครับแล้วนำไปบดด้วยโค้กได้หรือว่าใครจะมีเครื่องปั่นก็ได้นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับประมาณ1ถ้วยนะครับเดี๋ยวน้ำจิ้มอาจารย์เราได้แล้วเราขออนุญาตพักไว้ด้านหน้าก่อนนะฮะขออนุญาตนะครับได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตบท้ายด้วยหัวกะทิเพื่อเพิ่มความข้นนะครับให้กับตัวน้ำจิ้มถั่วของเรานะครับอีกประมาณ1ครึ่งถ้วยตวงนะครับสุดท้ายขาดไม่ได้ครับอันนี้ไม่รู้เป็นสูตรลับของครูมอสฮะเนยจืดตัวนี้เป็นเนยจืดครับเราจะใส่ท็อปลงไปนะครับเพื่อให้ตัวน้ำจิ้มของเราเนี่ยมีความนัวแล้วก็ความมันหอมมันนะครับอีก2ช้อนโต๊ะครับอุ้ยครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้เนยให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะก็เป็นอันใช้ได้ในตัวส่วนของตัวน้ำจิ้มถั่วนะฮะอันนี้เห็นไหมครับไม่ยากอย่างที่คิดไม่ว่าจะเป็นในตัวของถั่วงาน้ำพริกแกงเห็นไหมไม่ต้องไปโขกเองให้เสียเวลาใช้น้ำพริกแกงมัสมั่น2ช้อนโต๊ะน้ำพริกแกงแดง2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะใช่ไหมครับมีอะไรอีกมีน้ำปลาเราไม่ต้องการให้เค็มมากเพราะในน้ำพริกแกงเรามีส่วนผสมของกะปิหรือว่าบางตัวจะมีกุ้งแห้งอยู่แล้วเราจะใช้เพียงแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกเท่ากับน้ำตาลปี๊บก็คือ3ช้อนโต๊ะนะฮะเพื่อให้บาลานซ์ในความเปรี้ยวเค็มหวานกำลังดีนะครับความมันที่ได้ก็จะได้จากกะทิแล้วก็ได้จากเนยครับอันนี้ความข้นเดี๋ยวให้น้องกุ้งยกให้ดูนิดนึงนะฮะความข้นก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับไม่ข้นจนเกินไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะครับนะยิ่งเดี๋ยวเราพักให้เย็นเนี่ยเดี๋ยวทำไมฮะเดี๋ยวมันจะข้นยิ่งกว่านี้นะฮะแต่อย่าลืมอาหารทุกอย่างต้องทำให้ถึงจุดเดือดนะฮะให้เดือดก่อนถ้าไม่เดือดอาจจะทำให้เราท้องเสียได้หรือว่าทำให้อาหารเนี่ยบูดได้ง่ายนะฮะตอนนี้ก็เดือดเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักไว้นะครับเดือดเรียบร้อยนะครับพักไว้ก่อนฮะต่อไปเราจะมา

หาพระเอกของเราก็คือในตัวของหมูสเต๊ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะได้เห็นได้ชัดเจนนะฮะวันนี้ครูมอสเลือกเป็นใช้ไม้เป็นไม้เบอร์5ครับในการทำตัวหมูสเต๊ะนะฮะตัวนี้ไม้เวลาเรานำไปย่างไม้จะไม่ไหม้ก่อนที่หมูจะสุก2เพื่อทำความสะอาดไม้ด้วยแล้วก็ทำให้หมูเนี่ยเสียบได้ง่ายครับเดี๋ยวให้น้องกุ้งนะฮะเสียบสาธิตให้ดูสัก 5-6 ไม้แล้วกันครับเพื่อที่เราจะนำไปย่างกันฮะในการเลือกซื้อหมูครับครูมอสเคยบอกอยู่เสมอว่าในการเลือกซื้อหมูเนี่ยเราจะต้องเลือกหมูที่มีสีชมพูนะฮะตอนนี้น้องกุ้งก็จะเริ่มเสียบแล้วนะเราก็เสียบตามชอบเลยต้องการให้มันหนายาวขนาดไหนนะฮะเราก็เสียบไปได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำไปย่างอยู่แล้วนะฮะในการเลือกซื้อหมูกลับมาในการเลือกซื้อหมูในการเลือกซื้อหมูเนี่ยหมูที่ดีจะต้องเป็นสีชมพูมีพังผืดไม่มีพยาธิไม่มีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นคาวหรือว่าไม่มีไข่แมลงวันไข่จากสัตว์อื่นๆนะฮะกดไปแล้วเนื้อต้องบุ๋มต้องเด้งกลับมานะฮะไม่ใช่ยุบลงไปเลยนะครับมีเลือดออกมามีช้ำเลือดช้ำหนองอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับวันนี้ครูมอสเลือกเป็นในส่วนของสันคอหมูนะครับเพื่อที่จะมีเป็นส่วนที่มีมันแทรกนะครับเหมาะสำหรับการทำหมูสเต๊ะนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบตอนนี้เราก็ทิ้งไว้สักพักแล้วหมูก็จะเริ่มเข้าน้ำเข้าเนื้อในขณะที่ย่างเราสามารถใช้นมเนี่ยนำมาราดหรือว่าพรมได้เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับตัวหมูสเต๊ะของเรานะครับซึ่งวันนี้เทคนิคการหั่นหมูเนี่ยครูมอสไม่ได้มาหั่นให้ดูแต่ว่าครูมอสเชื่อแล้วว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยอาจจะทราบอยู่แล้วเวลาเราหั่นหมูหั่นยังไงให้หมูนุ่มเราต้องหั่นตามเส้นหรือขวางเส้นจริงๆแล้วก็คือการหั่นเนื้อหมูนะครับเราต้องหั่นขวางเส้นของเนื้อหมูนะครับเพื่อให้หมูเนี่ยมีความนุ่มนะครับเหมาะสำหรับแล้วก็ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กหรือว่าความหนาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปปรุงอาหารชนิดไหนไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดเราจะต้องดูว่าหมูส่วนไหนเหมาะสำหรับเอาไปทำอาหารชนิดไหนหมูส่วนไหนเหมาะสำหรับไปทอดอย่างเช่น3ชั้นสามารถเอาไปตุ๋นได้ทอดได้ใช่ไหมฮะสะโพกทำได้ทุกเมนูหลากหลายคอจะเหมาะที่สุดคือการย่างเพราะในตัวของคอหมูที่ครูมอสเลือกใช้วันนี้เป็นในส่วนของที่มีมันแทรกนะฮะครับแล้วเราก็เสียบหมูสเต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะย่างนะฮะวันนี้ในห้องส่งสตูของเราหรือว่าในครัวยอดเพชรของเราเนี่ยหรือว่าที่เราขายสตรีทฟู้ดกันเนี่ยไม่สามารถนำเตาที่เป็นเตาถ่านนะฮะเข้ามาได้เราจึงใช้เป็นกระทะกิ้วนะฮะเพื่อใช้ในการกิ้วในการย่างเนี่ยเราต้องใช้ไฟกลางหรือไฟอ่อนนะครับเพื่อให้เนื้อหมูสเต๊ะของเราเนี่ยสุกทั่วถึงกันนะฮะต้องใช้เวลานิดนึงในการย่างฮะในขณะที่ครูมอสอธิบายเนี่ยน้องกุ้งก็จะย่างหมูสเต๊ะไปด้วยนะฮะซึ่งหมูสเต๊ะที่เราย่างเนี่ยก็เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยย่างไปทั้งทั่วสตูนักเรียนที่มารับชมครูมอสอยู่ให้กำลังใจเนี่ยก็น่าจะกลืนน้ำลายกันนะส่วนน้ำจิ้มอาจารย์ของเราเย็นเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มถั่วของเราเย็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะกระทะร้อนแล้วเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะฮะคู่เคลือบกระทะเล็กน้อยนะฮะเพื่อไม่ให้หมูเนี่ยติดกระทะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสีของหมูด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะนะฮะนำพอกระทะเริ่มร้อนได้ที่เราก็จะนำในส่วนของตัวหมูสเต๊ะของเราเนี่ยลงไปย่างนะครับในการย่างหมูเนี่ยครับต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็ใช้เวลานิดนึงหากเราใจร้อนหมูอาจจะไม่สุกแล้วก็หรือว่าใจเราไม่ได้นะฮะเราต้องใจเย็นๆนิดนึงนะฮะครับระหว่างรอนะครับเดี๋ยวให้น้องกุ้งย่างไปด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเราจะมาจัดจานไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขยับนิดนึงเอาหมูสเต๊ะลงก็ได้ลูกตอนนี้นะครับนำตัวน้ำจิ้มอาจารย์ครูมอสไม่แนะนำให้นำพวกผักเนี่ยลงไปในส่วนของน้ำจิ้มอาจารย์เลยเราจะใช้หอมแดงนะครับเป็นหอมแดงไทยหรือใครจะใช้หอมแขกก็ได้นะครับเราก็ดูว่า

ถ้วยนะครับแล้วก็พริกนะฮะครูมอสใช้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับเขียวเหลืองแดงนะครับในการทานคู่กับตัวน้ำจิ้มอาจาดครับแล้วก็แตงกวาครูมอสเอาไส้ออกเพราะว่าในไส้ของแตงกวาเนี่ยมีน้ำมากยิ่งเราใช้เกือบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำของตัวแตงกวานะฮะออกมาโหตอนนี้หมูสเต๊ะที่น้องกุ้งย่างนะฮะหอมมากเลยนะครับใช้ใจเย็นๆแล้วก็ตัวน้ำจิ้มอาจารย์นะครับเราก็ราดลงไปเลยในผักที่เราเตรียมไว้แล้วนะฮะ

ชีนะครับผักชีคุณมอสก็เด็ดใบไว้เรียบร้อยแล้ววางไปบนหน้าของตัวน้ำจิ้มอาจารย์ส่วนน้ำจิ้มถั่วของเราก็เย็นเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับก็ตักใส่ถ้วยไว้รอวันนี้คุณมอสเลือกเสิร์ฟคู่กับขนมปังตัวขนมปังนะครับคุณมอสเลือกเป็นขนมปังไวเบทนะครับก็นำไปอบหรือว่านำไปกริลกับกระทะให้ได้สีเรียบร้อยแล้วนะครับครับในระหว่างรอเนี่ยครับเราก็ไอในระหว่างรอที่หมูสุกคุณมอสขออนุญาตนำนมสดตัวนี้ครับหรือว่าช่วยแตะ

ไม่หนามากเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาย่างแค่ประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นเองครับตอนนี้ก็พลิกด้านแล้วด้านนี้สีสันสวยมากเดี๋ยวรออีกด้านหนึ่งสุกก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการทำหมูสเต๊ะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นส่วนในส่วนผสมของน้ำจิ้มอาจารย์น้ำจิ้มถั่วและตัวเครื่องหมักของสเต๊ะนั่นเองครับคุณมอสบอกไว้แล้วว่าอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่ลึกซึ้งทำไมหมูสเต๊ะจะต้องกินกับอาจารย์ทำไมต้องกินกับน้ำจิ้มถั่วเพราะอะไรเพราะว่าเห็นไหมคะเมื่อเรามาทานรวมกันแล้วองค์ประกอบความเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่าความหอมของเครื่องเทศเนี่ยก็จะลงตัวกันได้ดีตอนนี้นะครับหมูของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วครับก็พร้อมจัดจานเสิร์ฟนะครับสีสันสวยมากนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับเสร็จสิ้นกันแล้วสำหรับหมูสเต๊ะนะครับสไตล์ครูมอสสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนครับยากไหมครับไม่ยากเนาะแถมอร่อยด้วยก็ขอขอบคุณนักเรียนมากๆเลยที่ตั้งใจฟังครูมอสตลอด5 EP ที่ผ่านมานะคะในทีมสตรีทฟู้ดของเรานักเรียนนักศึกษาทุกท่านสามารถกลับไปย้อนดูได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนกะเพราโบราณกะเพราสมัยใหม่แล้วก็สูตรซอสสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรุงผัดซีอิ๊วก็ได้ผัดหมักหมูก็ได้แล้วก็ผัดกะเพราทอดกระเทียมหรือว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ได้เป็นซอสอเนกประสงค์สามารถทำได้หลากหลายเมนูครับหรือว่าจะเป็นผัดไทยที่อันนักเรียนไปย้อนดูได้ครับและ EP ที่เพิ่งผ่านไปสดๆเลยนะครับสำหรับหมูสเต๊ะสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับของครูมอสนี่เองครับก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านอีกครั้งที่ตั้งใจฟังครูมอสตลอด5คลาสที่ผ่านมานะฮะหวังว่ามีโอกาสเราจะได้กลับมาพบกันใหม่อีกฮะสำหรับวันนี้ครูมอสลาไปก่อนสวัสดีครับ

ออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ทั้ง4ล้อนะครับนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกอันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับ

0: และประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเย็บ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็ 2. ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการ

ตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อน

ว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึนมากแต่เพื่อนของไอ้บอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
7: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญจราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

สวัสดีค่ะ EP 5การใช้ชุดเครื่องมือคำสั่ง modify นะคะหรือการใช้งานเครื่องมือในการปรับแต่งวัตถุการเคลื่อนย้ายวัตถุนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าในชุดคำสั่งของ modify เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะค่ะคำสั่งของ modify นะคะเบื้องต้นหลักๆ ก็จะมีการคัดลอกวัตถุการเคลื่อนย้ายวัตถุการลบวัตถุนะคะการหมุนการย่อขยายการกลับวัตถุแล้วก็การสร้างวัตถุใหม่ที่มันขนานกับตัวเส้นเดิมนะคะแล้วก็การสร้างวัตถุครั้งละมากๆการลบวัตถุตามแนวรอยตัดค่ะแล้วก็การรวมวัตถุให้เป็นชิ้นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการตัดเส้นนะคะการต่อเส้นการยืดวัตถุการลบมุมที่เป็นส่วนโค้งการตัดมุมที่เป็นเหลี่ยมชุดคำสั่งก็อย่างที่เราเคยเห็นไปนะคะหน้าตาก็จะมีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำสั่งแต่ละคำสั่งนะคะมีไอคอนหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็การใช้งานของมันเนี่ยมีการใช้งานแบบไหนบ้างนะคะอย่างเช่นคำสั่งของตัว copy นะคะก็อย่างที่รู้นะคะว่าคือการ copy วัตถุซึ่งการ copy วัตถุเนี่ยก็สามารถทำได้หลายอย่างเหมือนกันโดยคีย์หลักของมันนะคะก็คือตัว CO หรือตัว CP นะคะเราสามารถ copy วัตถุได้ครั้งละ1ตัวหรือ2 3 4เราสามารถทำได้หมดเลยนะคะหรือจะเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นคำสั่งของตัว move นะคะ move ก็คือการเคลื่อนย้ายวัตถุซึ่งมันก็จะอยู่รวมๆกันในชุดคำสั่งของ modify ในหน้าตัวของ AutoCAD ที่เราเห็นกันตัวคำสั่ง move เนี่ยก็อย่างที่เรามีเกริ่นๆไปบ้างแล้วเช่นการ move จากจุดที่เราเลือกหรือการ move จากจุดกำเนิด00นะคะโดยการใช้คำสั่ง move อะค่ะเราต้องเลือกตำแหน่งในการที่จะ move ไปนะคะการลบวัตถุก็คือเป็นการที่เราจะต้องเลือกวัตถุหนึ่งแล้วก็กดตัว E ในการลบมันส่วนใหญ่ในตัวโปรแกรม AutoCAD นะคะจะไม่ใช้ปุ่ม Delete หรือปุ่ม Backspace นะคะเราจะใช้เป็นตัว E เป็นหลักนะคะเป็นคีย์ลัดค่ะต่อไปเป็นการ Rotation นะคะหรือการหมุนวัตถุสำหรับการหมุนวัตถุเนี่ยเราสามารถหมุนวัตถุอย่างเดียวหรือหมุนแล้วก็ Copy วัตถุได้ค่ะโดยวิธีการของมันก็คือเราจะกำหนดจุดอ้างอิงในการที่เราจะหมุนวัตถุก่อนนะคะแล้วเราถึงจะเลือกองศาในการหมุนวัตถุค่ะหรือเราจะหมุนเป็นฟรีแฮนด์ของเราก็ได้ค่ะจุดต่อไปนะคะก็คือจะเป็นตัวการย่อขยายนะคะซึ่งตัวสเกลเนี่ยการย่อขยายของมันนะคะเราก็จะเลือกวัตถุแล้วเราก็กด SC นะคะเป็นการย่อขยายสเกลในชุดคำสั่งของโปรแกรม AutoCAD เวลาเราจะขยายมันอ่ะมันจะมี2วิธีก็คือการกำหนดจุดในการย่อขยายนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือการย่อขยายแบบเป็นสัดส่วนของมันนะคะเราจะต้องคีย์ค่าเข้าไปโดยค่าของมันเนี่ยมันจะคิดเป็นการใช้1เท่า2เท่า3เท่า 2.5 เท่าอะไรเงี้ยนะคะจากสเกลเดิมการมิเลอร์วัตถุนะคะเปรียบเสมือนการส่องกระจกเลยค่ะก็คือมันจะมิเลอร์จากวัตถุเดิมเนี่ยไปอีกแบบนึงโดยตัวมิเลอร์ค่ะก็สามารถทำได้2แบบก็คือมิเลอร์ที่เก็บต้นฉบับไว้กับมิเลอร์ที่ไม่เก็บต้นฉบับคีย์ลัดของมันก็คือ MI นะคะค่ะต่อไปก็คือการสร้างเส้นใหม่ขนานกับวัตถุที่เลือกนะคะโดยเราสังเกตได้จากไอคอนก็เปรียบเสมือนกับการที่เราออฟเซตเส้นเดิมเข้าไปอีกตำแหน่งหนึ่งหรือจะออฟเซตออกนะคะโดยที่มันจะขนานกับวัตถุเดิมของเราคีย์ลัดของมันก็คือตัว O เราสามารถกำหนดระยะห่างของเส้นที่เราจะออฟเซตได้นะคะต่อไปคือการสร้างวัตถุหรือ copy วัตถุครั้งละมากๆก็คือการอะเรย์นะคะไอคอนของมันเนี่ยก็จะแสดงให้เราเห็นว่ามันจะมีรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยหลายๆรูปเลยก็คือการที่เราจะ copy จากตัวสี่เหลี่ยมสีขาวนี้นะคะแล้วไปเป็นตัวสีฟ้าโดยวิธีการอะเรย์เนี่ยค่ะเราสามารถกำหนดแกนได้ว่าเราจะไปทางแกน X หรือแกน Y ที่เท่าไหร่เรียกง่ายๆว่ามันจะแบ่งการคัดลอกเป็น2แบบก็คือการแบ่งเป็นแถวแล้วก็แบ่งเป็นคอลัมน์แล้วเราก็สามารถอะไรให้เป็นวงกลมได้ด้วยเป็นหมุนตามแกนได้นะคะการลบวัตถุตามแนวรอยตัดนะคะหรือการทิมชุดคำสั่งเนี้ยค่ะก็คือสมมุติถ้ามีเส้น2เส้นตัดกันอยู่ค่ะเราสามารถตัดเส้นส่วนที่มันเกินออกจากเส้นหลักของเราได้นะคะโดยที่เราใช้วิธีการกด TR หรือกดที่ไอคอนทิมนี้จะเป็นการตัดส่วนที่มันเกินออกต่อไปก็จะเป็นการจอยหมายถึงว่าถ้าเรามีเส้น2เส้นที่มันอยู่ในระนาบเดียวกันแหละแล้วก็มันติดกันเนี่ยเราก็สามารถจอยให้มันเป็นเส้นเดียวให้รวมเป็นวัตถุ1วัตถุได้จากที่มันจะเป็น2 3 4วัตถุเราก็รวมให้มันเป็นวัตถุเดียวกันได้โดยการกด J นะคะหรือกดที่ไอคอนที่แท็บ Modify ได้เลยการตัดเส้นนะคะมันจะมี2แบบตัว Break เนี่ยนะคะมันจะไม่เหมือนตัวทิมเราจะตัด
แค่แยกเป็น2ส่วนแต่ตัวทีมอ่ะคือมันจะตัดเส้นที่เรากำหนดขอบเขตแล้วเราก็มีเส้นตัดกันแต่ตัวนี้เราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราจะตัดตรงไหนจุดไหนแยกออกจากกันนะคะต่อไปเป็นการต่อเส้นนะคะการต่อเส้นมันจะเป็นคำสั่งในชุดคำสั่งเดียวกับตัวทีมเลยก็คือสมมติถ้าเราทำการตัดเส้นไปเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเกินเราอยากจะต่อกลับไปอะค่ะให้เรากด EX หรือใช้ชุดคำสั่ง Extend เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการต่อเส้นที่เราตัดไปเนี่ยให้กลับไปที่ตำแหน่งเดิมหรือเราจะต่อในกรณีที่เส้น2เส้นนะคะอยู่ใกล้กันแต่ว่ายังไม่ติดกันเราก็จะใช้ Extend เนี่ยเพื่อให้เส้น2เส้นเนี่ยมาชนกันพอดีได้ค่ะแต่เส้น2เส้นที่มาชนกันเนี่ยนะคะก็จะแยกเป็น2วัตถุเหมือนเดิมจะไม่ได้รวมกันเป็น1เส้นเหมือนการจอยวัตถุนะคะตัวต่อไปคือการยืดหดวัตถุคีย์รัดของมันเนี่ยคือตัว S นะคะสำหรับตัวคีย์รัดตัวยืดหดวัตถุอันนี้เราจะใช้วิธีการเช่นเราจะยืด2มุมออกโดยที่เราไม่ต้องไปจับจุด2จุดอะค่ะเราจะใช้วิธีการสเตรนท์มันเพื่อดึงวัตถุออกขยายวัตถุออกหรือแม้แต่เส้น1เส้นเนี่ยค่ะเราต้องการจะยืดความยาวไปเราก็สามารถใช้ตัว S เนี่ยกำหนดได้แล้วก็ตัวการยืดหดวัตถุเนี่ยสามารถทำได้พร้อมๆกันหลายๆวัตถุเหมือนกันนะคะตัวที่14เป็นการลบมุมนะคะให้เป็นเส้นโค้งเนี่ยคือตัวฟิลเลตหรือตัวคำสั่งรัดก็คือตัว F อย่างที่เราได้ลองเล่นไปนะคะในตอนแรกก็คืออย่างเช่นถ้าเรามีรูปเหลี่ยมหรือเส้นที่มันเป็นเหลี่ยมอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้องการจะลบมุมมันเพื่อให้มันเป็นมุมโค้งเราก็สามารถใช้ชุดคำสั่งนี้ได้แล้วก็วิธีใช้ของมันเนี่ยเราก็จะกำหนดค่ารัศมีของมุมโค้งลงไปนะคะหลังจากที่เราเลือกใช้ชุดคำสั่งนี้แล้วนะคะตัวที่15นะคะจะเป็นตัวชาร์เฟอร์ก็คือการลบมุมเหมือนกันค่ะแต่ว่าลบมุมให้เป็นเหลี่ยมนะคะเรียกว่าเป็นชุดคำสั่งเดียวกับตัวฟิลเลตเหมือนกันแต่แค่แตกต่างกันที่ลักษณะนะคะการลบมุมแบบนี้ก็คือการที่เราจะปรับมุมต่างๆให้มันเป็นเหลี่ยมเราสามารถกำหนดองศาของมุมตัวนี้ได้นะคะบางทีเราตัดเราไม่จำเป็นจะต้องเป็น45องศาโดยทั่วๆไปนะคะอาจจะเป็น60 70 80ก็ได้เราสามารถกำหนดมุมได้แล้วก็กำหนดระยะของมุมที่เราจะตัดได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราเข้าไปดูในโปรแกรมนะคะว่าชุดคำสั่งของ Modify เนี่ยสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมอีกบ้างนะคะค่ะในชุดคำสั่งของ Modify ทั้งหมดนะคะเราจะเน้นที่ตรงกรอบนี้นะคะว่าเราจะใช้ตัวไหนในการทำอะไรบ้างอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาเพื่อลองใช้ชุดคำสั่ง Modify ก่อนนะคะชุดคำสั่งสี่เหลี่ยมนะคะก็กดคีย์รัดได้เลย REC นะคะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาที่2เมตร Enter ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าการที่เราจะ copy วัตถุนะคะเรากด copy นะคะกดเลือกวัตถุ space bar 1ครั้งค่ะกำหนดจุดที่จะเลือกcopy ไปนะคะระยะ3เมตร enter ค่ะการ copy อันนี้ก็จะเป็นการ copy แค่ชิ้นเดียวนะคะหากถ้าเราอยากจะ copy หลายๆชิ้นก็กดเหมือนเดิมเลยค่ะ copy co space bar ค่ะเลือกวัตถุ space bar เลือกตำแหน่งที่เราจะต้องการ copy นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกชุดคำสั่งอะไรได้ที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ขีดค่าตัวเลขเข้าไปก็จะเป็นจำนวนที่เราจะ copy ไปว่าเราอยากจะ copy วัตถุเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราล็อกแกนก่อนโอเคเมื่อกี้เราขีดไปแล้วว่าเราต้องการจะ copy วัตถุทั้งหมด5ตัวนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะมากำหนดระยะของตัววัตถุที่เราจะให้มันห่างกันนะคะก็คือ5enter นะคะเราก็จะได้วัตถุทั้งหมด5ตัวแล้วการใช้คำสั่ง array ในตัวของ copy อะค่ะมันจะไม่เหมือนการใช้คำสั่งตัว array ของตัวมันเองเพราะว่าตัว array ของตัวมันเองเนี่ยมันจะเป็นการรวมกรุ๊ปรวมตัววัตถุที่เรา copy ทั้งหมดนะคะแต่การใช้กับตัว array ในคำสั่ง copy เนี่ยมันจะแยกวัตถุให้เราตามที่เราตั้งค่าเลยลองดูอีกทีนะคะ co copy นะคะเลือกจุดค่ะเลือกตัว array นะคะหรือพิมพ์ตัว a ก็ได้ค่ะลองดูปึ๊บเขาก็จะขึ้นให้เราใส่จำนวนนะคะ50 enter นะคะก็จะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมด50ลูกเราก็กำหนดได้เลยว่าเราจะ
copy ไปที่แกน x หรือแกน y นะคะหรือถ้าเราอยากจะให้มันเป็นองศาก็จะสามารถแก้ได้เนาะเปลี่ยนเป็นองศาที่เราอยากจะทำตัว cross hair ของเรามันก็จะล็อกองศาให้เราละตอนนี้มันก็จะขึ้นโชว์เลยว่าตอนนี้นะคะตัว array ของเราเนี่ยมันกำลังทำงานอยู่ที่60องศานะคะแล้วก็ระยะของตัววัตถุเนี่ยจะอยู่ที่ 8.9344 ซึ่งตัว status ของมันเนี่ยค่ะก็เช็คได้จากตรง cross hair เลยนะคะเดี๋ยวเรากำหนดไปนะคะว่าเราจะ copy ไปที่ระยะเท่าไหร่นะคะเธอค่ะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมขึ้นมา50ชิ้นนะคะวิธีการที่เราอยากจะลบมันก็คือการเลือกนะคะเลือกเลยเราอยากจะลบกี่อันถ้าใครยังจำได้วิธีการเลือกวัตถุนะคะการลากจากมุมบนขวาลงมาแล้วเป็นสีเขียวนะคะก็คือการเลือกวัตถุที่เราไปสัมผัสโดนนะคะแต่ถ้าจาก

ข้างล่างขึ้นไปนะคะที่เป็นสีฟ้ามันจะเลือกวัตถุที่เราคุมมันทั้งหมดก็จะเลือกแค่นี้เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดตัว E ได้เลยในการลบนะคะลบวัตถุเลือกวัตถุ E ในการลบวัตถุค่ะ E ต่อไปนะคะจะเป็นการลองใช้โรเตชันนะคะตัวโรเตชันเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวโรเตชันเราสามารถหมุนมันหมุนวัตถุมันได้2แบบก็คือการหมุนวัตถุตัวมันเองหมุนไปเลยแล้วก็กำหนดองศามันค่ะว่าเราอยากจะหมุนตัววัตถุนี้ที่เท่าไหร่45องศา Enter ค่ะหรือถ้าเราอยากจะหมุนวัตถุนี้เลือกเบสพอยต์ก่อนนะคะพอเลือกเสร็จแล้วมันจะขึ้นเลยว่าเราจะหมุนแบบ reference หรือ copy นะคะการ copy ก็คือการหมุนโดยที่มันยังจะเก็บตัวต้นฉบับของเราไว้แล้วเราก็เลือกหมุนวัตถุไปได้เลยค่ะตอนนี้เราจะหมุนไปที่95องศา enter ค่ะมันก็จะหมุนจากวัตถุตั้งต้นของเรานะคะไป95องศานะไม่ใช่95องศาจากแกนนะคะมันจะเป็น95องศาจากวัตถุของเราต้นฉบับของเรานะคะอย่างสมมุติถ้าเรามีเส้นลาย1เส้นแล้วเราอยากจะหมุนมันกด RO ค่ะ space bar เลือกจุดที่เราจะหมุนนะคะสมมุติถ้าเราจะหมุนที่จุดริมเราก็เลือกที่จุดริมนะคะเสร็จแล้วกด copy ค่ะหรือกดตัว C 1ครั้ง space bar ค่ะกำหนดองศาที่เราจะ copyแล้วก็หมุนมันนะคะ50องศา Enter เราก็จะได้ตัวเส้นที่เราหมุนขึ้นมาโดยที่ยังเหลือต้นฉบับอยู่นะคะมันก็จะเป็น2วัตถุที่ทำมุมองศากันนะคะเราสามารถเช็คได้ว่าอันนี้เป็น50องศาจริงๆใช่ไหมโดยการใช้คำสั่งของ Dimension นะคะมันก็จะมีให้เราเลือกวัดจากองศาก็คือตัวนี้พอลองดูว่ามันเป็น50องศาไหมด้านนี้จะเป็น50องศานะคะจากเส้นต้นฉบับการหมุนวัตถุเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะก็คือการหมุนแบบหมุนตัวมันเองแล้วก็หมุนแบบ copy นะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการ mirror การ mirror ก็คือการมันก็จะคล้ายๆการ copy เลยก็จะมี2อย่างเหมือนกัน mirror ตัวมันเองก็คือการกลับด้านวัตถุแต่การกลับด้านวัตถุเนี่ยเราก็จะต้องล็อกแกนไว้เหมือนกันนะครับถ้าเห็นเส้นสีเหลืองอันนี้ค่ะก็คือเป็นเส้นแกนที่บอกว่ามันมิลเลอร์ที่องศาเท่าไหร่นะคะเห็นไหมว่าเส้น2เส้นที่เรากำลังจะมิลเลอร์กันอ่ะมันจะบาลานซ์กับเส้นสีเหลืองตรงกลางเลยเดี๋ยวเราแกนดูก่อนนะคะกดมิลเลอร์พอขึ้นบนล่างอะค่ะมันก็จะเห็นแล้วว่ามันจะมีวัตถุหนึ่งอยู่ด้านขวาเขาถามว่าเราต้องการจะลบตัวต้นฉบับออกไหมถ้าเราต้องการจะลบเราก็กดเย็นนะคะตัวต้นฉบับก็จะหายไปจะเป็นการมิลเลอร์ขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวลองตัวนี้น่าจะเห็นชัดเจนกว่ากด MI นะคะมิลเลอร์สเปซบาร์ค่ะเลือกจุดที่จะมิลเลอร์นะคะกดล็อกแกนก็จะอยู่มิลเลอร์แกนนี้หรือถ้าเราลากไปทางแกน X มันก็จะมิลเลอร์2ฝั่งนี้นะคะฝั่งบนฝั่งล่างกดยืนยันนะคะเราจะลบตัวต้นฉบับไหมถ้าจะลบเราก็กดเย็ดนะคะโอเคตัวต้นฉบับก็จะหายไปตัวนี้ก็จะเป็นการมิลเลอร์จากตัวเมื่อกี้มาอีกทีนะคะวิธีการใช้ชุดคำสั่งเดิมก็คือการกดสเปซบาร์ซ้ำได้เลยเลือกออบเจกต์ค่ะสเปซบาร์หนึ่งครั้งเลือกจุดนะคะอ่ะลองที่จุดนี้บ้างสมมุติถ้าเราอยากจะให้มันมิลเลอร์ที่ตรงกลางของวัตถุเห็นไหมคะว่าวัตถุมันก็จะมิลเลอร์กันมันจะล็อกแกนที่ตำแหน่งที่เราจับตอนนี้ก็คือวัตถุมิลเลอร์กันแล้วแล้วเราไม่ต้องการลบวัตถุต้นฉบับเราก็กดโนวัตถุทั้ง2ตัวก็จะยังอยู่นะคะการมิลเลอร์ต่อไปนะคะก็จะเป็นการย่อขยายการย่อขยายก็คือสเกลตรงนี้นะคะกดสเกลนะคะกดเลือกวัตถุกดสเปซบาร์1ครั้งค่ะเลือกที่จุดที่เราจะต้องการย่อขยายมันแล้วก็เป็นการล็อกตัววัตถุไว้นะคะ
กดเลือกที่จุดนี้เราก็จะย่อขยายได้โดยค่าที่มันขึ้นตรงสเตตัสของมันนะคะเป็นการบอกว่าเราจะย่อไปที่กี่เท่าของตัวเดิมถ้าเราต้องการย่อไปที่ครึ่งหนึ่งของตัวเดิมเราก็กดสเกลที่จุด5นะคะก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะเราก็จะย่อมันลงมาเล็กกว่าเดิมครึ่งหนึ่งนะคะหรือถ้าเราต้องการขยายมันก็กด SC Space Bar นะคะกดเลือกจุดค่ะแล้วเราก็ขยายมันก่อนนะคะหรือถ้าจำง่ายๆก็คือวิธีการก็คือถ้าตัวเลขมากกว่า1เท่ากับว่าเป็นการขยายแต่ถ้าตัวเลขน้อยกว่า1 0.5 0.4 0.3 นะคะคือการย่อมันลงนะคะแต่นี้ถ้าเราต้องการที่จะขยายไปที่2เท่าก็คือกดเลข2ได้เลยEnter วัตถุมันก็จะใหญ่ขึ้นจากเดิม2เท่านะคะสเกลนะคะเลือกจุดมีเหมือนกันเลยค่ะวิธีการย่อขยายก็คือการย่อขยายแบบ copy กับการย่อขยายแค่ตัวมันเองนะคะแต่เราลองย่อขยายแบบ copy ก็คือกด C ตัวต้นฉบับก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ขนาดเท่าเดิมแต่ตัวที่เราจะขยายออกมาก็เหมือนเป็นการ copy แบบขยายนะคะอันนี้ถ้าเราจะขยายออกมาเป็น2เท่าคีย์ได้เลยค่ะ2เท่าตัวนี้ก็จะใหญ่กว่าด้านใน2เท่าแล้วนะคะถ้าสังเกตดูก็คือสี่เหลี่ยมตัวนี้อยู่ที่ area 16นะคะแต่ตัวข้างในเนี่ย area จะอยู่ที่4นะคะมันจะเป็น2เท่าของตัวในนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคำสั่งทิมนะคะจะเป็นการตัดส่วนที่มันตัดกันนะคะเส้นที่มันตัดกันอย่างเงี้ยเวลาเราต้องการตัด1ส่วนออกไปเราใช้วิธีการทิมนะคะหรือกด TRกด TR 1ครั้งค่ะมันจะเลือกเลยว่าเส้นตอนนี้ที่มันตัดกันอยู่เนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างอย่างตอนนี้เส้นสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่มันตัดกันก็คือจะมีตรงนี้มันก็จะตัดที่เส้นนี้กดคลิกมันก็จะตัดให้เลยนะคะก็จะตัดทีละเส้นแต่ในกรณีที่เส้นไม่ชนกันนะคะ TR มันก็จะเลือกตัดแค่วัตถุเดียวแต่ในกรณีที่เส้นมันตัดกันแบบนี้เป็นกากบาทอย่างนี้นะคะแล้วเรากด TR มันจะตัดแค่เฉพาะเส้นที่มันเกินเส้นออกไปหรือมันตัดกันออกไปเนี่ยค่ะแล้วในกรณีที่เราอยากจะต่อมันวัตถุ2วัตถุนี้ไม่ได้อยู่ชนกันเราอยากจะให้เส้นนี้กับเส้นนี้มาชนกันเราใช้วิธีการกด Extend ค่ะเปรียบเสมือนเป็นคำสั่งตรงข้ามของทีมเลยค่ะการทิมก็คือการตัดออกการ extend ก็คือการต่อนะคะเรากด extend ตรงนี้มันก็จะอ่านค่าเลยว่ามีเส้นอะไรอยู่ข้างหน้านะคะมันก็จะไปต่อให้เราในกรณีนี้ค่ะเส้นมันจะต่อได้ก็เฉพาะมันอยู่กันแบบมีอะไรมาขวางข้างหน้านะคะแต่ถ้าไม่มีเส้นมาขวางข้างหน้าเราไม่สามารถ extend มันได้นะคะมันจะไม่อ่านค่า extend เพราะว่ามันไม่มีเส้นอยู่ข้างหน้ามันจะไม่ต่อไปนะคะ

เราก็ใช้วิธีการเลือก2เส้นนี้ไว้ก่อนนะคะกด EX ค่ะ Space Bar มันก็จะตัดผ่านทุกเส้นมาเลยแต่ถ้าเราไม่ได้เลือก2เส้นนี้ไว้นะคะแล้วเรากด Extend มันก็จะไปชนเส้นแรกเส้นที่2เส้นที่3ไปเรื่อยๆนะคะมันจะตัดได้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้เลือก2เส้นไว้ก่อนแล้วเรากด TR มันจะเป็นการตัดที่เจอเส้นที่กีดขวางกันอยู่อะค่ะมันก็จะตัดไปเรื่อยๆอย่างนี้ในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของฟิลเล็ตนะคะก็คือการลบมุมก็จะมีการลบที่เป็นมุมโค้งกับมุมตัดมุมโค้งเนี่ยอย่างที่เราเกินไปบ้างแล้วก็คือเราเลือกคำสั่งนะคะเลือกออบเจกต์ค่ะ2ออบเจกต์ถ้าเรายังไม่ได้ขีดค่ามุมที่เราต้องการจะลบอะค่ะมันก็จะจำค่าไว้ที่0นะคะดังนั้นเราต้องขีดตัวเลขก่อนกดตัวเลขเรียนขีดตัวเลขเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะในกรณีเนี้ยที่มันไม่สามารถลบมุมให้เราได้อะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราขีดตัวเลข50ไปใช่ไหมคะแต่ว่าวัตถุของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความยาวถึง50เนี่ยค่ะวัตถุของเรามันมีความยาวแค่2เมตรดังนั้นเราขีดค่า50ไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถลบมุมได้นะคะเพราะว่าการลบมุมเนี่ยมันก็ตัดไปเลยที่ระยะที่เรากำหนดนะคะลองใหม่อีกทีนะฟิลเล็ตนะคะกดเลือกกดเครื่องหมายลูกศรลงนะคะกดเลือกเรเดียนนะคะกำหนดค่าที่1เมตรนะคะแล้วเราก็เลือก2วัตถุมันก็จะสามารถลบมุมได้แล้วที่1เมตรตามที่เรากำหนดนะคะเดี๋ยวลองดูอย่างด้านเนี้ยค่ะเมื่อกี้พอเราลบไปที่1เมตรแล้วใช่ไหมคะด้านเนี้ยเราก็จะเหลือ1เมตรดังนั้นเวลาที่เราจะลบแล้วมันเกิน1เมตรอะค่ะมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่ได้เพราะว่ามันถือว่ามันอ่านค่าตรงที่มันตัดมาเมื่อกี้แล้วดังนั้นเราก็ต้องคอยเช็คด้วยว่าเส้นตรงนี้มันสามารถลบมุมได้เท่าไหร่โดยการเช็คขนาดเส้นก่อนนะคะเราลองลบอีกทีนะหรือถ้าเราไม่อยากกดเครื่องหมายลงแล้วกดเลือกคำสั่งอะค่ะเราสามารถกดใช้คีย์ลัดได้เลยก็คือกดฟิลเล็ตเสร็จแล้วกดตัว R 1ทีค่ะเป็นการกำหนดรัศมีของมันมุมของมันนะคะแล้วก็ขีดค่า 0.5 ค่ะกดเลือก2เส้นนะคะที่มันทำมุมกันอยู่จะเป็นการลบมุมเราใช้ชุดคำสั่งเดิมเรากด Space Bar 1ครั้งค่ะแล้วก็เลือกวัตถุกด Space Bar 1ครั้งเลือกวัตถุได้เลยมันก็จะสามารถลบทุกมุมได้เลยนะคะแล้วมันก็จะล็อกตรงนี้ไว้ในการที่เราดึงยืดหดตรงนี้ค่ะมันจะไม่ได้โค้งมุนไปตามเดิมนะคะค่ะต่อไปเป็นการลบมุมแบบเหลี่ยมนะคะการลบมุมแบบเหลี่ยมก็กดชัฟเฟิลนะคะกดเลือก2ตัวนี้นะคะตัวนี้เราจะต้องใช้เป็นตัวทริมนะคะตัวทีแล้วก็ตัวแองเกิลแล้วก็ตัวดิสแทนนะคะเดี๋ยวเราลองใช้ตัวดิสแทนหน่อยว่าตัวดิสแทนเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะตัวดิสแทนนะคะก็คือการกำหนดค่าความยาวของตัวเหลี่ยมนะคะว่าเราอยากจะตัดเหลี่ยมที่เท่าไหร่ที่2นะคะ Enter ก็คือด้าน1และก็ด้านอีกด้านหนึ่งนะคะคือเราจะต้องกำหนด2ด้านนะคะอย่างถ้าเมื่อกี้เราต้องการที่จะตัดที่2แล้วก็1เมื่อกี้เราคีย์เลข2ไว้แล้วเรากดเลข1นะคะเลือกวัตถุอันนี้วัตถุน่าจะเกินเดี๋ยวเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาใหม่นะคะ5คูณ5เมตรกดลบเหลี่ยมนะคะกดเลือกคำสั่งมันก็จะเป็นด้านหนึ่งที่เป็น2อีกด้านหนึ่งเป็น1นะคะเดี๋ยวลองดูอีกทีแล้วเราก็สามารถกำหนดมุมได้โดยการกดแองเกิลนะคะกำหนดมุมก่อนนะคะที่45องศาก่อน

นี่ค่ะก็จะหายไปด้านละ2นะคะ2เมตรนะคะไอ้ส่วนที่หายไปก็คือส่วนนี้วิธีการของตัวนี้จะแตกต่างก็คือเราจะต้องกำหนดองศาของมันด้วยแต่ว่าในตัวของมุมมนนะคะเราไม่ต้องกำหนดองศาเราจะกำหนดเป็นเรเดียนของมันนะคะแล้วก็พอเรากำหนดองศาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องกำหนดระยะของมันด้วยว่าจะให้แกน x แกน y ของมันเนี่ยทำระยะที่เท่าไหร่นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอาร์เรย์นะคะอาร์เรย์เมื่อกี้ที่เราลองใช้ไปก็คือเป็นอาร์เรย์แบบที่เป็นแกน x แกน y นะคะเดี๋ยวเราลองแกน x แกน y อีกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองแบบเส้นโค้งดูวิธีการก็คือเลือก1วัตถุนะคะกดอาร์เรย์ค่ะมันก็จะขึ้นตั้งต้นมาให้เราก่อนเลยที่4คอลัมน์นะคะแล้วก็3แถวลองดูการปรับจำนวนของมันก็คือการลากด้านนี้นะคะตัวลูกศรริมสุดลากออกไปก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนของตัววัตถุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะลากขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มแถวการกำหนดสเปซของมันก็จะเป็นตัวลูกศรที่อยู่ด้านในนี้นะคะก็กำหนดมันได้เลยอยากจะให้ระยะอยู่ที่เท่าไหร่เหมือนกันนะคะย่อขยายมันไปพร้อมๆกันแล้วก็สามารถดึงที่มุมบนขวานี้ได้ดึงได้เลยในตัวนี้มันก็จะบอกข้อมูลของเราในด้านขวานะคะว่ามีคอลัมน์ที่16คอลัมน์นะคะมีจำนวนโลอยู่ที่15นะคะแล้วก็สเปซซิ่งของมันเนี่ยอยู่ที่5นะคะและถ้าสมมติเราต้องการจะ copy วัตถุที่เป็นเส้นโค้งนะคะเราก็ต้องเลือกคำสั่งนี้กดเลือกวัตถุนะคะสเปซบาร์1ครั้งแต่เราต้องมีเส้นไกด์ให้มันด้วยนะคะ

เนี่ยค่ะมันก็จะไปตามเส้นโค้งของเราเลยว่าเราวาดเส้นโค้งเป็นไกด์ไลน์ให้มันไว้นะคะแต่ว่าในส่วนของอันเนี้ยเราจะกำหนดได้แค่ระยะห่างของมันนะคะเพราะว่าจำนวนของมันก็จะสิ้นสุดแค่เฉพาะเส้นที่เราสร้างไกด์ไลน์ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราลองสร้างเส้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ SP line ค่ะกดเลือกเส้นกำหนดได้เลยตามจำที่เราต้องการเลยนะคะ Enter นะคะเอาวัตถุไปวาง1วัตถุ Copy นะคะ CO เลือกวัตถุไปวางที่เส้นนี้นะคะกด Array 1ครั้งค่ะเลือกวัตถุที่เราต้องการจะ copy ค่ะ space bar แล้วก็เลือกเส้นไกด์นะคะมันก็จะไปตามเส้นของเราเลยเป็นการ copy ไปนะคะแล้วก็กำหนดระยะได้วิธีการวัดว่าระยะมันตรงตามของเราไหมส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ตัวเซนเตอร์นะคะเซนเตอร์ของสี่เหลี่ยมนี้ถึงสี่เหลี่ยมนี้เนี่ยค่ะด้วยความออโต้แคดนะคะมันจะมีค่าความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.000 นะคะเวลาเราวัดเนี่ยบางทีเราพอเราไปจับที่เส้นตัวเนี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เซนเตอร์บางทีการที่เราไปวัดเนี่ยมันอาจจะคาดเคลื่อน .00001 อย่างนี้นะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยแต่เราก็อนุมานได้ว่ามันเป็น4เมตรนะคะต่อไปนะคะเป็นการใช้อะเรย์ที่มันเป็นวงกลมนะคะการ copy อย่างเช่นการที่เราจะสร้างเส้น1เส้นแล้วเราอยากจะสร้างมันให้เป็นวงกลมนี่มันก็จะขึ้นให้เราเลยอีกครั้งนะคะกด array กดเลือกวัตถุ space bar 1ครั้งค่ะกำหนดจุดมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราสามารถกำหนดมันได้ว่าเราอยากจะ

กันที่เท่าไหร่ระยะห่างของมันมันจะเป็นองศานะคะองศาจำนวนเส้นก็ลูกศรอันสุดท้ายนะคะจำนวนระยะห่างของมันก็คือตัวนี้อันนี้คือการปรับจำนวนเส้นนะคะเราก็จะได้เส้นที่มันก๊อปปี้มาเป็นวงกลมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งวัตถุนะคะแล้วเราก็สามารถปรับตั้งค่าได้ที่แท็บข้างบนนี้เลยก็คือไอเทมที่เท่าไหร่องศาเท่าไหร่นะคะหรือถ้าเราต้องการจะเลมันแล้วก็เราไม่ได้ใช้จุดเริ่มต้นที่จุดข้างล่างอะค่ะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลือกวัตถุนะคะเลือกจุดเราเลือกที่ตรงกลางสเปซบาร์หนึ่งครั้งค่ะอันนี้ก็คือมันจะตัดกันอันนี้คือ1เส้นที่เราก๊อปปี้มานะคะทั้งแนวนี้นะไม่ใช่แค่เส้นนี้เส้นเดียวนะคะแต่ว่าในกรณีอันนี้เราอะก๊อปปี้แค่เฉพาะเส้นบนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ขีดตัวเลขได้เลย20มันก็จะก๊อปปี้ให้เรา20เส้นนะคะแล้วระหว่างบีทวีนก็คือระหว่างแต่ละเส้นเนี่ยเราอยากทำมุมกันกี่องศาอย่างถ้าเราอยากให้มันทำมุมกันแค่10องศาขีด10มันก็จะทำมุม10องศาเนี่ยค่ะในส่วนของอันเนี้ยสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนกันก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นทั้งเส้นเรากำหนดจุดที่ตรงกลางอะค่ะพอเวลาเราหมุนมันก็เลยจะไปกันทั้งเส้นแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยเราจะไปทีละเส้นนะคะต่อไปจะเป็นตัว offset นะคะตัว offset ก็คือการที่เราจะ copy วัตถุ1วัตถุในระยะที่มันขนานกันนะคะตัว offset ก็คือตัวนี้ตัวรูปมนเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นคำสั่งว่ามันคือตัว offset นะวิธีการของมันก็คือเราจะ copy เส้นเนี้ยค่ะเอาเป็นสี่เหลี่ยมน่าจะเห็นง่ายกว่าอย่างถ้าเราต้องการจะ offset สี่เหลี่ยมตัวเนี้ยเข้ามานะคะเราก็กด offsetแล้วมันก็จะย่อเข้ามาให้เราเป็นการออฟเซตเส้นนะคะนี่อันแรกก็คือว่าเราจะต้องกำหนดระยะออฟเซตที่เราต้องการก่อนเช่นถ้าเราต้องการจะออฟเซตไอตัวกรอบตัวนี้ออกไปที่1เมตรแล้วก็ขีดตัวเลขเลย1เมตรเลือกออบเจกต์ค่ะสามารถทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้เลยก็จะคล้ายๆกับคำสั่งของตัว copy เลยแต่ว่าตัว copy เนี่ยเราขยับวัตถุไป1วัตถุ1วัตถุ1วัตถุนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นการ offset ออกมาค่ะกด offset นะคะกด space bar 1ครั้งเลือกวัตถุค่ะ offset ไปใช้ได้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าจะใช้กับกรณีที่มันเป็นวัตถุแบบนี้ไม่ได้นะคะจะใช้ได้เฉพาะกับพวกเส้นวงกลมแต่ว่าตัวออฟเซตอะค่ะมันจะออฟเซตได้แค่เฉพาะครั้งละ1นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการใช้เบรกบ้างนะคะว่ามันต่างจากตัวทริมยังไงตัวเบรกนี่เราเลือกวัตถุนะคะแล้วเราก็กำหนดได้หรือว่าเราต้องการจะแยก2เส้นนี้ออกจากกันที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้เส้น2เส้นนี้ก็ออกจากกันแล้วถ้าเราใช้ทิมอะเราจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้เราจะต้องมีเส้นไกด์ขึ้นมาก่อน1เส้นมีเส้นไกด์ขึ้นมาก่อนเราถึงจะตัดมันได้กด TR space bar เราถึงจะตัดมันได้แต่ถ้าเกิดเราใช้เบรกเนี่ยคือเราสามารถเลือกได้เลยกำหนดจุดได้เลยว่าเราจะตัดที่ตรงไหนนะคะค่ะเบื้องต้นนะคะในชุดเครื่องมือของตัว modify เนี่ยหลักๆที่เราต้องจำก็จะมีแค่ตัว moveตัว copy ตัว rotation นะคะแนะนำว่า3ตัวนี้ค่ะให้จำคีย์ลัดไว้นะคะแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยเราสามารถขึ้นมากดตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้งานบ่อยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่5นะคะเป็น EP ชุดคำสั่ง modify นะคะสำหรับ EP ต่อไป EP ที่6เราจะมาเรียนรู้ชุดคำสั่ง annotation นะคะหรือคำสั่ง dimension การสเปคแบบนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับ

เริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่การปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับ

เราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

0: สวัสดีครับผมนายอุดมพงศ์โกศลธนะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับผมครูอนุวัฒน์อินทรรักษานะครับครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับซึ่ง EP ที่แล้วเราทราบแล้วนะครับว่าระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานมันทำงานยังไงและมีวิธีประกอบหรือตรวจสอบอุปกรณ์ยังไงบ้างนะครับแล้วมา EP นี้นะครับก็จะมีอีกระบบหนึ่งนะครับที่รถทั่วไปตั้งแต่รถเล็กรถแม่บ้านไปตลาดจนถึงรถซุปเปอร์ไบค์นะครับรถแข่งนะครับใช้ขับเคลื่อนซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่สำคัญอีกระบบหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนแบบโซ่นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับมีหน้าที่หรือหลักการทำงานในรูปแบบไหนนะครับอาจารย์อุดมพงศ์ก็จะมาอธิบายให้พวกเราฟังครับผม
0: ครับว่าด้วยถึงหน้าที่การขับเคลื่อนด้วยระบบโซ่นะครับก็จะเป็นการขับเคลื่อนโดย

0: ผ่านชุดเกียร์ครับมายังเฮาตามของเกียร์นะครับถ่ายมายังสเตอร์นะครับแล้วก็จากสเตอร์นะครับจะถ่ายกำลังไปยังล้อหลังโดยโซ่นะครับโดยโซ่นี่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับข้อดีของระบบนี้นะครับก็คือจะสามารถใช้งานได้ทนทานนะครับแล้วก็อุปกรณ์มีราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับระบบนี้ก็จะใช้กันเป็นแพร่หลายมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในรถปัจจุบันนะครับผมอันนี้วิธีการดูของโซ่นะครับก็คือชิ้นส่วนของระบบโซ่นี่นะครับก็จะมีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ3เบอร์ที่ใช้กันนะครับในรถแม่บ้านหรือรถตลาดทั่วไปนะครับก็คือจะมีเบอร์420นะครับ420เราไม่มีตัวอย่างให้ดูนะแต่วันนี้เรามีตัวอย่างคือ428นะครับ428ก็จะเป็นรถแม่บ้านนะครับอันนี้เบอร์นะครับเวลาเลือกซื้อเลือกใช้นะครับมันต้องเป็นเบอร์ที่เบอร์มีขนาดเดียวกันนะครับเพราะว่าในการเปลี่ยนนะครับต้องเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับไม่ใช่เปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะเวลาตอนที่เราเปลี่ยนนะครับการสึกหลอมันจะต้องเท่ากันหรือถ้าเปลี่ยนชิ้นใดชิ้นหนึ่งเดี๋ยวชิ้นต่อไปก็จะพังตามนะครับอันนี้เบอร์420 428แล้วก็เป็นเบอร์520เบอร์520ก็จะเป็นพวกรถบิ๊กไบค์นะครับอันนี้วันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ตุให้อาจารย์อนุวัฒน์เป็นคนบอกข้อเสียของระบบส่งกำลังด้วยโซ่ครับผม
1: ครับแน่นอนครับโซ่สเตอร์มันทำมาจากอะไรครับอาจารย
0: ์ทำมาจากเหล็กครับผม
1: เมื่อทำมาจากเหล็กแน่นอนครับเมื่อเราใช้ไปนานๆมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
0: เกิดการสึกหลอ
1: เกิดการสึกหลอถ้าไม่มีการหล่อลื่นหรือการเขาเรียกว่าปัสจากการบำรุงรักษา1หน้าฝนนะครับโดนน้ำเกิดอะไรขึ้นครับเกิดสนิมเมื่อเกิดสนิมประสิทธิภาพในการส่งกำลังก็จะลดลงนะครับแล้วก็การสึกหลอก็จะมากขึ้นนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งตามมาก็คือเสียงนะครับเสียงในการเสียดสีระหว่างเหล็กนะครับระหว่างโซ่กับสเตอร์ก็ย่อมมีตามมาเช่นกันนะครับข้อเสียก็คือในส่วนนี้นะครับซึ่งต่อไปเราก็จะมาพูดถึงการบำรุงรักษาการถอดประกอบและการตรวจเช็คการขับเคลื่อนด้วยโซ่กันครับคราวนี้อุปกรณ์ในการที่จะถอดประกอบนะครับมีดังนี้ครับประแจทีนะครับเบอร์8ประแจทีเบอร์10ครับคีมครับประแจรวมนะครับเบอร์14แล้วก็ประแจรวมเบอร์19นะครับซึ่งวิธีการถอดประกอบและการตรวจเช็คจะเป็นเช่นไรนะครับอาจารย์อุดมพงศ์ก็จะมาอธิบายให้เราฟังอีกครั้งครับ
0: เดี๋ยวครับอาจารย์ครับอย่าเพิ่งไปอันนี้เรามีสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังนะครับนี่คือสเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้าวันนี้ที่เราเลือกใช้นะครับสำหรับรถเวฟ 110i คันนี้นะครับจะเป็นเบอร์428นะครับ14ฟันนะครับอันนี้จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้ครับหน้าซองนะครับเวลาเราเลือกซื้อนะครับอันนี้คือสเตอร์หน้านะครับนะแล้วต่อไปอันนี้คือสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์428เหมือนกันนะครับแต่จำนวนฟันอยู่ที่34ฟันจะมีบอกอยู่ที่อันนี้นะครับมีบอกที่สเตอร์ต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนโซ่สเตอร์กันแล้วทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์โซ่นะครับวันนี้เรามีนักศึกษาจากแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับมาเป็นตัวแทนนะครับในการถอดประกอบระบบส่งกำลังด้วยโซ่ให้ดูนะครับครับผมเดี๋ยวนี้อย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาทำการถอดประกอบนะครับเราจะต้องมาดูนี่นะครับ

0: มันจะมีระยะในการปรับตั้งนะครับนะครับโดยการเปิดจุกยางตัวนี้นะครับแล้วก็ดูระยะโซ่ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูค่าความสึกหรอนะประมาณว่าดูด้วยสายตาก่อนนะครับโซ่มีลักษณะสึกหรอมากน้อยเพียงใดนะครับผมและต่อไปครับเราก็จะมาเปิดฝาครอบนะครับฝาครอบหรือว่าบังโซ่ตัวนี้นะครับโดยการถอดน็อตถอดน็อตนะครับเพื่อเราจะได้ดูสภาพของสเตอร์หลังนะครับผมเอามาถอดดูกัน
1: ถ้าเราไม่ถอดฝาครอบเราจะสามารถตรวจสอบสเตอร์ได้ไหมครับอาจารย
0: ์ไม่ได้ครับเพราะเราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวป้องกันเพื่อไม่ให้เศษดินหรือเศษหินเข้าไปในระบบขับเคลื่อนนะครับเพื่อลดการสึกหรอครับผมอันนี้นะครับนี่ครับเรามาดูนะครับความสึกหรอของสเตอร์หลังเป็นยังไงบ้างนี่โซ่เกิดการนี่ครับย่อนมากเกินไปนะครับหรือเรียกกันง่ายๆนะครับว่าโซ่ยืดนะครับการส่งกำลังก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับพอไม่ดีเท่าที่ควรปุ๊บสิ่งที่จะตามมาก็คือเสียงดังนะครับ
1: ต้องครับ
0: ครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูชุดสเตอร์หน้ากันนะครับ
1: สเตอร์หน้าใช้น็อตเบอร์เดียวกันไหมครับ
0: คนละเบอร์ครับข้างหน้าถ้าสำหรับ Honda นะครับข้างหน้าจะเป็นเบอร์8นะครับครับผม
1: มีน็อต2ตัวครับถอด
0: น็อต2ตัว
1: ถอดฝาครอบออกมา
0: สิ่งที่ควรจำก็ครับเหมือนเดิมนะครับน็อตควรจะจำที่อยู่ให้ดีนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมอันนี้ดูเรามาดูข้างหน้านะครับเป็นไงบ้างชุดสภาพด้านหน้าเริ่มมีการสึกหรอนะครับฟันการสึกหรอตรงที่ซี่ฟันนะครับมันก็จะเริ่มแหลมขึ้นมานะครับมันจะไม่เหมือนกับของใหม่นะครับที่ของใหม่ที่จะมีลักษณะฟันนะครับฟันที่นะฟันที่ค่อนข้างไม่แหลมนะครับผมอันนี้นะครับเราไปเราก็จะมาถอดโซ่ออกจากรถนะครับโดยใช้ครีม
1: เราจะถอดได้ไงครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะถอดตรงไหน
0: โซ่นะครับก็จะมีข้อต่อนะครับข้อต่อของโซ่นะครับข้อต่อของโซ่ตัวนี้นะครับเราจะถอดออกด้วยมันจะมีกิฟล็อกหรือว่าปินล็อกนะครับเพื่อให้การถอดง่ายขึ้นเราจะต้องใช้ครีมบีบปินล็อกออกนะครับเพื่อถอดชิ้นข้อต่อออกครับผม
1: ลักษณะหนีบค้างไว้ก่อนนะฮะค้างให้ดูก่อนว่าจะหนีบลักษณะไหน
0: นี่ครับ
1: ครีมก็อาจจะใช้เป็นครีมปากแหลมก็ได้นะครับ

0: ตอนนี้กำลังถอดข้อต่อนะครับข้อต่อโซ่
1: ข้อต่อโซ่นะครับ
2: เวลาใช้ไปพนันมันยืดนะครับมันก็จะถอดยากนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ถอดออกแล้วครับ
0: ลึกขึ้นลึกขึ้นเลยสภาพโซ่เป็นไงบ้างครับอาจารย
2: ์สภาพโซ่ที่เราดูกันตอนนี้นะครับก็คือวิธีการเช็คนะครับเช็คโซ่นะฮะอันนี้เป็นแบบเช็คแบบบ้านๆนะคือเดี๋ยวบอกว่าโซ่นะครับมันจะต้องข้อทุกข้อมันจะต้อง

0: คลื่อนที่ได้นะครับถ้ามันเกิดข้อใดข้อหนึ่งขัดนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะเกิดอะไรครับอาจารย์ตุ้มตาม
1: เกิดเสียงหนึ่งเกิดเสียงสองครับเกิด
0: การศึก
1: การศึกหล่อนะครับเพราะว่าข้อต่อที่มันเขาเรียกว่าข้อต่อมันเสียหรือมันตายไม่มีการเคลื่อนที่นะครับก็จะไปเสียดสีกับตัวฟันของสเตอร์นะครับเกิดการศึกหล่อของสเตอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็เสียงตามมานะครับ
0: นี่นะครับอันนี้นะครับโซ่ที่เกิดการตายนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับข้อจะไม่เคลื่อนที่นะครับนี่นะฮะ
1: อันนี้เกิดจากอะไรครับ
0: อันนี้ก็คือเกิดจากหนึ่งก็คือพวกเศษหินเศษดินนะครับที่มันเข้าไปขัดอยู่ตามข้อโซ่นะครับมันเลยทำให้เกิดการขัดตัวนะครับผม
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการบำรุงรักษาคือการหล่อลื่น
0: ครับ
1: ต้องมีอาจจะใช้น้ำมันหล่อลื่นนะครับเป็นตัวช่วยในการไม่ให้ข้อโซ่มันตายนะครับ
0: ครับผม
1: อันนี้คือการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับของโซ
0: ่ครับผม
1: คราวนี้ถอดโซ่ออกแล้วเรามาดูชัดๆนะครับของสเตอร
0: ์ครับ
1: นะครับสเตอร์ว่าสภาพสเตอร์จะอยู่ในลักษณะไหนนะครับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับ
0: สเตอร์ด้านหลังสเตอร์ด้านหลังเป็นไงบ้างนักเรียนแหลมแล้วเนาะก็คือหมดสภาพนะ
1: สภาพปลายฟันก็จะแหลมนะครับแหลมมีคมเป็นคมนะครับแล้วก็การกินของโซ่นะครับก็จะไม่เท่ากันนะครับ
0: อันนี้
1: คราวนี้มาดูด้านหน้าบ้างนะครับ
0: เป็นไงบ้างแหลมเหมือนกัน
1: นะครับก็มีลักษณะเดียวกันนะครับ
0: ครับผม
1: คราวนี้เราจะทำการถอดในส่วนไหนก่อนครับอาจารย
0: ์เราจะถอดชิ้นสเตอร์หน้าก่อนแล้วกันนะครับในการเปลี่ยนสเตอร์หน้านะครับผมนักเรียนถอดสเตอร์หน้าเราจะถอดโดยน็อตเบอร์อะไรก่อนเบอร์10นะครับเบอร์10นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็จะถอดแหวนล็อกสเตอร์หน้าออกครับผมเทคนิคในการถอดตรงนี้นะครับให้ใส่เกียร์ค้างไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้แกนสเตอร์หมุนนะครับเวลาตอนที่เราถอดน็อตออกนะครับ
1: ถอดออกมามีอะไรบ้างครับ
0: ถอดน็อตออกมาก็จะมีแหวนล็อกนะครับแหวนล็อกก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแหวนล็อกนะครับเวลาใส่เข้าไปปุ๊บเราจะต้องบิดแล้วก็ล็อกน็อต2ตัวนะครับเพื่อให้เป็นการกันหลุดนะการหลุดของสเตอร์หน้านะครับนะครับผมอันนี้คือแหวนล็อกนะครับของสเตอร์หน้าอันนี้สเตอร์หน้าอันนี้นี่ครับอันนี้คือสเตอร์รุ่นที่รถใส่อยู่เดิมนะครับอันนี้คือยืดเร็วนะเพราะมีขนาดเล็กนะครับอันนี้เราเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเป็น14ฟันเบอร์428นะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานครับผมใส่เลย
1: ตัวแหวนล็อกสามารถใส่ตัวเดิมได้ไหมครับอาจารย
0: ์ได้ครับแหวนล็อกสามารถใส่ตัวเดิมได้ครับครับผมคันนี้ช่วงระหว่างที่ใส่เข้าไหม
1: ก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับระหว่างตัวเพลาที่ใส่กับสเตอร์นะครับว่าไม่มีการสึกหล่อนะครับสามารถใส่เข้าได้พอดีนะครับก็ระหว่างสเตอร์นะครับก็จะมีร่องที่บากไว้นะครับเพื่อให้แหวนล็อกไม่หลุดนะครับเล็งน็อตนะครับให้ตรงกับรูทั้งสองแล้วก็ใช้มือขันนะครับ

0: ขันก็ให้ใช้มือขันให้เข้าเกียวก่อนนะครับถ้าเนื่องจากถ้าเราใช้เครื่องมือปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
1: ์ก็เกิดการชำรุดเสียหายได้นะครับในระหว่างที่ถ้าเราใช้เครื่องมือขันเข้าไปเลยครับบางทีการที่ขันเข้าไปก็จะเกิดการปีนเกียวนะครับปีนเกียวหรือทำให้เกียวล้มนะครับทำให้อุปกรณ์เกิดการเสียหายได้นะครับครับผมอันนี้ก็เวลาการขันแน่นนะครับต้องขันไล่ไปทีละตัวนะครับเพื่อให้แน่นเท่าๆกันนะครับครับผมแน่นแล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นการถอดสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังการถอดสเตอร์หลังจะยึดติดอยู่กับดุมล้อหลังนะครับเราจะถอดสเตอร์หลังได้เราต้องถอดออกมาทั้งล้อเลยนะครับผมครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดล้อหลังกันครับผม

ก็ตอนนี้กำลังถอดล้อนะครับก็คือถอดน็อตเผาล้อหลังนะครับโดยใช้ประแจเบอร์14นะครับแล้วก็ประแจแหวนเบอร์19นะครับในการถอด

0: ครับถอดเสร็จก็ดึงเผาออกมานะครับเทคนิคการดึงเผานะครับยกล้อขึ้นชูล้อขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้ไม่มีแรงกดนะครับแล้วก็ดึงเผาออกมาง่ายๆนะครับ
1: ครับแล้วเราก็ต้องถอด
0: ฝั่งนี้ก็จะเป็น
1: ฝาดัมเบกนะครับก็คือฝาเบรกหลังนะครับข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยอันนี้ถอดออกมาแล้วนะครับอันนี้คือล้อหลังนะครับอันนี้ถอดดุมสเตอร์ออกมาถอดดุมสเตอร์เลือดอ๋อไม่เราจะไม่ถอดดุมสเตอร์ออกมานะครับแต่ไหนๆก็ถอดออกมาแล้วนะครับเราก็จะถอดออกมาเช็คยางนะครับกันกระชากนะครับที่อยู่ในดุมสเตอร์นะครับดึงออกมาดูเรามาดูกันนี่นะครับ
0: อันนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์อันนี้คือยางกันกระชากนะครับหรือว่ายางช่วยให้ในการออกตัวนะครับมีความสมูทครับหรือนิ่มนวลขึ้นนะครับยางตัวนี้เวลาเช็คสภาพได้นะครับก็คือถ้าหมดสภาพยางมันก็จะแข็งและเสียรูปนะครับนะหรือคือขาดตัวออกไปนะครับหรือว่าเปื่อยนะครับยางพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้วิธีการถอดสเตอร์หลังเราก็จะใช้วงล้อเนี่ยครับเป็นตัวช่วยในการจับสเตอร์นะครับนี่ครับเพื่อให้มีแรงที่จะถอดออกได้นะครับผมงั้นเราก็จะไม่มีแรงในการจับเพื่อถอดสเตอร์นะครับถอดน็อตนะครับน็อตสเตอร์ก็คือน็อตเบอร์14นี่นะครับเอาไว้ออกมาออกไหมครับออกไหมแน่นครับนี่ครับเวลาถ้าน็อตมันแน่นนะครับเราก็จะมีวิธีการถอดนะครับโดยการใช้อุ้งมือนะครับในการตบประแจนะครับเพื่อให้ออกง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เราใช้อุ้งมือในการตบนี่ครับผ้าตรงนี้เป็นที่มีเนื้อเยอะที่สุดนะครับมันก็จะไม่เจ็บนะครับผมไหนนักเรียนลองถอดให้ดูนะครับผมครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการถอดน็อตสเตอร์นะครับ

0: เทคนิคที่ว่าไปแล้วนะครับก็คือการตบประแจนะครับถ้าเราดึงอย่างเดียวนะฮะการแรงที่ใช้ในการขันไม่มีแรงนะครับก็จะน็อตก็จะไม่ออกถ้ามีการตบปุ๊บก็มีแรงที่เข้ามากระแทกให้ประแจนะครับ
1: ครับ
0: ไปชนกับน็อตนะครับก็ให้มันหลุดง่ายขึ้นอันนี้ก็เทคนิคนะครับในการขันไม่ว่าจะเป็นน็อตอะไรนะฮะก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ทั้งหมดนะครับ
1: อันนี้นะครับนี่ครับสเตอร์อันนี้ครับสเตอร์นะครับสเตอร์เบอร์เก่านะครับก็จะเป็นสเตอร์เบอร์32นะครับ420นะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนสเตอร์ตัวใหม่นะครับก็คือเบอร์34428นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นความหนาของข้อโซ่เห็นไหมครับก็คือจะมีความหนาที่แตกต่างกันนะครับผมอันนี้คือความหนาของสเตอร์นะครับ
0: การวางสเตอร์นะฮะก็ให้หมายเลขหรือสัญลักษณ์หรือยี่ห้อนะครับหรือยี่ห้อง่ายขึ้นนะครับความแตกต่างระหว่างหมายเลขจะแตกต่างกันยังไงครับอาจารย
1: ์ก็เป็นเหมือนการเป็นการเปลี่ยนอัตราทศนะครับอัตราทศก็คือจะมีการทศนะครับอย่างสมมติข้างหน้า14ข้างหลัง32 34 36 38ก็เป็นการเปลี่ยนอัตราทศครับก็คืออยู่ในช่วงรอบหรือความเร็วที่เราจะใช้งานในช่วงเวลานั้นๆ นะครับก็คือไอในการทดสเตอร์หรือว่าที่วัยรุ่นชอบเรียกกันว่าการไล่สเตอร์นะครับ
0: ถ้าสเตอร์ใหญ่ก็จะสามารถ
1: ออกตัวได้เร็วเร็วครับแล้วก็มันจะความเร็วปลายมันก็จะได้ไม่สูงครับผมครับก็จะกินกำลังเครื่องน้อยแต่ถ้าสเตอร์เล็กก็จะออกตัวต้องใช้กำลังเครื่องเยอะนะครับแต่รอบปลายก็จะได้สูงนะครับผม
0: โอเค
1: เรียบร้อย
0: นี่เรียบร้อย
1: อย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งอันนี้มาเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยขันแล้วแน่นแล้วนะระวังหล่นอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่กลับเข้าที่นะครับพร้อมก่อนที่เราจะใส่ล้อนะครับเราก็ต้องใส่ชุดดัมเบลนะครับดัมเบลจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของสเตอร์นะครับเราต้องใส่ดัมเบลเข้าไปก่อนนะครับ
0: การใส่ดัมเบลก็มีหลายวิธีนะเราสามารถถอดออกมาจากตัวรถได้เลยนะครับถ้าง่ายสุดก็คือเราดึงออกขยับนิดเดียวนะครับขยับนิดเดียวแล้วออกจากชุดของมันแล้วก็ดึงแค่ล้อออกมาได้นะครับแต่ถ้าเราอยากง่ายวิธีง่ายก็จะถอดออกมาพร้อมกับชุดล้อเลยนะครับคราวนี้ใส่เพลาล้อหลังนะครับระหว่างเพลาก็จะมีบูทนะครับบูทเพลานะครับยึดติดอยู่กับส่วนของชุดดุมสเตอร์นะฮะแล้วก็เล็งช่องนะครับแล้วก็เพลาให้ตรงนะครับแล้วก็ชูล้อขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปง่ายๆอย่าเพิ่งขัดแน่นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่โซ่นะครับ
1: ยังไม่ได้ใส่โซ่นะว่าเวลาตอนที่เราใส่โซ่นะครับเราก็ต้องมีการปรับตั้งระยะนะครับระยะโซ่นะครับเพื่อให้มีความตึงหรือระยะที่ได้ตามลดแต่ละรุ่นที่ระบุนะครับครับผมอันนี้อย่างรถคันนี้ระบุไว้อยู่ที่ค่าความให้ตัวนะครับของโซ่นะครับอยู่ที่ประมาณ25มิลลิเมตรหรือ1นิ้วนะครับ
0: ดูได้จากไหนครับอาจารย
1: ์บอกว่าให้โซ่เวลาตั้งตึงเสร็จแล้วเนี่ยสามารถกดขึ้นนะครับก็คือเอานิ้วดันจากท้องโซ่ขึ้นไปนะครับดันจากท้องโซ่ขึ้นไปให้มีระยะฟรีได้ประมาณ1นิ้วนะครับผมหรือ25มิลลิเมตรครับ
0: มาดูวิธีการใส่โซ่กันครับ

0: ขับให้เอาออกมาด้านนอกนะครับ
1: นี่นี่เดี๋ยวนะเป็นข้อทำไมไม่ม
0: เ
1: ี
0: ราก็ต้องปรับล้อให้เข้าในสุดนะครับเพื่อให้ข้อโซ่นะครับเข้าถึงกันได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้อต่อ
1: ครับปิดล็อกจะมีลักษณะหน้าตาบอกแล้วว่ามนี่ครับปิดล็อกจะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับเวลาใส่นะครับก็ควรจะให้ตัวนี้ไปทางด้านหน้าของรถนะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับนะครับเพื่อเป็นป้องกันการหลุดนะครับการหลุดนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่นะครับตัวข้อต่อโซ่นะครับนะฮะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบนะครับแล้วก็ใส่ปินล็อกโดยปินล็อกนี่จะต้องหันไปทางหน้ารถนะครับเวลาเราใส่โซ่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการปรับตั้งนะครับโดยเวลาถ้าเราเปลี่ยนโซ่สเตอร์เมื่อไหร่นะครับก็จะมีการปรับตั้งนะครับก็คือเราจะต้องปรับตั้งความตึงของโซ่แล้วก็เบรกนะครับเบรกหลังนะครับผมครับเราจะมาทำการปรับตั้งนะครับเวลาในการปรับตั้งนะครับที่สวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มนะครับก็จะมีขีดนะครับขีดที่บอกครับว่าระยะทั้งสองข้างมันจะเท่ากันนะครับถ้าไม่เท่ากันนะครับก็จะเกิดการขัดตัวกันระหว่างโซ่นะครับเพราะว่ามันจะเกิดความเอียงนะครับก็จะทำให้เกิดการสึกหรอได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเราไม่ได้ปรับตั้งให้มันตรงนะครับโอเคอย่างอันนี้เวลาเราปรับตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องหมุนดูนะครับหมุนดูแล้วก็ดูระยะความตึงของโซ่นะครับประมาณนี้นะครับฮะคือความตึงครับพอดีแล้วก็ทำการล็อกครับล็อกเผาก่อนนะครับแล้วเราถึงจะล็อกตัวตั้งอีกทีหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วก็ตัวทีเบอร์สิบตัวทีเบอร์สิบล็อกใช้ตัวทีเบอร์สิบล็อกนี่ครับล็อกตัวตั้งนะครับต่อไปก็จะเป็นการปรับตั้งระยะเบรกนะครับระยะเบรกหลังนะครับระยะเบรกที่กดลงนะครับก็จะมีระยะประมาณ1นิ้วเหมือนกันนะครับอันนี้เกินไปนะครับอันนี้อยู่ประมาณ2นิ้วนะครับเยอะเกินไปนะครับเราก็ต้องมีการปรับตั้งเพื่อให้ระยะเบรกมันได้นะครับโดยการขันสกรูปรับนะครับสกรูปรับไอ้กล้ามปูเบรกนะครับหรือว่าที่ภาษาบ้านๆจะเรียกกันว่ามือลิงนะครับนะครับ
0: ทำไมต้องไม่ปรับตั้งเบรกครับ
1: เพราะเวลาระยะที่เปลี่ยนไปนะครับมันก็จะเกิดการตึงหรือการหย่อนของระยะเบรกนะครับเราเลยต้องมีการปรับตั้งนะครับผมระยะเบรกนะครับมันก็จะถูกเปลี่ยนออกไปนะครับมุมในการทำงานมันก็จะเลื่อนออกไปหรือเลื่อนเข้ามาทำให้ระยะเบรกเนี่ยครับมันเกิดการเปลี่ยนไปนะครับเลยต้องมีการปรับตั้งนะครับผม
0: แล้วทุกการถอดประกอบล้อก็ต้องมีการปรับตั้งเบรก
1: ครับ
0: โอเคครับ

0: โอเคอ
1: ันนี้พอได้แล้วฮะตอนนี้ระยะพอแล้วฮะประมาณ1นิ้วนะครับหรือ25มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือระยะที่ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการประกอบนะครับประกอบฝาครอบโซ่ครับแล้วก็ฝาครอบสเตอร์ตามมานะครับผม
0: ใส่ฝาครอบหน้าก่อน
1: เดี๋ยวเราใส่ฝาครอบสเตอร์หน้าก่อนแล้วกัน

0: ฝาครอบก็มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง
1: นะครับ
0: ข้อหนึ่งก็ป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำความชื้นที่เข้ามาทำให้โซ่นะครับทำให้โซ่เกิดสนิมหรือการกัดกร่อนของเหล็กนะครับทำให้เกิดเสียงดังนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือป้องกันอะไรครับสิ่งแปลกปลอมเช่นเมื่อเราขับรถมีเสื้อหรือกระโปรงหรือ
1: กาง
0: เกงขายาวที่มันใหญ่นะครับป้องกันไม่ให้มันเข้าไป
1: ครับอย่าง
0: เรียกว่าอะไร
1: เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับที่จะเกิดขึ้นในท้องถนนได้นะครับอย่างที่เคยมีข่าวที่ออกมาอย่างเช่นซ้อนลูกซ้อนท้ายไปโรงเรียนนะครับใส่กระเป๋าลูกเข้าไปพันอยู่ที่สเตอร์นะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้เราจริงๆแล้วควรจะมีตัวนี้ที่ป้องกันไว้นะครับไม่ควรจะถอดออกนะครับผมครับวิธีการประกอบก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะฝาครอบโซ่นะครับฝาครอบโซ่ทั้งสองตัวเนี่ยจะมีเขี้ยวหรือว่ามีล็อกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันหนีบหรือบีบนะครับไปเสียดสีกับโซ่ทำให้เกิดเสียงดังนะครับถ้าเราใส่ไม่ตรงนะครับมันจะประกอบกลับเข้าไปแล้วทำให้เกิดเสียงดังได้นะครับ
0: ดูในส่วนล็อกนะครับว่าให้มันตรงนะครับถ้าไม่ตรงก็ไม่สามารถใส่น็อตนะครับเข้าไปให้ตรงช่องได้นะครับ

0: เรียบร้อยเช็คทุกระยะนะโอเค
1: กี้ทำอะไรครับอาจารย
0: ์เป็นการเช็คความตึงของโซ่นะครับครับแล้วก็นี่เช็คเรียบร้อยแล้วครับก็ทำการปิดฝานะครับ
1: ก็เห็นไปแล้วนะครับสำหรับการถอดประกอบและการตรวจเช็คอย่างง่ายนะครับที่ใครๆสามารถทำได้นะครับเราลองดูคลิปแล้วก็ไปฝึกหัดทำนะครับเชื่อว่าหลายคนสามารถทำได้แน่นอนนะครับซึ่งอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆมีไม่มากนะครับก็ในส่วนของการนำไปประกอบอาชีพเชื่อว่าหลายท่านนะครับไม่จำเป็นต้องเก่งครับเราสามารถเริ่มต้นได้โดยที่ฝึกฝนนะครับเมื่อเราทำไปเรื่อยนะครับคือการเกิดความชำนาญแล้วนะครับแน่นอนครับเราก็สามารถนำความรู้หลายๆอย่างมาเป็นองค์ความรู้นะครับตกผนึกมาแล้วสามารถต่อยอดในเรื่องอื่นๆต่อไปได้

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ3ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้พอไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะ

0: เป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็ 2. ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรี

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าทดแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้างคะ
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชยสามอย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
4: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่คิดว่ามันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็พอมาทับใจคืนพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับอันนี้ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
4: ้สิ
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ด้านแบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็

0: มีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจากวันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

8แอมป์ก็8แอมป์เท่ากับตัวนี้ไงฮะเท่ากับโหลดที่ไอ้เท่ากับเจ้าตัวซอร์สที่มันสร้างขึ้นมา8แอมป์มันก็ปล่อยเลยปล่อย8แอมป์ขึ้นไปแต่มันต้องไม่เกิน12โวลต์นะฮะเพราะอะไรฮะโหลดเราใช้12โวลต์มันห้ามมาเท่าไหร่เราก็ปล่อยเท่านั้นจากตอนที่แล้วเราก็ปล่อยเลยแค่ปรับ PWM มันให้มีขนาดความกว้างเล็กนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปดังนั้นเมื่อเราต้องการ12โวลต์ที่ซอร์ส8แอมป์ที่เจ้าตัวโซลาเซลล์ผลิตได้เนี่ยมันก็ใช้กำลังแค่96เท่านั้นนะฮะ96วัตต์เท่านั้นแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือ50กว่าวัตต์เนี่ยมันไปไหนทิ้งครับนะฮะนี่คือที่มาว่ากระบวนการชาร์จแบบPWM นั้นเป็นกระบวนการชาร์จที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพต่ำแต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้อยู่ระดับหนึ่งถ้าแบตเตอรี่ถ้าอุปกรณ์ของเราไม่ต้องการพลังงานอะไรที่ว่าเต็มที่นะแต่ถ้าต้องการเค้นพลังงานแบบเต็มที่มาดูอีกตัวหนึ่งกำลังของแผงโซลาร์เซลล์เหมือนเดิมทุกประการก็คือ150วัตต์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไฟก็18โวลต์เหมือนเดิม8แอมป์นะฮะ8แอมป์8แอมป์ผลิตได้8แอมป์150วัตต์เสร็จแล้วกระบวนการที่จะเอาไปใช้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยฮะเจ้าตัวนี้ถ้าต้องการเค้นประสิทธิภาพสูงสุดมันจะไปอัพเรื่องของกระแสเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นยังไงก็เพิ่มขึ้นไม่เกิน150วัตต์ที่แผงโซลาเซลล์ผลิตได้นะเพราะฉะนั้นเมื่ออัพกระแสขึ้นมันจะได้เท่าไหร่มันก็จะได้12แอมป์แทนที่มันจะชาร์จจากซอร์สที่เป็นลักษณะของซอร์สตรงๆเลย8แอมป์ที่มันผลิตได้แต่พอผ่านกระบวนการ MPPT มันกลายเป็น 12.5 แอมป์เนี่ยนี่เห็นไหมเรื่องทริคพวกนี้เนี่ยมันก็เลยมีคนทำการตลาดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากและอุปกรณ์ที่เอามาใช้ก็เยอะมากๆในเรื่องของ MPPT นะฮะตัว Maximum Tracking ตัวเนี้ยนะเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือกำลังสูงสุดแต่ไอ้ตัวนี้คือกำลังที่มันผลิตได้นะนี่คือ2ตัวข้อแตกต่างระหว่างเจ้าตัว PWM Charger กับMPPT Charger นะกระบวนการอีกอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะเด่นของเจ้าตัว MPPT Charger ก็คือกระบวนการอัพแรงดันนะฮะตัวนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยมีขนาดแรงดันอยู่ประมาณสมมุติว่า18โวลต์18โวลต์แต่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่ที่50กว่าโวลต์ถ้า PWM ธรรมดาทำไม่ได้เพราะมันไม่สามารถที่จะอัพแรงดันสูงขึ้นขนาดนั้นได้นะฮะถ้า PWM ธรรมดาถ้าต้องการชาร์จก็คือชาร์จไม่เกินไฟที่ผลิตได้ถ้าผลิตได้18โวลต์ตัวนี้ก็ชาร์จได้แค่18โวลต์เท่านั้นนะแต่กระบวนการของMPPT มันสามารถทำได้บางคนบอกว่าเฮ้ยถ้ามันทำได้ในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องเอาไฟ12โวลต์อัดขึ้นไป220เลยได้แต่กระแสมันจะลดลงไงทุกสิ่งทุกอย่างในกระบวนการแปลงพลังงานขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าตัววัตต์ตัวนี้ไม่ว่าคุณจะแปลงขึ้นหรือแปลงลงนะฮะวัตต์ตัวนี้จะต้องเท่าเดิมหรือลดน้อยไปกว่าเดิมเล็กน้อยนะฮะไม่เพิ่มขึ้นดังนั้นกระบวนการเวลาเราจะแปลงเนี่ยเราจะต้องอ้างถึงตัววัตต์ตัวนี้ไม่ว่าแรงดันมันสูงขึ้นมากเท่าไหร่แต่วัตต์จะต้องเท่าเดิมถ้าสมมุติว่า150วัตต์ที่18โวลต์มันก็จะได้ประมาณ8แอมป์โดยประมาณนะฮะแต่ถ้าบอกว่าต้องการ100โวลต์ผ่านกระบวนการของ MPPT ต้องการ100โวลต์นะได้จริงแต่กระแสอาจจะไม่ได้8แอมป์แล้วอาจจะได้เป็น0จุดอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่กำลังเป็นไงฮะ

กำลังมันก็ได้นี่ฮะก็ได้150วัตต์เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นการถูกอ้างอิงกระบวนการแปลงจากชุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่งถูกอ้างอิงถึงวัตต์เนี่ยเป็นตัวหลักไม่ใช่โวลต์โวลต์มันจะเปลี่ยนแปลงตามกระแสนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าวงจรนี้ก็เหมือนกันวงจรนี้ก็คือเอา18โวลต์ป้อนกับมันที่ซอร์สอินพุตแล้วก็ออก53 56โวลต์ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวแบตเตอรี่ชาร์จได้ฮะแต่กระแสมันจะลดลงนะฮะนี่คือ1ตัวอย่างของ MPPT ผมยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งกระบวนการที่เราจะทำเจ้าตัว MPPT มีหลักการยังไงบ้างนะหลักการไอ้เจ้าตัว MPPT หลักๆ ก็คือการเพิ่มกระแสด้วยวงจรบัคบูทตัวนี้คือหัวใจหลักสำคัญของ MPPT แล้วการสร้างบัคบูทตัวนี้เนี่ยมันก็มีเทคนิคและก็วิธีการนะดังนั้นเราบอกว่าเราจะสร้างบัคบูทขึ้นไปเลยเนี่ยเราต้องแยกก่อนนะฮะบัคบูทเนี่ยคนละวงจรกันวงจรบัคคือวงจรเพิ่มกระแสนะฮะแต่แรงดันลดลงวงจรบูทคือเพิ่มแรงดันแต่กระแสลดลงนี่คือเทคนิคและก็วิธีการเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะใช้2ตัวนี้พร้อมกันได้เราต้องใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในเจ้าตัวเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้มีวงจรบัคเยอะแยะมากมายเพราะอะไรฮะวงจรที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นั้นมันกินไฟต่ำนะไฟของมันใช้ประมาณ1โวลต์กว่าๆแค่นั้นนะฮะแต่กระแสโอ้โหมหาศาลเลยนะกระแสมหาศาลเป็น10แอมป์อ่ะเพราะฉะนั้นวงจรที่ใช้ก็คือวงจรบัคนะฮะแต่ถ้ากระบวนการเวลาเราทำตัวอินเวอร์เตอร์จาก12โวลต์ไป220โวลต์ตัวเนี้ยพวกนี้จะเป็นลักษณะของการบูตการทำให้ไฟมันเพิ่มขึ้นนี่คือหัวใจหลักสำคัญของเจ้าตัว MPPT หลักการทำงานของเจ้าตัว MPPT เมื่อเรารู้แล้วว่าไอ้เจ้าตัวบัคเนี่ยคือหัวใจสำคัญของมันวิธีการทำงานเป็นยังไงอันดับแรกเราป้อนแบตเตอรี่เข้าไปก่อนนะฮะในวงจรชาร์จนะป้อนแบตเตอรี่เข้าไปก่อนพอป้อนชึก MCU ทำงานพอ MCU ทำงานแล้วทำยังไงต่อมันก็เช็คว่าไอ้เจ้าตอนนี้เนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ของเรานั้นมีไฟเท่าไหร่เมื่อต้องการรู้เจ้าตัวไฟตัวเนี้ยก็ไปจัดการเรื่องของบัคบูทได้นะว่าสามารถชาร์จลงไปในแบตเตอรี่เนี่ยมีค่ากระแสเท่าไหร่นะกระบวนการในลักษณะแบบนี้นี่คือ close loop control เริ่มต้นที่เจ้าตัวแบตเตอรี่ส่งไฟมาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะเช็คไฟว่าไอ้เจ้าไฟจาก PV จากแผงเนี่ยมีค่าเท่าไหร่พอเช็คไฟเสร็จแล้วมันก็จะไปจัดการเรื่องของบัคว่าจะสับสวิตช์กี่ครั้งเพื่อที่ให้เกิดกระแสที่มากขึ้นนะฮะพอเกิดกระแสที่มากขึ้นเอากระแสพวกเนี้ยไปจัดการชาร์จแบตเตอรี่มันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยฮะนี่คือวงจร closed loop control แล้วก็เราก็แสดงผลบนหน้าจอเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ดูเทคนิคอะไรคือบัคอะไรคือบูทนะนี่คือตัวสาระสำคัญของไอ้เจ้าตัวบัคบูทนะดูวงจรบัคก่อนบัคมีสาระสำคัญอยู่หนึ่งอย่างก็คือตัว L ตัวนี้เพราะว่าเวลาเราสับสวิตช์ตัวนี้ถูกกดด้วยอะไรถูกกดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะถูกสั่งงานจากไมโครคอนโทรลเลอร์ให้มาจัดการเรื่องของสวิตช์ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นสวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์แบบความถี่ส่งค่า PWM เหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับตอนที่แล้วคือความกว้างของ PWM นั่นล่ะยิ่งกว้างมากนะฮะก็แรงดันที่ออกมาทางเอาท์พุตก็มากยิ่งกว้างน้อยแรงดันที่ออกมาทางเอาท์พุตก็น้อยนะแต่กระแสสามารถอัดได้เพิ่มขึ้นนะเพราะอะไรฮะเพราะว่ากระบวนการเนี่ย

มันถูกเก็บพลังงานด้วย L ตัวนี้นะฮะสมมติว่าเราสับชึกเข้ามาไฟบวกมาอยู่นี่นะฮะไฟบวกอยู่นี่แล้วก็กราวอยู่นี่สรุปว่ามันต่อกับวงจรที่มีโหลดในลักษณะแบบนี้แรงดันก็จะไปตกคล่อมที่นี่แต่พอสวิตช์ออฟเมื่อไหร่สวิตช์ออฟนี่คือพลังงานที่ถูกใช้จาก L แล้วนะพอออฟชึกอะไรเกิดขึ้นเมื่อตะกี้เนี่ยบวกนี่ยิงเข้านี่กลายเป็นบวกไอ้นี้จะกลายเป็นลบนะแต่พอดึงขึ้นมาปุ๊บหรือสวิตช์ออฟไอ้ไฟตรงเนี้ยมันจะพลิกกลับนะนี่คือเทคนิคของ back EMF นะฮะของขดลวดตัวนี้มันจะพลิกกลับจากบวกกลายเป็นลบจากลบกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นลบมันไม่วิ่งกลับไปที่แบตเตอรี่ละเพราะอะไรฮะเพราะมันมีไดโอดตัวนี้อยู่มันก็เลยวิ่งกลับไปที่ไดโอดตัวนี้แล้วก็จ่ายไฟลบให้กับโหลดแล้วก็ไฟบวกตัวนี้จ่ายให้กับโหลดเพราะฉะนั้นกระบวนการของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์มันไม่ได้เอาไฟทั้งหมดที่มาจากซอสเนี่ยจ่ายให้กับโหลดเลยมันไม่ได้ใช้วิธีการนั้นวิธีการทั้งหมดมันผ่านอะไรผ่านไอ้เจ้าตัวขดลวดตัวนี้ขดลวดตัวนี้เป็นตัวเก็บพลังงานเอาไว้อยู่ประมาณหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันจะพลิกจิ๊กขึ้นมาเพื่อที่จะจ่ายไฟให้กับโหลดช่วงที่ไอ้เจ้าตัวนี้ออฟนะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานที่ถูกเก็บไว้ในวงจรที่จัดเป็นวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นวงจรนี้จะไม่เกินแรงดันตัวนี้เด็ดขาดนะฮะแรงดันมีค่าเท่าไหร่แรงดันมีค่าเท่ากับ12โวลต์แรงดันเอาท์พุตจะต้องไม่เกิน12โวลต์นะฮะแต่ถ้าเราต้องการกระแสมากๆแรงดันสามารถลดต่ำลงมาได้พอแรงดันต่ำเนี่ยกระแสจะต้องเพิ่มขึ้นแต่หนักอยู่ที่ขดลวดนี่คือวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะวงจรบูทบูททำงานเป็นยังไงเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นะฮะนี่คือแหล่งจ่ายนะฮะนี่คือแหล่งจ่ายนี่คือสวิตช์นี่คือไดโอดเปลี่ยนตำแหน่งหมดเลยพอเปลี่ยนตำแหน่งอะไรเกิดขึ้นตอนแรกเราไปชึกขึ้นไป12โวลต์ป้อนไฟชึก12โวลต์ผ่านไดโอดโน่นนี่นั่นไฟ12โวลต์จะมาปรากฏที่นี่นะฮะมาปรากฏที่นี่ชั่วระยะเวลาหนึ่งที่สวิตช์ตัวนี้ฮะสับชึกลงพอสับชึกลงเป็นไงฮะเกิดการชาร์จเอลเกิดการชาร์จแอลเพราะฉะนั้นบวกวิ่งชึกไอ้ขั้วนี้จะกลายเป็นบวกนะขั้วนี้จะกลายเป็นบวกแล้วไอ้ขั้วฝั่งออกเนี่ยจะกลายเป็นลบมันเลยครบวงจรเมื่อสวิตช์ตัวนี้สับต่อวงจรแต่ถ้าไอ้เจ้าสวิตช์ตัวนี้ห่างออกจากกันค่ามันเป็นยังไงมาดูพอห่างออกจากกันไอ้ขดลวดตัวนี้ฝั่งนี้กลายเป็นบวกฝั่งนี้กลายเป็นลบมันพลิกกลับทีนี้พอมันพลิกกลับฝั่งนี้กลายเป็นลบฝั่งนี้กลายเป็นบวกอะไรเกิดขึ้นมันก็จะไปอนุกรมกับเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้อนุกรมชึกกับแบตเตอรี่ตัวนี้แรงดันที่ตกคล่อมตรงนี้สมมุติว่ามันเก็บได้ประมาณเท่ากับแรงจ่ายเลยนะฮะ12โวลต์ที่ 50%12โวลต์พอมันพลิกกลับแรงดันเอาท์พุตโผล่24โวลต์ทันทีเลยนะฮะนี่คือที่มาของการอัพแรงดันจากแรงดันต่ำกลายเป็นแรงดันสูงนะฮะจากแรงดันต่ำกลายเป็นแรงดันสูงก็ใช้ L ตัวนี้เป็นตัวพลิกพลังงานนะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการชาร์จแบตเตอรี่ที่มีแรงดันสูงๆจากซอสที่มีพลังงานต่ำๆจากแผงโซลาร์เซลล์ที่มีพลังงานต่ำๆก็ใช้เทคนิคการบูสต์แรงดันแต่ถ้าต้องการกระแสมากๆก็ต้องการวงจรแบบบัคคอนเวอร์เตอร์นะฮะดังนั้นเรามาดูไอ้เจ้าวงจรตัวนี้วงจรตัวนี้คือการรวมวงจร
บัคคอนเวอร์เตอร์

กับบูทคอนเวอร์เตอร์เข้าด้วยกันกลายเป็นวงจรในลักษณะแบบนี้นะฮะไดโอดตัวนี้กับแอลตัวเนี้ยทำหน้าที่เนี่ยสวิตช์ไดโอดแอลทำหน้าที่เป็นบัคคอนเวอร์เตอร์1 2 3เป็นบัคคอนเวอร์เตอร์แต่ถ้าสวิตช์ตัวนี้แอลตัวนี้กับสวิตช์ตัวนี้ไดโอดตัวนี้มันจะกลายเป็นบูทคอนเวอร์เตอร์นะดังนั้นเวลามันทำบัคทำยังไงไดโอดตัวนี้ก็ยังต่อเหมือนเดิมนะไดโอดตัวนี้ต่อเหมือนเดิมเสร็จแล้วเวลามันทำบัคสวิตช์ตัวนี้จัดการทำความถี่ขึ้นมานะฮะสับชึกขึ้นมาเก็บพลังงานนะฮะเก็บพลังงานนี่ไอ้นี้กลายเป็นป้อนฟืดบวกฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบเสร็จแล้วก็ออกไปตกคล่อมนี่นะสมมุติว่าแรงดันประมาณ1นะแต่พอดึงขึ้นชึกไดโอดตัวนี้เป็นไงฮะแอลตัวนี้พลิกกลับขั้วไฟตรงนี้จะกลายเป็นลบไฟตรงนี้จะกลายเป็นบวกมันจะเอาไฟของขดลวดตัวนี้ไปป้อนให้กับโหลดนะฮะในทางอีกลักษณะหนึ่งถ้ามันเป็นวงจรบูทมันทำยังไงนะตัวนี้ต่อยาวเลยทีนี้ไม่เป็นสวิตช์ละต่อชึกยาวเลยเพราะต่อชึกยาวตัวที่เป็นสวิตช์คือตัวนี้จับสวิตช์ชึกขึ้นมาไฟตกคล่อมนี้นะฮะสมมุติว่าไป12โวลต์ก็ตกคล่อมนี้12โวลต์ที่50%นะตกคล่อมนี้12โวลต์ฝั่งนี้จะกลายเป็นบวกฝั่งกลายเป็นลบไฟตกครบวงจรนะฮะแต่พอสวิตช์ S3 จากออกจากกันชึกไฟนี้จะกลับข้างพอกลับข้างชึกไอ้นี้ต่อยาวพอต่อยาวอะไรเกิดขึ้นจับมาอนุกรมกับไฟจากแบตเตอรี่นี่ฮะกับตัวนี้เพราะฉะนั้นไฟ24โวลต์ก็จะมาปรากฏที่นี่ทั้งที่ซอร์สของมันเป็นเพียงแค่12โวลต์นะนี่คือที่มาของการรวมระหว่างวงจรบัคกับวงจรบูทสวิตช์ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือตัว power mosfet อยู่ประมาณนี้อาจจะเป็น power mosfet หรือ power transistor ก็แล้วแต่นะฮะก็ได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นวงจรรวมในลักษณะแบบนี้มันจะมีบทบาทมากในลักษณะแบบนี้เนี่ยนี่คือการเพิ่มกระแสแรงดันที่ป้อนเข้าไปเนี่ยมีแรงดันอยู่ประมาณ10ถึง15โวลต์นะแต่ผ่านวงจรอันนี้วงจรบัคนะวงจรบัคบัคแบบฟูลนะทำไมเราไม่เห็นไดโอดเพราะว่าไอ้นี่คือฟูลบริดฟูลบริดเนี่ยมันสามารถที่จะต่อวงจรได้สนิทกว่าฮาล์ฟบริดไอ้นี่ลักษณะการทำงานคล้ายๆกับฮาล์ฟบริดคือมีเฟดทำงานเพียงตัวเดียวแต่วงจรนี้ทำงาน2ตัวอีกตัวนึงมาแทนเจ้าตัวไดโอดตัวนี้เนี่ยฮะเราจะเห็นว่าอันนี้คือบวกอันนี้คือลบระหว่างบวกกับลบไอ้เจ้าตัวนี้ต่อเชื่อมถึงกันไอ้เจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่านี่คือบวกนะฮะอันนี้คือลบมีไดโอดอันนี้แทนไดโอด1ตัวนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นไดโอดตัวนี้เป็นลักษณะของฟูลบริดจ์ถ้าสมมุติว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้นำกระแสทรานซิสเตอร์ตัวนี้หรือเฟดตัวนี้ต้องดีดออกถ้ามันนำกระแสพร้อมกันเป็นไงฮะอะไรเกิดขึ้นนำกระแสพร้อมกันมันก็จะชนกันไงฮะนี่คือปัญหาครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวบนกับตัวล่างเนี่ยมันมีปัญหาถ้าสมมุติว่าไอ้ตัวบนกับตัวล่างเกิดสับพร้อมกันอะไรเกิดขึ้นนะมันก็จะเอาไฟอันนี้12โวลต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ป้อนมาจากแผงโซลาร์เซลล์นะฮะอันนี้คือกราวป้อนเข้ามาชึกขึ้นมามันช็อตทิ้งนะครับนะมันช็อตทิ้งเพราะฉะนั้นการทำงานแต่ละตัวของไอ้เจ้าไดโอดตัวนี้มันมีความสำคัญมันมีความจำเป็นนะแต่ทำไมเขาใส่ในลักษณะแบบนี้ก็เพื่อต้องการพลังที่เต็มที่แทนที่มันจะผ่านไดโอดปกติอยู่กลับกลายเป็นค่าความต้านทานของไดโอดมันต่ำแรงดันตกคล่อม 0.6 โวลต์
แรงดัน 0.6 โวลต์

เนี่ยมันถูกสูญเสียไปกับเจ้าตัวไดโอดแต่ถ้าเป็นลักษณะของฟูลบิดสับชึกขึ้นมาแรงดันตกคล่อมตัวนี้ต่ำกว่า 0.2 โวลต์นะฮะแรงดันมันสูญเสียน้อยมากถ้าในลักษณะของแรงดันเอาท์พุตเนี่ยตัวนี้ต้องการที่ 1.7 โวลต์แล้วแรงดันมันสูญเสียไปเสียแล้ว 0.6 โวลต์อะไรเกิดขึ้นมันมากมหาศาลไงมันหลายเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าสมมติว่าเอาท์พุตออกมา5 60โวลต์ไม่มีปัญหาสูญเสียแค่ 0.6% แต่นี้แรงดันที่เขาใช้งานเนี่ยมีค่าประมาณ1โวลต์กว่าๆเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า1โวลต์กว่าๆตัวนี้ล่ะมันจำเป็นจะต้องรักษาระดับแรงดันให้ได้มากที่สุดนะด้วยวงจรฟูลบริดจ์ในลักษณะแบบนี้นะดังนั้นทำงานก็แอลตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญ2ตัวทำไมต้องใช้2ตัวไอ้นี้ต้องการกระแสที่มากถ้าต้องการกระแสที่มากมันสามารถขนานในลักษณะแบบนี้ก็ได้นี่คือวงจรขนานนะบั๊กแบบขนานนะเพราะฉะนั้นวงจรบั๊กแบบนี้เนี่ยมันถูกใช้เยอะแยะมากมายบนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ที่เราเห็น L ปลั๊กโน่นนี่นั่นบนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์นั่นล่ะใช่เลยนี่คือวงจรชาร์จแบบ MPPT นะฮะที่ทำงานในลักษณะของบัคคอนเวอร์เตอร์นะก็เหมือนวงจรเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมีเจ้าตัวPower MOSFET 2ตัวแล้วก็ L 1ตัวแต่พอมาวงจรนี้ก็เหมือนกันนี่ฮะเป้าหมายของมันก็คือมี Power MOSFET 2ตัว Power MOSFET 2ตัวแล้วก็ L 1ตัวนี่คือสาระมีอุปกรณ์3ตัวอยู่ตรงนี้แล้วตัวสับสวิตช์คืออะไรก็คือเจ้าตัว IR2104 ตัวนี้ทำหน้าที่เพื่อที่จะให้เจ้าตัวบนกับตัวล่างเนี่ยไม่ชนกันแล้วที่สำคัญไอ้เจ้าตัวบนนี่คือตัวปัญหาเพราะอะไรฮะเพราะว่าในวงจรตัวนี้เป็นเฟดแบบ N channel ทั้งคู่นะฮะถ้า N channel ทั้งคู่ไอ้เจ้าตัวขาเนี่ยมันจะต้องต่อกราวขาซอสอ่ะมันต้องต่อกราวเนี่ยตัวล่างมันไม่มีปัญหาไงฮะเพราะมันต่อกราวอยู่แล้วแต่ไอ้เจ้าตัวบนเนี่ยคือปัญหาเพราะมันไม่ได้ต่อกราวมันเป็นเอาท์พุตนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการทำยังไงวิธีการก็คืออัพแรงดันขึ้นไปที่ขาเกตเนี่ยให้สูงกว่าแรงดันที่ขาเกตตัวที่2เนี่ย1เท่าตัวนะฮะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าลักษณะการสร้างบูสต์แทรปนะครับบูสต์แทรปโดยใช้อุปกรณ์2ตัวก็คือตัวไดโอดเป็นช็อกกี้ไดโอดแล้วก็เจ้าตัวคาปาซิเตอร์1ตัวนะนี่คือวงจรบูสต์แทรปซึ่งค่อนข้างสำคัญมากถ้าสมมุติว่าเราต่อในลักษณะแบบนี้เฟด2ตัวที่มีเป็นชนิดเดียวกันนะเฟด2ตัวชนิดเดียวกันแล้วไม่มีบูสต์แทรปเพื่อที่จะสร้างแรงดันอ้างอิงของขาเกตให้สูงกว่าปกติ1เท่าตัวมีปัญหามีสิทธิ์ว่าเฟดตัวบนกับเฟดตัวล่างนี่มันชนกันเพราะเฟดตัวบนเฟดตัวล่างชนกันเรียบร้อยนะฮะเปิดถึงก็ระเบิดทันทีนะดังนั้นกระบวนการแบบนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญและอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือแรงดันที่จะไปไดรฟ์เกตแรงดันไปไดรฟ์เกตอยู่ไหนแรงดันไดรฟ์เกตต้องนิ่งนะครับถ้าแรงดันไดรฟ์เกตไม่นิ่งเนี่ยโอกาสที่เฟดจะพังก็มีสูงเหมือนกันนะดังนั้นแรงดันไดรฟ์เกตก็อยู่นี่ประมาณ18โวลต์ทางคุณบอกว่าอ้าวแล้วแบตเตอรี่ถ้าป้อนชึกชาร์จไฟ12โวลต์แล้วเอาไฟ18โวลต์มาจากไหนนี่คือปัญหานะนี่คือปัญหาเพราะว่าเราจะดึงพลังงานจากโซลาร์เซลล์ 100% เพื่อที่จะมาจ่ายให้กับเจ้าตัวเฟดตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าแรงดันของเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงกระแสมีการเปลี่ยนแปลงถ้าแรงดันที่มีการเปลี่ยนแปลงกระแสที่มีการเปลี่ยนแปลงจ่าย

ไปให้กับขาเกตโอกาสที่ไม้เฟด2ตัวนี้ระเบิดมีสูงมากดังนั้นไฟ18โวลต์ตัวนี้จะต้องนิ่งนะ15ถึง30โวลต์อะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเบอร์ของเฟดที่เราเอามาใช้แต่ตัวนี้ใช้18โวลต์พอ18โวลต์เนี่ยเราฟิกยังไงฟิกโดยการสร้างแรงดันขึ้นมาอีก1ชุดก็คือชุดนี้แล้วแรงดันชุดนี้มาจากไหนแรงดันชุดนี้ก็มาจากไฟ12โวลต์ที่มาจากแบตเตอรี่คือจุดเดียวกันพอต่อแบตเตอรี่ชึกจ่ายไฟให้กับชุดนี้ก่อนไอ้เจ้าตัวนี้ก็จัดการเจนไฟขึ้นมา1ชุดก็คือไฟ18โวลต์นะฮะไฟ18โวลต์ตัวนี้จ่ายให้กับไอ้เจ้าตัว IC Drive Gate ตัวนี้นะนี่คือสาระสำคัญของไอ้เจ้าตัว Drive Gate ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องราวอย่างนี้เราก็จะต้องมีวงจรบูทมีวงจรบั๊กอยู่ในไอ้เจ้าตัว MPPT มันไม่ง่ายเหมือน PWM PWM เนี่ยค่อนข้างง่ายเฟดตัวเดียวจบเลยแต่เจ้าตัวนี้มันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวของมันแล้วอีกตัวหนึ่งพอมันได้ไดรฟ์ไปถึง18โวลต์แล้วจ่ายให้กับชุดนี้อ้าวแล้วไฟที่จ่ายให้กับ MCU ล่ะ MCU มีค่าเท่ากับเท่าไหร่5โวลต์5โวลต์มันก็ต้องมีตัวสเต็ปดาวน์ลงมาอีกเป็นบั๊กอีกตัวนี้เป็นวงจรบูทคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นบั๊กคอนเวอร์เตอร์เพื่อที่จะไปจ่ายให้กับอะไรไปจ่ายให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะนี่คือสาระสำคัญของไอ้วงจรตัวนี้นี่คือตัวอย่างนะแล้วนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างว่ากระบวนการในการสร้างวงจรบั๊กบูทเป็นยังไงไอ้นี้รายละเอียดเดี๋ยวเราไปว่ากันในตอนหน้าว่าในแต่ละส่วนมันเป็นยังไงเพราะว่าตัวนี้เป็นลักษณะของออโต้แทร็กกิ้งนะฮะที่มีวงจรบั๊กกับบูทอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะซึ่งมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายอยู่ในนี้นะฮะนี่คือวงจรบัคบูทนะฮะทำไมต้องเป็นบัคบูทนะนี่คือวงจรที่ผมดีไซน์ขึ้นมาเองนะครับบัคบูทเป็นยังไงบัคบูทก็ใช้เฟด2ตัวนะฮะแต่ถ้าเป็นวงจรนี่ฮะบัคธรรมดาเฟด2ตัวเหมือนกันแต่เฟดมันจะชนกันนะฮะเฟดมันจะชนกันแต่ถ้าวงจรบัคบูทเนี่ยมันก็จะมีขดลวดอยู่ตรงกลางนี่ขดลวดอยู่ตรงกลางเฟดอยู่ข้างบน1ตัวเฟดอยู่ข้างล่าง1ตัวผมก็ใช้เฟดที่ไม่เหมือนกันเฟดตัวข้างบนเป็น P channel แล้วก็ตัวข้างล่างเป็น N channel นะฮะแล้วนี่คือตัวโหลดนะฮะตัวโหลดว่าเป็นยังไงต่อสวิตช์แล้วก็สวิตช์ที่ใช้ก็เป็นรีเลย์เป็น2 channel นะฮะโหลดเป็น2 channel แล้วก็เช็คกระแสด้วยวงจรธรรมดาธรรมดานะฮะแล้วนี่คือเจ้าตัววัดกระแสนะครับวัดกระแสอันนี้คือตัววัดแรงดันนะฮะตัววัดแรงดันนะแล้วนี่คือวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ผมบอกก็คือป้อนไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์หรือ24โวลต์ไฟจะออกมา5โวลต์จ่ายให้กับเจ้าตัว MCU นะฮะนี่คือวงจรทั้งหมดนะฮะวงจรทั้งหมดและกระบวนการเจ้าตัว MPPT มันก็เลยกลายเป็น product ที่ค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วก็แต่ราคาก็ไม่ได้ถูกนะฮะ MPPT ราคาค่อนข้างแพงกว่าเจ้าตัว PWM เนี่ยประมาณ 2-3 เท่าตัวนะฮะนี่คือลักษณะของ MPPT ที่เป็น product สำเร็จรูปนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือเรื่องราวของ MPPT ที่ผมกล่าวมาหวังว่าทุกคนน่าจะพอที่จะแยกออกได้ว่าอะไรคือ PWM อะไรคือ MPPT ทำไม MPPT มันถึงราคาสูงมากกว่าเจ้าตัว PWMนะฮะตอนหน้าเราก็มาว่าในส่วนของกระบวนการในการ
ออโต้แทร็กกิ้งว่ามันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์ 6 ชุดทดสอบกระแสไฟ 7 แบตเตอรี่ 8 ถุงมือ 9 ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นลำดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็ก

ตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้ม

0: คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนที่กำลังรับชมการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพกับคุณครูอัญมณีอุทรักษ์ในวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับการเรียนวิชาภาษาไทยที่ไม่ใช่เพียงไว้เพื่อการเรียนนำไปใช้ในงานอาชีพเท่านั้นนะคะยังสามารถนำการใช้ภาษาไทยหรือหลักภาษาไทยนั้นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันค่ะและก็ตามเช่นเคยนะคะวันนี้นะที่เรามาเรียนร่วมกันเนี่ยนะคะนอกจากเราจะใช้เทคนิคในเรื่องของการฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนนะนำมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพแล้วเรายังต้องสามารถจะนำไปใช้ในเรื่องของสายอาชีพหรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเราด้วยนะคะแน่นอนค่ะสายสามัญก็สามารถที่จะเรียนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องใช่ค่ะวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของการใช้ภาษาไทยแต่พิเศษค่ะทางธุรกิจนั่นเองนะคะปกติแล้วถ้านักเรียนใช้ภาษาไทยเป็นปกติไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนเราแทบจะแยกแยะไม่ออกเลยใช่ไหมคะว่าภาษาที่เราใช้เนี่ยมันเป็นภาษาที่เฉพาะในด้านใดบ้างนะคะแต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องของทางธุรกิจก็น่าจะนำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเป็นหลักโดยตรงเนาะนี่คือลักษณะของการจดจำวิธีการใช้ภาษานั่นเองและเช่นเคยค่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้นะคะหรือเรื่องราวที่คุณครูจะสอนในวันนี้พวกเราต้องตีโจทย์ให้แตกให้ได้ว่าจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของวันนี้ที่พวกเราจะเรียนเนี่ยเพื่ออะไรบ้างนะเอามาดูข้อแรกนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพเรื่องลักษณะของการใช้ภาษาไทยในงานข้อที่1 นะคะเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนะคะลักษณะในการใช้ภาษาไทยทางธุรกิจนะคะถามว่าความรู้ความเข้าใจเนี่ยทุกคนจะมีความรู้ความเข้าใจระดับเดียวกันได้หมดไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเราเองใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคนนะคะว่าจะนำไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนหรือเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนแต่คุณครูก็จะพยายามหาเนื้อหาแล้วก็หาตัวอย่างมายกตัวอย่างให้พวกเราทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นข้อที่สองค่ะนะคะหลังจากมีความรู้ความเข้าใจแล้วนักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการใช้ภาษาไทยทางธุรกิจได้นะคะคำว่าอธิบายคือสามารถบอกคุณครูได้ว่านะคะเราสามารถจะนำภาษาไทยเนี่ยนำไปใช้ทางด้านธุรกิจได้อย่างไรถ้าพูดถึงธุรกิจพวกเราคิดถึงธุรกิจอะไรคะส่วนตัวได้ไหมได้หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับอะไรนะคะมีนายแล้วเราเป็นลูกน้องได้ไหมได้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นสองรูปแบบเหมือนพวกเราเรียนมาแล้วเนาะแบบอาชีพอิสระธุรกิจอิสระกับรูปแบบที่เราเป็นลูกจ้างนะคะเป็นลักษณะแบบนี้มีใครสงสัยไหมคะว่าภาษาไทยทางธุรกิจมีลักษณะแบบไหนไม่มีเลยอุ๊ยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนวันนี้ไม่มีใครสงสัยเลยแล้วนักเรียนที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยสงสัยหรือเปล่าเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นเรามาดูซิว่าแนวคิดทางด้านการใช้ภาษาในทางธุรกิจเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนอันดับแรกเลยอธิบายคำว่าแนวคิดคำว่าแนวคิดคืออะไรคะแนวคิดหมายถึงแนวความคิดใช่ไหมคะแนวความคิดถ้าพูดถึงแนวพวกเราคิดถึงอะไรคะเป็นเส้นทางเส้นทางสู่นะอันนี้เป็นแนวทางคล้ายๆกันแต่อันนี้เป็นแนวทางในการคิดนะคะเขาบอกว่าอันดับแรกเลยภาษาที่ใช้ในการเขียนทางธุรกิจจะเป็นภาษาทางการเพราะการสื่อสารธุรกิจต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องกระทัดรัดชัดเจนมีเนื้อหาเป็นไงคะครบถ้วนและที่สำคัญต้องเป็นไงบ้างคะสุภาพเก่งมากเลยค่ะนะคะแนวความคิดแรกสังเกตว่า

0: ขาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของภาษาต้องเป็นภาษาที่เป็นไงแบบไหนคะเป็น
1: ทางการ
0: ตีจดให้แตกจับใจความสำคัญได้เราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าภาษาทางธุรกิจเป็นแบบไหนอันนี้แนวคิดแรกนะคะข้อที่2เรามาดูกันการเขียนนะในทางธุรกิจผู้เขียนจำ

0: ถูกต้องเหมาะสมกับระดับของอะไรคะภาษาที่ใช้เขียนทางธุรกิจนะคะส่วนใหญ่เป็นแบบไหนภาษาที่เป็นทางการทางการอีกแล้วเห็นไหมคะข้อที่2เขาก็พูดถึงเรื่องของทางการแต่ที่มาก็คืออะไรคะคนนั้นจะต้องมีลักษณะสำคัญก็คือมีความรู้เรื่องของพออ่านโจทย์ปุ๊บสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะคะการเขียนทางธุรกิจต้องสื่อความให้ถูกต้องชัดเจนนะคะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และประหยัดเวลาที่สุดนะคะซึ่งผู้เขียนจะต้องรู้จักเลือกการใช้คำนะคะสำนวนรูปภาพประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่เขียนลักษณะของการออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์คนเหล่านี้ต้องมีความคิดหรือมีครีเอทงานนอกจากความคิดที่สร้างสรรค์แล้วยังต้องมีเทคนิคเขาเรียกอะไรพื้นฐานเรื่องของภาษาด้วยเนาะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกใช้คำแล้วก็สำนวนให้ตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการที่จะสื่อออกไปนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเลยในเรื่องของการใช้ภาษาในทางธุรกิจอะไรบ้างที่พวกเราควรคำนึงอันดับแรกเลยเขาบอกว่าเมื่อพวกเรามีความรู้ทางด้านภาษาเพื่อจะนำภาษาไทยนั้นนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของทางธุรกิจพวกเราต้องมีความรู้เรื่องของการเขียนสะกดคำง่ายไหมคะสะกดคำพวกเราคิดถึงอะไรคะพยัญชนะใช่ไหมคะพยัญชนะต้นสระวรรณยุกต์แล้วก็ตัวสะกดหลักการง่ายๆแต่ในที่นี้หมายถึงคนที่มีประสบการณ์แล้วมีความรู้คลังคำในสมองแล้วเยอะๆที่สามารถจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการใช้ภาษาในดังในทางธุรกิจนะคะอ่ะมาดูลักษณะเฉพาะกันดูอันดับแรกเลยเขาบอกว่าการเขียนสะกดคำได้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกๆนะคะที่จะทำให้ข้อความที่ต้องการสื่อสารไปนั้นมีความน่าเชื่อถืออย่างไรเพียงใดเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นความสำคัญอันดับแรกในเรื่องของการเขียนเพื่อใช้ในทางธุรกิจนักเรียนต้องมีความรู้เรื่องสะกดคำมาเป็นอันดับแรกอันดับที่2คืออะไรการพูดต้องออกเสียงให้ถูกต้องแน่นอนค่ะถ้านักเรียนเขียนถูกต้องแล้วก็ต้องเป็นไงคะอ่านและพูดได้ถูกต้องเช่นเดียวกันถูกต้องไม่พอก็ต้องเป็นไงคะชัดเจนด้วยนะคะการเขียนก็ต้องสะกดคำให้ถูกต้องถูกต้องตามอะไรเป็นพื้นฐานตามหลักพจนานุกรมค่ะนะคะถ้าพวกเราไม่มั่นใจว่าคำไหนอ่านว่าอย่างไรหรือเขียนอย่างไรเราก็สามารถที่จะไปหาคำตอบได้จากพจนานุกรมนะคะมีหลายฉบับเลยนะคะที่ราชบัณฑิตยสถานได้บรรจุไว้นะคะโดยเฉพาะคำใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้นะคะพวกเราก็น่าจะได้เรียนรู้ไว้นะคะเพื่อให้เท่าทันในยุคปัจจุบันยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะคะว่าต้องทำอย่างไรนะคะเช่นในการพูดถ้าออกเสียงรอเรือแล้วก็ลอลิงไม่ชัดเจนอาจทำให้ความหมายเป็นไงคะ
1: เปลี่ยน
0: ไปได้นะตัวอย่างประโยคใครมาเป็นคนแรกกับใครมาเป็นคนแรกคำไหนที่แตกต่างกับแรกความหมายเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่
0: เหมือนวิธีการเขียนก็เขียนไม่เหมือนกันวิธีการอ่านหรือพูดก็ไม่เหมือนกันอธิบายเพิ่มเติมได้นะคะการเขียนเช่นการสะกดคำรอเรือลอลิงนะคะสับสนนะคะสะกดคำที่ประวิสัญชนีไม่ถูกต้องและเป็นไงคะสะกดคำที่มีตัวการันผิดการสะกดคำโดยใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้องแล้วก็สะกดคำพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้ายไม่ถูกต้องเมื่อกี้ที่คุณครูยกตัวอย่างคำว่าแรกกับแรกความหมายเปลี่ยนไม่เหมือนกันเขียนไม่เหมือนกันอ่านก็ไม่เหมือนกันเราควรที่จะดูลักษณะของบริบทของประโยคแล้วเลือกใช้คำว่านะแรกกับแรกใช้อย่างไรโดยสังเกตไหมคะเขาให้พวกเราได้สังเกตรอเรือกับลอลิงใช่ไหมคะในลักษณะของรอเรือลอลิงถ้าพูดไปแล้วเสียงต่างกันไหมคำไหนอ่านยากระหว่างรอเรือกับ
1: รอเรือ
0: เอาอ่านได้นี่รอลิงยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากนะคะลองอ่านคำว่าแรกดังๆพร้อมกันสิคะแรก
1: แรก
0: เอาใหม่แรก
1: แรก
0: กับแรก
1: แรก
0: เก่งมากไหนบอกว่ายากทำไมอ่านได้อยู่นะคะต่อไปค่ะการเขียนทับศัพท์ก็มีความสำคัญเหมือนกัน นะโดยปัจจุบันนี้เราใช้คำทับศัพ

0: เยอะโดยเฉพาะศัพท์มาจากภาษาอะไรคะ
1: อ
0: ังกฤษต่างประเทศแน่นอนค่ะลูกนะคะภาษาอังกฤษที่ใช้กันเยอะๆนะคะเช่นนะคะภาษาไทยเช่นคำว่าอะไรคะคอนโซลอ่านภาษาอังกฤษในภาษาอะไรเอ่ย
1: ฝร
0: ั่งเศสจะใช้คำว่าก งสุลดูสินะคะเรานำมาทับแต่ว่าเราอ่านเป็นคอนโซลใช่ไหมเมื่อกี้มีหลายคนอ่านเป็นกงสุลเก่งมากเลยคือหนูอ่านภาษาไทยกงสุลเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษมีความหมายแปลว่าอะไรคะพนักงานที่มีหน้าที่เป็นไงคะดูแลผลประโยชน์แล้วก็คนที่ในบังคับณต่างประเทศกงสุลเคยไปกงสุลไทยไหมคะไม่เคยไปเก่งมากเลยนะคะคุณครูยกตัวอย่างคำที่ห่างไกลพวกเราไปหรือเปล่าอ่ะหรืออีกคำนึงก็ได้อ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านดังๆคำว่า
1: copy
0: มีใครอ่าน copy ไหมคะ copy นะคะนะในภาษาอังกฤษใช้คำว่า copy ที่มีความหมายแปลว่า
1: ค
0: ัดลอกตอนนี้มีใคร copy เพื่อนมีไหมคะไม่มีแต่ไม่แน่ท้ายชั่วโมงอาจจะมีใช่ไหมคะครูรู้ทันนะเนี่ยนะครับใช้สำหรับสำเนาหรือการ copy หลายๆแผ่นใช่ไหมคะโดยมีต้นฉบับ1ชุดแล้วก็ใช้วิธีการ copy หลายๆชุดนะมีใครสงสัยคำว่า copy ไหมไม่มีไม่ได้อ่านว่า copy นะคะนะศัพท์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเราอุ๊ยอันนี้เกี่ยวกับบัญชีหรือเปล่าเรียนกันมาหรือยังนะคะตั้งใจจดมากเลยคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยฮะอ่านว่าอะไรนะเมื่อกี้อ่านกรมทันเต็มๆเลยนะคะไม่นะความรู้คืนคุณครูไปแล้วภาษาอังกฤษอ่านว่ายังไงคะ
1: policy
0: หรืออ่านว่า policy หรือ policy policy หลายคนคุณรู้นะคะนะคะอ่านว่า policy แน่พอครูขัดปุ๊บแล้วที่หนูอ่านมาอยู่ทุกวันนั่นคืออะไรอ่านว่า policy นะคะหมายถึงอะไรคะเอกสารที่ลูกหนี้ยินยอมทำไว้กับเจ้าหนี้นะคะบ้านเราเรียกว่าอะไรอ่ะกรมธรรม์มีใครอ่านว่ากรมธรรม์เมื่อกี้สองเงินปันผลนะเงินปันผลมีใครอยากได้บ้างเอ้าไม่มีขอบคุณมากเลยนะภาษาอังกฤษอ่านว่ายังไงคะ
1: dividend
0: นะคะหมายถึงส่วนกำไรที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นนั่นเองใครมีหุ้นอยู่ในสากลบ้างมีไหมไม่มีเอามีสาวกรแถวไหนคะแถวบ้านนะนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะมีเงินปันผลให้รายปีลักษณะแบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่เรามีด้วยยากไหมคะเกี่ยวข้องกับพวกเราหรือยังทีนี้บัญชีเกี่ยวแล้วนะคำที่3บ้างคำนี้อ่านว่าเก่งมากอ่านได้สามารถที่จะประสบความสำเร็จในหน่วยนี้แล้วนะอ่านหนังสือออกนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่ายังไงคะฮะ deflation นะคะหมายถึงภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศเป็นยังไง
1: ม
0: าเกินไปทำให้ราคาสินค้าเป็นยังไงคะ
1: แพ
0: งแล้วก็เงินเสื่อมค่าหรือเสื่อมราคานั่นเองเงินฝืดนะคะเงินฝืดนะคะราคาน้ำมันพืชหล่อลื่นนิดนึงเงินฝืดนะคะประเทศไทยไม่มีสภาพคล่องนะคะให้พวกเราเข้าใจอย่างนี้สินค้าเริ่มแพงแล้วเนาะตอนนี้แพงหรือถูกอะไรแพงน้ำมันแพงเยี่ยมมากตรงกันข้ามกันข้อที่4ดุลการชำระเงินพวกเราเรียนศัพท์ทางด้านการเงินมาเยอะแล้วใช่ไหมคะเรียนบัญชีดุลการชำระเงินภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรเอ่ย
1: Balance of Payments
0: Balance of Payments เต็มๆเลยนะ Balance of Payments นะคะหมายถึงความต่างกันระหว่างปริมาณเงินที่ส่งออกประเทศกับปริมาณเงินที่นำเข้ามาในประเทศเป็นยังไงปริมาณเป็นไงคะต่างกันความแตกต่างก็อาจจะไม่มันไม่บาลานซ์กันที่พวกเราเคยได้ยินคำนี้นะคะนะคะก็เกิดดุลการชำระเงินนั่นเองนะคะบัญชีน่าจะคุ้นกับคำเหล่านี้ศัพท์ทางธุรกิจมีใครไม่ทันบอกคุณครูได้ว่าเร็วเกินไปนะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับพวกเราด้วยเนาะต่อไปศัพท์ทางธุรกิจอีกอันนึงก็คือถ้าอันนี้เป็นเหตุผลอธิบายว่าถ้าปริมาณเงินที่นำเข้ามาในประเทศสูงกว่าปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศเรียกว่าดุลการชำระเงินเป็นไงคะ
1: เก
0: ินดุล

0: แต่ถ้าปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศสูงกว่าปริมาณที่นำเข้าในประเทศเรียกว่าดุลการชำระเงินเป็นไงคะขาดดุล นั่นเองนะคะอันนี้อธิบายเพิ่มเติมมีใครสงสัยถามคุณครูได้นะคะไม่มีเลย อ่ะ5ค่ะคำนี้ได้ยินไหมเอ่ยเคยได้ยินไหมเอ่ยทุนสำรองทุนสำรองนะคะนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่าไงคะอ่านว่าอ่านไม่ออก reserve fund นะคะคือเงินที่กันไว้จากผลกำไรของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนะคะหรือข้อบังคับของห้างหุ้นส่วนนั้นๆ นะคะพวกเราอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าทุนสำรองทุนสำรองแต่เรายังไม่ทราบว่ามีความหมายแปลว่าอะไรนะคะนี่หมายถึงกำไรของห้างหุ้นส่วนนะคะที่เขาได้กันไว้นะคะใช้กับว่าใช้คำว่าไว้ในกฎหมายด้วยนะคะแปลว่าในบริษัทจะต้องมีทุนสำรองไว้หมุนเวียนในนั้นด้วยนะเพื่อความมั่นคงของบริษัทนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะคำนี้คุณครูก็ไม่ค่อยได้ยินเหมือนกันคำนี้อ่านว่าอะไรคะสิทธิหมายถึงอะไรอ่ะเอาภาษาอังกฤษอ่านว่ายังไงก่อนอ่านให้คุณครูฟังหน่อยแล้ว priority คือสิทธิที่ให้อำนาจเรียกร้องได้ก่อนสิทธิธรรมดาอาจจะไม่ธรรมดาก็ได้ใช่ไหมคะสำนี้อาจจะยากหน่อยเดี๋ยวเราพวกเราก็ไปดูคำอธิบายนั้นแปลว่าอะไรต่อเลยนะคะคำที่7ค่ะรัฐวิสาหกิจคำนี้ได้ยินไหมคะคุ้นๆเนาะได้ยินบ่อยๆนะภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะ State Enterprise นะคะคือกิจการที่รัฐเป็นผู้ลงทุนหรือถือหุ้นข้างมากนะรัฐวิสาหกิจนั่นเองต่อเลยไหมเอ่ยยังรู้เห็นว่าเราตั้งใจในการศึกษามากที่จริงแล้วนะคะศัพท์ทางธุรกิจอยู่รอบตัวเราทุกวันแต่เราไม่ทันได้สังเกตจนมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเกิดความเคยชินแล้วก็คุ้นเคยแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบความหมายนะคะนักเรียนสามารถจะศึกษาค้นคว้าความหมายได้ไม่ใช่แค่ตำราเรียนเท่านั้นนะคะในข่าวนะคะในข่าวในบทความอย่างเงี้ยจะมีศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของธุรกิจพวกเราก็น่าจะศึกษาไว้โดยเฉพาะแผนกของเราวิชาการบัญชีเนาะคำที่8ค่ะคุ้นเคยเป็นอย่างดีพันธบัตรนะคะพันธบัตรคืออะไรคะฮะสรุปพันธบัตรคืออะไรคือเงินอ่านดีๆนะคะเขาบอกเอกสารออกโดยรัฐหรือนิติบุคคลอื่นใดแสดงการเป็นหนี้เงินกู้ตามเงื่อนไขและราคาที่กำหนดไว้ในเอกสารนั้นๆพวกเราก็เลยเข้าใจพันธบัตรหมายถึงอะไรคะเงินที่มันเป็นเงินที่เป็นหนี้สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายอย่างนี้ใช่ไหมคะนะพันธบัตรนะคะอาจจดไว้เผื่อเป็นความรู้นะคะในอนาคตพวกเราอยู่แล้วต่อไปคำที่9อุปสงค์นะดีมอนแปลว่าอุปสงค์หมายถึงอะไรนะคะเขาบอกปริมาณสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่ประชากรต้องการแล้วก็สามารถซื้อได้ตามราคาต่างๆในระยะเวลาหนึ่งนะคะอุปสงค์คู่มากับอะไรคะ
1: อ
0: ุ
1: ปทาน
0: แล้วอุปทานแปลว่าอะไรฮะอุปทานคือคิดไปเองเกี่ยวอะไรไหมกับศัพท์ธุรกิจข้อที่10อุปทานแปลว่าอะไรล่ะนะคะอุปทานหมายถึงปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตหรือผู้เสนอขายในตลาดนะตามราคาต่างๆในระยะเวลาหนึ่งนะคะปริมาณของสินค้าขึ้นอยู่กับผู้ผลิตที่เขาผลิตออกมาสังเกตว่าสินค้าบางสินค้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ผลิตไปแล้วไม่ผลิตแล้วก็มีหรือสินค้าบางตัวที่ผลิตอยู่แล้วแต่เปลี่ยนแพ็คเกจใหม่หรือเปลี่ยนชื่อใหม่ก็สามารถจะขายหรือมีชีวิตอยู่ในวงจรของตลาดได้เช่นเดียวกันฉะนั้นศัพท์บางศัพท์ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าอ๋อมันนำไปใช้ในเรื่องของศัพท์ทางธุรกิจแบบนี้นะนะคะอ่ะต่อเลยไหมคะต่อไปสิ่งที่พวกเราจะต้องคำนึงเกี่ยวกับเรื่องของใช้การใช้ภาษาเมื่อสักครู่คุณครูได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศัพท์ทางธุรกิจเป็นการยกตัวอย่างศัพท์บางคำที่เกี่ยวข้องกับพวกเราบ้างหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องบ้างแต่ล้วนที่จะใช้ในเรื่องของเกี่ยวข้องกับภาษาไทยเลยนะคะภาษาไทยตามพื้นฐานแล้วเวลาคุณครูจะสอนพวกเราเนี่ยไม่ใช่แค่ให้ความรู้เรื่องของหลักภาษาแล้ว การสะกดคำพวกเราเรียนรู้แล้วนะคะเป็นเรื่องของหลักภาษาแต่ทีนี้เรื่องอื่นที่พวกเราจะต้องเรียนรู้อาทิเช่นการนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะของความเรียงเป็นผลงานทางวิชาการใช่ไหมครับหรือเรื่องของการเขียนรายงานการเขียนโครงการทีนี้เราต้องมาเรียนรู้ว่าภาษาที่จะใช้หรือนำไปใช้เนี่ยควรใช้ในระดับใดใช่ไหมคะอันดับแรกเลยระดับของภาษาค่ะนะคะในที่นี้คุณครูจะหมายถึงเรื่องของภาษาไทยนะคะภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับของภาษาในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลนะคะไม่ใช่แค่1ฝ่าย2ฝ่ายแล้วคุณครูว่ามากกว่า2ฝ่ายด้วยซ้ำนะคะและสถานการณ์ต่างๆการใช้ภาษาไทยทางธุรกิจก็เช่นกันค่ะผู้สื่อสารจะต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบุคคลแล้วก็กาลเทศะด้วยซึ่งแบ่งได้กี่ระดับคะ
1: 3
0: ระดับเหมือนเพิ่งตื่นขึ้นมาเลย3ระดับเต็มที่เลยมีระดับไหนบ้างนะข้อแรกเลยคือระดับที่ไม่เป็นทางการนะคะเป็นภาษาที่นะภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกันระหว่างเพื่อนสนิทหรือเราใช้เป็นหรือบางครั้งใช้คำว่าภาษาปากหรือภาษาสนทนากันนะคะง่ายๆใช่ไหมคะผู้ที่คุ้นเคยเป็นกันเองหรือระหว่างผู้ที่ร่วมงานนะคะในระดับที่อยู่ในเดียวกันเพื่อนร่วมงานในบริษัทอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องมีความเป็นระเบียบหรือแบบแผนมากมายเหมือนเราคุยปรึกษากันเรื่องจิปาถะหรือว่าเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันหรือเรื่องที่พวกเรามาเรียนทุกวันเราคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการนะคะให้พวกเราเข้าใจถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องสนทนากับใครเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ระดับภาษานั้นได้ถูกต้องค่ะที่2เดี๋ยวก่อนคุณครูอธิบายในทางธุรกิจเนี่ยการใช้ภาษาระดับนี้นะคะได้แก่อะไรคะอ่านพร้อมกัน
1: ภาษา
0: ถิ่น
1: ภาษา
0: แดนการพูดคุยค่ะ
1: การเขียนจดหมายส่วนต
0: ั
1: ว
0: ใช่ต่อค่ะ
1: การเขียนประ

0: ื่นขึ้นมาพอดีเลยนะอากาศเย็นหลับพอให้อ่านปุ๊บเนี่ยโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างนะภาษาถิ่นก็คือภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นถูกต้องไหมคะหรือภาษาแสลงหรือคำแสลงที่เกิดขึ้นใหม่ๆเห็นไหมคะโดยเฉพาะภาษาที่อยู่ในหน้าโฆษณามันทำให้คนจดจำอะนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีความหมายหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะแต่ทำให้คนจดจำมากๆมันมีผลต่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมคะการพูดคุยกับเพื่อนสนิทแบบนี้นะคะใช้ภาษาระดับเดียวกันการเขียนจดหมายส่วนตัวเขาเน้นว่าส่วนตัวนะคะนะใช้ภาษาระดับนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นจดหมายที่ไม่ใช่ส่วนตัวเขาก็ห้ามใช้ภาษาระดับนี้เช่นเดียวกันการเขียนประกาศโฆษณาที่ต้องการเร้าความสนใจหรือโน้มน้าวใจให้ซื้อสินค้าหรือโน้มน้าวใจให้สนใจสินค้าและบริการนั้นใช่ไหมคะหรือการเขียนข่าวสังคมซุบซิบคำว่าซุบซิบเนี่ยมีความหมายแปลว่านินทาไหมไม่นะคะซุบซิบอาจจะหมายถึงเบาๆนะเบาๆซุบซิบก็คือเรื่องบางเรื่องที่ผู้คนกำลังเป็นที่นิยมหรือรู้จักตอนนี้แต่นำมาเขียนให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องแบบแผนมากมายนะนะคะมีให้ดูด้วยตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างแรกบริษัทของนายนี่แจ๋วจริงๆทำยอดขายได้สบายหรือเลยนักเรียนดูประโยคนี้แล้วนักเรียนเห็นคำไหนที่แปลกๆบ้างหรืออ๋อคำไหนอีก
1: แจ๋ว
0: แจ๋วเห็นเนี่ยเห็นไหมเป็นภาษาอะไรที่คุณครูยกตัวอย่างมาเมื่อกี
1: ้
0: ภาษาปากเป็นศัพท์แสลงได้ไหมได้ก็คือเป็นคำใหม่ๆที่อยู่ในภาษาวงการเฉพาะใช่ไหมคะคำว่าหรือมีความหมายแปลว่าอะไรอะ
1: ง
0: ่
1: าย
0: ง่ายนะคะหรือแจ๋วจริงๆแจ๋วแปลว่าอะไรคะ
1: เย
0: ี่ยมมากเลยเห็นไหมนะคะเอาประโยคที่สองนะคะประโยคที่สองคำว่าอะไร
1: ขับ
0: กันให้ส

้านักประชาสัมพันธ์นักโฆษณาอ่านแบบนี้นะคะผู้ฟังก็จะเริ่มง่วงเหงาเห่านอนแล้วนะคะขับให้ซิ่งหน้าดิ้นกันให้มันเลือกพาหนะคันงามควงเพื่อนคู่ใจของคุณเข้าร่วมแข่งขันในรายการกรังปรีในนะใส่เอเซสซอรี่ไปเยอะๆสักนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่ลูกกระแดะนะลูก

0: คำว่าเอเซสซอรี่หรือใส่อินเนอร์เข้าไปมากๆเวลาอ่านโฆษณานะคะคำไหนที่แปลกสำหรับเราไม่ใช่กลางปีไหนใช่ไหมคำไหนที่แปลกสำหรับพวกเราฮะคำว่าดิ้นนี่แปลกแล้วใช่ไหมลูกซิงอ๋อซิงซิงเป็นยังไงนะซิงคือขับแบบไม่ปกติยกล้ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะคำไหนอีกดิ้นได้ไหมดิ้นก็ได้เป็นภาษาโฆษณาได้อะไรอีกหมดยังฮะเดี๋ยวควงนี่ก็แปลกละลูกควงเพื่อนคู่ใจคือว่าน่าจะเป็นภาษาปกติแล้วนะคะเป็นลักษณะเหมือนกับกึ่งทางการได้ไหมได้นะคะเขาไม่บอกว่าพาเพื่อนไปด้วยใช้คำว่าควงเพื่อนคู่ใจดูสุภาพมากขึ้นนะใครเป็นเพื่อนคู่ใจเราอะหรือจะเปลี่ยนนี้ก็ได้ขับกันให้ซิ่งดิ้นกันให้มันเลือกกระทงงามควงเพื่อนคู่ใจไปลอยกระทงเย้กูรู้หลายคนกำลังวางแผนอยู่นะอันนี้ก็เป็นการใช้เขาเรียกว่าอะไรนะภาษานะให้เหมาะกับสถานการณ์หวังว่าพวกเราคงไม่ขับกันให้ซิ่งไปลอยกระทงนะคะไม่ได้เดี๋ยวกระทงเปลวนะคะไม่เอานะต่อเมื่อกี้ผ่านไปแล้วสำหรับภาษาที่ไม่เป็นทางการใช่ไหมครับดูระดับต่อไประดับที่สองคืออะไรเอ่ยใช่ค่ะระดับกึ่งทางการนั่นเองนะคะหรือกึ่งแบบแผนค่ะนะคะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารโดยทั่วไปใช่ไหมคะภาษาระดับนี้ได้แก่ภาษาที่ใช้จดหมายกึ่งราชการเห็นไหมคะหรือภาษาที่ใช้ในการประชุมนะคะปรึกษาหารือหรือการแนะนำบุคคลในสังคมธุรกิจให้รู้จักกันนั่นเองนะการสนทนาระหว่างผู้ที่ไม่คุ้นเคยด้วยมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเป็นอย่างไรมีใครยังสงสัยความหมายของคำว่ากึ่งแบบแผนไหมคะไม่มีนะคะก็จะเป็นกึ่งๆหน่อยก็ดูเหมือนไม่เป็นทางการบ้างก็แบบแผนบ้างนี้นะคะเดี๋ยวดูประโยคอ่ะยกตัวอย่างเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ก็ได้เดี๋ยวพวกเราจะสับสนเรื่องของการใส่อินเนอร์อารมณ์นะคะผมขอเสนอแนะว่าบริษัทของเราควรมีการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าทางสื่อมวลชนให้มากกว่านี้ครับเห็นไหมคะภาษาสังเกตคำคุณครูอ่านก็จะอยู่ระดับกึ่งๆหรือกลางๆใช่ไหมคะไม่ใช่ภาษาปากหรือไม่ใช่ภาษาที่เป็นทางการนะคะจะทำให้มีความรู้สึกว่านุ่มนวลไหมนุ่มนวลนุ่มนวลมากนะคะนุ่มนวลเสียงสูงนุ่มนวลมากเลยค่ะอาจารย์นะคะเขาใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าอะไรคะ
1: ผม
0: นะคะก็เป็นคำที่สุภาพใช้ภาษาหรือคำที่สุภาพนะคะสองการไฟฟ้านครหลวงประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง9มิลลิเมตรเป็นข่าวหรือเป็นประชาสัมพันธ์
1: ประชาส
0: ั
1: มพ
0: ัน
1: ธ์
0: คิดดีๆแน่ประชาสัมข่าวประชาสัมข่าวไม่มีนะลูกนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นลักษณะของการแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะมันก็เหมือนกันคล้ายๆกันเป็นการแจ้งข่าวแต่พวกเราต้องเลือกให้แยกแยะให้ออกใช่ไหมคะเขาต้องการอะไรประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นกลมทำไมต้องประกาศให้มนุษย์โลกรู้ว่าเราจะต้องซื้อเหล็กเส้นกลมขนาดนี้ด้วยเพราะน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับอะไรคะการไฟฟ้านครหลวงน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะไฟฟ้าแน่นอนค่ะไฟฟ้าค่ะลูกเกี่ยวข้องกับอะไรเมื่อกี้ที่คุณครูพูดแล้วคนที่ถือหุ้นเยอะๆเกี่ยวกับรัฐใช่ไหมคะนะรัฐมาจากคำว่าบุคคลที่คอยดูแลเราหรือรัฐบาลเห็นไหมคะฉะนั้นทำอะไรก็ต้องเป็นไงคะโปร่งใสนะคะใหญ่กว่านี้ได้ไหมใหญ่กว่า9มิลลิเมตรได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอาไปทำอะไรนะคะนักเรียนแหมไม่ได้อย่างเดียวเลยนะคะต่อไป3ระดับนี้พวกเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะเมื่ออะไรเรามาดูกันระดับภาษาที่เป็นทางการนะคะหรือภาษาแบบแผนเป็นระดับภาษาที่มีระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้นกว่าระดับแรกคือแบบกึ่งทางการใช่ไหมคะมักใช้ในข้อเขียนที่เป็นความรู้ทางด้านวิชาการในวงการธุรกิจที่ใช้ในระดับภาษาที่เป็นทางการหมายถึงในวงการธุรกิจก็อาจจะมีลักษณะเหมือนกับผลงานวิชาการหรือเป็นลักษณะเหมือนกับต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการมากยิ่งขึ้นในการนำเสนอในนั้นๆนะคะ ก็เหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ว่ามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของประชาสัมพันธ์ภาษาก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นกว่าโฆษณาใช่ไหมคะเป็นโฆษณาเนี่ยสามารถจะใช้คำที่ไม่เป็นทางการได้แต่ถ้าหากว่าเป็นการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีความสำคัญก็ควรที่จะใช้ภาษาระดับนี้นะเอามาดูกันได้แก่อะไรบ้างคะบทความบทวิจารณ์ตำราอ่านว่าปาฐกถา
1: โอวา
0: เก่งมากค่ะ
1: คำปราศัย
0: อ่ะ
1: บันทึกรายงานทางธุรกิจ
0: และจดหมายประกาศเยี่ยมมากนะคะฉีกคำสักนิดหนึ่งและจดหมายประกาศของทางราชการนั่นเองนะคะมีตัวอย่างให้ดูด้วยเป็นอย่างไรเรามาดูกันคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติเห็นชอบด้วยและอนุมัติให้ดำเนินการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการได้นะตัวอย่างนี้คุณครูว่าน่าจะเห็นชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของใช้ระดับของภาษาคณะรัฐมนตรีก็คือเป็นศัพท์เฉพาะใช่ไหมคะเป็นคำเฉพาะคำไหนที่บ่งบอกว่าใช้ภาษาระดับที่เป็นทางการ
1: ลงมติ
0: ลงมติเก่งมากเลยนะคะคำไหนอีก
1: อ
0: นุมัติอะไรอีกดำเนินการก็ใช่ใช่ไหมคะการจ่ายค่าจ้างนี้ใช่ไหมคะเป็นคำที่ใช้ระดับภาษาที่เป็นทางการทั้งนั้นเลยอ่ะตัวอย่างที่สองการปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นวิธีการหนึ่งของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศคำไหนที่เป็นคำที่บ่งบอกว่านี่คือภาษาที่เป็นระดับทางการแน่ๆเลย
1: อ
0: ัตราแลกเปลี่ยนนะอะไรอีกคะเงินตราส่วนคำว่ารัฐบาลใช่ไหมเป็นศัพท์เฉพาะใช่ไหมคะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะดูยากไหมคะยากขึ้นไหมยากข้อสอบไม่ยากเลยถ้าเราจดจำยากๆได้ข้อสอบจะไม่ยากนะคะดูอีกตัวอย่างหนึ่งยาวๆสักนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณครูให้ดูว่าเราใช้คำไหนหรือศัพท์ไหนที่บ่งบอกว่าเป็นภาษาที่เป็นระดับทางการนะคะเมื่อกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินต่างประเทศมากกว่าหนี้สินทางการเงินต่างประเทศต้นทุนของฐานะทางการเงินฐานะการเงินดังกล่าวจะเป็นลบซึ่งหมายถึงผลกำไรต่อกิจการดูแล้วน่าจะมีแต่คำที่เป็นศัพท์เฉพาะหรือเป็นคำเฉพาะหมดเลยเนาะมีคำไหนที่บ่งบอกว่านี่คือภาษาที่เป็นทางการสินทรัพย์ต้นทุนได้ไหมได้อะไรอีกอย่าบอกว่านี่สินก็ใช่ฐานะทางการเงินอ่ะเก่งมากอะไรอีกคะผลกำไรแบบนี้นะคะไม่ใช่ความหมายที่บอกว่ากำไรได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นภาษาระดับถึงทางการการใช้ประโยคบางเมื่อสักครู่คุณครูได้พูดถึงเรื่องของการสะกดคำนะเรื่องของการเลือกใช้ศัพท์ทางธุรกิจรวมไปถึงตัวอย่างศัพท์นะคะที่นำมาใช้ในทางธุรกิจถ้าหากว่ามันเป็นรูปแบบที่ใหญ่ขึ้นเป็นประโยคนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ประโยคจะมีลักษณะอย่างไรเขาบอกว่าอันดับแรกเลยประโยคนั้นมีความหมายชัดแจ้งเพียงไรนี่คือวิธีการพิจารณานะคะว่านะคะศัพท์ทางธุรกิจนั้นประโยคนั้นมีความหมายชัดแจ้งเพียงไรอันที่สองมีความถูกต้องและสื่อความหมายได้หรือไม่ใช่ไหมคะถ้าการสื่อสารไม่สำเร็จผลก็หมายความว่าเป็นไงคะธุรกิจนั้นไม่ประสบผลสำเร็จนะคะตามไปด้วยการใช้ประโยคในการสื่อสารที่มักพบปัญหาก็มีด้วยนะคะนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันอันดับแรกเลยเมื่อนักเรียนเขียนประโยคแบบกำกวมคืออะไรอ่ะการใช้ประโยคที่กำกวมก่อให้เกิดอุปสรรคของการสื่อสารที่ผู้รับสารเป็นไงคะที่ผู้รับสารเข้าใจความหมายไม่ตรงกับผู้ส่งสารเพราะประโยคกำกวมสามารถตีความได้มากกว่า1ความหมายนะคะหมายถึงคำหรือประโยคที่เราใช้คนตีความหรือคนที่รับสารเนี่ยเขาเข้าใจไปคนละอย่างกับที่เราสื่อสารนะคะประโยคนั้นยังไม่ชัดเจนมันกำกวมอยู่นะคำตอบที่ได้มันก็ไม่ตรงนั่นเองเขาก็เลยเรียกว่าประโยคกำกวมนะคะต่อเลยไหมคะนักเรียนจดเฉพาะใจความสำคัญนะคะไม่ต้องจดรายละเอียดมากๆจะทำให้เรานั้นเป็นไงคะ มาดูอีกทีเราเองก็ยังสับสนสิ่งที่ตัวเองจดเหมือนกันงงๆด้วยตื่นขึ้นมาได้2บรรทัดสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะมาดูเช่นนะมีประโยคให้ดูด้วยว่ากำกวมมันเป็นยังไงประโยคแรกผมขายรถคุณสมศรีไปแล้วประโยคนี้อาจมีความหมายว่าอะไรคะผมขายรถของคุณสมศรีไปแล้วหรือผมขายรถให้คุณสมศรีไปแล้วนะคะดังนั้นการใช้ประโยคจะต้องให้ชัดเจนโดยการใช้คำคุณศัพท์หรือคำบุพบทให้ถูกต้องชัดเจนจะใช้คำว่าอะไรอ่ะมันสามารถแปลได้2รูปแบบผมขายรถของคุณสมศรีไปแล้วได้ไหม
2: ได้
0: นะคะหรือใช้คำว่าอะไรผมขายรถให้คุณสมศรีไปแล้วคือขายรถให้เขาไปแล้วอ่ะนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็ต้องดูว่าเขาต้องการเจตนาบอกว่าอะไรด้วยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปประโยคที่2ค่ะรูปแบบที่2คือประโยคไม่กระทัดรัดคืออะไรคะยาวเหยียดเลยเขียนมาเยอะๆเยินเยอะนะคะการใช้ประโยคที่ยืดยาวเยินเยอะและไม่ได้ใจความเพิ่มเติมจะทำให้ผู้รับเกิดความเข้าใจผิดนั่นเองหรืออุปสรรคต่อการสื่อสารได้บางทีเราอ่านข้อความอะไรที่มันยาวๆมากๆอ่านได้เฉพาะตอนต้นนะคะท้ายๆเป็นไงคะเริ่มที่จะลืมไปแล้วอ่านอะไรไปกลับมาอ่านอีกรอบนึงนะคะแบบนี้นักเรียนเคยเป็นบ่อยๆไหมเป็นอ่านอะไรอะว่าแล้วถ้าอ่านข้อสอบนี้อันตรายหลักการทำข้อสอบง่ายๆเขาบอกว่าการตัดสินใจครั้งแรกเป็นการตัดสินใจที่แม่นยำเสมอผิดคือผิดถูกคือถูกไปเลยนะคะใช่แม่นยำมากโดยเฉพาะผิดนะอ่ะเช่นมีตัวอย่างให้ด้วยประโยคว่าดิฉันมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งจนหาที่เปรียบมิได้เมื่อทราบจากประกาศรับสมัครงานของบริษัทของท่านในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทยลองทำให้มันสั้นลงสิลูกพอแล้วแหละครูว่าอย่างยาวเหมือนเดิมดิฉันรู้สึกยินดีอ่านไปหมดเลยเมื่อกี้นี้มันสั้นตรงไหนเนี่ยนะดูนะคะลองตัดทอนประโยชน์เมื่อกี้ใครตัดทอนแล้วได้เหมือนคุณครูบ้างมีไหมดิฉันอ่านประกาศรับสมัครงานของบริษัทท่านในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแค่นั้นจบแล้วเมื่อกี้มีอะไรเพิ่มมาเยอะแยะเลยรู้สึกยินดีปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ทำให้รู้สึกดีนะคะรู้สึกดีอย่างหนึ่งก็คือคนที่เขียนเขามีความสามารถในการใช้คำหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะแต่ที่จริงนะแค่นี้นะคะนักเรียนนะคะเอาดู3ประโยคไม่สัมพันธ์กันอันนี้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคกันเยอะเลยโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยเพิ่งหัดเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งประโยคจะมีปัญหาเรื่องของการใช้ประโยคไม่สัมพันธ์กันนะคะการใช้ประโยคที่ไม่สัมพันธ์กันทำให้ผู้รับเกิดความสับสนนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะคิดตามข้อความที่สื่อสารมาได้แล้วก็ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพวกเราก็ให้เวลาเพื่อนในการจดสักนิดนึงนะคะการใช้ประโยคลักษณะแบบเราจะสังเกตได้เห็นชัดเจนจากการใช้รูปของประโยคเมื่อสักครู่นี้มีการแนะนำบอกว่าควรที่จะใช้คำสันธานและคำบุพบทเป็นตัวเชื่อมประโยคให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ถ้าหากว่าประโยคไม่สัมพันธ์กันล่ะเราก็ต้องดูความหมายด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรเรามาดูกันเช่นนะคะอันนี้เขาใช้ศัพท์ทางธุรกิจก็เลยใช้ลักษณะประโยคที่มันสั้นกระทัดรัดนะคะปกติแล้วรูปแบบของประธานมักจะเป็นคำนามหรือสรรพนามสังเกตไหมว่าเขาขึ้นด้วยอะไรคะทางนี่หมายถึงอะไรคะถนนหนทางแต่ข้อเริ่มต้นจากประโยชน์คำว่าทางบริษัทไปยันน้อยไม่บอกด้วยบริษัทอะไรนะคะส่งหนังสือมาพร้อมกับจดหมายนี้แล้วและขอขอบคุณท่านผู้จัดการของบริษัทเราที่จัดงานเลี้ยงวันเกิดให้พนักงานการใช้ประโยคอันนี้คือมีปัญหาเรื่องอะไรคะมันไม่สัมพันธ์กันตรงไหนอะทางบริษัทส่งหนังสือมาพร้อมกับจดหมายนี้แล้วและขอขอบคุณท่านผู้จัดการของบริษัทเราที่จัดงานเลี้ยงวันเกิดให้พนักงานสรุปเขาพูดเรื่องอะไรเรื่องจัดงานเลี้ยงวันเกิดหรือเรื่องจดหมายใช่ไหมคะมันความหมายมันไม่สัมพันธ์กันนะอันนี้เห็นชัดเจนข้อที่4ค่ะประโยคไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หรือไม่ถูกไวยากรณ์นั่นเองนะคะก็จะทำให้สื่อความหมายผิดพลาดได้เช่นเดียวกันประโยคที่ไม่ถูกหลักไวยากรณ์หรือไม่ถูกไวยากรณ์อาจเนื่องมาจากการวางลำดับหน้าที่ของคำผิดหรือใช้คำไม่ถูกต้องรู้ วิธีการแต่งประโยคอยู่แล้วภาษาไทยส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเข้าใจว่าประโยคมี2ส่วนด้วยกันก็คือภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงถูกต้องไหมคะแต่เมื่อเรามีส่วนขยายประธานส่วนขยายภาคแสดงมากยิ่งขึ้นเนี่ยบางทีเราเองก็สับสนในการแต่งประโยคแต่ซ้ำร้ายถ้าเราวางคำผิดที่รูปแบบความหมายของประโยคเป็นไงคะก็เปลี่ยนไปเลยนะเวลาเราอ่านเราก็จะเข้าใจไม่ถูกต้องด้วยก็จะผิดไปด้วยมีตัวอย่างประเทศไทยเสียเปรียบกับต่างประเทศดุลการค้าคิดว่าคำไหนอยู่ผิดที่ฮะคำตอบสุดท้ายดุลประเทศไม่มีลูกอ้าวเฉลยแต่ประเทศไทยเสียเปรียบดุลการค้ากับต่างประเทศความหมายเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนนะคะก็จะทำให้สื่อความหมายได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นั่นเองอันนี้เข้าใจความหมายของคำว่าการวางคำผิดที่หรือยังคะเข้าใจแล้วเก่งมากเลยถามอะไรเข้าใจหมดนะคะห้องนี้นะคะ5ค่ะ5ประโยคที่มีการใช้คำซ้ำซากนะประโยคเดียวกันนะมีคำซ้ำอยู่หลายๆคำอย่างเงี้ยนะคะก่อให้เกิดความไม่กระทัดรัดที่พวกเราเรียกอย่างหนึ่งว่าคำว่าอะไรนะใช้คำแบบไหนนะฟุ่มเฟือยหรือฟุ่มเฟือยใช่ไหมคะฟุ้งเฟ้อนะคะเยอะๆนะคะไม่กระทัดรัดชัดเจนค่ะนะคะเกิดความสับสนแก่ผู้รับสารได้ด้วยอ่านไปอ่านมางงๆอ้าวซ้ำอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะมีตัวอย่างให้ดูด้วยทันไหมคะมีคุณครูไปเร็วไปหรือเปล่าเอ่ยนะอ่ะยกตัวอย่างอะไรเยอะๆที่พวกเรามองเห็นเนี่ยไมยมกเยอะจังเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังข้อคิดเห็นต่างๆของสมาชิกทุกๆคนต่างก็มีประโยชน์ต่อเรื่องต่างๆด้วยกันทุกๆเรื่องดังนั้นผมจึงขอให้ทุกๆคนช่วยกันสละเวลาอันมีค่าเพื่อการต่างๆด้วยนะก็ดูน่ารักดีนะคะไมยมกเยอะๆนะครับแต่คนอ่านไม่เท่าไหร่แต่คนฟังก็จะงงๆหน่อยอะผงกกุกต่างๆคนๆตามอะไรประมาณนี้นะคะตัดให้สั้นลงน่าจะตัดอะไรออกไปตัดไม่ยังพวกเลยเหรอลูกนะยังเหลือไว้เถอะอย่าเพิ่งเอาหมดเลยนะคะประโยคข้างต้นมีการใช้คำต่างๆและก็ทุกๆเนี่ยซ้ำกันเนี่ยเยอะมากหรือเยอะเกินไปใช่ไหมคะจึงควรจะตัดออกบ้างแต่ไม่หมดนะคะเป็นอะไรเอ่ยข้อคิดเห็นของสมาชิกต่างก็มีประโยชน์ด้วยกันทุกเรื่องจึงขอให้ทุกคนช่วยสละเวลาเพื่อการประชุมด้วยตัดจนเหลือแค่อันเดียวหนึ่งเดียวเองนะคะนี่คือเสน่ห์ของภาษาไทยใช่ไหมข้อที่6ค่ะนะคะปลายทางไม่รู้ทันหรือเปล่าตอนนี้ต้นทางเนี่ยนะคะจดอย่างเมามันมากเลยเมามันมากนี่หมายถึงบรรทัดหนึ่งเฟรมหนึ่งใช่ไหมคะใช่ยังไม่ไปหน้าไหนนะคะอยู่บรรทัดเดิมหน้าเดิมนะครูรู้ทันแล้วตอนนี้ครูเริ่มรู้ทันห้องนี้แล้วนะข้อที่6ประโยคที่มีถ้อยคำฟุ่มเฟือยนะคะเกินความจำเป็นจะทำให้ประโยคขาดความรัดกุมนะคะและอาจเป็นอุปสรรคของการสื่อสารด้วยใช้คำว่าอุปสรรคในการสื่อสารด้วยนะคะมีตัวอย่างเช่นซื้อสบู่นกแก้ววันนี้แจกยาสีฟันฟรีโดยไม่คิดมูลค่าตรงไหนอะใช้คำฟุ่มเฟือยฮะมันฟรีแล้วยังมาบอกว่าโดยไม่คิดมูลค่ามันมีความหมายเดียวกันไหมคะมันมีความหมายเดียวกันนะคะหรือเลขานุการแจ้งว่าวันนี้มีผู้ขาดประชุมไม่มา3คนนะคะขาดประชุมแล้วยังไม่มาอีก3คนด้วยนะคะเขาอาจจะต้องการขยายเพิ่มให้คนอ่านไงคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าแต่งประโยคแล้วก็จะดูเหมือนคำมันเยอะเกินไปอ่ะความหมายเดียวกันน่ะเนาะก็ตัดออกไปซะนะคะจะเห็นได้ว่าคำว่าฟรีกับคำว่าไม่คิดมูลค่าและคำว่าขาดประชุมกับคำว่าไม่มาเนี่ยต่างก็มีความหมายเดียวกันจึงควรจะตัดทิ้งไปคำนึงนะคะประโยคก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังกับแบบทดสอบมาข้อแรกนะคะโอ้นี่คือแค่โจทย์ยาวใช่ไหมคะมันอาจจะไม่ยากก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังเนาะนะแบบทดสอบข้อแรกคุณครูอ่านให้ฟังนะคะคำพูดใดของผู้ขายที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากที่สุดนะคะลูกค้าสมมติว่าเป็นใครก็ได้หนังสือประวัติศาสตร์ไทยอยู่ตรงไหนคะมาแบบสุภาพและสวยมากคนขายจะตอบว่ายังไงกอไก่มีแต่ลูกค้าถามหาบริษัทยังไม่ส่งมาเลยบอกว่าจะส่งมา ยังไม่ส่งมาสักทีรอก่อนนะโอ้โหเธอเจอประโยคนี้เป็นไงคะสวัสดีค่ะออกไปเลยนะคะขอใครเชิญค่ะไม่ไกลหรอกเดินตรงเลี้ยวขวานับไป2ชั้นก็จะพบเองค่ะเลี้ยวขวาดีแค่บอกแค่เลี้ยวขวาไม่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเดินหน้าอีก3ก้าวตรงไปเจอนะคอควายไม่มีหรอกค่ะหมดแล้วเสียใจด้วยนะคะดูเล่มอื่นก่อนไหมคะนะงองูนี่ไงคะวางให้เห็นชัดๆอยู่แล้วดูสิคะครูไม่จำเป็นต้องใส่อารมณ์มากเกินไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมใครยังไม่เลือกยกมือเลยปลายทางเนี่ยปลายทางสามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าต้นทางนะคะน่าจะตอบได้รวดเร็วมากใครยังไม่ตอบยกมือขึ้นไม่มีเฉลยข้อไหนเอ่ยตอบข้อคอควายค่ะคุณครูไม่ได้ใบ้เลยเนาะไม่ได้ใบ้ไม่ได้บอกนะคะแสดงความดีใจมากเลยนะคะข้อที่2ตั้งสติสักนิดนึงหนังสือที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือติดต่อในวงการธุรกิจควรใช้ภาษาในระดับใดคุณครูต้องนับถอยหลังไหมคะข้อนี้ง่ายมากเพิ่งพูดไปแมปใครยังไม่ตอบมีไหมคะไม่รู้ค่ะแต่หนูคันยกมือก็ไม่รู้อ่ะจากแต่เกาเพราะว่าเพื่อนทำเสร็จแล้วไหนใครยังไม่เสร็จไหนใครยังไม่เลือกยกมืออ้าวเรียบร้อยนะคะเฉลยข้อไหนคะ
1: ขอ
0: ใครถ้าเผื่อเฉลยผิดคุณครูจะทำยังไงเนี่ยนะคะอ้าวข้อที่3ภาษาที่ใช้ในวงจำกัดใช้ในการครอบครัวครอบครัวหรือในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวคือภาษาระดับใดกอไก่ภาษาระดับกันเองขอไข่ภาษาระดับไม่เป็นทางการขอควายภาษาระดับกึ่งทางการและงองูภาษาระดับทางการใช้ในครอบครัวนะคะสอบนะคะนี่ปรึกษากันเลยเหรอลูกนะมีปรึกษากันด้วยนะอ่ะเฉลยกอไข่ไม่มีนะลูกไข่กอไข่เมื่อกี้คุณครูได้ยินตอบกอไก่ภาษาระดับกันเองที่เสียงบนนี่ถูกหรือผิดเนี่ย
1: ถ
0: ูกจะผิดก็ไม่ผิดจะถูกก็ไม่ถูกข้อที่4ค่ะปัจจัยที่กำหนดระดับภาษาในข้อใดมีความสำคัญมากที่สุดปัจจัยที่กำหนดระดับภาษาในข้อใดมีความสำคัญมากที่สุดกอไก่สัมพันธภาพระหว่างบุคคลขอไข่สื่อที่ใช้ส่งสารคอควายโอกาสและสถานที่งองูลักษณะของเนื้อหาเหมือนจะยากเนาะดูเงียบๆตอบข้อไหนคะตอบข้อไหนเอ่ยกอควายเก่งมากอ่ะเฉลยคอควายค่ะโอกาสและสถานที่ทุกครั้งที่เสียงดังเนี่ยครูรู้ว่าพวกเราผิดแน่ๆเลยข้อสุดท้ายแล้วนะคะใจเย็นๆแล้วข้อที่5ค่ะคำหรือกลุ่มคำใดอยู่ในภาษาระดับเดียวกันทั้งหมดต้องวิเคราะห์แล้วนะคะกอไก่กระผมรถประจำทางเธอขอใครออกลูกอีฉันข้าพเจ้าคอควายหนังสือรับรองดิฉันตัวเองงองูสแตมพวกเราดิฉันเองระดับเดียวกันนะระดับเดียวกันนะมีคำว่าอีฉันด้วยนะคะตอบอย่างรวดเร็วแล้วก็เรียบร้อยเฉลยข้อไหนเอ่ย
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: มั่นใจมั่นใจตอบงองูค่ะแน่คำว่าแล้วนี่ประมาณเกือบทุกคนเลยนะคะอ้าวสุดท้ายแล้วคุณครูมีคำคมไหมพวกเราด้วยนะคะดูคำคมข้างบนเด็กๆแม่สนใจคะแนนไม่ว่าทำงานอาชีพอะไรมันก็เหนื่อยและลำบากด้วยกันทั้งนั้นอย่าคิดแต่ว่าตนเองต้องทนเพราะคุณไม่รู้ว่าคนอื่นต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนดูตั้งใจแล้วก็มีความพร้อมที่จะเรียนมากๆเลยครูก็ขอขอบคุณพวกเราด้วยนะคะแต่โอกาสหน้าที่พวกเราจะต้องเรียนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องตั้งใจที่จะเรียนเรื่องของภาษามากยิ่งขึ้นคือต้องมีความรู้และทักษะของการใช้ภาษาคุณครูก็ฝากพวกเราในเรื่องของการนำไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ คุณครูอัญมณีกับวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 3. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

ครับผมอาจารย์บุญยืนปินตาคำครับอยู่แผนกวิชาช่างทองหลวงการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงครับนักเรียนวันนี้ครูก็จะมาสอนวิชานะครับวิชางานช่างทองหลวงกำไรสลักดุลนะครับที่เห็นบนโต๊ะนี้ก็คือสื่อการสอนต่างๆนะที่อาจารย์จะมาแนะนำหรือมาสอนเราในวันนี้นะครับมีหลายอย่างครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายแต่ละขั้นตอนแต่ละอย่างแต่ละประเภทแต่ละชนิดครับที่เราจะได้สัมผัสหรือเราได้เรียนในวันนี้นะครับแต่ละอย่างไม่ยากไม่ง่ายครับมันอยู่ที่เราสนใจเราตั้งใจนะครับแต่ละอย่างครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับนักเรียนเราสามารถผลิตเองได้ครับเพราะวิช่างทองหลวงครับอุปกรณ์บางอย่างเราไม่สามารถหาซื้อในท้องตลาดได้อุปกรณ์บางอย่างเราก็หาซื้อได้แต่ส่วนมากขนาดของงานชนิดของงานอุปกรณ์ต่างๆเราไม่สามารถที่

จะหาซื้อตามท้องตลาดได้นะครับและบางอย่างเราก็ต้องดัดแปลงนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาแนะนำครับขั้นตอนต่างๆเกี่ยวทฤษฎีก่อนนะครับอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนะครับที่เราจะต้องใช้ในการเรียนการสอนในวิชานี้บางอย่างเราต้องผลิตเองนะครับนะวิชานี้อุปกรณ์เราสามารถลดต้นทุนได้เพียงไม่กี่บาทครับแทนที่เราจะไปซื้อเขาเป็นร้อยเป็นพันแต่เราสามารถที่จะเอามาดัดแปลงหรือว่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับงานสลักดุลนะครับกำไรนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ดีใจครับที่ได้มาสอนแล้วก็วันนี้เป็นไงบ้างทุกคนครับสบายดีนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราอาจจะแบบว่าขั้นตอนยังไม่ถึงขั้นตอนนี้อาทิตย์ที่แล้วเราได้ทำเป็นไงบ้างครับแต่ใบสิวแต่ใบอะไรต่างๆเราอาจจะพื้นฐานเราไม่มีเดี๋ยวอาจารย์สอนเทคนิคให้ขั้นตอนให้วัสดุอุปกรณ์โลหะต่างๆนะครับรวมถึงเทคนิคการทำงานทำยังไงให้งานสวยนะครับอาชีพเราเป็นอาชีพที่ต้องซื่อสัตย์ครับเพราะเราอยู่กับโลหะมีค่านะครับนักเรียนวันนี้เราฝึกปฏิบัติอาจจะเป็นโลหะที่ว่าไม่มีมูลค่าสูงแต่อนาคตครับถ้าเรามีโอกาสรับงานหรือเป็นเท่าแก่หรือเป็นผู้รับเหมานะครับรับเหมาหมายถึงว่ารับชิ้นงานมาทำผลิตเองจำหน่ายเองนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กระบวนการตอนขั้นตอนต่างๆนี่นะครับขั้นตอนแรกครับก็คือซิลครับซิลนักเรียนสงสัยไหมเขาใช้อะไรครับในการทำครับสมัยก่อนครับเขาจะใช้ชกรถนะครับชกรถมอเตอร์ไซค์เราดีนี่เองครับชกรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเอาไปเผาให้ความร้อนสมัยก่อนเทคโนโลยีอาจจะไม่ทันสมัยแบบปัจจุบันนะครับสมัยก่อนเขาจะใช้ถ่านนะครับเผาสุมแล้วก็ใช้แหนบรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าแล้วแต่ขนาดชิ้นงานเอาไปให้ความร้อนให้มันแดงพอแหนบชกต่างๆแดงเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะนำมาดึงครับดึงให้โลหะมันยืดเป็นเส้นตรงเหมือนเหล็กหุ่นครับที่ก่อสร้างบ้านครับนะครับเดี๋ยวเหล็กหุ่นอาจารย์อธิบายอีกทีตอนนี้เอาแบบดั้งเดิมก่อนครับนะการทำซิลสมัยก่อนนะครับใช้เตาถ่านไม่ที่อาจารย์เกริ่นที่ว่าคือไม่เหมือนปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราใช้ทั้งแก๊สทั้งเตาอบเตาอะไรต่างที่อำนวยความสะดวกเราเยอะแยะหมดนะครับชกที่เป็นเส้นนะครับสามารถดึงให้ตรงแบบเหล็กเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะวัดขนาดครับให้พอดีนะสมมติอันนี้คือชกรถหรือซิลครับที่เขาจะเอามาทำที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับว่าเขาจะเอามาทำซิลเขาก็จะตัดขนาดประมาณโดยประมาณทั่วไปนะครับประมาณ4นิ้วแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่างหรือว่าความถนัดของช่างว่าถนัดสั้นยาวหรือลักษณะชิ้นงานที่ว่าเราต้องสลักลงไปสลักว่าสลักให้มันใช้ความโค้งความตรงความเอียงต่างๆนะครับมันขึ้นอยู่แต่มาตรฐานทั่วไปประมาณ4นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับ4นิ้วครับสมัยดั้งเดิมประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ณปัจจุบันครับณปัจจุบันทำไมเขาถึงใช้อะไรที่สะดวกกว่าครับอันนี้ก็คือตะปูคลอนกรีตนะครับที่ใช้ตอกตะปูหรือตอกโลหะต่างๆนะครับที่เขาใช้กันตามท้องตลาดปัจจุบันความเหนียวโลหะชนิดนี้ครับจะมีความเหนียวเราสังเกตง่ายเวลาเราตอกซีเมนต์หรือตอกอะไรพวกนี้ครับมันจะไม่งอง่ายเหมือนตะปูตอกไม้ครับจึงนิยมนำมาทำซิลสลักดุลหรือซิลสลักกำไรที่อาจารย์สอนในวันนี้นะครับหลังจากนั้นได้ตะปูคอนกรีตนี้เสร็จปุ๊บครับจากนั้นคือเราทำไงครับขั้นตอนแรกก็คือครับเราก็จะเจียส่วนหัวนี่ครับที่เป็นหัวล่มหรือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าแบบคล้ายๆตัวทีนะครับหัวที่ใช้ค้อนตอกตรงนี้นะครับนี่นะครับเราจะเจียให้เป็นแบบแท่งดินสอครับเรียบเสมอกันครับนะครับส่วนนี้นะครับพอเราเจียเสร็จปุ๊บให้เป็นแท่งดินสอหลังจากนั้นส่วนปลายเนี่ยครับส่วนที่ว่าเจียเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับประมาณส่วนนี้นะครับนะหลังจากนั้นเราก็ส่วนปลายที่เราจะแต่งทำเป็นซิลครับส่วนนี้ก็คือเราอันดับแรกเราเจียคือเราเจียให้แบบเหลาดินสอครับอันนี้ขั้นตอนอยู่กับ

งานสลักดุลกำไรเหยียบพื้นก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่โลหะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคล้ายๆกันนะครับลักษณะเหมือนกันเพียงแต่เราปรับเปลี่ยนรูปทรงหรือปากสิวที่เราใช้งานแค่นั้นเองนะครับหลังจากเราเจียกับมอเตอร์หินเจียเสร็จปุ๊บคราวนี้รูปทรงก็จะเป็นคล้ายๆเหลาดินสอส่วนปลายเราก็สายขาดแล้วนำไปชุบนะครับชุบได้ทั้งน้ำมันชุบได้ทั้งน้ำชุบได้ทั้งน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับมันถ้าเป็นน้ำมันเครื่องรถยนต์ก็จะทำให้ความเหนียวของโลหะยืดหยุ่นอายุการใช้งานก็จะยืดหยุ่นถ้าสมมุติเราไม่มีน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันพืชนะครับเราก็ใช้นี่นะครับน้ำธรรมดาเผาให้ร้อนนะครับก็เหมือนชุบโลหะถือชุบแข็งโลหะทั่วไปนะครับทำให้แข็งตัวเพื่อที่จะทนทานต่อการกระแทกหรือการเสียดสีของโลหะนะครับที่เราตอกที่จะทำงานโลหะสลักดุลกำไรนะครับโดยรูปทรงลักษณะต่างๆแล้วนะครับอธิบายถึงขั้นตอนการเจียกันแต่งเรียบร้อยนะครับทีนี้รูปทรงครับที่จะใช้ในวิชานี้นะครับก็จะมีสลักเส้นตรงนะครับสลักเส้นตรงเส้นโค้งวงรีวงกลมและแต่ลักษณะครับวันนี้อาจารย์จะใช้คือสลักเส้นตรงมีตรงใหญ่ตรงเล็กโค้งมีโค้งครับโค้งใหญ่โค้งเล็กแล้วก็มีเหยียบพื้นครับก็จะมีเหยียบพื้นใหญ่พื้นเล็กแล้วแต่ลักษณะช่องลายและชิ้นงานของเราที่เราจะสลักลงไปเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอีกนะครับต่อไปเรื่องซิวนะครับนะเราพอเข้าใจพอสังเกตแล้วครับนักเรียนต่อไปครับค้อนครับค้อนนี่นะครับแล้วแต่ขนาดชิ้นงานครับค้อนครับรูปทรงคือเราไปร้านขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องเงินเครื่องทองครับเราบอกร้านบอกว่าซื้อค้อนสลักดุลจะมีขนาดดูนะครับอันนี้ขนาดแล้วแต่ว่าเราอ่ะจะใช้งานอะไรถ้าเราจะสลักให้น้ำหนักเยอะเราก็ต้องใช้น้ำหนักของค้อนที่โลหะส่วนปลายนี่เยอะนะครับถ้าใช้น้ำหนักงานเล็กๆเบาๆแล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้ชิ้นงานที่ว่าน้ำหนักหัวค้อนนี่น้ำหนักเบาลงครับแล้วแต่ขนาดชิ้นงานอันนี้ไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานของแต่ละคนของที่จะทำหรือชิ้นงานแต่ละประเภทนะครับอันนี้ค้อนรู้จักไปครับส่วนปลายจะเป็นโลหะเหล็กครับส่วนด้ามจับจะเป็นโลหะไม้ครับนะครับแล้วแต่เราถนัดครับหลังจากนั้นนะครับพอสิวค้อนเสร็จปุ๊บต่อไปโลหะครับโลหะที่อาจารย์จะใช้ก็มีโลหะครับอันนี้นะครับโลหะทองแดงครับในงานสลักดุลกำไรครับมีหลายโลหะมีหลายประเภทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ลูกค้าต้องการครับอย่างเช่นอาจารย์สอนเด็กนักเรียนคือเราใช้ในวิชาสอนนะครับเราจะลดต้นทุนโลหะก็คือเป็นโลหะทองแดงครับขั้นตอนการทำหรือวิธีการต่างๆหรือลักษณะของงานต่างๆครับทีนี้เป็นการเรียนการสอนครับวันนี้อาจารย์เอาตัวอย่างมาเอาชิ้นงานมาคือเป็นแผ่นโลหะทองแดงครับเพื่อลดต้นทุนถ้าเป็นโลหะเงินครับเป็นไงมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นณวันนี้โลหะเงินกิโลกรัมหนึ่งก็เหยียบ 30,000 ถึง 40,000 ครับประมาณนี้ขึ้นลงแล้วแต่การตามท้องตลาดแล้วเป็นทองคำครับทุกวันเป็นไงครับ1บาททุกวันเท่าไหร่ครับ1บาทตอนนี้เหยียด 40,000 ครับขึ้นลงแล้วแต่ตามราคาตามท้องตลาดแต่ทีนี้อาจารย์เป็นสื่อการเรียนการสอนใช้การเรียนการสอนครับอาจารย์ต้องใช้แผ่นโลหะทองแดงเพื่อสอนให้เราสามารถที่จะลดต้นทุนเพราะว่าเรายังฝึกการเรียนการสอนอยู่เดี๋ยวพอเราชำนาญปุ๊บเราเก่งปุ๊บเราเป็นเฒ่าแก่หรือเราเป็นผู้ผลิตเองเดี๋ยวเราจะแล้วแต่ลูกค้าเขาจะสั่งครับอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเขาสั่งที่เราจะผลิตหรือจะจำหน่ายทีค่อยว่ากันนะครับครับผมอันนี้แผ่นโลหะนะครับขนาดก็ประมาณ7นิ้วครับกว้าง2นิ้วครึ่งนะครับที่จะใช้ในวิชานี้นะครับที่อาจารย์สอนในวิชานี้นะครับอาจารย์เอาแผ่นชันนะครับย่นลงมาเพื่อให้เราดูได้สะดวกเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับแผ่นชันครับแผ่นชันนี้ขั้นตอนทำไงครับอันดับแรกเราก็ทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับเป็นกระบะหรือว่าเป็นรางไฟบางทีเราใช้เป็นโลหะอื่นได้ครับเช่นเป็นโลหะถาดสแตนเลสเป็นโลหะเหล็กแต่เราปัจจุบันเรานิยมใช้เป็นโลหะกระบะครับหรือไม่ถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดหรือไปซื้อร้านวัสดุก่อสร้างเขาจะมีจำหน่ายสำเร็จรูปครับถ้าเรามีเวลาทำนะครับ

ือกระบะไฟนะครับเขาจะทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเรียบร้อยนะครับแบบลูกทรงแบบนี้และสะดวกนะครับอันนี้คือกระบะส่วนชั้นข้างในครับชั้นก็จะเป็นยางไม้ที่ผลิตมาจากธรรมชาติขั้นตอนในการเชี่ยวชั้นนั้นก็อีกรายละเอียดละเอียดหนึ่งครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวันหลังครับวันนี้อาจารย์เอาเฉพาะแค่นี้ก่อนเพราะว่ากับชั้นลักษณะการทำขั้นตอนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ชั่วโมงระยะเวลาเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์อธิบายคร่าวๆว่าชั้นทำไมครับอันดับแรกก็คือเราซื้อผงชั้นมาเป็นถุงนะครับเป็นถุงเล็กๆหลังจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะมีแก๊สให้ความร้อนอยู่ด้านล่างเราเติมน้ำมันพืชลงไปแล้วแต่ขนาดว่าเราจะให้ความแข็งมากความแข็งน้อยนะครับถ้าเราลูบลายเราก็ใช้โลหะความแข็งมากครับเหมือนว่าชั้นแข็งมากถ้าเราจะให้ยืดหยุ่นหรือว่ายืดตัวลายเวลาดุลเราใช้ความแข็งโลหะชั้นน้อยลงครับนั่นแหละครับขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงานครับขั้นตอนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะหลังจากนั้นครับพอชั้นเสร็จปุ๊บอุปกรณ์อย่างอื่นมีอีกไหมครับที่เราต้องใช้ในวิชานี้ครับก็จะมีคันเลื่อยครับคันเลื่อยเอาไว้ทำอะไรครับเอาคันเลื่อยนี้สามารถปรับได้บนล่างครับนะครับปรับได้บนล่างคือคันเลื่อยที่ใช้เกี่ยวกับงานช่างทองทั่วไปครับแล้วแต่ลักษณะงานอาจจะมียาวบ้างสั้นบ้างอะไรนี้อาจารย์ใช้เฉพาะขนาดนี้นะครับนี่ก็คือคันเลื่อยครับหลังจากนั้นก็จะมีซีแคมครับไอตัวนี้คือตัวซีแคมไว้จับชิ้นงานครับจับยึดกับโต๊ะนะครับเวลาเราจะฉลุงานหรือเราจะเคาะงานหรือตะไบงานครับเราก็ใช้จับยึดหรือปากกาซีแคปนี่นะครับใช้จับยึดงานเพื่อสะดวกต่อการตกแต่งงานหรือฉลุงานนะครับต่อมาครับก็จะมีค้อนขึ้นรูปครับค้อนขึ้นรูปนี่นะครับในวิชานี้อาจารย์ต้องใช้ค้อนขึ้นรูปหัวมนเพราะต้องโอต้องม้วนต้องขึ้นทรงกำไรนะครับขึ้นทรงกำไรให้ได้ลักษณะอย่างนี้ครับอาจารย์ต้องใช้ค้อนที่จะเคาะขึ้นรูปนะครับนะแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานถ้าขึ้นโครงใหญ่เราก็ใช้ค้อนใหญ่ครับถ้าโครงเล็กเราก็ใช้ค้อนเล็กที่ในการเคาะขึ้นรูปตามรูปทรงต่างๆครับอย่างสมมติแบบนี้นะครับนักเรียนแบบนี้ครับอันนี้เราก็นี่นะครับนี่ก็จะเป็นโลหะอันนี้เป็นโลหะเงินครับประดับอัญมณีในการขึ้นรูปแล้วแต่ค้อนที่เราจะใช้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดรูปทรงหัวค้อนนะครับไว้เคาะด้านในครับโอเขาเรียกว่าโอด้านในให้ขึ้นรูปทรงต่างๆในการโอนะครับเราก็ต้องดูลักษณะค้อนว่าเหมาะสมกับชิ้นงานไหมเอาเบื้องต้นก่อนนะครับนักเรียนครับต่อมาครับลองที่ลองก็คือตากนี้ก็คือหลังโอครับที่อาจารย์บอกมันต่อยอดจากหลังโอเพราะอะไรเราใช้ค้อนขึ้นรูปนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายขั้นตอนต่อไปนะในการปฏิบัติครับตอนนี้อาจารย์อธิบายวัสดุอุปกรณ์ก่อนครับเบื้องต้นนะครับว่าใช้อะไรเกี่ยวกับอะไรยังไงขึ้นรูปยังไงนะครับนี่ครับหลังโอสังเกตเห็นไหมครับจะมีรูปทรงต่างๆครับจะมีหลุมเล็กหลุมใหญ่หลุมกลางครับแต่ละเหลี่ยมไม่เหมือนกันขึ้นแต่รูปทรงต่างๆที่เราจะใช้นี่ครับแต่ลักษณะชิ้นงานอย่างสมมติค้อนเหมือนกันครับค้อนมีหลายลักษณะหลายประเภทครับอาจจะมีแบบเราดัดแปลงเองก็ได้หรือไม่เราก็ซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะครับการโอไม่จำเป็นว่ารูปทรงนี้จะมีเป็นหลุมก็มีครับเป็นโค้งวงรีก็มีเป็นรูปตัวรีนี่ก็แบบนี้ก็มีนะครับขึ้นอยู่ลักษณะชิ้นงานที่เราจะต้องนำไปขึ้นรูปหรือเราต้องใช้นะครับครับอันนี้คือหลังโอนะแบบเรียกแบบภาษาแบบบ้านๆกันหรือว่าภาษาช่างครับหลังโอค้อนนะครับต่อมาครับพอเสร็จปุ๊บพอขึ้นรูปเสร็จปุ๊บต่อมาก็คือกรรไกรครับกรรไกรไว้ทำอะไรครับกรรไกรก็คือนี่ครับกรรไกรเราใช้ตัดแผ่นโลหะนะครับการตัดแผ่นโลหะในการติดแบบติดอะไรต่างๆเราต้องอาศัยกรรไกรตัดครับบางทีเราฉีกอาจจะเกิดการแบบฉีกไม่ถูกต้องหรืออาจจะฉีกแบบไปโดนลายมันครับต้องใช้กรรไกรตัดนะครับกรรไกรไปแล้วครับแบบต่อมาครับหลังจากนี้ก็คือดินน้ำมันครับดินน้ำมันก็มีส่วนที่ว่าช่วยนะครับช่วยดูดโลหะครับนี่แหละครับดูดโลหะเวลาเคาะนะครับเวลาโลหะเราจะขึ้นรูปครับโค้งนะครับแล้วก็ใช้สิวเคาะนะครับเคาะลงไปเพื่อให้โลหะยืดหยุ่นเพราะจะรับแรงยืดหยุ่นของโลหะแผ่นโลหะต่างๆไม่เสียทรงหรือเก็บ

ตรงให้ได้ง่ายที่สุดนะครับนะครับเคาะไปครับครับลักษณะเหมือนกันครับอันนี้ก็คือลักษณะดินน้ำมันเหมือนกันครับต่อมาครับต่อมาก็เป็นวัสดุต่อไปที่ใช้ในวิชางานกำไรสลักดูนะครับก็จะมีตะไบครับอันนี้คือตะไบไว้ตกแต่งผิวโลหะหรือขอบชิ้นงานต่างๆครับเนี่ยครับไว้ตะไบแต่งผิวโลหะให้เรียบหรือส่วนไหนที่มันเกินหรือเราฉลุไม่ได้รูปทรงขนาดเราสามารถเก็บรายละเอียดโดยใช้ตะไบตกแต่งได้ครับนะครับครับต่อมาครับก็คือกำไรครับกำไรมีไว้ทำไมครับกำไรนี้ก็มีไว้เพื่อเราไว้ขึ้นรูปครับเนี่ยชิ้นงานแบบนี้นะครับเนี่ยครับเราสวมลงไปครับเวลาเราโอจากขั้นตอนเมื่อกี้ที่ครูโอเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาก็คือโอโค้งปุ๊บแล้วก็มาม้วนคือดัดรูปทรงนี่แหละครับรูปทรงให้ได้รูปทรงโค้งตามที่เราต้องการครับว่าเราจะเอาโค้งแค่ไหนหรือลูกข้อมือของลูกค้าหรือข้อมือของผู้ที่จะนำไปใช้นะครับว่าได้ประมาณไหนเราสามารถดัดได้ตามรูปทรงครับจะมีตั้งแต่ทรงกลวยประมาณนี้นะครับอันนี้คือกำไรนะครับครับจากนี้มาก็คือหลังจากที่ว่าเราม้วนโค้งเสร็จปุ๊บต่อมาก็จะมีอะไรครับ สเปรย์เคลือบเงาครับก็คือเลกเกอร์เคลือบเงาแบบปัจจุบันอาจจะใช้แบบไม่ต้องทาครับเราใช้แบบพ่นนะครับอันนี้ไม่นะครับใช้แบบพ่นเราหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้ครับร้านขายวัสดุก่อสร้างหรือร้านขายสีต่างๆครับที่เราจะหาซื้อได้ครับกระป๋องก็ไม่แพงนะครับครับผมต่อมาก็คือน้ำยาลมดำครับน้ำยาลมดำนี่เขาไว้ทำรู้ไหมครับนักเรียนน้ำยาลมดำนี้เอาไว้เพื่อเวลาชิ้นงานเราเสร็จเราจะทำลายมิติต่างๆนะครับจะตอนแรกชิ้นงานอาจจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือชิ้นงานสำเร็จเดี๋ยวพอเราฉลุเราโอเราต้องการให้มีมิติเห็นลายเงาชัดเจนสวยงามเพื่อนำไปใช้ในความสวยงามครับนี่นะครับก็จะเป็นลมดำออกมาประมาณนี้อัตราส่วนครับก็แล้วแต่ขนาดของชิ้นงานนะครับส่วนผสมก็จะมีน้ำอุ่นครับน้ำอุ่นๆเทลงในภาชนะครับอยากจะเป็นภาชนะเหล็กหรือว่าภาชนะเป็นโลพลาสติกครับภาชนะเหล็กไม่ใช่นะภาชนะพลาสติกครับให้อุ่นๆหรือน้ำต้มน้ำร้อนต่างๆครับเอาน้ำใช้นี่ประมาณสัก5กรัมครับ5กรัมเทลงไปแล้วก็ล้างทำความสะอาดชิ้นงานครับล้างทำความสะอาดชิ้นงานแล้วก็นำไปแช่แล้วขัดเงาตกแต่งครับอันนี้นะอธิบายคร่าวๆขั้นตอนกำไรสลักดุลจะประมาณนี้ครับต่อมานะครับต่อมาก็คือกาวทำไมถึงใช้กาวครับกาวเดี๋ยวอาจารย์อธิบายว่าขั้นตอนติดยังไง1 2 3 4นะครับกาวก็คือขั้นตอนที่เราจะใช้คือใช้ติดแบบนี้ครับติดบนแผ่นโลหะนะครับที่เราต้องทาโดยทาทั้งแผ่นโลหะแล้วก็ใช้กาวตัวนี้ครับทาบริเวณทั้งแผ่นแบบลายและแผ่นโลหะครับติดลงไปรอให้โลแผ่นโลหะอยู่ตัวหรือว่าแห้งแล้วก็ค่อยดำเนินการขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็คือกาวนะครับต่อมากาวนะครับต่อมาครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็กระดาษทรายครับยังมีกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายนี้ไว้เพื่อที่จะปัดหน้าแผ่นโลหะเรียบตอนเราทากาวนะครับมันจะไม่เกาะเวลาเราสลักหรือว่าขยับเขยื้อนหรือว่าโดนกระแทกจากสิวทำให้แผ่นโลหะเกิดการหลุดเราใช้กระดาษทรายหยาบนะครับปัดให้หน้าผิวคลุกคละเพื่อเนื้อกาวและกระดาษจะติดแน่นนะครับติดแน่นเพื่อไม่ให้ลายขยับหรือเกิดความเสียหายเกิดจากการทำงานนะครับนะครับจากนี้มาเสร็จปุ๊บก็จะมีกระดานทนไฟครับกระดานทนไฟนี่ก็เราก็ใช้เวลาเผาโลหะต่างๆครับเราให้ความร้อนแผ่นโลหะนะครับเราชิ้นงานมาวางปุ๊บแล้วก็ใช้ตะเกียงเป่าแล่นให้ความร้อนทำให้แผ่นโลหะเกิดการอ่อนตัวครับถ้าเวลาเราสลักหรือว่าการเคาะการขึ้นรูปแบบหลายครั้งหลายๆทีครับโลหะภาษาทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าโลหะเครียดครับภาษาบ้านเราก็โลหะมันแข็งนะครับเราก็สามารถเอามาเผาให้ความร้อนเพื่อทำขั้นตอนต่อไปได้นะครับครับเอาขาดไม่ได้อีกอันนึงครับนักเรียนนะครับอันนี้ก็คือน้ำกรดนะครับน้ำกรดขวดสีเขียวประมาณนี้ครับน้ำกรดที่ว่ามีเป็นส่วนผสมของสารเคมีนะครับมีคุณสมบัติคือสามารถทำความสะอาดผิวโลหะให้เงางามให้เห็น

0: ลวดลายต่างๆที่เราทำกำไรเห็นชัดเจนนะครับหรือว่าทำความสะอาดชิ้นงานฝุ่นชันฝุ่นผงต่างๆที่เกาะติดเพื่อสะดวกต่อการทำงานในการสลักดุลกำไรนะครับ
1: ครับ
0: ต่อมาอีกอันนึงครับแต่ว่าผมอาจารย์ขอแนะนำครูขอแนะนำอีกนิดนึงก็คือว่าน้ำกรดเป็นน้ำกรดกรรมฐานครับอันตรายครับการป้องกันนะครับในการสุดโดมวิธีเก็บครับเก็บในพื้นที่ที่ว่าอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับ2เวลาเราทำงานหรือเรานำไปแช่กรดหลังจากที่จะทำความสะอาดให้ระมัดระวังเสื้อมือนะครับถ้าตามหลักเราต้องใช้คีมหรือแหนบครับเป็นการจับชิ้นงานแล้วก็จับชิ้นงานออกจากน้ำกรดนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เราเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับให้เราใช้เป็นสารส้มแทนนะครับถ้าว่ามามีอำนวยความสะดวกเราได้แต่ถ้าไม่สะดวกเราก็ต้องใช้ตัวนี้ครับครับระวังการก่อนการใช้ครับหรือว่าการแช่เราควรปิดจมูกนะครับ2หลังจากสัมผัสน้ำกรดให้เราล้างมือทันทีครับนะเพื่อกลัวมันจะเกิดอันตรายต่อผิวหนังนะครับต่อมาอีกอันนึงครับอันนี้ก็จะเป็นบัสโซ่นะครับทำความสะอาดชิ้นงานครับพอเราหลังจากลมดำเสร็จปุ๊บเราก็ใช้บัสโซ่ปัดให้เงาหรือทำให้มันเป็นมิติต่างๆให้ดูสวยงามนะครับนะครับคือขัดผิวส่วนนี้นะครับผิวส่วนนี้ของชิ้นงานนะครับขัดให้มันเงานะครับแล้วก็แล้วแต่บัสโซ่คุณสมบัติเอาไปขัดอย่างอื่นได้ครับตามที่เราทราบนะครับอาจจะเข็มขัดหรือโลหะทองเหลืองต่างๆเป็นพานเป็นขันหรือเป็นแจกันต่างๆนะครับบัสโซ่คุณสมบัติเขาจะทำความสะอาดได้ดีครับนะครับต่อมาครับขาดไม่ได้ก็คือไอ้คนชันครับเราสามารถประยุกต์ได้ครับแต่นี้คือในการคนชันครับถ้าเราให้ความร้อนของแผ่นโลหะนะครับเนี่ยครับเสร็จปุ๊บโดยใช้ตะเกียงครับให้ความร้อนเสร็จปุ๊บเราต้องทำที่คนชันครับเพื่อปรับหน้าของผิวหรือของแผ่นชันนี่ครับให้เรียบเพื่อสะดวกต่อการติดแผ่นลงไปนะครับติดแผ่นนะครับถ้าเราให้ความร้อนโดยที่เราไม่ใช้ไม้เกลี่ยหน้านะครับทำให้ผิวเราต้องเสียเวลาแล้วก็หน้าผิวของกระบะชันจะเกิดการเผาไหม้ทำให้ไม่ยึดเกาะชิ้นงานที่เราจะทำงานครับนะครับนักเรียนต่อไปนะครับขั้นตอนอุปกรณ์ต่างๆอาจารย์อธิบายคร่าวๆแล้วนะครับที่ว่าอาจารย์อธิบายคร่าววิธีการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่อไปครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายขั้นตอนการเริ่มตั้งแต่การติดแบบนะครับอธิบายก่อนนะครับติดแบบด้วยอะไรแล้วก็ขั้นตอน1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ทําไงนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาอธิบายให้เราฟังนะครับให้เราฟังแล้วก็จดจํานะครับแล้วก็เดี๋ยวนําไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับให้ถูกวิธีการทําที่ถูกวิธีคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนครับนะครับขั้นตอนแรกก็คืออธิบายกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือนําแผ่นชันกระบะในการขั้นตอนการสลักดุลครับขั้นตอนนํากระบะชันครับมาให้ความร้อนนะครับเดี๋ยวปฏิบัติเดี๋ยวอาจารย์สาธิตอีกทีตอนนี้อาจารย์อธิบายก่อนนะครับให้ความร้อนโดยใช้ตะเกียงเป่าแล่นนะครับตะเกียงเป่าแล่นนะครับให้ความร้อนตรงนี้นะครับบริเวณหน้าผิวนะครับให้เรียบพอละลายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ให้ความร้อนเสร็จปุ๊บพอผิวโลหะเกิดสัมผัสความร้อนเสร็จปุ๊บผิวโลหะก็จะเกิดการเป็นของเหลวหรือว่าพื้นผิวเกิดการที่เพื่อพร้อมที่จะยึดเกาะเราก็นำแผ่นครับนี่นะครับแผ่นทองแดงติดลงไปในนี้นะครับเพื่อที่จะสลักดุลที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้ว่าเราใช้กระดาษทรายครับปัดหน้าก่อนถ้าเราติดแผ่นลงไปยังมีความร้อนหรือแผ่นโลหะยังร้อนอยู่นะครับตอนนี้เราทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้ความร้อนเราสัมผัสได้ไม่เกิดอันตรายกับเราผู้เรียนนะครับนะเราให้เย็นตัวก่อนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอติดแผ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายครับปาดหน้าอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้นะครับปาดหน้าหรือว่าปัดผิวเพลินนะครับอย่าปัดให้ละเอียดมากปัดแค่ให้หน้าผิวหรือแผ่นโลหะเป็นรอยนิดเดียวครับเพื่อที่จะติดนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะใช้กาวครับกาวตัวนี้นะครับกาวตัวนี้อาจารย์จะผสมน้ํานิดนึงถ้ากาวอย่างเดียวจะหนืดนะครับกาวอย่างนี้อาจารย์จะใช้กาวผสมน้ำนิดนึงนะครับผสมเล็กๆนะพอ

ใช้งานได้อย่าผสมเยอะเพราะเสียดายวัสดุอุปกรณ์ของเราที่จะนํามาใช้นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอติดแผ่นโลหะพอติดกาวแบบอาจารย์อธิบายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็เตรียมครับเตรียมแบบเตรียมลายแต่ส่วนมากครับถ้าเราออกแบบลายเองก่อนได้ยิ่งดีแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นไปได้เรามีแบบมีแบบลวดลายเรียบร้อยเราก็ติดลงไปนะครับติดบนแผ่นโลหะเนี่ยอาจารย์อธิบายก่อนนะครับยังไม่ได้ติดจริงแต่ว่าขั้นตอนการติดใน1 2 3นะครับเนี่ยอาจารย์อธิบายว่าติดแผ่นโลหะลงไปก่อนครับส่วนมากในวิชาเรียนอาจารย์จะมีแบบให้ครับก่อนที่จะมีแบบให้นักเรียนอาจารย์ก็ต้องให้เราฝึกเขียนก่อนเราฝึกเขียนเพื่อที่จะให้เราเวลาสลักลายหรือเราจะดุลลายหรืออะไรต่างๆกระบวนการนะครับขั้นตอนการสลักดุลการสลักดุลกำไรนะครับรู้ช่องไฟรู้ช่องว่างรู้รายละเอียดขนาดรูปทรงการดัดแปลงลวดการบีบลวดลายให้โครงสร้างใหญ่โครงสร้างเล็กเสมอกันเรียบกันนะครับนะจะเป็นลวดลายเดี๋ยวอาจารย์ขออธิบายอีกนิดนึงเกี่ยวกับการที่ลวดลายครับนะครับอาจารย์อธิบายคร่าวๆครับอันนี้คืออาจารย์อาจจะสเก็ตแบบคร่าวๆมาให้ดูก่อนนะครับว่าลวดลายก่อนที่จะมาอยู่อย่างเงี้ยมาเป็นอย่างนี้เกิดในช่องกำไรนี้เราต้องทำไงบ้างนะครับครับอันดับแรกครับเอานะครับนี่ครับลวดลายต่างๆครับเกิดจากที่เราต้องสเก็ตก่อนนะครับนี่ครับสเก็ตแบบนี่ครับที่เราต้องสเก็ตแบบต่างๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้อันดับแรกคือการออกแบบอันนี้ไม่ใช่ออกแบบที่เราจะทำครับอันนี้พื้นฐานที่ว่าเราต้องเป็นก่อนในการสลักลายหรือลวดลายครับอันดับแรกเราต้องฝึกเขียนครับในวิชานี้เราต้องทำได้ทุกถ้าเป็นเรียนได้ทุกอย่างก็ยิ่งดีครับในรายวิชางานเขียนงานปั้นงานดูนครับของคู่กันครับอันดับแรกเราต้องเขียนเป็นก่อนพอเราเขียนเป็นเราจะรู้ช่องไฟลักษณะชิ้นงานเราอ่านแบบออกแบบได้ทำงานได้นะครับแล้วมันจะง่ายต่อการสลักดูนกำไรนะครับพอเราเขียนลายต่างๆได้เห็นไหมครับเนี่ยครับอาจารย์ก็สเก็ตคร่าวๆให้เราดูที่มาของดอกลายใบเทศที่เราจุดกำเนิดของลวดลายต่างๆที่อยู่บนกำไรเรานะครับรายละเอียดต่างๆเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มนะครับนักเรียนเพราะว่าลวดลายต่างๆเขาที่มาที่ไปยังไงลายกระหนกยังไงครับลายกระจังตาอ้อยยังไงนะครับวันนี้อาจารย์แค่สเก็ตมาให้ดูว่าที่มันเกี่ยวเนื่องกับวิชางานช่างทองหลวงกำไรสลักดุลนะครับสลักดุลกำไรเนี่ยนะครับมันเกี่ยวเนื่องกับลวดลายยังไงครับนะที่อาจารย์อธิบายนะครับเนี่ยครับลวดลายต่างๆพื้นฐานง่ายๆครับเราฝึกยังไงครับถ้าเรามีเวลาหรือไม่มีเวลาอยู่ตรงไหนครับเรามีกระดาษสักแผ่นหนึ่งครับแล้วก็ฝึกเขียนครับกระจังตาอ้อยฝึกเขียนลายใบเทศฝึกเขียนลายต่างๆครับลายพุทธานต่างๆที่พอเราวาดเขียนบ่อยๆแล้วมันจะเกิดความชำนาญครับพอเกิดความชำนาญเสร็จปุ๊บมันก็จะง่ายต่อที่ว่าเราจะต้องทำนั่งเขียนมันจะไม่ยากซิลที่เราสลักก็ไม่ต่างจากปากกาดินสอที่เราเขียนลายครับคล้ายกันครับเพียงแต่โลหะวัสดุแต่ดินสอเขาใช้สำหรับเขียนลวดลายลายเส้นปากกาซิลสลักต่างๆใช้เพื่อสลักให้เห็นลายเส้นคล้ายดินสอนะครับจังหวะความโค้งความละเอียดต่างๆเพื่อให้เข้าลวดลายต่างๆให้มันถูกต้องลักษณะของงานนะครับตามขนาดของชิ้นงานนะครับเราสเก็ตนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้ให้เราฝึกสเก็ตคร่าวๆนะครับครับผมอาจารย์การเขียนลายนะครับต่อมานะครับนักเรียนพอสลักลายเสร็จปุ๊บคราวนี้อาจารย์ก็มีต่อไปครับขั้นตอนที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้อาจารย์ขออธิบายนิดนึงพอเมื่อกี้อธิบายถึงขั้นตอนนี้นะครับการติดแบบต่อมานะครับพออาจารย์ติดแบบได้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเป็นไงครับอาจารย์ติดกาวไปแล้วที่แบบเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายว่าเราติดแผ่นให้ความร้อนติดแผ่นติดกาวอันนี้คือขั้นตอนการติดกาวเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับติดให้แข็งแรงครับติดยังไงครับติดให้ลงลึกนิดนึงเพื่อให้แผ่นชันยึดเกาะยึดเกาะขอบเพราะแผ่นชันถ้าเราสลักหรือสิวไปกระแทกแรงๆหรือว่าบ่อยๆจะเกิดการเขาเรียกอะไรกระเทาะออกมาครับพอกระเทาะออกมาปุ๊บมันไม่สามารถที่จะสลักต่อได้เราต้องนำไปให้ความร้อนแล้วก็ติดแผ่นใหม่ครับบางทีระมัดระวังนิดหนึ่งครับเราสลักลายไว้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกระเทาะหรือลายหลุดนะครับให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับที่อาจารย์อธิบายขั้นต้นว่าเราต้อง
เก็บรายละเอียดส่วนต่างๆแล้วมัดเราให้มิดติดให้แน่นนะครับนะประมาณนี้นะครับต่อมาครับการติดแบบเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะต่อไปเริ่มแล้วครับเริ่มสลักนะครับนักเรียนนะครับดูนะครับเริ่มสลักแล้วสลักลายนะครับสลักลายว่าเป็นยังไงครับเราสลักเหมือนใช้ดินสอนะครับเนี่ยใช้สิวนะสลักลงไปเดี๋ยวขั้นตอนการปฏิบัติเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูอีกทีนะครับอันนี้คืออธิบายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสลักลายนะครับว่าใช้สิวอะไรครับนี่นะครับเห็นไหมลวดลายสลักลงไปเหมือนคล้ายเราใช้ดินสอไหมครับโอเคคล้ายแบบเราใช้ดินสอนะครับต่อมานะครับนักเรียนใช้ดินสอเสร็จปุ๊บหรือสลักเสร็จปุ๊บต่อมาครับนักเรียนครับอาจารย์ก็จะมาขั้นตอนการย้ำพื้นนะครับนี่นะครับขั้นตอนการย้ำพื้นต่างๆเข้ากระบวนการย้ำพื้นเมื่อกี้เราสลักเส้นเรียบร้อยเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราก็ย้ำพื้นนะครับเราย้ำพื้นให้เกิดลวดลายต่างๆตามช่องไฟนี่เห็นไหมครับอันนี้คือแค่เบื้องต้นเดี๋ยวเราต้องตกแต่งให้รายละเอียดเพิ่มมากกว่านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามให้เกิดถูกต้องตามลายต่างๆนะครับว่าเราจะต้องสลักยังไงอะไรยังไงครับส่วนย้ำพื้นเห็นไหมครับผิวเท็กเจอร์ต่างๆเราก็ต้องผลิตซิลหรือวัสดุอุปกรณ์เองนะครับครับหลังจากนั้นพอสลักเสร็จปุ๊บพอได้ขั้นตอนจากนี้ย้ำพื้นเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้คืออาจารย์สาธิตตัวอย่างคร่าวๆก็คือพอสลักเสร็จปุ๊บอาจจะอันที่ขั้นตอนต่อไปคือชิ้นงานย้ำเสร็จอาจารย์ก็จะตัดหรือฉลุลายครับฉลุลายนะครับฉลุลายให้เป็นรูปทรงกำไรครับนี่แหละครับตามรูปทรงอันนี้คือเศษนะครับเศษที่เรายึดที่เราใช้ยึดเกาะหรือสลักดุลเมื่อกี้ครับส่วนชิ้นงานชิ้นนี้นะครับส่วนนี้ก็คือชิ้นงานจริงครับที่เราจะนำไปทำกำไรขั้นตอนต่อไปในการโอหรือว่าการม้วนต่างๆครับต่อมาครับพอเสร็จปุ๊บฉลุเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็คือขั้นตอนการม้วนการโอนะครับนี่ครับการม้วนการโอเนี่ยเสร็จปุ๊บจะเป็นชิ้นงานแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับฉลุเมื่อกี้ขั้นตอนการฉลุเสร็จปุ๊บจะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับรูปทรงประมาณนี้ว่ากำไรขนาดไหนแล้วแต่ไซส์ขนาดที่เราออกแบบไว้นะครับครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บต่อมาขั้นตอนต่อไปก็คือการม้วนครับต่อไปเราก็ต้องม้วนกับม้วนโอก่อนครับขึ้นรูปด้วยการโอก่อนก่อนที่เราจะม้วนนะครับโดยใช้ค้อนหัวม้วนนี่ครับขึ้นรูปนะครับในการขึ้นรูปโอรูปทรงต่างๆนะครับแบบนี้นะครับเคาะให้ได้รูปทรงแล้วก็ขนาดของมันนะครับเคาะให้ดีครับซ้ายขวาหรือว่าความกว้างความยาวครับให้ได้ขนาดนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอโอเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็นำมาม้วนครับม้วนกำไรต่างๆนี่นะครับมาม้วนกับเรากำไรนะครับอันนี้แล้วแต่ลักษณะชิ้นงานวันนี้เป็นวัสดุฝึกอาจารย์ใช้ทองแดงก่อนถ้าเป็นโลหะมีค่าเช่นโลหะเงินโลหะทองคำหรือโลหะวัสดุอื่นๆที่เราสามารถนำมาทำได้หรือลูกค้าต้องการหรือเราอยากจะผลิตมาเพื่อจำหน่ายครับแล้วแต่วัสดุที่เราจะเอาไปใช้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับนักเรียนที่อาจารย์อธิบายมาข้างต้นนะครับนักเรียนพอเข้าใจนะครับส่วน EP หน้าจะตื่นเต้นแค่ไหนหรือขั้นตอนยากง่ายยังไงอาจารย์อยากให้เราติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี้ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊ะสีโป๊ะเป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊ะพลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็ว

0: มีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
1: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของ

0: คราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ
2: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้

0: อบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

0: ิจแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาไทยวันนี้ได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ถ้าโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานะคะและสามารถรับฟังรับชมผ่านเว็บไซต์ www.prd.go.th และที่ Facebook NBT World ค่ะผู้ชมคะการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบการสิ้นพระชนโดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้ค่ะสัตตมวานคือการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันซึ่งตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสมวานคือครบ15วันจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานหมายถึงครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตตมวานคือครบ100วันจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งในทุกๆวันที่เป็นวาระครบรอบการสิ้นพระชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพตามวาระต่างๆไปค่ะอย่างเช่นวันนี้การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคือครบ7วันนับตั้งแต่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ซึ่งมีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการดหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: ประกาศสำนักพระราชวังเมื่อ12มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: นับตั้งแต่พระสุกนิกรทั่วทั้งประเทศไทยรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของเราในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะความเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่สำคัญที่สุดก็คือที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะมีประชาชนต่างหลั่งไหลไปเฝ้ากันตั้งแต่ยังไม่ได้ถึงวันเชิญพระศพออกนะคะกระทั่งถึงในวันที่13มิถุนายน2569ค่ะเวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะนี่คือภาพพระสกนิกรที่มาร่วมกันเฝ้าอยู่สองข้างทางเพื่อที่จะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและเป็นการถวายสักการะในโอกาสที่สามารถจะกระทำได้อย่างใกล้ชิดนะคะตลอดเส้นทาง10กว่ากิโลเมตรตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปถึงท้องสนามหลวงก่อนที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งและรถเชิญพระศพจะเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนะคะประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์มีพระรูปมีสัญลักษณ์แทนจิตใจอันจะนำมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดเส้นทางเลยค่ะเป็นภาพที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายให้ทุกท่านได้เห็นนะคะเราย้อนกลับไปดูภาพแห่งความทรงจำแล้วก็เป็นภาพที่อาลัยอย่างยิ่งในวันดังกล่าวนะคะหลังจากที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแล้วในวันเดียวกันนั้นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนับแต่คืนนั้นเป็นต้นมามิได้ขาดนะคะซึ่งนับจนถึงวันนี้ก็จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
0: สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้เมื่อปี2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสัน

0: ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่สองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่หนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะจนปัจจุบันนะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ประการหนึ่งนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์นะคะซึ่งนอกเหนือจากการประดิษฐานพระศพที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันแรกก็มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศด้วยค่ะเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีให้เฉลิมพระเกียรติสูงสุดนะคะในการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศตามประกาศดังต่อไปนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสเวตฉัตร7ชั้น

0: กางกั้นพระโกศลพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันเราจึงได้เห็นภาพการเฉลิมพระเกียรติยศอันสูงยิ่งอย่างที่ได้ถ่ายทอดนับตั้งแต่วันแรกของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะได้เห็นพระโกศลทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศรวมไปถึงกางกั้นด้วยพระเสวตฉัตร7ชั้นดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศค่ะ
1: สำหรับพระโกศลทองใหญ่นะคะสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2351โดยโปรดให้รื้อทองที่หุ้มพระโกศลกุดันมาหุ้มพระโกศลทองใหญ่ไว้สำหรับส่งพระบรมศพของพระองค์ภายหลังการสร้างแล้วทรงให้เชิญเข้าไปตั้งถวายทอดพระเนตรณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในปีเดียวกันนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนม์จึงโปรดให้เชิญพระโกศลทองใหญ่มาทรงพระศพเป็นครั้งแรกค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะขณะนี้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศ์นุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศล

ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนั้นนะคะเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพจัดจากกองพันทหารม้าที่24กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงยืนอยู่ที่หน้าพระราชอาณาจักร

0: ่อประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ค่ะ
1: สัมปสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

ัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคา

down to deep emotion.

พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

สำหรับพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปนะคะมีพระพรหมบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารค่ะลำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งนะคะ

พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์จำนวน10บทได้แก่บทสวดบูชาไตรสรณคมปัพพโตปมคาถาอริยธนคาถาบทขัดธรรมนิยามสูตรธรรมนิยามสุตตังติลักขณาธิคาถาปฏิจจสมุปปาทปาถะพุทธอุทานคาถาพัทเทกรัตตคาถาแล้วก็บทภวตุสัพพมังคลังค่ะ

แบบนี้นะคะเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาค่ะซึ่งพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะเป็นบทฉัตรโตปมกถาค่ะ

0: ยังเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ติยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: Adiyami Imani Pancha Sikha Pathani Silena Sukhatin Yanti Silena Bhoga Sampatha Silena Niputin Yanti Tasmat Silang Visodhaye
1: มาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจตาสันติทะสัตตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระพุทธองค์สมเด็จพระประเมนตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภเวรคติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเรติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพผู้ชิกกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณด้านประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณปรีชาตามสมควรแก่ประชาชนได้รับการอบรมพระจรรยามารยา

งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัพยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมวพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาทรงรับผิดชอบการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยการพระอัยยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาเจในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคธรรมอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประณามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นนเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณอุปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอ
มีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยวุฒิวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบรมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบรมีย่อมมีกมลเต็มตื้นบุรุษได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนม์ชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ที่ความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วงกว่าปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระปยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพระนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธัมโมหเวรักขติธัมมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจล่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตหิตปยปฏิบัติและปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จก็หนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมา
ปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชนีสมเด็จบรมบพิตรพระสมภารและเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

เป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารที่ตกวันไว้และห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อลึกได้ลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นก็พันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเอจสเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารและเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาพระสาธะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมัคคถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร

สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อัคคชิโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศจบแล้วนะคะซึ่งเป็นบทพระธรรมเทศนาชัตโตปมะกถา

เป็นบทพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งและทำให้ผู้ที่ได้รับชมรับฟังอยู่ในเวลานี้นะคะได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดา

ระสงฆ์สี่รูปที่ได้สวดธรรมคาถานั้นเป็นบทสวดรับเทศนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศและประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานได้ลาดพระภูสายโยงค่ะเป็นผ้าที่โยงจาก

พระโกศทองใหญ่นะคะไปยังอาสงโดยจะมีเสาบัวรองรับเป็นสายที่หนึ่งและไปเชื่อมกับพระภูสายงอีกหนึ่งสำรับหรือสายที่สองที่วางอยู่บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ังตุมหังคิปเมวัสสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อติเลกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอิคายุโกโหตุอโรโกโหตุอิคายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทานขอถวายพระพร

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์รับมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ธิพระสงฆ์สถัปกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียง

สำหรับพระพิธีธรรมในวันนี้นะคะเตียงสวดที่หนึ่งนั้นได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกนะคะพระมหาอานนท์ธรรมสิริพระมหาภาคภูมิวิโมกขจินโนแล้วก็พระมหาชรัตญาณโสภีค่ะจากวัดสุทัศน์เทพวรารามส่วนเตียงสวดที่สองนะคะจากวัดอนงคารามได้แก่พระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธิระปุญโญพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระสุภชัยปัญญาคโมค่ะ

ครับได้ครับ

ท่านผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาว

ชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอตลอดจนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นอยู่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะแต่ที่เราเห็นนี้เป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมราชวังที่ประดิษฐานพระโกศทรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

และนี่ก็เป็นภาพภายนอกของพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขลด4ชั้นทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้ามีมุขเด็ดเป็นมุขลดอีกชั้นรวมด้านหน้าเป็น5ชั้นนะคะซึ่งเราได้เห็นภาพนี้และพระมหาปราสาทองค์นี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยรวมไปถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์องค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวังนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่อยากจะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายราชสักการะพระ

0: ศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะคะเสด็จออกลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ชมคะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศลณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแก่ผู้มาร่วมงานเนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้มาถึงห้วงสุดท้ายแล้วนะคะโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจคุณผู้บรรยายภาษาไทยได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์รวมทั้งผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
1: นนแล้วก็สายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
1: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ครับต้องครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
2: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะก็ขันลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: มาหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายนำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
3: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
3: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
3: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
8: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
9: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
10: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีครับผมนายอุดมพงศ์โกศลธนะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับผมครูอนุวัฒน์อินทรรักษานะครับครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับซึ่ง EP ที่แล้วเราทราบแล้วนะครับว่าระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานมันทำงานยังไงและมีวิธีประกอบหรือตรวจสอบอุปกรณ์ยังไงบ้างนะครับแล้วมา EP นี้นะครับก็จะมีอีกระบบนึงนะครับที่รถทั่วไปตั้งแต่รถเล็กรถแม่บ้านไปตลาดจนถึงรถซุปเปอร์ไบค์นะครับรถแข่งนะครับใช้ในการขับเคลื่อนซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่สำคัญอีกระบบนึงก็คือการขับเคลื่อนแบบโซ่นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับมีหน้าที่หรือหลักการทำงานในรูปแบบไหนนะครับอาจารย์อุดมพงศ์ก็จะมาอธิบายให้พวกเราฟังครับผม
0: ครับว่าด้วยถึงหน้าที่การขับเคลื่อนด้วยระบบโซ่นะครับก็จะเป็นการขับเคลื่อนโดยผ่านชุดเกียร์ครับมายังเผาตามของเกียร์นะครับถ่ายมายังสเตอร์นะครับแล้วก็จากสเตอร์นะครับจะถ่ายกำลังไปยังล้อหลังโดยโซ่นะครับโดยโซ่นี่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับข้อดีของระบบนี้นะครับก็คือจะสามารถใช้งานได้ทนทานนะครับแล้วก็อุปกรณ์มีราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับระบบนี้ก็จะใช้กันเป็นแพร่หลายมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในรถปัจจุบันนะครับผมอันนี้วิธีการดูของโซ่นะครับก็คือชิ้นส่วนของระบบโซ่นี่นะครับก็จะมีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ3เบอร์ที่ใช้กันนะครับในรถแม่บ้านหรือรถตลาดทั่วไปนะครับก็คือจะมีเบอร์420นะครับ420เราไม่มีตัวอย่างให้ดูนะแต่วันนี้เรามีตัวอย่างคือ428นะครับ428ก็จะเป็นรถแม่บ้านนะครับอันนี้เบอร์นะครับเวลาเลือกซื้อเลือกใช้นะครับมันต้องเป็นเบอร์ที่เบอร์มีขนาดเดียวกันนะครับว่าในการเปลี่ยนนะครับต้องเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับไม่ใช่เปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะเวลาตอนที่เราเปลี่ยนนะครับการสึกหลอมันจะต้องเท่ากันหรือถ้าเปลี่ยนชิ้นใดชิ้นหนึ่งเดี๋ยวชิ้นต่อไปก็จะพังตามนะครับอันนี้เบอร์420 428แล้วก็เป็นเบอร์520เบอร์520ก็จะเป็นพวกรถบิ๊กไบค์นะครับอันนี้วันนี้เราเดี๋ยวให้อาจารย์อนุวัฒน์เป็นคนบอกข้อเสียของระบบส่งกำลังด้วยโซ่ครับผม
1: ครับแน่นอนครับโซ่สเตอร์มันทำมาจากอะไรครับอาจารย
0: ์ทำมาจากเหล็กครับผม
1: เมื่อทำมาจากเหล็กแน่นอนครับเมื่อเราใช้ไปนานๆมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
0: การสึกหลอ
1: การสึกหลอถ้าไม่มีการหล่อลื่นหรือการเขาเรียกว่าปราศจากการบำรุงรักษา1หน้าฝนนะครับโดนน้ำเกิดอะไรขึ้นครับเกิดสนิมเมื่อเกิดสนิมประสิทธิภาพในการส่งกำลังก็จะลดลงนะครับแล้วก็การสึกหลอก็จะมากขึ้นนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งตามมาก็คือเสียงนะครับเสียงในการเสียดสีระหว่างเหล็กนะครับระหว่างโซ่กับสเตอร์ก็ย่อมมีตามมาเช่นกันนะครับข้อเสียก็คือในส่วนนี้นะครับซึ่งต่อไปเราก็จะมาพูดถึงการบำรุงรักษาการถอดประกอบและการตรวจเช็คการขับเคลื่อนด้วยโซ่กันครับคราวนี้อุปกรณ์ในการที่จะถอดประกอบนะครับมีดังนี้ครับประแจทีนะครับเบอร์8ประแจทีเบอร์10ครับครีมครับประแจรวมนะครับเบอร์14แล้วก็ประแจรวมเบอร์19นะครับซึ่งวิธีการถอดประกอบและการตรวจเช็คจะเป็นเช่นไรนะครับอาจารย์อุดมพงศ์ก็จะมาอธิบายให้เราฟังอีกครั้งครับ
0: เดี๋ยวครับอาจารย์ครับอย่าเพิ่งไปอันนี้เรามีสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังนะครับนี่คือสเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้าวันนี้ที่เราเลือกใช้นะครับสำหรับรถเวฟ110ไอคันนี้นะครับจะเป็นเบอร์428นะครับ14ฟันนะครับอันนี้จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้ครับหน้าซองนะครับเวลาเราเลือกซื้อนะครับอันนี้คือสเตอร์หน้านะครับนะแล้วต่อไปอันนี้คือสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์428เหมือนกันนะครับแต่จำนวนฟันอยู่ที่34ฟันจะมีบอกอยู่ที่อันนี้นะครับมีบอกที่สเตอร์ต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนโซ่สเตอร์กันแล้วทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับอาจจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์โซ่นะครับวันนี้เรามีนักศึกษาจากแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับมาเป็นตัวแทนนะครับในการถอดประกอบระบบส่งกำลังด้วยโซ่ให้ดูนะครับครับผมเดี๋ยววันนี้อย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาทำการถอดประกอบนะครับเราจะต้องมาดูนี่นะครับมันจะมีระยะในการปรับตั้งนะครับโดยการเปิดจุกยางตัวนี้นะครับแล้วก็ดูระยะโซ่ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูค่าความสึกหรอนะประมาณว่าดูด้วยสายตาก่อนนะครับโซ่มีลักษณะสึกหรอมากน้อยเพียงใดนะครับผมแล้วต่อไปครับเราก็จะมาเปิดฝาครอบนะครับฝาครอบดูว่าบังโซ่ตัวนี้นะครับโดยการถอดน็อตนะครับเพื่อเราจะได้ดูสภาพของสเตอร์หลังนะครับผมเอามาถอดดูกัน
1: ถ้าเราไม่ถอดฝาครอบเราจะสามารถตรวจสอบสเตอร์ได้ไหมครับอาจารย์
0: ไม่ได้ครับเพราะเราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวป้องกันเพื่ ไม่ให้เศษดินหรือเศษหินเข้าไปในระบบขับเคลื่อนนะครับเพื่อลดการสึกหรอครับผมอันนี้นะครับนี่ครับเรามาดูนะครับความสึกหรอของสเตอร์หลังเป็นยังไงบ้างนี่โซ่เกิดการนี่ครับย่นมากเกินไปนะครับหรือเรียกกันง่ายๆนะครับว่าโ

0: ยืดนะครับการทรงกำลังก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับพอไม่ดีเท่าที่ควรปุ๊บสิ่งที่จะตามมาก็คือเสียงดังนะครับ
1: ต้องครับ
0: ครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูชุดสเตอร์หน้ากันนะครับ
1: สเตอร์หน้าใช้น็อตเบอร์เดียวกันไหมครับ

0: สิ่งที่ควรจำก็ครับเหมือนเดิมนะครับน็อตควรจะจำที่ที่อยู่ให้ดีนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมอันนี้ดูเรามาดูข้างหน้านะครับเป็นไงบ้างชุดสภาพด้านหน้าเริ่มมีการสึกหรอนะครับฟันการสึกหรอตรงที่ซี่ฟันนะครับมันก็จะเริ่มแหลมขึ้นมานะครับมันจะไม่เหมือนกับของใหม่นะครับที่ของใหม่ที่จะมีลักษณะฟันนะครับฟันที่นะฟันที่ค่อนข้างไม่แหลมนะครับผมอันนี้นะครับเราไปเราก็จะมาถอดโซ่ออกจากรถนะครับโดยใช้ครีม
1: เราจะถอดได้ไงครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องถอดตรงไหน
0: โซ่นะครับก็จะมีข้อต่อนะครับข้อต่อของโซ่นะครับข้อต่อของโซ่ตัวนี้นะครับเราจะถอดออกด้วยมันจะมีกิฟล็อกหรือว่าฟินล็อกนะครับเพื่อให้การถอดง่ายขึ้นเราจะต้องใช้ครีมบีบปินล็อกออกนะครับเพื่อถอดชิ้นข้อต่อออกครับผม
1: ลักษณะหนีบค้างไว้ก่อนนะฮะค้างให้ดูก่อนว่าจะหนีบลักษณะไหน
0: นี่คร
1: ีมก็อาจจะใช้เป็นครีมปากแหลมก็ได้นะครับ

0: ตอนนี้กำลังถอดข้อต่อนะครับข้อต่อโซ่
1: ข้อต่อโซ่นะครับ
2: เวลาใช้ไปพนันมันยืดนะครับมันก็จะถอดยากนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ถอดออกแล้วครับ
0: นึกขึ้นมานึกขึ้นเลยสภาพโซ่เป็นไงบ้างครับอาจารย
2: ์สภาพโซ่ที่เราดูกันตอนนี้นะครับก็คือวิธีการเช็คนะครับเช็คโซ่นะฮะอันนี้เป็นแบบเช็คแบบบ้านๆนะคือเดี๋ยวบอกว่าโซ่นะครับมันจะต้องข้อทุกข้อมันจะต้องเคลื่อนที่ได้นะครับถ้ามันเกิดข้อใดข้อหนึ่งขัดนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะเกิดอะไรครับอาจารย์ตุ้มตาม
0: เกิดเสียง1เกิดเสียง2ครับเกิด
2: การศึก
0: การศึกหลอนะครับเพราะว่าข้อต่อที่มันเขาเรียกว่าข้อต่อมันเสียหรือมันตายไม่มีการเคลื่อนที่นะครับก็จะไปเสียดสีกับตัวฟันของสเตอร์นะครับเกิดการศึกหลอของสเตอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็เสียงตามมานะครับ
2: นี่นะครับอันนี้นะครับโซ่ที่เกิดการตายนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับข้อจะไม่เคลื่อนที่นะครับนี่นะฮะ
0: อันนี้เกิดจากอะไรครับ
2: อันนี้ก็คือเกิดจากหนึ่งก็คือพวกเศษหินเศษดินนะครับที่มันเข้าไปขัดอยู่ตามข้อโซ่นะครับมันเลยทำให้เกิดการขัดตัวนะครับนะครับผม
0: แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการบำรุงรักษาคือการหล่อลื่น
2: ครับ
0: ต้องมีอาจจะใช้น้ำมันหล่อลื่นนะครับเป็นตัวช่วยในการไม่ให้ข้อโซ่มันตายนะครับ
2: ครับผม
0: อันนี้คือการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับของโซ
2: ่ครับผม
0: อันนี้ถอดโซ่ออกแล้วเรามาดูชัดๆนะครับของสเตอร์
2: ครับ
0: นะครับสเตอร์ว่าสภาพสเตอร์จะอยู่ในลักษณะไหนนะครับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับ
2: สเตอร์ด้านหลังสเตอร์ด้านหลังเป็นไงบ้างนักเรียนแหลมแล้วเนาะก็คือหมดสภาพนะ
0: สภาพปลายฟันก็จะแหลมนะครับแหลมมีคมเป็นคมนะครับแล้วก็การกินของโซ่นะครับก็จะไม่เท่ากันนะครับ
2: อันนี้
0: คราวนี้มาดูด้านหน้าบ้างนะครับ
2: เป็นไงบ้างแหลมเหมือนกัน
0: นะครับก็มีลักษณะเดียวกันนะครับ
2: ครับผม
0: คราวนี้เราจะทำการถอดในส่วนไหนก่อนครับอาจารย
2: ์

0: เราจะถอดชิ้น
1: สเตอร์หน้าก่อนแล้วกันนะครับในการเปลี่ยนสเตอร์หน้านะครับผมนักเรียนถอดสเตอร์หน้าเราจะถอดโดยน็อตเบอร์อะไรก่อนเบอร์10นะครับเบอร์10นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็จะถอดแหวนล็อกสเตอร์หน้าออกครับผมเทคนิคในการถอดตรงนี้นะครับให้ใส่เกียร์ค้างไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้แกนสเตอร์หมุนนะครับเวลาตอนที่เราถอดน็อตออกนะครับ
2: ถอดออกมามีอะไรบ้างครับ
1: ถอดน็อตออกมาก็จะมีแหวนล็อกนะครับแหวนล็อกก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแหวนล็อกนะครับเวลาใส่เข้าไปปุ๊บเราจะต้องบิดแล้วก็ล็อกน็อต2ตัวนะครับเพื่อให้เป็นการกันหลุดนะกันหลุดของสเตอร์หน้านะครับนะครับผมอันนี้คือแหวนล็อกนะครับของสเตอร์หน้าอันนี้สเตอร์หน้าอันนี้ครับอันนี้คือสเตอร์รุ่นที่รถใส่อยู่เดิมนะครับอันนี้คือสเตอร์หน้าเบอร์14ครับ420อันนี้เป็นโซ่ขนาดเล็กนะครับมันก็เลยมีการยืดเร็วขึ้นนะครับผมยืดเร็วนะเพราะมีขนาดเล็กนะครับอันนี้เราเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเป็น14ฟันเบอร์428นะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานครับผมใส่เลย
2: ตัวแหวนล็อกสามารถใส่ตัวเดิมได้ไหมครับอาจารย
1: ์ได้ครับแหวนล็อกสามารถใส่ตัวเดิมได้ครับครับผมอันนี้ช่วงระหว่างที่ใส่เข้าไหม
2: ก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับระหว่างตัวเพลาที่ใส่กับสเตอร์นะครับว่าไม่มีการสึกล้อนะครับสามารถใส่เข้าได้พอดีนะครับก็ระหว่างสเตอร์นะครับก็จะมีร่องที่บากไว้นะครับเพื่อให้แหวนล็อกไม่หลุดนะครับเล็งน็อตนะครับให้ตรงกับรูทั้งสองแล้วก็ใช้มือขันนะครับการขันก็ให้ใช้มือขันให้เข้าเกียร์ก่อนนะครับถ้าเนื่องจากถ้าเราใช้เครื่องมือปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
1: ์ก็เกิดการชำรุดเสียหายได้นะครับในระหว่างที่ถ้าเราใช้เครื่องมือขันเข้าไปเลยครับบางทีการที่ขันเข้าไปก็จะเกิดการปีนเกียวนะครับปีนเกียวหรือทำให้เกียวล้มนะครับทำให้อุปกรณ์เกิดการเสียหายได้นะครับครับผมอันนี้ก็เวลาการขันแน่นนะครับต้องขันไล่ไปทีละตัวนะครับเพื่อให้แน่นเท่าๆกันนะครับครับผม

แน่นแล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นการถอดสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังการถอดสเตอร์หลังจะยึดติดอยู่กับดุมล้อหลังนะครับเราจะถอดสเตอร์หลังได้เราต้องถอดออกมาทั้งล้อเลยนะครับผมครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดล้อหลังกันครับผม

ก็ตอนนี้กำลังถอดล้อนะครับก็คือถอดน็อตเผาล้อหลังนะครับโดยใช้ประแจเบอร์14นะครับแล้วก็ประแจแหวนเบอร์19ครับในการถอด

0: ครับถอดเสร็จก็ดึงเผาออกมานะครับเทคนิคการดึงเผานะครับยกล้อขึ้นชูล้อขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้ไม่มีแรงกดนะครับแล้วก็ดึงเผาออกมาง่ายๆนะครับ
1: ครับแล้วเราก็ต้องถอด
0: ฝั่งนี้ก็จะเป็น
1: ฝาดัมเบรกนะครับก็คือฝาเบรกหลังนะครับข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยอันนี้ถอดออกมาแล้วนะครับอันนี้คือล้อหลังนะครับอันนี้ถอดดุมสเตอร์ออกมาถอดดุมสเตอร์เลือดอ๋อไม่เราจะไม่ถอดดุมสเตอร์ออกมานะครับแต่ไหนๆก็ถอดออกมาแล้วนะครับเราก็จะถอดออกมาเช็คยางนะครับกันกระชากนะครับที่อยู่ในดุมสเตอร์นะครับดึงออกมาดูเรามาดูกันนี่นะครับ
0: อันนี้คืออะไรครับอาจารย์
1: อันนี้คือยางกันกระชากนะครับหรือว่ายางช่วยให้ในการออกตัวนะครับมีความสมูทครับหรือนิ่มนวลขึ้นนะครับยางตัวนี้เวลาเช็คสภาพได้นะครับก็คือถ้าหมดสภาพยางมันก็จะแข็งและเสียรูปนะครับนะหรือคือขาดตัวออกไปนะครับหรือว่าเปื่อยนะครับยางพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้วิธีการถอดสเตอร์หลังเราก็จะใช้วงล้อเนี่ยครับเป็นตัวช่วยในการจับสเตอร์นะครับนี่ครับเพื่อให้มีแรงที่จะถอดออกได้นะครับผมงั้นเราก็จะไม่มีแรงในการจับเพื่อถอดสเตอร์นะครับถอดน็อตนะครับน็อตสเตอร์ก็คือน็อตเบอร์14นี่นะครับบอกไว้ออกมาออกไหมครับออกไหมแน่นครับนี่ครับเวลาถ้าน็อตมันแน่นนะครับเราก็จะมีวิธีการถอดนะครับโดยการใช้อุ้งมือนะครับในการตบประแจนะครับเพื่อให้ออกง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เราใช้อุ้งมือในการตบนี่ครับผ้าตรงนี้เป็นที่มีเนื้อเยอะที่สุดนะครับมันก็จะไม่เจ็บนะครับผมไหนนักเรียนลองถอดให้ดูนะครับผมครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการถอดน็อตสเตอร์นะครับ

0: เทคนิคที่ว่าไปแล้วนะครับก็คือการตบประแจนะครับถ้าเราดึงอย่างเดียวนะฮะการแรงที่ใช้ในการขันไม่มีแรงนะครับก็จะน็อตก็จะไม่ออกถ้ามีการตบปุ๊บก็มีแรงที่เข้ามากระแทกให้ประแจนะครับ
1: ครับ
0: ไปชนกับน็อตนะครับก็ให้มันหลุดง่ายขึ้นอันนี้ก็เทคนิคนะครับในการขันไม่ว่าจะเป็นน็อตอะไรนะฮะก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ทั้งหมดนะครับ
1: อันนี้นะครับนี่ครับสเตอร์อันนี้ครับสเตอร์นะครับสเตอร์เบอร์เก่านะครับก็จะเป็นสเตอร์เบอร์32นะครับ420นะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนสเตอร์ตัวใหม่นะครับก็คือเบอร์34428นะครับผมอันนี้ก็คือมันจะเป็นความหนาของข้อโซ่เห็นไหมครับก็คือจะมีความหนาที่แตกต่างกันนะครับอันนี้คือความหนาของสเตอร์นะครับ
0: การวางสเตอร์นะฮะก็ให้หมายเลขหรือสัญลักษณ์หรือยี่ห้อนะครับหรือยี่ห้อง่ายขึ้นนะครับความแตกต่างระหว่างหมายเลขจะแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์
1: ก็เป็นเหมือนการเป็นการเปลี่ยนอัตราทดนะครับอัตราทดก็คือจะมีการทดนะครับอย่างสมมติข้างหน้า14ข้างหลัง32 34 36 38ก็เป็นการเปลี่ยนอัตราทดครับก็คืออยู่ในช่วงรอบหรือความเร็วที่เราจะใช้งานในช่วงเวลานั้นๆนะครับก็คือไอในการทดสเตอร์หรือว่าที่วัยรุ่นชอบเรียกกันว่าการไล่สเตอร์นะครับ
0: ถ้าสเตอร์ใหญ่ก็จะสามารถ
1: ออกตัวได้เร็วเร็วครับแล้วก็มันจะความเร็วปลายมันก็จะได้ไม่สูงครับผมครับก็จะกินกำลังเครื่องน้อยแต่ถ้าสเตอร์เล็กก็จะออกตัวต้องใช้กำลังเครื่องเยอะนะครับแต่รอบปลายก็จะได้สูงนะครับผม
0: โอเค
1: เรียบร้อย
0: นี่เรียบร้อย
1: ครับอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งอันนี้มาเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยขันแล้วแน่นแล้วนะระวังหล่นอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่กลับเข้าที่นะครับพร้อมก่อนที่เราจะใส่ล้อนะครับเราก็ต้องใส่ชุดดัมเบกนะครับดัมเบกจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของสเตอร์นะครับเราต้องใส่ดัมเบกเข้าไปก่อนนะครับ
0: เอียงการใส่ดัมเบกก็มีหลายวิธีนะเราสามารถถอดออกมาจากตัวรถได้เลยนะครับถ้าง่ายสุดก็คือเราดึงออกขยับนิดเดียวนะครับขยับนิดเดียวแล้วออกจากชุดของมันแล้วก็ดึงแค่ล้อออกมาได้นะครับแต่ถ้าเราอยากง่ายวิธีง่ายก็จะถอดออกมาพร้อมกับชุดล้อเลยนะครับคราวนี้ใส่เพลาล้อหลังนะครับระหว่างเพลาก็จะมีบูทนะครับบูทเพลานะครับยึดติดอยู่กับส่วนของชุดดุมสเตอร์นะฮะแล้วก็เล็งช่องนะครับแล้วก็เพลาให้ตรงนะครับแล้วก็ชูล้อขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปง่ายๆนะครับอย่าเพิ่งขัดแน่นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่โซ่นะครับ
1: ยังไม่ได้ใส่โซ่นะว่าเวลาตอนที่เราใส่โซ่นะครับเราก็จะต้องมีการปรับตั้งระยะนะครับระยะโซ่นะครับเพื่อให้มีความตึงหรือระยะที่ได้ตามรถแต่ละรุ่นที่ระบุนะครับครับผมอันนี้อย่างรถคันนี้ระบุไว้อยู่ที่ค่าความให้ตัวนะครับของโซ่นะครับอยู่ที่ประมาณ25มิลลิเมตรหรือ1นิ้วนะครับ
0: ดูได้จากไหนครับอาจารย
1: ์บอกว่าให้โซ่เวลาตั้งตึงเสร็จแล้วเนี่ยสามารถกดขึ้นนะครับก็คือเอานิ้วดันจากท้องโซ่ขึ้นไปนะครับดันจากท้องโซ่ขึ้นไปให้มีระยะฟรีได้ประมาณ1นิ้วนะครับผม25มิลลิเมตรครับ
0: มาดูวิธีการใส่โซ่กันครับการใส่โซ่ก็เหมือนกันครับถ้าโซ่แต่ละชนิดมียี่ห้อนะครับหรือสัญลักษณ์นะครับให้เอาออกมาด้านนอกนะครับ
1: นี่นะครับข้อทำไม
0: เราก็ต้องปรับล้อให้เข้าในสุดนะครับเพื่อให้ข้อโซ่นะครับเข้าถึงกันได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้อต่อ
1: ครับ
0: นะครับใส่ข้อต่อเสร็จก็จะใส่ตัวล็อกโซ่นะครับ
1: ครับใส่ข้อต่อแล้วก็ใส่ปินล็อกนะครับอันนี้ปินล็อกเวลาใส่นะครับปินล็อกจะมีลักษณะหน้าตาบอกแล้วว่านี่ครับปินล็อกจะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับเวลาใส่นะครับก็ควรจะให้ตัวนี้ไปทางด้านหน้าของรถนะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับเพื่อเป็นป้องกันการหลุดนะครับการหลุดนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่นะครับตัวข้อต่อโซ่นะครับนะฮะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบนะครับแล้วก็ใส่ปินล็อกโดยปินล็อกนี่จะต้องหันไปทางหน้ารถนะครับเวลาเราใส่โซ่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการปรับตั้งนะครับโดยเวลาถ้าเราเปลี่ยนโซ่สเตอร์เมื่อไหร่นะครับก็จะมีการปรับตั้งนะครับก็คือเราจะต้องปรับตั้งความตึงของโซ่แล้วก็เบรกนะครับเบรกหลังนะครับผมครับเราเดี๋ยวมาทำการปรับตั้งนะครับ

0: เวลาในการปรับตั้งนะครับที่สวิงอาร์มนะครับนะครับสวิงอาร์มนะครับก็จะมีขีดนะครับขีดที่บอกครับว่าระยะทั้งสองข้างมันจะเท่ากันนะครับถ้าไม่เท่ากันนะครับก็จะเกิดการขัดตัวกันระหว่างโซ่นะครับเพราะว่ามันจะเกิดความเอียงนะครับก็จะทำให้เกิดการสึกหรอได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเราไม่ได้ปรับตั้งให้มันตรงนะครับโอเคอย่างนี้ครับเวลาเราปรับตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องหมุนดูนะครับหมุนดูแล้วก็ดูระยะความตึงของโซ่นะครับประมาณนี้นะครับฮะคือความตึงครับ
1: พอดีแล้วก็ทำการล็อกครับ
0: ล็อกเผาก่อนนะครับแล้วเราถึงจะล็อกตัวตั้งอีกทีหนึ่งนะครับผม
1: เสร็จแล้วก็ตัว T เบอร์10ตัว T เบอร์10ล็อกใช้ตัว T เบอร์10ล็อกนี่ครับล็อกตัว
0: ตั้งนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นการปรับตั้งระยะเบรกนะครับระยะเบรกหลังครับระยะเบรกที่กดลงนะครับก็ระยะประมาณ1นิ้วเหมือนกันนะครับอันนี้เกินไปนะครับอันนี้อยู่ประมาณ2นิ้วนะครับเยอะเกินไปนะครับเราก็ต้องมีการปรับตั้งเพื่อให้ระยะเบรกมันได้นะครับโดยการขันสกรูปรับนะครับสกรูปรับการปูเบรกนะครับหรือว่าที่ภาษาบ้านๆจะเรียกกันว่ามือลิงนะครับนะครับ
2: ทำไมต้องได้ปรับตั้งเบรกครับ
0: เพราะเวลาระยะที่เปลี่ยนไปนะครับมันก็จะเกิดการตึงหรือการหย่อนของระยะเบรกนะครับเราเลยต้องมีการปรับตั้งนะครับผมระยะเบรกนะครับมันก็จะถูกเปลี่ยนออกไปนะครับมุมในการทำงานมันก็จะเลื่อนออกไปหรือเลื่อนเข้ามาทำให้ระยะเบรกเนี่ยครับมันเกิดการเปลี่ยนไปนะครับเลยต้องมีการปรับตั้งนะครับผม
2: แล้วทุกการถอดประกอบล้อก็ต้องมีการปรับตั้งเบรก
0: ครับ
2: โอเคครับ
0: อันนี้พอได้แล้วฮะตอนนี้ระยะระยะพอแล้วฮะประมาณ1นิ้วนะครับหรือ25มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือระยะที่ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการประกอบนะครับฝาครอบโซ่ครับแล้วก็ฝาครอบสเตอร์ตามมานะครับผม
2: ใส่ฝาครอบหน้าก่อน
1: เดี๋ยวเราใส่ฝาครอบสเตอร์หน้าก่อนแล้วกัน

0: ฝาครอบก็มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ข้อหนึ่งก็ป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำความชื้นที่เข้ามาทำให้โซ่นะครับทำให้โซ่เกิดสนิมหรือการกัดกร่อนของเหล็กนะครับทำให้เกิดเสียงดังนะครับและอย่างหนึ่งก็คือป้องกันอะไรครับสิ่งแปลกปลอมเช่นเมื่อเราขับรถมีเสื้อหรือกระโปรงหรือ
1: กาง
0: เกงขายาวที่มันใหญ่นะครับป้องกันไม่ให้มันเข้าไป
1: ครับ
0: อย่างเรียกว่าอะไร
1: เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับที่จะเกิดขึ้นในท้องถนนได้นะครับอย่างที่เคยมีข่าวที่ออกมาอย่างเช่นซ้อนลูกซ้อนท้ายไปโรงเรียนนะครับใส่กระเป๋าลูกเข้าไปพันอยู่ที่สเตอร์นะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับผมอันนี้เราจริงๆแล้วควรจะมีตัวนี้ที่ป้องกันไว้นะครับไม่ควรจะถอดออกนะครับ

0: ผมครับวิธีการประกอบก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะฝาครอบโซ่นะครับฝาครอบโซ่ทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีเขี้ยวหรือว่ามีล็อกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันหนีบหรือบีบนะครับไปเสียดสีกับโซ่ทำให้เกิดเสียงดังนะครับถ้าเราใส่ไม่ตรงนะครับมันจะประกอบกลับเข้าไปแล้วทำให้เกิดเสียงดังได้นะครับ
1: ดูในส่วนล็อกนะครับว่าให้มันตรงนะครับถ้าไม่ตรงก็ไม่สามารถใส่น็อตนะครับเข้าไปให้ตรงช่องได้นะครับ

0: สึกระยะโอเค
1: เมื่อกี้ทำอะไรครับอาจารย
0: ์เป็นการเช็คความตึงของโซ่นะครับครับแล้วก็นี่เช็คเรียบร้อยแล้วครับก็ทำการปิดฝานะครับ
1: ก็เห็นไปแล้วนะครับสำหรับการถอดประกอบและการตรวจเช็คอย่างง่ายนะครับที่ใครๆสามารถทำได้นะครับเราลองดูคลิปแล้วก็ไปฝึกหัดทำนะครับเชื่อว่าหลายคนสามารถทำได้แน่นอนนะครับซึ่งอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆมีไม่มากนะครับก็ในส่วนของการนำไปประกอบอาชีพเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับไม่จำเป็นต้องเก่งครับเราสามารถเริ่มต้นได้โดยที่ฝึกฝนนะครับเมื่อเราทำไปเรื่อยนะครับคือการเกิดความชำนาญแล้วนะครับแน่นอนครับเราก็สามารถนำความรู้หลายๆอย่างมาเป็นองค์ความรู้นะครับตกผนึกมาแล้วสามารถต่อยอดในเรื่องอื่นๆต่อไปได้
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือ

ผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
3: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
4: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับ ความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
3: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมวลชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมวลชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมวลชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
4: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่

0: ำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและสิรินาถพิรัตกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลา

่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมะกถาจบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รู้สวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปตพดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแก่ผู้ที่ไปร่วมในพระราชพิธีสามารถรับหนังสือระหว่างวันที่3ถึง31สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการณห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังและหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยในการนี้ทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่34ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งน้อมนำพระราชดำรัสในการให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมด้วยการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองและมีทักษะอาชีพรวมทั้งสนับสนุนพระ
ารกิจการพัฒนาพฤตินิสัยได้รับพระราชทานชื่อห้องสมุดพร้อมปัญญามีความหมายว่าถึงพร้อมด้วยปัญญาสำหรับเรือนจำจังหวัดสกลนครมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน25ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 3,959 รายในการนี้ทอดพระเนตรภายในห้องสมุดพร้อมปัญญาได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดทำและดำเนินงานนับเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ได้รับรางวัลอันดับ1ในปี2567ของกรมราชทัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิดห้องสมุด3ธรรมประกอบด้วยธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าท้องถิ่นมีหนังสือกว่า 12,000 เล่มโดยได้พระราชทานหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายแก่ห้องสมุดพร้อมปัญญาด้วยทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมนิทานหลังกำแพงโครงการอ่านหนังสือลดวันต้องโทษซึ่งมีจำนวนผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับหนึ่งของกรมราชทัณฑ์เมื่ออ่านครบตามกำหนดระยะเวลาจะมีการประเมินผลเพื่อรับไปประกาศนียบัตรสำหรับใช้พิจารณาประกอบการลดวันต้องโทษนอกจากนี้ยังบูรณาการการอ่านสู่การเรียนรู้และถ่ายทอดเป็นผลงานเช่นงานแกะสลักไม้งานฉลุงานออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องเล่าท้องถิ่นผ่านกระจกสีและโมเดลแสดงวิถีชีวิตโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้อง e-learning and multimediaเป็นห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอีบุ๊กและสื่อการเรียนรู้มีการใช้โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพนำภาพมาตกแต่งบนผลิตภัณฑ์เช่นแก้วน้ำและกระเป๋าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสกลนครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพคนต้นแบบที่นำความรู้ด้านการเกษตรไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จจากการปลูกแตงโมการสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดพร้อมปัญญาเช่นการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใช้จัดเก็บข้อมูลและให้บริการยืมคืนหนังสือทั้งยังมีห้องสมุดสาขาให้บริการในแดนหญิงและห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการได้อย่างทั่วถึงในทุกแดนในรูปแบบรถแห่ประสาทพึ่งโครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าย้อมครามเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นครามจนถึงการแปลพันธุ์การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือจนถึงระดับปริญญาตรีในการนี้พระราชทานถุงของขวัญแก่ตัวแทนผู้ต้องขังชายและหญิงแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและการดำเนินงานเกษตรรูปแบบใหม่ภูไทยไฮเทคเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับวัดอุณหภูมิความชื้นและแร่ธาตุในดินสำหรับรดน้ำอัตโนมัติผู้ต้องขังได้เรียนรู้งานด้านเกษตรคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตทางนี้กรมราชทัณฑ์ได้น้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าถ้าสังคมไม่ให้โอกาสก็จะไม่มีคนดีคืนสู่สังคมมาเป็นแนวทางดำเนินงานมุ่งให้เรือนจำเป็นพื้นที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผู้ต้องขังสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดการกระทำผิดซ้ำและเตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเวลา 11:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งตลอดระยะเวลา43ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานศึกษาทดลองและวิจัยงานด้านต่างๆกว่า300เรื่องจนมีผลสำเร็จที่โดดเด่นรวม26หลักสูตรพร้อมขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน22หมู่บ้านพื้นที่ศูนย์สาขา4แห่งเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย36แห่งใน18อำเภอและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริอีก37แห่งบนพื้นที่ดำเนินงานรวมกว่า 2,300 ไร่โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช

1,020 คนและมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานมากกว่า 60,000 คนในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งหมด16หน่วยงานอาทิกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดความจุ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานรอบศูนย์ประมาณ 1,200 ไร่เพื่อฟื้นฟูป่ารักษาระบบนิเวศใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคกรมหม่อนไหมส่งเสริมความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครามด้วยสีธรรมชาติจนได้รับตรานกยูงพระราชทานรวมถึงการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนผ้าย้อมครามครบวงจรขยายผลสู่ชุมชนรอบศูนย์และเรือนจำจังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครดูแลสุขอนามัยและโภชนาการของชุมชนพร้อมส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรโดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือยาน้ำมันผสมไพรกรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไม้ผลและขยายผลแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ไปยังศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวหลัก22เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกรมวิชาการเกษตรร่วมศึกษาทดสอบระบบพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เช่นการศึกษาและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไข่ผำพันธุ์ภูพาน1เป็นต้นจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินภายใต้โครงการศึกษาวิจัยปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานที่มุ่งแก้ไขปัญหาดินเค็มและดินลูกรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้เกษตรกรนำไปใช้พัฒนาพื้นที่ทำกินอย่างยั่งยืนส่วนงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนครกรมการข้าวประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวภูพาน1ให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกร่วมกับวิธีมาตรฐานและเร่งช่วยอายุพืชในห้องมืดจนสามารถพัฒนาข้าวลูกผสมที่ต้านทานโรคไหม้สำเร็จตั้งแต่ช่วงอายุที่1ถึงช่วงอายุที่6รวม8คู่ผสม269สายพันธุ์ซึ่งเตรียมคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์ข้าวภูพันธุ์2ในปี2571โอกาสนี้ทรงยนต์กล้าพันธุ์ข้าวเหนียวแดงลงในแปลงสาธิตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาประมงซึ่งดำเนินงานอนุรักษ์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับท้องถิ่นโอกาสนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทองปลากระแหและปลากาดำเพื่อขยายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ำต่อจากนั้นทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์โดยในปี2567ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโคเนื้อภูพานจนได้โคต้นพันธุ์เพื่อนำไปต่อยอดสายพันธุ์โคเนื้อวากิวของประเทศไทยและอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานอย.และอย. Quality Award อาทิไส้กรอกกวางณภูพานไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานและผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนบรรจุแคปซูลณภูพานซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบโครงสร้างโปรตีนในเขากวางอ่อนมากถึง 9,069 ชนิดนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคและทอดพระเนตรการพัฒนาสายพันธุ์แพะดำภูพานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม5ดำมหัศจรรย์บวก1ของศูนย์ภูพานประกอบด้วยไก่ดำหมูดำโคดำกระต่ายดำแพะดำและกวางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งใน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรโดยบูรณาการงานวิจัยควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างรอบด้าน
ทั้งงานพัฒนาป่าไม้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการสร้างแนวกันไฟป่าเปียกหรือ Green Belt งานปศุสัตว์งานเกษตรกรรมเช่นการทดลองปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60เพื่อวิจัยสูตรอาหารสัตว์ลดการใช้กากถั่วเหลืองเค็มตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจนได้รับการขึ้นทะเบียนอย.แล้วรวม33รายการมีเครื่องสำอาง10รายการสมุนไพร4รายการ

การและอาหาร19รายการพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์บรรณาพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจินนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจิตนิกาย5รูปนำเสด็จไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจิตนิกาย83รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังประรำเครื่องกระดาษบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดหรือพิธีโยคะตันตระเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ประสงค์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนซึ่งเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติ

เวลา22นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านพพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านพพันธุ์ยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่จำลองหีบเงินหีบทองเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีต

วิจิตรบรรจงพระถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก180โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ51โครงการการพัฒนาด้านสังคม29โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา81โครงการในพื้นที่54หมู่บ้านของจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนได้รับประโยชน์ 3,596 คนเกิดผลงานต้นแบบ102นวัตกรรมจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาทักษะของเยาวชนและประชาชนตลอดจนการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่องและในปีนี้อยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
โอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิตหรือเครดิตแบงค์

ุดระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดสงขลาได้แก่วัดโคกสมณโคกสมานคุณวัดโพปัทมาวาสวัดราชบำรุงวัดเชิงแสกลางวัดหัวป่าวัดหัวป้อมในวัดเอกวัดการำวัดมะขามเท่าและวัดศาลาทันสวดพระพุทธมนต์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสระบุรีบริษัทสยามฟูรูกาวาจำกัดสโมสรไลออนสากลภาค 310A1 บริษัทริชพาติโนจำกัดและบริษัทกรุงเทพออโตลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามะม่วงวัดจักขัมพิมุขวัดบ้านจำวัดกู่ป่าลานวัดรมณียารามวัดศรีสองเมืองวัดริการามจังหวัดลำพูนและวัดโพบ้านอ้อยจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นบริษัทไทยวีรวัฒน์จำกัดบริษัทวายเฟอร์นิเจอร์จำกัดบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมจำกัดบริษัทเจริญไทยมอเตอร์เซลล์จำกัดบริษัทโตโยต้านรมิตรและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่19สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมสาครวัดโบสถ์วัดศรีสำราญวัดโพแก้วนพคุณวัดโพศีจังหวัดสิงห์บุรีวัดสะไม้แดงจังหวัดชัยนาทวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าหนองนกกดจังหวัดสกลนครและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19:00 น.กองระยุทธการกองทัพเรือสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท Being Sustain จำกัดนางอานิคอมรนันท์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา

เช้าที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิไทยพัฒนาเดินทางไปยังบ้านเลขที่10ทับ4หมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเพื่อเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหารสุโพสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่15ธันวาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือข้าวเหนียวมูลหน้ากุ้งข้าวเหนียวมูลมีหลายสีสันหลักสำคัญของการทำข้าวเหนียวมูลคือการเลือกสายพันธุ์ข้าวเหนียวการทำข้าวเหนียวมูลจะต้องเลือกข้าวเหนียวสายพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงูแล้วจะต้องมาจากทางภาคเหนือคือเชียงรายถ้าเราเลือกข้าวเหนียวจากทางภาคอีสานซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลต่ำกว่าทางภาคเหนือเมล็ดของข้าวเหนียวจะเม็ดเล็กสู้ทางเชียงรายไม่ได้เม็ดจะใหญ่และเรียวกว่าเมื่อเรานำมาทำเมนูนี้ข้าวเหนียวมูลเราจะมีเม็ดสวยเรียวและเงางามข้าวเหนียวมูลของข้าวเหนียวมูลหน้ากุ้งจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวคือเป็นข้าวเหนียวสีเหลืองซึ่งในการแช่เราจะใช้ผงขมิ้นฟังดูขนาดนี้แล้วนักศึกษาสนใจแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเราจะนำข้าวเหนียวมาขัดกับสารส้มวิธีการคือการเอาข้าวเหนียวมาถูเบาๆที่ผิวสารส้มขั้นตอนนี้เราจะเรียกว่าการขัดแห้งเราจะขัดไปประมาณสัก 2-3 นาทีกะว่าข้าวเหนียวในส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ได้ทั่วแล้วเราจะนำอ่างนี้ไปล้างน้ำซาวจนน้ำที่จะแช่ข้าวเหนียวมันใสเมื่อน้ำที่จะแช่ข้าวเหนียวมันใสแล้วเราจะเติมผงขมิ้นลงไป1ช้อนชานะครับทำการแช่ประมาณ3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหรือมากกว่านั้นเมื่อเราแช่ข้าวเหนียวได้แล้วจะมีลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราได้ข้าวเหนียวเรียบร้อยเราจะทำการนึ่งโดยการเตรียมลังถึงปูด้วยผ้าขาวบางการนึ่งข้าวเหนียวนอกจากจะใช้ลังถึงลักษณะแบบนี้แล้วยังสามารถใช้หม้อแขกที่มีหวดวางอยู่ด้านบนเราจะแหวกข้าวให้มีตรงกลางเป็นที่โล่งๆเพื่อให้ไอ้น้ำมันขึ้นมาข้าวเหนียวจะได้สุกทั่วเมื่อเราแผ่ข้าวเหนียวแบบนี้แล้วเราจะนำใบเตยมาวางเพื่อให้ข้าวเหนียวที่ละมูลมีกลิ่นหอมใบเตยเอาผ้าขาวบางที่เหลือคลุมลงไปหลังจากนั้นเราจะทำการนึ่งโดยใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีการมูลข้าวเหนียวก่อนที่คุณจะมูลคุณจะต้องทำการซื้อและถามคนขายว่าเป็นข้าวเหนียวใหม่หรือข้าวเหนียวเก่าถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่การดูดซับกะทิสำหรับมูลจะต้องมีปริมาณที่น้อยแต่ถ้าเกินเป็นข้าวเหนียวเก่าการดูดซับกะทิจะมีปริมาณมากวันนี้ที่เราใช้เป็นข้าวเหนียวมูลใหม่ฉะนั้นปริมาณกะทิจะมีความพอดีไม่จำเป็นต้องลดปริมาณกะทิครับ

ระหว่างที่เราทำการนึ่งข้าวเหนียวเราจะมาต้มกะทิสำหรับมูลข้าวเหนียวก่อนนะครับเพื่อทิ้งไว้ให้เย็นโดยการนำกะทิใส่หม้อเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นและใส่ใบเตยลงไปเล็กน้อยเพื่อให้น้ำกะทิของเรามันมีความหอมคนกะทิน้ำตาลเกลือเข้ากันดีเปิดไฟเราจะทำการต้มจนกว่าน้ำตาลและกะทิเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อต้มไปสักระยะหนึ่งน้ำตาลมันจะเริ่มละลายนะครับพอกะทิเริ่มเดือดเราก็จะปิดไฟเทใส่ภาชนะที่พอจะสามารถใส่ข้าวเหนียวกับน้ำกะทิได้แล้วทิ้งไว้ให้เย็นระหว่างที่เรารอกะทิเย็นเราจะมาทำการผัดหน้ากุ้งนะครับโดยการมีส่วนผสมของกระเทียมรากผักชีพริกไทยนำ3สิ่งนี้มาโขลกรวมกันเราจะโขลกจนกว่า3เกลือนี้จะละเอียดนี่เราก็โขลกได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการตักขึ้นมาพักไว้ก่อนที่เราจะนำครกไปล้างให้นำส่วนผสมมะพร้าวลงมาทำความสะอาดครกนะครับเพื่อให้เก็บส่วนผสมที่มันตกค้างอยู่ที่พื้นครกพวกสมุนไพรที่เราโขลกจะได้ทำให้ไส้เราหอมหลังจากนั้นเราจะนำมะพร้าวมาผสมสีส้มเพื่อให้เวลาผัดแล้วตัวสีมะพร้าวจะได้กลมกลืนไปเป็นสีเดียวกับเนื้อกุ้งนะครับ

เมื่อเราคลุกมะพร้าวกับสีส้มจนเข้ากันดีแล้วเราจะทำการผัดนะครับโดยการนำน้ำมันพืชใส่กระทะ

ใส่สามเกลือลงไปผัดเมื่อสามเกลือที่เราผัดมีกลิ่นหอมเราจะทำการใส่กุ้งเราใช้ความร้อนปานกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวมันจะ

การผัดเราจะผัดมะพร้าวกับกุ้งให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันคลุกไปให้ทั่วๆผัดจนกว่ากุ้งจะสุกเมื่อเราผัดกุ้งกับมะพร้าวสุกดีแล้วเราจะทำการปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลนะครับรสชาติของหน้ากุ้งจะมีรสชาติออกเค็มๆหวานๆและมีความชุ่มความชุ่มจะมาจากไหนมาจากตัวกะทิในมะพร้าวในขณะที่เราผัดนานๆเนื้อกุ้งมันจะแห้งมันจะดูดซับความชื้นจากตัวมะพร้าว

แล้วเราจะเติมกะทิลงไปเล็กน้อยการเติมกะทิเพื่อให้หน้ากุ้งของเราเมื่อไปทานกับข้าวเหนียวมูลแล้วจะดูไม่แห้งนะครับมีความชุ่มเมื่อเราผัดเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเพิ่มใบมะกรูดหั่นฝอยเพื่อเพิ่มสีสันให้ไส้กุ้งดูน่ารับประทานแล้วมีกลิ่นหอมของใบมะกรูดเพื่อเป็นการดับคาวกุ้งอีกทีหนึ่งเมื่อเราผัดเข้ากันแล้วเราจะตักขึ้นนะครับ

เมื่อเราผัดหน้ากุ้งเรียบร้อยหลังจากนี้เราจะมาต้มกะทิสำหรับหยอดหน้าบนข้าวเหนียวนะครับโดยการใช้กะทิเติมเกลือป่นเล็กน้อยเพื่อให้กะทิที่สำหรับจะไปหยอดหน้าออกรสเค็มอ่อนๆแล้วใช้แป้งข้าวเจ้าเติมลงไปเพื่อให้กะทิที่สำหรับจะไปหยอดหน้ามีความข้นเล็กน้อยคนให้เข้ากันการต้มกะทิถ้าจะให้มีกลิ่นหอมเราจะเติมใบเตยลงไปเมื่อส่วนผสมของแป้งละลายเข้ากันกับเป็นเนื้อกะทิแล้วหลังจากนั้นจะนำขึ้นต้มให้เดือดคนจนกว่ากะทิสุกเดือดลักษณะกะทิจะข้นขึ้นเล็กน้อยหลังจากเราต้มกะทิเสร็จเราจะนำข้าวเหนียวที่เราไปทำการนึ่งมามูลนะครับ

หลังจากที่เรานำข้าวเหนียวร้อนๆเทลงไปในกะทิเราจะทำการคนเพื่อให้ข้าวเหนียวในส่วนผสมนี้ได้รับน้ำกะทิที่เราเตรียมเอาไว้จนทั่วข้าวเหนียวที่เป็นก้อนเราต้องใช้ไม้พายยี่ออกมาให้มันกระจายตัวนะครับในกรณีที่เรามูลแล้วข้าวเหนียวเราไม่มีความเงางามเราสามารถเติมน้ำมันพืชเล็กน้อยเพื่อให้เมล็ดข้าวเหนียวของมูลเกิดความเงางามค่อยๆพลิกด้านล่างกลับขึ้นมาด้านบนส่วนผสมจะได้ทั่วหลังจากเราทำการคนข้าวเหนียวกับกะทิจนเข้ากันดีแล้วเราจะนำฝาหรือภาชนะที่ปิดมิดชิดมาคลุมทิ้งเอาไว้เพื่อให้ข้าวเหนียวมันได้ละอุตัวดูดซับกะทิโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีหลังจากที่เราทำการมูลข้าวเหนียวครบเวลาแล้วคือ20นาทีเราจะนำไม้พายมาคนข้าวเหนียวเพื่อให้ด้านล่างกลับขึ้นมาด้านบนสาเหตุที่เราทำการคนเนื่องจากข้างล่างอาจจะมีกะทิที่มันนอนอยู่มากกว่าด้านบนส่วนผสมจะได้ทำการเข้ากันทั่วดีครับเมื่อมันพลิกได้แล้วเราจะทำการจัดนะครับโดยการใส่ข้าวเหนียวลงไปเศษ3ส่วน4ของพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ใช้หลังช้อนค่อยๆกดลงไปเพื่อให้ข้าวเหนียวมีความอยู่ตัวแล้วทำการหยอดกะทิตามด้วยหน้ากุ้งปริมาณหน้ากุ้งที่เราจะต้องการใส่ตามความพึงพอใจของเราเองเลยครับแต่ต้องระวังนิดนึงเนื่องจากหน้ากุ้งของเรามีรสชาติออกเค็มหวาน

เป็นอย่างไรบ้างครับเมนูข้าวเหนียวมูลหน้ากุ้งมีสีสันสวยสะดุดตาน่ารับประทานเมนูนี้เหมาะสำหรับเป็นอาหารว่างยามบ่ายแล้วน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้สร้างอาชีพสำหรับนักศึกษานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งซึ่งขนมชนิดนี้จะนิยมใช้ในงานมงคลสมรสนั่นก็คือขนมพระพายเมื่อเราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเริ่มจากการทำถั่วกวนก่อนนะครับนำถั่วเขียวซีกแช่น้ำ3ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นหลังจากเราทำการแช่ถั่วเรียบร้อยเราจะนำถั่วไปล้างให้สะอาดแล้วทำการนึ่งให้สุกเมื่อเราได้ถั่วเขียวสุกเราจะนำถั่วมาปั่นกับกะทิแล้วนำไปกรองกวนจนกะทิพอแห้งเราก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการกวนต่อจนถั่วกวนล่อนจากกระทะเมื่อเรากวนถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วมาชั่งให้ขนาดของก้อนเท่ากันคือก้อนละประมาณ10กรัม

เมื่อเราทำการแบ่งถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วที่แบ่งมาทำการปั้นโดยการวางที่ฝ่ามือแล้วคลึงให้กลมเริ่มจากการทำกะทิไว้ก่อนนำกะทิใส่หม้อหน้ากะทิที่สำหรับจะมาหยอดในขนมพระพายจะออกรสเค็มเล็กน้อยและมีความข้นซึ่งเราสามารถใช้ได้ทั้งแป้งข้าวโพดและแป้งข้าวเจ้านะครับเราผสมกะทิเกลือและก็แป้งข้าวโพดหรือแป้งข้าวเจ้านะครับคนให้แป้งละลายก่อนเมื่อแป้งกับกะทิละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะเปิดไฟทำการต้มให้สุกอุณหภูมิที่เราจะใช้ก็คือใช้ไฟปานกลางนะครับการต้มกะทิอย่าลืมว่าทุกครั้งเราจะต้องทำการคนเพื่อไม่ให้กะทิมันเป็นเม็ดหรือเป็นลูกหลังจากเราทำการต้มกะทิได้สักครู่หนึ่งกะทิจะเริ่มสุกแล้วก็เดือดนะครับเราก็จะยกลงจากเตาพักไว้หลังจากนั้นเราจะเตรียมลำถึงไว้สำหรับเตรียมนึ่งขนมนะครับระหว่างเราทำการเตรียมลำถึงตั้งน้ำให้ร้อนเราจะทำการนวดแป้งนะครับสำหรับเอามาหุ้มตัวขนมโดยมีส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าและน้ำกะทิเราจะเทกะทิใส่ลงไปในแป้งทั้ง2ชนิดแล้วค่อยๆนวดการนวดเราจะค่อยๆใส่กะทิแล้วมือนวดแป้งขยำหมุนอ่างผสมไปรอบๆเพื่อให้ส่วนผสมของแป้งและน้ำกะทิได้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันอย่าลืมนะครับการทำขนมไทยแทบมีขบวนการนวดเมื่อไหร่เราจะต้องค่อยๆให้ของเหลวมันดูดซึมลงไปในของแห้งนะครับอย่ารีบใส่ของเหลวนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ขนมที่เราทำเสร็จแล้วมันแข็งกระด้างในขณะที่น้ำเดือดแล้วเราให้ลดไฟลงเล็กน้อยนะครับเราจะทำการนวดแป้งจนแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วสามารถปั้นได้เมื่อเรานวดแป้งลักษณะนี้ได้แล้วเราจะมาทำการแบ่งใส่สีนะครับโดยแบ่งเป็นก้อนๆตามชอบสีที่ใช้ควรใช้ในปริมาณที่น้อยๆก่อน

แล้วนวดให้สีที่เราหยดลงไปถ้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งวันนี้ขนมพระพายเราจะมีการนำกะทิมาราดบนตัวขนมฉะนั้นตัวแป้งที่เราทำการผสมสีต้องให้ดูเข้มเล็กน้อยเพื่อที่เวลาเรานำกะทิขาวๆมาราดบนตัวขนมแล้วจะได้ทำให้ตัวขนมมันมีสีสันชัดเจน

เราก็จะได้ก้อนแป้งสีเขียวนะครับพักไว้หลังจากนั้นเราจะใส่สีชมพูครับถ้าเกิดในขณะที่เราทำการนวดแป้งแล้วทิ้งเอาไว้แป้งแห้งเราสามารถเติมกะทิลงไปเล็กน้อยนะครับ

เราก็จะได้ก้อนแป้งสีชมพูนะครับหลังจากนั้นเราจะนำก้อนแป้งอีกก้อนหนึ่งมาใส่สีโดยสีที่ใช้จะเป็นสีฟ้า

เราก็จะได้ก้อนแป้งสีฟ้านะครับและอีกก้อนหนึ่งเราจะทำการใส่สีม่วงเราก็จะได้ก้อนแป้งสีม่วงนะครับเราก็จะได้แป้งครบ4สีแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่ทำการแบ่งใส่สีมาชั่งเป็นก้อนๆเพื่อให้มีขนาดของลูกขนมเท่ากันโดยวันนี้เราใช้ไส้ถั่วกวน10กรัมเราจะใช้แป้งประมาณ 15-20 กรัมครับวันนี้เราจะใช้แป้งขนาด15กรัมนะครับเราจะกลับปริมาณแป้งให้มีขนาดใหญ่กว่าไส้เล็กน้อยถ้าเกิดเราทำแป้งน้อยกว่าไส้จะทำให้เวลาเรานำแป้งมาหุ้มจะหุ้มไส้ไม่มิดเช็คในขณะเดียวกัน

ถ้าเกิดเราใช้แป้งในปริมาณที่มากเวลาเรานำมาหุ้มแล้วเรานำมาทานสัดส่วนระหว่างแป้งกับไส้ไม่สมดุลกันขนมเราจะไม่มีความลงตัวในความอร่อยนะครับเมื่อเราทำการแบ่งแป้งเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่เราทำการแบ่งมาหุ้มไส้นะครับไส้ถั่วกวนวันนี้เราปั้นขนาดก้อนละ10กรัมทำการอบเทียนไส้เราจะมีความหอมหวานมันพอดีให้เราหยิบแป้งขึ้นมา1ก้อนคลึงให้กลมหลังจากนั้นค่อยๆแผ่ใช้นิ้วหัวแม่โป้งกับ2นิ้วชี้ประคับประคองน้ำหนักมือกดแล้วหมุนไปรอบๆเพื่อให้แป้งมันมีความหนาเท่าๆกันเมื่อมันมีความกว้างพอเพียงพอที่จะนำไส้มาวางตรงกลางและหุ้มมิดก็จะหยุดนะครับหยิบไส้มาวางตรงกลางเราค่อยๆตะล่อมแป้งหุ้มเมื่อเราขึงแป้งที่เราหุ้มไส้เรียบร้อยจนกลมเราจะนำไปวางในรังถึงที่เราทำการเตรียมเอาไว้นะครับหลังถึงเราจะปูด้วยใบตองหรือจะใช้ถาดก็ได้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ใช้ถาดอลูมิเนียมคุณควรจะทาน้ำมันหรือทาด้วยกะทิเพื่อไม่ให้ขนมที่เรานึ่งสุกมันติดถาดขนมพะพายเวลาจัดเสิร์ฟเขาจะวางอยู่บนใบตองที่เจียนเป็นแผ่นกลมวันนี้เราทำการเจียนแต่เราไม่ได้นำใบตองที่เจียนกลมมาทำการนึ่งเนื่องจากพอนึ่งเสร็จสีใบตองจะไม่สวยสดเราจะทำการนึ่งบนภาชนะเมื่อนึ่งเสร็จเราจะนำขนมมาวางบนใบตองที่เราเตรียมไว้นะครับเมื่อเราใส่ขนมลงไปในรังถึงเรียบร้อยเราจะปิดฝารังถึงนะครับอย่าลืมว่าฝารังถึงทุกครั้งที่เรานำมาปิดจะต้องเช็ดให้แห้งใช้เวลาในการนึ่งประมาณ10นาทีหลังจากเราทำการนึ่งขนมจนครบเวลาแล้วนะครับเราจะมาเตรียมจัดจานกันนะครับเราจะทำการคีบขนมลงมาวนวางบนใบตองนะครับเราก็จะนำกะทิที่เราต้มไว้มาราด

ในวันนี้ผมจะนำลูกปัดที่เขาใช้ตกแต่งหน้าเค้กมาตกแต่งขนมพระพายเพื่อมีรูปแบบให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับส่วนอีกหนึ่งจานเราจะใช้งาขาวคั่วและบุบให้หอมนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับขนมพระพายที่มีสีสันสวยงามบวกกับรูปลักษณ์ที่แปลกตาขนมพระพายน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทำให้นักศึกษาสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่จากตอนที่แล้วเราว่าในเรื่องของระบบการชาร์จที่เป็นลักษณะของ PWM หรือพันวิดมอดตอนนี้เราก็มาว่ากันต่อซึ่งประสิทธิภาพของพันวิดมอดเป็นประสิทธิภาพพอใช้ได้แต่ถามว่าถ้าเราต้องการประหยัดพลังงานจริงๆนั้นพันวิดมอดมันจะมีพลังงานเหลืออยู่นะไอ้พลังงานเหลือตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยเพราะว่าระยะเวลาของแสงที่ส่องผ่านกระทบเจ้าตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันก็จะผ่านแล้วก็ผ่านเลยแต่เจ้าตัว MPPT ย่อมาจาก Maximum Power Point Tracking หมายถึงว่ามันจะเอากำลังสูงสุดที่โซลาเซลล์ผลิตได้เนี่ยเอาไปใช้ทั้งหมดเลยไม่ได้หมายความว่าเจ้าตัวนี้ผลิตได้5แอมป์ไอ้ตัวนี้ใช้แค่5แอมป์แล้วโซลาร์เซลล์ผลิตได้20แอมป์อย่างเงี้ยถูกเผาทิ้งไปโดย15แอมป์แต่ไอ้เจ้าตัวMaximum ตัวนี้เนี่ยฮะหรือ MPPT ตัวเนี้ยมันสามารถแทร็กทั้งหมดได้เลยว่าพลังงานกี่วัตต์นู่นนี่นั่นสามารถเอามาชาร์จแบตเตอรี่หรือสามารถเอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยดังนั้นกระบวนการของเจ้าตัว MPPT ตัวนี้เนี่ยฮะมันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการยังไงนะเรามาดูก่อนว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่เอามาต่อใช้งานเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือการต่อแบบอนุกรมกับการต่อแบบขนานแล้วต่อยังไงล่ะก็คือใช้วิธีการเอาขั้วบวกชนกับขั้วลบแล้วก็อนุกรมไปเรื่อยๆเนี่ยฮะลักษณะแบบนี้แผงที่อยู่ข้างบนตัวนี้เนี่ยคือแผงที่เอาไว้ต่อเพื่อที่จะเพิ่มแรงดันนะฮะเพราะฉะนั้นแผงที่อยู่ข้างบนกับแผงที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือการเพิ่มชุดแรงดันแต่เมื่อเราเอาแผงข้างบนกับแผงข้างล่างมาขนานวิธีการขนานคือเอาขั้วเหมือนกันต่อกันนะฮะนี่คือขั้วบวกนี่คือขั้วบวกของชุดบนกับชุดล่างมาต่อด้วยกันแล้วก็ขั้วลบของชุดบนกับชุดล่างมาต่อด้วยกันนี่คือการขนานขนานเพื่ออะไรเพื่อให้ได้กระแสที่เพิ่มขึ้นนี่คือกระบวนการต่อขนานแล้วก็อนุกรมส่วนพลังงานที่เราได้จากแผงโซลาร์เซลล์นั้นจะใช้มากหรือใช้น้อยขึ้นอยู่กับว่าไอ้เจ้าตัวโหลดที่เราเอาไปใช้และก็ไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่เหมือนกันนะฮะดังนั้นเวลาเราไปใช้เนี่ยประสิทธิภาพในการดึงไอ้เจ้าโหลดพวกนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าตัวชาร์จตัวนี้นะฮะถ้าตัวชาร์จแบบ PWM มันก็ล็อกขนาดเอาไว้นะฮะมันไม่ได้สนใจพลังงานที่เหลือพลังงานที่เหลือมันก็ตัดทิ้งไปนะฮะกระบวนการในการชาร์จแบบ MPPT ชาร์จยังไงผมยกตัวอย่างระบบประปาระบบประปาถ้าเป็นระบบที่ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีระบบความดันนะฮะไม่มีระบบความดันก็คือพอสูบน้ำเข้าไปปั๊บก็ปล่อยให้น้ำมันไหลปกตินี่คือถือว่าเป็น PWM แต่ถ้าเป็นระบบประปาที่เป็นแบบMPPT ทำยังไงมันก็ต้องมีตัวเพชเชอร์แทงค์เข้ามามีตัวปั๊มเข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มแรงดันขึ้นนะฮะแต่ถามว่าเพิ่มแรงดันแล้วเป็นไงก็เพิ่มแรงดันก็ได้เท่ากับปริมาณน้ำที่มันมีนะฮะมันก็ปล่อยน้ำที่มันมีอยู่ประมาณนั้นล่ะนะฮะดังนั้นการเพิ่มแรงดันพวกนี้เนี่ยในตัวชาร์จเจอร์แบบ MPPT มันมีบทบาทอย่างมากนะฮะกระบวนการผมยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างตัวหนึ่งถ้าเป็นแบบPWM แผงโซลาร์เซลล์1แผงมีไฟ150วัตต์นะฮะแล้วก็มีแรงดันอยู่18โวลต์8แอมป์โหลดที่เราใช้มีค่าเท่ากับ12โวลต์8แอมป์ก็8แอมป์เท่ากับตัวนี้ไงฮะเท่ากับโหลดที่ไอ้เท่ากับเจ้าตัวซอร์สที่มันสร้างขึ้นมา8แอมป์มันก็ปล่อยเลยปล่อย8แอมป์เข้าไปแต่มันต้องไม่เกิน12โวลต์นะนะฮะ
เพราะอะไรฮะโหลดเราใช้12โวลต์มันห้ามเกินแต่กระแสตัวนี้มันปรับได้นะฮะกระแสตัวนี้มันปรับได้แต่การชาร์จแบบ PWM นั้นเราไม่สามารถที่จะอัพกระแสขึ้นมาได้เลยมาเท่าไหร่เราก็ปล่อยเท่านั้นจากตอนที่แล้วเราก็ปล่อยเลยแค่ปรับ PWM มันให้มีขนาดความกว้างเล็กนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปดังนั้นเมื่อเราต้องการ12โวลต์ที่ซอร์ส8แอมป์ที่เจ้าตัวโซลาเซลล์ผลิตได้เนี่ยมันก็ใช้กำลังแค่96วัตต์เท่านั้นนะฮะ96วัตต์เท่านั้นแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือ50กว่าวัตต์เนี่ยมันไปไหนทิ้งครับนะฮะนี่คือที่มาว่ากระบวนการชาร์จแบบ PWM นั้นเป็นกระบวนการชาร์จที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพต่ำแต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้อยู่ระดับหนึ่งถ้าแบตเตอรี่ถ้าอุปกรณ์ของเราไม่ต้องการพลังงานอะไรที่ว่าเต็มที่นะแต่ถ้าต้องการเค้นพลังงานแบบเต็มที่มาดูอีกตัวหนึ่งกำลังของแผงโซลาเซลล์เหมือนเดิมทุกประการก็คือ150วัตต์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไฟก็18โวลต์เหมือนเดิม8แอมป์นะฮะ8แอมป์ผลิตได้8แอมป์150วัตต์เสร็จแล้วกระบวนการที่จะเอาไปใช้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยฮะเจ้าตัวนี้ถ้าต้องการเค้นประสิทธิภาพสูงสุดมันจะไปอัพเรื่องของกระแสเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นยังไงก็เพิ่มขึ้นไม่เกิน150วัตต์ที่แผงโซลาเซลล์ผลิตได้นะเพราะฉะนั้นเมื่ออัพกระแสขึ้นมันจะได้เท่าไหร่มันก็จะได้12แอมป์แทนที่มันจะชาร์จจากซอร์สที่เป็นลักษณะของซอร์สตรงๆเลย8แอมป์ที่มันผลิตได้แต่พอผ่านกระบวนการ MPPT มันกลายเป็น 12.5 แอมป์เนี่ยนี่เห็นไหมฮะเรื่องทริคพวกนี้เนี่ยมันก็เลยมีคนทำการตลาดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากและอุปกรณ์ที่เอามาใช้ก็เยอะมากๆในเรื่องของ MPPT นะฮะตัวมัม tracking ตัวนี้เพราะฉะนั้นไอ้นี่คือกำลังสูงสุดแต่ตัวนี้คือกำลังที่มันผลิตได้นะนี่คือ2ตัวข้อแตกต่างระหว่างเจ้าตัว PWM charger กับ MPPT charger นะกระบวนการอีกอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะเด่นของเจ้าตัว MPPT charger ก็คือกระบวนการอัพแรงดันนะฮะตัวนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแผงโซลาเซลล์ของเราเนี่ยมีขนาดแรงดันอยู่ประมาณสมมุติว่า18โวลต์18โวลต์แต่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่ที่50กว่าโวลต์ถ้า PWM ธรรมดาทำไม่ได้เพราะมันไม่สามารถที่จะอัพแรงดันสูงขึ้นขนาดนั้นได้นะฮะถ้า PWM ธรรมดาถ้าต้องการชาร์จก็คือชาร์จไม่เกินไฟที่ผลิตได้ถ้าผลิตได้18โวลต์ไอตัวนี้ก็ชาร์จได้แค่18โวลต์เท่านั้นนะแต่กระบวนการของ MPPT มันสามารถทำได้บางคนบอกว่าเฮ้ยถ้ามันทำได้ในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องเอาไฟ12โวลต์อัดขึ้นไป220เลยได้แต่กระแสมันจะลดลงไงทุกสิ่งทุกอย่างในกระบวนการแปลงพลังงานขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าตัววัตต์ตัวนี้ไม่ว่าคุณจะแปลงขึ้นหรือแปลงลงนะฮะวัตต์ตัวนี้จะต้องเท่าเดิมหรือลดน้อยไปกว่าเดิมเล็กน้อยนะฮะไม่เพิ่มขึ้นดังนั้นกระบวนการเวลาเราจะแปลงเนี่ยเราจะต้องอ้างถึงตัววัตต์ตัวนี้

18โวลต์มันก็จะได้ประมาณ8แอมป์โดยประมาณนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยต้องการ100โวลต์ผ่านกระบวนการของ MPPT ต้องการ100โวลต์นะได้จริงแต่กระแสอาจจะไม่ได้8แอมป์แล้วอาจจะได้เป็น0จุดอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่กำลังเป็นไงฮะกำลังมันก็ได้นี่ฮะก็ได้150วัตต์เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นการถูกอ้างอิงกระบวนการแปลงจากชุด1ไปยังอีกชุด1ถูกอ้างอิงถึงวัตต์เนี่ยเป็นตัวหลักไม่ใช่โวลต์โวลต์มันจะเปลี่ยนแปลงตามกระแสนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าวงจรนี้ก็เหมือนกันวงจรนี้ก็คือเอา18โวลต์ป้อนเข้ามาที่ซอร์สอินพุตแล้วก็ออก53 56โวลต์ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวแบตเตอรี่ชาร์จได้แต่กระแสมันจะลดลงนะฮะนี่คือ1ตัวอย่างของ MPPT ผมยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งกระบวนการที่เราจะทำเจ้าตัว MPPT มีหลักการยังไงบ้างนะฮะหลักการไอ้เจ้าตัว MPPT หลักๆ ก็คือการเพิ่มกระแสด้วยวงจรบัคบูตตัวนี้คือหัวใจหลักสำคัญของ MPPT แล้วการสร้างบัคบูตตัวนี้เนี่ยมันก็มีเทคนิคและก็วิธีการนะดังนั้นเราบอกว่าเราจะสร้างบัคบูตขึ้นไปเลยเนี่ยเราต้องแยกก่อนนะฮะบัคบูตเนี่ยคนละวงจรกันวงจรบัคคือวงจรเพิ่มกระแสนะฮะแต่แรงดันลดลงวงจรบูสต์คือเพิ่มแรงดันแต่กระแสลดลงนี่คือเทคนิคและก็วิธีการเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะใช้2ตัวนี้พร้อมกันได้เราต้องใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นในเจ้าตัวเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้มีวงจรบัคเยอะแยะมากมายเพราะอะไรฮะวงจรที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นั้นมันกินไฟต่ำนะฮะไฟของมันใช้ประมาณ1โวลต์กว่าๆแค่นั้นนะฮะแต่กระแสโอ้มหาศาลเลยนะกระแสมหาศาลเป็น10แอมป์ฮะเพราะฉะนั้นวงจรที่ใช้ก็คือวงจรบัคนะฮะแต่ถ้ากระบวนการเวลาเราทำตัวอินเวอร์เตอร์จาก12โวลต์ไป220โวลต์ตัวเนี้ยพวกนี้จะเป็นลักษณะของการบูตการทำให้ไฟมันเพิ่มขึ้นนี่คือหัวใจหลักสำคัญของเจ้าตัว MPPT หลักการทำงานของเจ้าตัว MPPT เมื่อเรารู้แล้วว่าไอ้เจ้าตัวบัคเนี่ยคือหัวใจสำคัญของมันวิธีการทำงานเป็นยังไงอันดับแรกเราป้อนแบตเตอรี่เข้าไปก่อนนะฮะในวงจรชาร์จนะป้อนแบตเตอรี่เข้าไปก่อนพอป้อนชึก MCU ทำงานพอ MCU ทำงานแล้วทำยังไงต่อมันก็เช็คว่าไอ้เจ้าตอนนี้เนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ของเรานั้นมีไฟเท่าไหร่เมื่อต้องการรู้เจ้าตัวไฟตัวเนี้ยก็ไปจัดการเรื่องของบัคบูตได้นะว่าสามารถชาร์จลงไปในแบตเตอรี่เนี่ยมีค่ากระแสเท่าไหร่นะกระบวนการในลักษณะแบบนี้นี่คือ closed loop control เริ่มต้นที่เจ้าตัวแบตเตอรี่ส่งไฟมาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะเช็คไฟว่าไอ้เจ้าไฟจาก PV จากแผงเนี่ยมีค่าเท่าไหร่พอเช็คไฟเสร็จแล้วมันก็จะไปจัดการเรื่องของบัคว่าจะสับสวิตช์กี่ครั้งเพื่อที่ให้เกิดกระแสที่มากขึ้นนะฮะพอเกิดกระแสที่มากขึ้นเอากระแสพวกนี้ไปจัดการชาร์จแบตเตอรี่มันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยฮะนี่คือวงจร closed loop control แล้วก็เราก็แสดงผลบนหน้าจอเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ดูเทคนิคอะไรคือบัคอะไรคือบูตนี่คือตัวสาระสำคัญของไอ้เจ้าตัวบัคบูตนะฮะดูวงจรบัคก่อนบัคมีสาระสำคัญอยู่หนึ่งอย่างก็คือตัว L ตัวนี้เพราะว่าเวลาเราสับสวิตช์สวิตช์ตัวนี้ถูกกดด้วยอะไรถูกกดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะถูกสั่งงานจากไมโครคอนโทรลเลอร์ให้มาจัดการเรื่องของสวิตช์ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นสวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์แบบความถี่ส่งค่า PWM เหมือนเดิมนะฮะ

เหมือนกับตอนที่แล้วคือความกว้างของ PWM นั่นล่ะยิ่งกว้างมากนะฮะก็แรงดันที่ออกมาทางเอาท์พุตก็มากยิ่งกว้างน้อยแรงดันที่ออกมาทางเอาท์พุตก็น้อยนะฮะแต่กระแสสามารถอัดได้เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่ากระบวนการเนี่ยมันถูกเก็บพลังงานด้วยแอลตัวนี้นะฮะสมมติว่าเราสับชึ๊บเข้ามาไฟบวกมาอยู่นี่นะฮะไฟบวกอยู่นี่แล้วก็กราวอยู่นี่สรุปว่ามันต่อกับวงจรที่มีโหลดในลักษณะแบบนี้แรงดันก็จะไปตกคล่อมที่นี่แต่พอสวิตช์ออฟเมื่อไหร่สวิตช์ออฟนี่คือพลังงานที่ถูกใช้จากแอลแล้วนะพอออฟชึ๊บอะไรเกิดขึ้นเมื่อตะกี้เนี่ยบวกนี่ยิงเข้านี่กลายเป็นบวกไอ้นี้จะกลายเป็นลบนะพอดึงขึ้นมาปุ๊บหรือสวิตช์ออฟไอ้ไฟตรงเนี้ยมันจะพลิกกลับนะนี่คือเทคนิคของ back EMF นะฮะของขดลวดตัวนี้มันจะพลิกกลับจากบวกกลายเป็นลบจากลบกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นลบมันไม่วิ่งกลับไปที่แบตเตอรี่ละเพราะอะไรฮะเพราะมันมีไดโอดตัวนี้อยู่มันก็เลยวิ่งกลับมาที่ไดโอดตัวนี้แล้วก็จ่ายไฟลบให้กับโหลดแล้วก็ไฟบวกตัวนี้จ่ายให้กับโหลดเพราะฉะนั้นกระบวนการของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์มันไม่ได้เอาไฟทั้งหมดที่มาจากซอสเนี่ยจ่ายให้กับโหลดเลยมันไม่ได้ใช้วิธีการนั้นวิธีการทั้งหมดมันผ่านอะไรผ่านไอ้เจ้าตัวขดลวดตัวนี้ขดลวดตัวนี้เป็นตัวเก็บพลังงานเอาไว้อยู่ประมาณหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันจะพลิกจิ๊กขึ้นมาเพื่อที่จะจ่ายไฟให้กับโหลดช่วงที่ไอ้เจ้าตัวนี้ออฟนะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานที่ถูกเก็บไว้ในวงจรที่จัดเป็นวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นวงจรนี้จะไม่เกินแรงดันตัวนี้เด็ดขาดนะแรงดันมีค่าเท่าไหร่แรงดันมีค่าเท่ากับ12โวลต์แรงดันเอาท์พุตจะต้องไม่เกิน12โวลต์นะฮะแต่ถ้าเราต้องการกระแสมากๆแรงดันสามารถลดต่ำลงมาได้พอแรงดันต่ำเนี่ยกระแสจะต้องเพิ่มขึ้นแต่หนักอยู่ที่ขดลวดนะนี่คือวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะวงจรบูทบูททำงานเป็นยังไงเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นะฮะนี่คือแหล่งจ่ายนะฮะนี่คือแหล่งจ่ายนี่คือสวิตช์นี่คือไดโอดเปลี่ยนตำแหน่งหมดเลยพอเปลี่ยนตำแหน่งอะไรเกิดขึ้นตอนแรกเราปล่อยไฟชึกขึ้นไป12โวลต์ป้อนไฟชึก12โวลต์ผ่านไดโอดโน่นนี่นั่นไฟ12โวลต์จะมาปรากฏที่นี่นะฮะมาปรากฏที่นี่ชั่วระยะเวลาหนึ่งที่สวิตช์ตัวนี้ฮะสับชึกลงพอสับชึกลงเป็นไงฮะเกิดการชาร์จแอลเกิดการชาร์จแอลเพราะฉะนั้นบวกวิ่งชึกไอ้ขั้วนี้จะกลายเป็นบวกนะฮะขั้วนี้จะกลายเป็นบวกแล้วไอ้ขั้วฝั่งออกเนี่ยจะกลายเป็นลบมันเลยครบวงจรเมื่อสวิตช์ตัวนี้สับต่อวงจรแต่ถ้าไอ้เจ้าสวิตช์ตัวนี้ห่างออกจากกันค่ามันเป็นยังไงมาดูพอห่างออกจากกันไอ้ขดลวดตัวนี้ฝั่งนี้กลายเป็นบวกฝั่งนี้กลายเป็นลบมันพลิกกลับทีนี้พอมันพลิกกลับฝั่งนี้กลายเป็นลบฝั่งนี้กลายเป็นบวกอะไรเกิดขึ้นมันก็จะไปอนุกรมกับเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้อนุกรมชึกกับแบตเตอรี่ตัวนี้แรงดันที่ตกคล่อมตรงนี้สมมุติว่ามันเก็บได้ประมาณเท่ากับแรงจ่ายเลยนะฮะ12โวลต์ที่ 50% 12โวลต์พอมันพลิกกลับแรงดันเอาท์พุตโผล่24โวลต์ทันทีเลยนะฮะนี่คือที่มาของการอัพแรงดันจากแรงดันต่ำกลายเป็นแรงดันสูงนะฮะจากแรงดันต่ำกลายเป็นแรงดันสูงก็ใช้แอลตัวนี้เป็นตัวพลิกพลังงานนะ
ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการชาร์จแบตเตอรี่ที่มีแรงดันสูงๆจากซอร์สที่มีพลังงานต่ำๆจากแผงโซลาร์เซลล์ที่มีพลังงานต่ำๆก็ใช้เทคนิคการบูสต์แรงดันแต่ถ้าต้องแสงมากๆก็ต้องการวงจรแบบบัคคอนเวอร์เตอร์นะฮะดังนั้นเรามาดูไอ้เจ้าวงจรตัวนี้วงจรตัวนี้คือการรวมวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์กับบูสต์คอนเวอร์เตอร์เข้าด้วยกันกลายเป็นวงจรในลักษณะแบบนี้นะฮะไดโอดตัวนี้กับแอลตัวเนี้ยทำหน้าที่เนี่ยสวิตช์ไดโอดแอลทำหน้าที่เป็นบัคคอนเวอร์เตอร์1 2 3เป็นบัคคอนเวอร์เตอร์แต่ถ้าสวิตช์ตัวนี้ L ตัวนี้กับสวิตช์ตัวนี้ไดโอดตัวนี้มันจะกลายเป็นบูสต์คอนเวอร์เตอร์นะดังนั้นเวลามันทำบัคทำยังไงไดโอดตัวนี้ก็ยังต่อเหมือนเดิมนะไดโอดตัวนี้ต่อเหมือนเดิมเสร็จแล้วเวลามันทำบัคสวิตช์ตัวนี้จัดการทำความถี่ขึ้นมานะฮะสับชึกขึ้นมาเก็บพลังงานนะฮะเก็บพลังงานนี่อันนี้กลายเป็นป้อนฟืดบวกฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบเสร็จแล้วก็ออกไปตกคลอมนี่นะสมมุติว่าแรงดันประมาณ1นะแต่พอดึงขึ้นชึกไดโอดตัวนี้เป็นไงฮะ L ตัวนี้พลิกกลับขั้วไฟตรงนี้จะกลายเป็นลบไฟตรงนี้จะกลายเป็นบวกมันจะเอาไฟของขดลวดตัวนี้ไปป้อนให้กับโหลดนะฮะในทางอีกลักษณะหนึ่งถ้ามันเป็นวงจรบูสต์มันทำยังไงนะตัวนี้ต่อยาวเลยทีนี้ไม่เป็นสวิตช์ละต่อชึกยาวเลยเพราะต่อชึกยาวตัวที่เป็นสวิตช์คือตัวนี้จับสวิตช์ชึกขึ้นมาไฟตกคล่อมนี้นะฮะสมมุติว่าไป12โวลต์ก็ตกคล่อมนี้12โวลต์ที่50 50% นะตกคล่อมนี้12โวลต์ฝั่งนี้จะกลายเป็นบวกฝั่งนี้จะกลายเป็นลบไฟตกครบวงจรนะฮะแต่พอสวิตช์ S3 จากออกจากกันชึกไฟเนี่ยจะกลับข้างพอกลับข้างชึกไอ้นี้ต่อยาวพอต่อยาวอะไรเกิดขึ้นจับมาอนุกรมกับไฟจากแบตเตอรี่นี่ฮะกับตัวนี้เพราะฉะนั้นไฟ24โวลต์ก็จะมาปรากฏที่นี่ทั้งที่ซอร์สของมันเป็นเพียงแค่12โวลต์นะนี่คือที่มาของการรวมระหว่างวงจรบัคกับวงจรบูสต์นะสวิตช์ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือตัว power mosfet อยู่ประมาณนี้อาจจะเป็น power mosfet หรือ power transistor ก็แล้วแต่นะฮะก็ได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นวงจรรวมในลักษณะแบบนี้มันจะมีบทบาทมากในลักษณะแบบนี้เนี่ยนี่คือการเพิ่มกระแสแรงดันที่ป้อนเข้าไปเนี่ยมีแรงดันอยู่ประมาณ10ถึง15โวลต์นะแต่ผ่านวงจรอันนี้วงจรบัคนะวงจรบัคบัคแบบฟูลนะทำไมเราไม่เห็นไดโอดเพราะว่าไอ้นี่คือฟูลบริดจ์ฟูลบริดจ์เนี่ยมันสามารถที่จะต่อวงจรได้สนิทกว่าฮาล์ฟบริดจ์ไอ้นี่ลักษณะการทำงานคล้ายๆกับฮาล์ฟบริดจ์คือมีเฟดทำงานเพียงตัวเดียวแต่วงจรนี้ทำงาน2ตัวอีกตัวหนึ่งมาแทนเจ้าตัวไดโอดตัวนี้เนี่ยฮะเราจะเห็นว่าอันนี้คือบวกอันนี้คือลบระหว่างบวกกับลบไอ้เจ้าตัวนี้ต่อเชื่อมถึงกันไอ้เจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่านี่คือบวกนะฮะอันนี้คือลบมีไดโอดอันนี้แทนไดโอด1ตัวนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นไดโอดตัวนี้เป็นลักษณะของฟูลบริดจ์ถ้าสมมุติว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้นำกระแสทรานซิสเตอร์ตัวนี้หรือเฟดตัวนี้ต้องดีดออกถ้ามันนำกระแสพร้อมกันเป็นไงฮะอะไรเกิดขึ้นนำกระแสพร้อมกันมันก็จะชนกันไงฮะนี่คือปัญหาครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวบนกับตัวล่างเนี่ยมันมีปัญหาถ้าสมมุติว่าไอ้ตัวบนกับตัวล่างเกิดสับพร้อมกันอะไรเกิดขึ้นนะมันก็จะเอาไฟอันนี้10 12โวลต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ป้อนมาจากแผงโซลาร์เซลล์นะฮะอันนี้คือกราว
ป้อนเข้ามาชึกขึ้นมามันช็อตทิ้งนะครับนะมันช็อตทิ้งเพราะฉะนั้นการทำงานแต่ละตัวของไอ้เจ้าไดโอดตัวนี้มันมีความสำคัญมันมีความจำเป็นนะแต่ทำไมเขาใส่ในลักษณะแบบนี้ก็เพื่อต้องการพลังที่เต็มที่แทนที่มันจะผ่านไดโอดปกติอยู่กลับกลายเป็นค่าความต้านทานของไดโอดมันต่ำแรงดันตกคล่อม 0.6 โวลต์แรงดัน 0.6 โวลต์เนี่ยมันถูกสูญเสียไปกับเจ้าตัวไดโอดแต่ถ้าเป็นลักษณะของฟูลบิดสับชึกขึ้นมาแรงดันตกคล่อมตัวนี้ต่ำกว่า 0.2 โวลต์นะฮะแรงดันมันสูญเสียน้อยมากถ้าในลักษณะของแรงดันเอาท์พุตเนี่ยตัวนี้ต้องการที่ 1.7 โวลต์แล้วแรงดันมันสูญเสียไปเสียแล้ว 0.6 โวลต์อะไรเกิดขึ้นมันมากมหาศาลไงมันหลายเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าสมมติว่าเอาท์พุตออกมา560โวลต์ไม่มีปัญหาสูญเสียแค่ 0.6%แต่นี้แรงดันที่เขาใช้งานเนี่ยมีค่าประมาณ1โวลต์กว่าๆเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า1โวลต์กว่าๆตัวนี้ล่ะมันจำเป็นจะต้องรักษาระดับแรงดันให้ได้มากที่สุดนะด้วยวงจรฟูลบริดจ์ในลักษณะแบบนี้นะดังนั้นเวลาทำงานก็ L ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญ2ตัวทำไมต้องใช้2ตัวอันนี้ต้องการกระแสที่มากถ้าต้องการกระแสที่มากมันสามารถขนานในลักษณะแบบนี้ก็ได้นี่คือวงจรขนานนะบั๊กแบบขนานนะเพราะฉะนั้นวงจรบั๊กแบบนี้เนี่ยมันถูกใช้เยอะแยะมากมายบนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ที่เราเห็น L ปลั๊กนู่นนี่นั่นบนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์นั่นล่ะใช่เลยนี่คือวงจรชาร์จแบบ MPPTนะฮะที่ทำงานในลักษณะของบัคคอนเวอร์เตอร์นะก็เหมือนวงจรเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมีเจ้าตัวPower MOSFET 2ตัวแล้วก็ L 1ตัวแต่พอมาวงจรนี้ก็เหมือนกันนี่ฮะเป้าหมายของมันก็คือมี Power MOSFET 2ตัว Power MOSFET 2ตัวแล้วก็ L 1ตัวนี่คือสาระมีอุปกรณ์3ตัวอยู่ตรงนี้แล้วตัวสับสวิตช์คืออะไรก็คือเจ้าตัว IR2104 ตัวนี้ทำหน้าที่เพื่อที่จะให้เจ้าตัวบนกับตัวล่างเนี่ยไม่ชนกันแล้วที่สำคัญไอ้เจ้าตัวบนนี่คือตัวปัญหาเพราะอะไรฮะเพราะว่าในวงจรตัวนี้เป็นเฟดแบบ N channel ทั้งคู่นะฮะถ้า N channel ทั้งคู่ไอ้เจ้าตัวขาเนี่ยมันจะต้องต่อกราวขาซอสอ่ะมันต้องต่อกราวเนี่ยตัวล่างมันไม่มีปัญหาไงฮะเพราะมันต่อกราวอยู่แล้วแต่ไอ้เจ้าตัวบนเนี่ยคือปัญหาเพราะมันไม่ได้ต่อกราวมันเป็นเอาท์พุตนะฮะเพราะฉะนั้นการทำยังไงวิธีการก็คืออัพแรงดันขึ้นไปที่ขาเกตเนี่ยให้สูงกว่าแรงดันที่ขาเกตตัวที่2เนี่ย1เท่าตัวนะฮะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าลักษณะการสร้าง boost trap นะครับ boost trap โดยใช้อุปกรณ์2ตัวก็คือตัวไดโอดเป็นช็อกกี้ไดโอดแล้วก็เจ้าตัวคาปาซิเตอร์1ตัวนะนี่คือวงจร boost trapซึ่งค่อนข้างสำคัญมากถ้าสมมุติว่าเราต่อในลักษณะแบบนี้เฟด2ตัวที่มีเป็นชนิดเดียวกันนะเฟด2ตัวชนิดเดียวกันแล้วไม่มีบูสต์แทรปเพื่อที่จะสร้างแรงดันอ้างอิงของขาเกตให้สูงกว่าปกติ1เท่าตัวมีปัญหามีสิทธิ์ว่าเฟดตัวบนกับเฟดตัวล่างนี่มันชนกันเพราะเฟดตัวบนเฟดตัวล่างชนกันเรียบร้อยนะฮะเปิดถึงก็ระเบิดทันทีนะดังนั้นกระบวนการแบบนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญและอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือแรงดันที่จะไปไดรฟ์เกตแรงดันไปไดรฟ์เกตอยู่ไหนแรงดันไดรฟ์เกตต้องนิ่งนะครับถ้าแรงดันไดรฟ์เกตไม่นิ่งเนี่ยโอกาสที่เฟดจะพังก็มีสูงเหมือนกันนะดังนั้นแรงดันไดรฟ์เกตก็อยู่นี่ประมาณ18โวลต์บางคนบอกว่าอ้าวแล้วแบตเตอรี่ถ้าป้อนชึกชาร์จไฟ12โวลต์
แล้วเอาไฟ18โวลต์มาจากไหนนี่คือปัญหาเนี่ยนี่คือปัญหาเพราะว่าเราจะดึงพลังงานจากโซลาร์เซลล์ 100% เพื่อที่จะมาจ่ายให้กับเจ้าตัวเฟดตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าแรงดันของเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงกระแสมีการเปลี่ยนแปลงถ้าแรงดันที่มีการเปลี่ยนแปลงกระแสที่มีการเปลี่ยนแปลงจ่ายไฟให้กับขาเกตโอกาสที่จะทำให้เฟด2ตัวนี้ระเบิดมีสูงมากดังนั้นไฟ18โวลต์ตัวนี้จะต้องนิ่งนะฮะ15ถึง30โวลต์อะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเบอร์ของเฟดที่เราเอามาใช้แต่ตัวนี้ใช้18โวลต์พอ18โวลต์เนี่ยเราฟิกยังไงฟิกโดยการสร้างแรงดันขึ้นมาอีก1ชุดก็คือชุดนี้แล้วแรงดันชุดนี้มาจากไหนแรงดันชุดนี้ก็มาจากไฟ12โวลต์ที่มาจากแบตเตอรี่คือจุดเดียวกันพอต่อแบตเตอรี่ชึกจ่ายไฟให้กับชุดนี้ก่อนไอ้เจ้าตัวนี้ก็จัดการเจนไฟขึ้นมา1ชุดก็คือไฟ18โวลต์นะฮะไฟ18โวลต์ตัวนี้จ่ายให้กับไอ้เจ้าตัว IC Dry Gate ตัวนี้นะฮะนี่คือสาระสำคัญของไอ้เจ้าตัว Dry Gate ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องราวอย่างนี้เราก็จะต้องมีวงจรบูทมีวงจรบั๊กอยู่ในไอ้เจ้าตัว MPPT มันไม่ง่ายเหมือน PWM PWM เนี่ยค่อนข้างง่ายเฟดตัวเดียวจบเลยแต่ไอ้เจ้าตัวนี้มันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวของมันและอีกตัวหนึ่งพอมันได้ drive ไปถึง18โวลต์แล้วจ่ายให้กับชุดนี้อ้าวแล้วไฟที่จ่ายให้กับ MCU ล่ะ MCU มีค่าเท่ากับเท่าไหร่5โวลต์5โวลต์มันก็ต้องมีตัวสเตปดาวลงมาอีกเป็นบั๊กอีกตัวนี้เป็นวงจรบูตคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นบั๊กคอนเวอร์เตอร์เพื่อที่จะไปจ่ายให้กับอะไรไปจ่ายให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์นี่คือสาระสำคัญของไอ้วงจรตัวนี้นี่คือตัวอย่างนะแล้วนี่คืออีก1ตัวอย่างว่ากระบวนการในการสร้างวงจรบั๊กบูทเป็นยังไงอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวเราไปว่ากันในตอนหน้าว่าในแต่ละส่วนมันเป็นยังไงเพราะว่าตัวนี้เป็นลักษณะของออโต้แทร็กกิ้งนะฮะที่มีวงจรบั๊กกับบูทอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะซึ่งมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายอยู่ในนี้นะฮะนี่คือวงจรบั๊กบูทนะฮะทำไมต้องเป็นบั๊กบูทนะนี่คือวงจรที่ผมดีไซน์ขึ้นมาเองนะครับบัคบูทเป็นยังไงบัคบูทก็ใช้เฟด2ตัวนะฮะแต่ถ้าเป็นวงจรนี่ฮะบัคธรรมดาเฟด2ตัวเหมือนกันแต่เฟดมันจะชนกันนะฮะเฟดมันจะชนกันแต่ถ้าวงจรบัคบูทเนี่ยมันก็จะมีขดลวดอยู่ตรงกลางนะนี่ขดลวดอยู่ตรงกลางเฟดอยู่ข้างบน1ตัวเฟดอยู่ข้างล่าง1ตัวผมก็ใช้เฟดที่ไม่เหมือนกันเฟดตัวข้างบนเป็น P channel แล้วก็ตัวข้างล่างเป็น N channel นะฮะแล้วนี่คือตัวโหลดนะฮะตัวโหลดว่าเป็นยังไงต่อสวิตช์แล้วก็สวิตช์ที่ใช้ก็เป็นรีเลย์เป็น2 channel นะฮะโหลดเป็น2 channel แล้วก็เช็คกระแสด้วยวงจรธรรมดาธรรมดานะฮะแล้วนี่คือเจ้าตัววัดกระแสนะครับวัดกระแสไอ้นี้คือตัววัดแรงดันนะฮะตัววัดแรงดันนะแล้วนี่คือวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ผมบอกก็คือป้อนไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์หรือ24โวลต์ไฟจะออกมา5โวลต์จ่ายให้กับเจ้าตัว MCU นะฮะนี่คือวงจรทั้งหมดนะฮะวงจรทั้งหมดและกระบวนการเจ้าตัว MPPT มันก็เลยกลายเป็นproduct ที่ค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วก็แต่ราคาก็ไม่ได้ถูกนะฮะ MPPT ราคาค่อนข้างแพงกว่าเจ้าตัว PWM เนี่ยประมาณ 2-3 เท่าตัวนะฮะนี่คือลักษณะของ MPPT
ที่เป็น product สำเร็จรูปนะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือเรื่องราวของ MPPT ที่ผมกล่าว

มาหวังว่าทุกคนน่าจะพอที่จะแยกออกได้ว่าอะไรคือ PWM อะไรคือ MPPT ทำไม MPPT มันถึงราคาสูงมากกว่าเจ้าตัว PWM นะฮะตอนหน้าเราก็มาว่าในส่วนของกระบวนการในการออโต้ทแทร็กกิ้งว่ามันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการยังไงสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผม

การเป็นงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

โดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

รักงานเพื่อนนักงานเพื่อคนไทยนะครับจริงๆอ่ะรู้สึกคนฝรั่งทำไมไม่ต่อถ้าบอกว่าจะลอง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยต่อ

0: าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูจะแบบเป็นเส้นตรงนะแต่พอเราพอดูเจอที่เที่ยว
1: แต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้ถือว่าขาดตรงนี้ด้วยก็เลยสั่งเดี๋ยวขาดก็ต่อแนวตรงนี้ก็เลยไม่เคยได้ทำกันเลยมันมีอยู่แล้วถ้าสมัยก่อนแต่นั้นไปดูที่ออกเป็นไม่ได้ถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อน คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ครับผมอาจารย์บุญยืนปินตาคำครับอยู่แผนกวิชาช่างทางหลวงกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างครับนักเรียนวันนี้ครูก็จะมาสอนวิชานะครับวิชางานช่างทองหลวงกำไรสลักดุลนะครับที่เห็นบนโต๊ะนี้ก็คือสื่อการสอนต่างๆนะที่อาจารย์จะมาแนะนำหรือมาสอนเราในวันนี้นะครับมีหลายอย่างครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายแต่ละขั้นตอนแต่ละอย่างแต่ละประเภทแต่ละชนิดครับที่เราจะได้สัมผัสหรือเราได้เรียนในวันนี้นะครับแต่ละอย่างไม่ยากไม่ง่ายครับมันอยู่ที่เราสนใจเราตั้งใจนะครับแต่ละอย่างครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับนักเรียนเราสามารถผลิตเองได้ครับเพราะช่างทองหลวงครับอุปกรณ์บางอย่างเราไม่สามารถหาซื้อในท้องตลาดได้อุปกรณ์บางอย่างเราก็หาซื้อได้แต่ส่วนมากขนาดของงานชนิดของงานอุปกรณ์ต่างๆเราไม่สามารถที่จะหาซื้อตามท้องตลาดได้นะครับและบางอย่างเราก็ต้องดัดแปลงนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาแนะนำครับขั้นตอนต่างๆเกี่ยวทฤษฎีก่อนนะครับอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนะครับที่เราจะต้องใช้ในการเรียนการสอนในวิชานี้บางอย่างเราต้องผลิตเองนะครับนะวิชานี้อุปกรณ์เราสามารถลดต้นทุนได้เพียงไม่กี่บาทครับแทนที่เราจะไปซื้อเขาเป็นร้อยเป็นพันแต่เราสามารถที่จะเอามาดัดแปลงหรือว่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับงานสลักดุลนะครับกำไรนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ดีใจครับที่ได้มาสอนแล้วก็วันนี้เป็นไงบ้างทุกคนครับสบายดีนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราอาจจะแบบว่าขั้นตอนยังไม่ถึงขั้นตอนนี้อาทิตย์ที่แล้วเราได้ทำเป็นไงบ้างครับแต่ใบสิวแต่ใบอะไรต่างๆเราอาจจะพื้นฐานเราไม่มีเดี๋ยวอาจารย์สอนเทคนิคให้ขั้นตอนให้วัสดุอุปกรณ์โลหะต่างๆนะครับรวมถึงเทคนิคการทำงานทำยังไงให้งานสวยนะครับอาชีพเราเป็นอาชีพที่ต้องซื่อสัตย์ครับเพราะเราอยู่กับโลหะมีค่านะครับนักเรียนวันนี้เราฝึกปฏิบัติอาจจะเป็นโลหะที่ว่าไม่มีมูลค่าสูงแต่อนาคตครับถ้าเรามีโอกาสรับงานหรือเป็นเท่าแก่หรือเป็นผู้รับเหมานะครับรับเหมาหมายถึงว่ารับชิ้นงานมาทำผลิตเองจำหน่ายเองนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กระบวนการตอนขั้นตอนต่างๆนี่นะครับขั้นตอนแรกครับก็คือซิ่วครับซิ่วนักเรียนสงสัยไหมเขาใช้อะไรครับในการทำครับสมัยก่อนครับเขาจะใช้ชกรถนะครับชกรถมอเตอร์ไซค์เราดีนี่เองครับชกรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเอาไปเผาให้ความร้อนสมัยก่อนเทคโนโลยีอาจจะไม่ทันสมัยแบบปัจจุบันนะครับสมัยก่อนเขาจะใช้ถ่านนะครับเผาสุมแล้วก็ใช้แหนบรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าแล้วแต่ขนาดชิ้นงานเอาไปให้ความร้อนให้มันแดงพอแหนบชกต่างๆแดงเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะนำมาดึงครับดึงให้โลหะมันยืดเป็นเส้นตรงเหมือนเหล็กหุ่นครับที่ก่อสร้างบ้านครับนะครับเดี๋ยวเหล็กหุ่นอาจารย์อธิบายอีกทีตอนนี้เอาแบบดั้งเดิมก่อนครับนะการทำซิลสมัยก่อนนะครับใช้เตาถ่านไม่ที่อาจารย์เกริ่นที่ว่าคือไม่เหมือนปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราใช้ทั้งแก๊สทั้งเตาอบอะไรต่างที่อำนวยความสะดวกเราเยอะแยะหมดนะครับชกที่เป็นเส้นนะครับสามารถดึงให้ตรงแบบเหล็กเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะวัดขนาดครับให้พอดีนะสมมติอันนี้คือชกรถหรือซิ่วครับที่เขาจะเอามาทำที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับว่าเขาจะเอามาทำซิ่วเขาก็จะตัดขนาดประมาณโดยประมาณทั่วไปนะครับประมาณ4นิ้วแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่างหรือว่าความถนัดของช่างว่าถนัดสั้นยาวหรือลักษณะชิ้นงานที่ว่าเราต้องสลักลงไปสลักว่าสลักให้มันใช้ความโค้งความตรงความเอียงต่างๆนะครับมันขึ้นอยู่แต่มาตรฐานทั่วไปประมาณ4นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับครับสมัยดั้งเดิมประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ณปัจจุบันครับณปัจจุบันทําไมเขาถึงใช้อะไรที่สะดวกกว่าครับอันนี้ก็คือตะปูคอนกรีตนะครับ

ที่ใช้ตอกตะปูหรือตอกโลหะต่างๆนะครับที่ว่าที่เขาใช้กันตามท้องตลาดปัจจุบันความเหนียวโลหะชนิดนี้ครับจะมีความเหนียวเราสังเกตง่ายเวลาเราตอกซีเมนต์หรือตอกอะไรพวกนี้ครับมันจะไม่งอง่ายไม่งอง่ายเหมือนตะปูตอกไม้ครับจึงนิยมนำมาทำซิลสลักดุลหรือซิลสลักกำไลที่อาจารย์สอนในวันนี้นะครับหลังจากนั้นได้ตะปูคอนกรีตนี้เสร็จปุ๊บครับจากนั้นคือเราทำไงครับขั้นตอนแรกก็คือครับเราก็จะเจียส่วนหัวนี่ครับที่เป็นหัวล่มหรือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าแบบคล้ายๆตัวทีนะครับหัวที่ใช้ค้อนตอกตรงนี้นะครับนี่นะครับเราจะเจียให้เป็นแบบแท่งดินสอครับเรียบเสมอกันครับนะครับส่วนนี้นะครับพอเราเจียเสร็จปุ๊บให้เป็นแท่งดินสอหลังจากนั้นส่วนปลายเนี่ยครับส่วนที่ว่าเจียเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับประมาณส่วนนี้นะครับนะหลังจากนั้นเราก็ส่วนปลายที่เราจะแต่งทำเป็นซิลครับส่วนนี้ก็คือเราอันดับแรกเราเจียคือเราเจียให้แบบเหลาดินสอครับอันนี้ขั้นตอนอยู่กระบวนการอยู่การทำซิลอยู่นะครับเราเจียให้แบบคล้ายๆเราเหลาดินสอช่วงปลายปากซิลดีๆนี่เองนะครับหลังจากนั้นพอเราเจียเสร็จปุ๊บเราค่อยแต่งทรงแล้วแต่ว่าเราจะเอาทรงครึ่งวงกลมสลักตรงสลักโค้งดุลตรงดุลโค้งหรือสิวเหยียบพื้นนะครับสิวเหยียบพื้นแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานครับถ้าเป็นงานวิชางานสลักดุลเราก็จะทำสิวอีกลักษณะหนึ่งถ้าเป็นวิชางานสลักดุลกำไลเหยียบพื้นก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่โลหะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคล้ายๆกันนะครับลักษณะเหมือนกันเพียงแต่เราปรับเปลี่ยนรูปทรงหรือปากสิวที่เราใช้งานแค่นั้นเองนะครับหลังจากเราเจียกับมอเตอร์หินเจียเสร็จปุ๊บคราวนี้รูปทรงก็จะเป็นคล้ายๆเหลาดินสอส่วนปลายเราก็แต่งตามที่ว่าเราต้องใช้งานนะครับต่อไปเราเจียเสร็จปุ๊บอันนี้อย่างนี้สมมุติเราจะใช้ส่วนปลายครับอันนี้สิวหัวล่มนะครับถ้าเราใช้ส่วนปลายให้โค้งเพื่อจะดูนให้โอให้มันนูนนะครับมันแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานเราก็ต้องเจียให้โค้งและตะไบแต่งกระดาษสายขาดแล้วนำไปชุบนะครับชุบได้ทั้งน้ำมันชุบได้ทั้งน้ำชุบได้ทั้งน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับมันถ้าเป็นน้ำมันเครื่องรถยนต์ก็จะทำให้ความเหนียวของโลหะยืดหยุ่นอายุการใช้งานก็จะยืดหยุ่นถ้าสมมุติเราไม่มีน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันพืชนะครับเราก็ใช้นี่นะครับน้ำธรรมดาเผาให้ร้อนนะครับก็เหมือนชุบโลหะถือชุบแข็งโลหะทั่วไปนะครับทำให้แข็งตัวเพื่อที่จะทนทานต่อการกระแทกหรือการเสียดสีของโลหะนะครับที่เราตอกที่จะทำงานโลหะสลักดุลกำไลนะครับโดยรูปทรงลักษณะต่างๆแล้วนะครับอธิบายถึงขั้นตอนการเจียการแต่งเรียบร้อยนะครับทีนี้รูปทรงครับที่จะใช้ในวิชานี้นะครับก็จะมีสลักเส้นตรงนะครับสลักเส้นตรงเส้นโค้งวงรีวงกลมและแต่ลักษณะครับวันนี้อาจารย์จะใช้คือสลักเส้นตรงมีตรงใหญ่ตรงเล็กโค้งมีโค้งครับโค้งใหญ่โค้งเล็กแล้วก็มีเหยียบพื้นครับก็จะมีเหยียบพื้นใหญ่พื้นเล็กแล้วแต่ลักษณะช่องลายและชิ้นงานของเราที่เราจะสลักลงไปเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอีกนะครับต่อไปเรื่องซิลนะครับนะเราพอเข้าใจพอสังเกตแล้วครับนักเรียนต่อไปครับค้อนครับค้อนนี่นะครับแล้วแต่ขนาดชิ้นงานครับค้อนครับรูปทรงคือเราไปร้านขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องเงินเครื่องทองครับเราบอกร้านบอกว่าซื้อค้อนสลักดุลจะมีขนาดอยู่นะครับอันนี้ขนาดแล้วแต่ว่าเราอ่ะจะใช้งานอะไรถ้าเราจะสลักให้น้ำหนักเยอะเราก็ต้องใช้น้ำหนักของค้อนที่โลหะส่วนปลายนี้เยอะนะครับถ้าใช้น้ำหนักงานเล็กๆเบาๆแล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้ชิ้นงานที่ว่าน้ำหนักหัวค้อนนี่น้ำหนักเบาลงครับแล้วแต่ขนาดชิ้นงานอันนี้ไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานของแต่ละคนของที่จะทำหรือชิ้นงานแต่ละประเภทนะครับอันนี้ค้อนรู้จักไปครับส่วนปลายจะเป็นโลหะเหล็กครับส่วนด้ามจับจะเป็นโลหะไม้ครับนะครับแล้วแต่เราถนัดครับหลังจากนั้นนะครับพอซิลค้อนเสร็จปุ๊บต่อไปโลหะครับโลหะที่อาจารย์จะใช้ก็มีโลหะครับอันนี้นะครับ

หะทองแดงครับในงานสลักดุลกำไรครับมีหลายโลหะมีหลายประเภทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ลูกค้าต้องการครับอย่างเช่นอาจารย์สอนเด็กนักเรียนคือเราใช้ในวิชาสอนนะครับเราจะลดต้นทุนโลหะก็คือเป็นโลหะทองแดงครับขั้นตอนการทําหรือวิธีการต่างๆหรือลักษณะของงานต่างๆ

ึ้นณวันนี้โลหะเงินกิโลกรัมนึงก็เหยียบ 30,000 ถึง 40,000 ครับประมาณนี้ขึ้นลงแล้วแต่การตามท้องตลาดแล้วเป็นทองคำครับทุกวันเป็นไงครับ1บาททุกวันเท่าไหร่ครับ1บาทตอนนี้เหยียด 40,000 ครับขึ้นลงแล้วแต่ตามราคาตามท้องตลาดแต่ทีนี้อาจารย์เป็นสื่อการเรียนการสอนใช้การเรียนการสอนครับอาจารย์ต้องใช้แผ่นโลหะทองแดงเพื่อสอนให้เราสามารถที่จะลดต้นทุนเพราะว่าเรายังฝึกการเรียนการสอนอยู่เดี๋ยวพอเราชำนาญปุ๊บเราเก่งปุ๊บเราเป็นเท่าแก่หรือเราเป็นผู้ผลิตเองเดี๋ยวเราจะแล้วแต่ลูกค้าเขาจะสั่งครับอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเขาสั่งที่เราจะผลิตหรือจะจำหน่ายทีค่อยว่ากันนะครับครับผมอันนี้แผ่นโลหะนะครับขนาดก็ประมาณ7นิ้วครับกว้าง2นิ้วครึ่งนะครับที่จะใช้ในวิชานี้นะครับที่อาจารย์สอนในวิชานี้นะครับอาจารย์เอาแผ่นชันนะครับย่นลงมาเพื่อให้เราดูได้สะดวกเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับแผ่นชันครับแผ่นชันนี้ขั้นตอนทำไงครับอันดับแรกเราก็ทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับเป็นกระบะหรือว่าเป็นรางไฟบางทีเราใช้เป็นโลหะอื่นได้ครับเช่นเป็นโลหะถาดสแตนเลสเป็นโลหะเหล็กแต่เราปัจจุบันเรานิยมใช้เป็นโลหะกระบะครับหรือไม่ถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดหรือไปซื้อร้านวัสดุก่อสร้างเขาจะมีจำหน่ายสำเร็จรูปครับถ้าเรามีเวลาทำนะครับคือกระบะไฟนะครับเขาจะทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเรียบร้อยนะครับแบบลูกทรงแบบนี้และสะดวกนะครับอันนี้คือกระบะส่วนชั้นข้างในครับชั้นก็จะเป็นยางไม้ที่ผลิตมาจากธรรมชาติขั้นตอนในการเชี่ยวชั้นนั้นก็อีกรายละเอียดละเอียดหนึ่งครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวันหลังครับวันนี้อาจารย์เอาเฉพาะแค่นี้ก่อนเพราะว่ากับชั้นลักษณะการทำขั้นตอนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ชั่วโมงระยะเวลาเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์อธิบายคร่าวๆว่าชั้นทำไมครับอันดับแรกก็คือเราซื้อผงชั้นมาเป็นถุงนะครับเป็นถุงเล็กๆหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งกระทะมีแก๊สให้ความร้อนอยู่ด้านล่างเราเติมน้ำมันพืชลงไปแล้วแต่ว่าเราจะให้ความแข็งมากความแข็งน้อยนะครับถ้าเรารูปลายเราก็ใช้โลหะความแข็งมากครับเหมือนว่าชั้นแข็งมากถ้าเราจะให้ยืดหยุ่นหรือว่ายืดตัวลายเวลาดุลเราใช้ความแข็งโลหะชั้นน้อยลงครับนั่นแหละครับขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงานครับขั้นตอนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะหลังจากนั้นครับพอชั้นเสร็จปุ๊บอุปกรณ์อย่างอื่นมีอีกไหมครับที่เราต้องใช้ในวิชานี้ครับก็จะมีคันเลื่อยครับคันเลื่อยเอาไว้ทำอะไรครับเอาคันเลื่อยนี้สามารถปรับได้บนล่างครับนะครับปรับได้บนล่างคือคันเลื่อยที่ใช้เกี่ยวกับงานช่างทองทั่วไปครับแล้วแต่ลักษณะงานอาจจะมียาวบ้างสั้นบ้างอะไรนี้อาจารย์ใช้เฉพาะขนาดนี้นะครับนี่ก็คือคันเลื่อยครับหลังจากนั้นก็จะมีซีแคมครับไอ้ตัวนี้คือตัวซีแคมไว้จับชิ้นงานครับจับยึดกับโต๊ะนะครับเวลาเราจะฉลุงานหรือเราจะเคาะงานหรือตะไบงานครับเราก็ใช้จับยึดหรือปากกาซีแคมนี่นะครับใช้จับยึดงานเพื่อสะดวกต่อการตกแต่งงานหรือฉลุงานนะครับต่อมาครับก็จะมีค้อนขึ้นรูปครับค้อนขึ้นรูปเนี่ยนะครับในวิชานี้อาจารย์ต้องใช้ค้อนขึ้นรูปหัวมนเพราะต้องโอต้องม้วนต้องขึ้นทรงกำไรนะครับขึ้นทรงกำไรให้ได้ลักษณะอย่างนี้ครับอาจารย์ต้องใช้ค้อนที่จะเคาะขึ้นรูปนะครับนะแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานถ้าขึ้นโครงใหญ่เราก็ใช้ค้อนใหญ่ครับถ้าโครงเล็กเราก็ใช้ค้อนเล็กที่ในการเคาะขึ้นรูปตามรูปทรงต่างๆครับอย่างสมมติแบบนี้นะครับนักเรียนแบบนี้ครับอันนี้เราก็เนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นโลหะอันนี้เป็นโลหะเงินครับประดับอัญมณีในการขึ้นรูปแล้วแต่ค้อนที่เราจะใช้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดรูปทรงหัวค้อนนะครับไว้เคาะด้านในครับโอเขาเรียกว่าโอด้านในให้ขึ้นรูปทรงต่างๆในการโอนะครับเราก็ต้องดูลักษณะค้อนว่าเหมาะสมกับชิ้นงานไหมเอาเบื้องต้นก่อนนะครับนักเรียนครับต่อมาครับลองที่ลองก็คือตากนี้ก็คือหลังโอครับที่อาจารย์บอกมันต่อยอดจากหลังโอเพราะอะไรเราใช้ค้อนขึ้นรูปนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายขั้นตอนต่อไปนะในการปฏิบัติครับตอนนี้อาจารย์อธิบายวัสดุอุปกรณ์ก่อนครับเบื้องต้นนะครับว่าใช้อะไรเกี่ยวกับอะไรยังไงขึ้นรูปยังไงนะครับนี่ครับลังโอสังเกตเห็นไหมครับจะมีรูปทรงต่างๆครับจะมีหลุมเล็กหลุมใหญ่หลุมกลางครับ
แต่ละเหลี่ยมไม่เหมือนกันขึ้น

ขึ้นแต่รูปทรงต่างๆที่เราจะใช้นะครับและแต่ลักษณะชิ้นงานอย่างสมมุติค้อนเหมือนกันครับค้อนมีหลายลักษณะหลายประเภทครับอาจจะมีแบบเราดัดแปลงเองก็ได้หรือไม่เราก็ซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะครับการโอไม่จําเป็นว่ารูปทรงนี้จะมีเป็นหลุมก็มีครับเป็นโค้งวงรีก็มีเป็นหลุมเป็นรูปตัวรีนี่ก็แบบนี้ก็มีนะครับขึ้นอยู่ลักษณะชิ้นงานที่เราจะต้องนําไปขึ้นรูปหรือเราต้องใช้นะครับครับอันนี้คือหลังโอนะแบบเรียกแบบภาษาแบบบ้านๆกันหรือว่าภาษาช่างครับหลังโอค้อนนะครับต่อมาครับพอเสร็จปุ๊บพอขึ้นรูปเสร็จปุ๊บต่อมาก็คือกรรไกรครับกรรไกรไว้ทําอะไรครับกรรไกรก็คือนี่ครับกรรไกรเราไว้ใช้ตัดแผ่นโลหะนะครับการตัดแผ่นโลหะในการติดแบบติดอะไรต่างๆเราต้องอาศัยกรรไกรตัดครับบางทีเราฉีกอาจจะเกิดการแบบฉีกไม่ถูกต้องหรืออาจจะฉีกแบบไปโดนลายมันครับต้องใช้กรรไกรตัดนะครับกรรไกรไปแล้วครับแบบต่อมาครับหลังจากนี้ก็คือดินน้ำมันครับดินน้ำมันก็มีส่วนที่ว่าช่วยนะครับช่วยดูดโลหะครับนี่แหละครับดูดโลหะเวลาเคาะนะครับเวลาโลหะเราจะขึ้นรูปครับโค้งนะครับแล้วก็ใช้สิวเคาะนะครับเคาะลงไปเพื่อให้โลหะยืดหยุ่นเพราะจะรับแรงยืดหยุ่นของโลหะแผ่นโลหะต่างๆไม่ให้เสียทรงหรือเก็บทรงให้ได้ง่ายที่สุดนะครับเคาะไปครับลักษณะเหมือนกันครับอันนี้ก็คือลักษณะดินน้ำมันเหมือนกันครับต่อมาครับต่อมาก็เป็นวัสดุต่อไปที่ใช้ในวิชางานกำไรสลักดูนะครับก็จะมีตะไบครับอันนี้คือตะไบไว้ตกแต่งผิวโลหะหรือขอบชิ้นงานต่างๆครับเนี่ยครับไว้ตะไบแต่งผิวโลหะให้เรียบหรือส่วนไหนที่มันเกินหรือเราฉลุไม่ได้รูปทรงขนาดเราสามารถเก็บรายละเอียดโดยใช้ตะไบตกแต่งได้ครับนะครับครับต่อมาครับก็คือกำไรครับกำไรมีไว้ทำไมครับกำไรนี้ก็มีไว้เพื่อเราไว้ขึ้นรูปครับเนี่ยชิ้นงานแบบนี้นะครับเนี่ยครับเราสวมลงไปครับเวลาเราโอจากขั้นตอนเมื่อกี้ที่ครูโอเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาก็คือโอโค้งปุ๊บแล้วก็มาม้วนคือดัดรูปทรงนี่แหละครับรูปทรงให้ได้รูปทรงโค้งตามที่เราต้องการครับว่าเราจะเอาโค้งแค่ไหนหรือลูกข้อมือของลูกค้าหรือข้อมือของผู้ที่จะนําไปใช้นะครับว่าได้ประมาณไหนเราสามารถดัดได้ตามรูปทรงครับจะมีตั้งแต่ทรงกลวยประมาณนี้นะครับอันนี้คือกําไรนะครับครับจากนี้มาก็คือหลังจากที่ว่าเราม้วนโค้งเสร็จปุ๊บต่อมาก็จะมีอะไรครับ สเปรย์เคลือบเงาครับก็คือเลกเกอร์เคลือบเงาแบบปัจจุบันอาจจะใช้แบบไม่ต้องทาครับเราใช้แบบพ่นนะครับอันนี้ไม่นะครับใช้แบบพ่นเราหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้ครับร้านขายวัสดุก่อสร้างหรือร้านขายสีต่างๆครับที่เราจะหาซื้อได้ครับกระป๋องก็ไม่แพงนะครับครับผมต่อมาก็คือน้ํายาลมดําครับน้ํายาลมดํานี่เขาไว้ทําหรือไม่รู้ไหมครับนักเรียนน้ํายาลมดํานี้เอาไว้เพื่อเวลาชิ้นงานเราเสร็จเราจะทําลายมิติต่างๆนะครับจะตอนแรกชิ้นงานอาจจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือชิ้นงานสําเร็จเดี๋ยวพอเราฉลุเราโอเราต้องการให้มีมิติเห็นลายเงาชัดเจนสวยงามเพื่อนำไปใช้ในความสวยงามครับนี่นะครับก็จะเป็นลมดำออกมาประมาณนี้อัตราส่วนครับก็แล้วแต่ขนาดของชิ้นงานนะครับส่วนผสมก็จะมีน้ำอุ่นครับน้ำอุ่นๆเทลงในภาชนะครับจะเป็นภาชนะเหล็กหรือว่าภาชนะเป็นโลพลาสติกครับภาชนะเหล็กไม่ใช่นะภาชนะพลาสติกครับให้อุ่นๆหรือน้ำต้มน้ำร้อนต่างๆครับเอาน้ำใช้นี่ประมาณสัก5กรัมครับ5กรัมเทลงไปแล้วก็ล้างทำความสะอาดชิ้นงานครับล้างทำความสะอาดชิ้นงานแล้วก็นำไปแช่แล้วขัดเงาตกแต่งครับอันนี้นะอธิบายคร่าวๆขั้นตอนกำไรสลักดุลจะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาก็คือกาวทำไมถึงใช้กาวครับกาวเดี๋ยวอาจารย์อธิบายว่าขั้นตอนติดยังไง1 2 3 4นะครับกาวก็คือขั้นตอนที่เราจะใช้คือใช้ติดแบบนี้ครับติดบนแผ่นโลหะนะครับที่เราต้องทาโดยทาทั้งแผ่นโลหะแล้วก็ใช้กาวตัวนี้ครับทาบริเวณทั้งแผ่นแบบลายและแผ่นโลหะครับติดลงไปรอให้โลแผ่นโลหะอยู่ตัวหรือว่าแห้งแล้วก็ค่อยดําเนินการขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็คือกาวนะครับ
ต่อมากาวนะครับต่อมาครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็กระดาษทรายครับยังมีกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายนี้ไว้เพื่อที่จะปัดหน้าแผ่นโลหะเรียบตอนเราทากาวนะครับมันจะไม่เกาะเวลาเราสลักหรือว่าขยับเคลื่อนหรือว่าโดนกระแทกจากสิวทำโลหะเกิดการหลุดเราใช้กระดาษทรายหยาบนะครับปัดให้หน้าผิวคลุกคละเพื่อเนื้อกาวและกระดาษจะติดแน่นนะครับติดแน่นเพื่อไม่ให้ลายขยับหรือเกิดความเสียหายเกิดจากการทำงานนะครับจากนี้มาละเสร็จปุ๊บก็จะมีกระดานทนไฟครับกระดานทนไฟนี่ก็เราก็ใช้เวลาเผาโลหะต่างๆครับเราให้ความร้อนแผ่นโลหะนะครับเราชิ้นงานมาวางปุ๊บแล้วก็ใช้ตะเกียงเป่าแล่นให้ความร้อนทำให้แผ่นโลหะเกิดการอ่อนตัวครับถ้าเวลาเราสลักหรือว่าการเคาะการขึ้นรูปแบบหลายครั้งหลายๆทีโลหะภาษาทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าโลหะเครียดครับภาษาบ้านเราก็โลหะมันแข็งนะครับเราก็สามารถเอามาเผาให้ความร้อนเพื่อทำขั้นตอนต่อไปได้นะครับครับเอาขาดไม่ได้อีกอันนึงครับนักเรียนนะครับอันนี้ก็คือน้ำกรดนะครับน้ำกรดขวดสีเขียวประมาณนี้ครับน้ำกรดที่ว่ามีส่วนผสมของสารเคมีนะครับมีคุณสมบัติคือสามารถทำความสะอาดผิวโลหะให้เงางามให้เห็นลวดลายต่างๆที่เราทำกำไรเห็นชัดเจนนะครับหรือว่าทำความสะอาดชิ้นงานฝุ่นชันฝุ่นผงต่างๆที่เกาะติดเพื่อสะดวกต่อการทำงานในการสลักดุลกำไรนะครับครับต่อมาอีกอันนึงครับแต่ว่าผมอาจารย์ขอแนะนำครูขอแนะนำอีกนิดนึงก็คือว่าน้ำกรดเป็นน้ำกรดกรรมฐานครับอันตรายครับการป้องกันนะครับในการสุดโดมวิธีเก็บครับเก็บในพื้นที่ที่ว่าอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับ2เวลาเราทำงานหรือเรานำไปแช่กรดหลังจากที่จะทำความสะอาดให้ระมัดระวังเสื้อมือนะครับถ้าตามหลักเราต้องใช้ครีมหรือแหนบครับเป็นการจับชิ้นงานแล้วก็จับชิ้นงานออกจากน้ำกรดนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เราเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับให้เราใช้เป็นสารส้มแทนนะครับถ้าว่ามามีอำนวยความสะดวกเราได้แต่ถ้าไม่สะดวกเราก็ต้องใช้ตัวนี้ครับครับระวังการก่อนการใช้ครับหรือว่าการแช่เราควรปิดจมูกนะครับ2หลังจากสัมผัสน้ำกรดให้เราล้างมือทันทีครับนะเพื่อกลัวมันจะเกิดอันตรายต่อผิวหนังนะครับต่อมาอีกอันนึงครับอันนี้ก็จะเป็นบาโซ่นะครับทำความสะอาดชิ้นงานครับพอเราหลังจากลมดำเสร็จปุ๊บเราก็ใช้บาโซ่ปัดให้เงาหรือทำให้มันเป็นมิติต่างๆให้ดูสวยงามนะครับนะครับคือขัดผิวส่วนนี้นะครับผิวส่วนนี้ของชิ้นงานนะครับขัดให้มันเงานะครับแล้วก็แล้วแต่บาโซ่คุณสมบัติเอาไปขัดอย่างอื่นได้ครับตามที่เราทราบนะครับอาจจะเข็มขัดหรือโลหะทองเหลืองต่างๆเป็นพานเป็นขันหรือเป็นแจกันต่างๆนะครับบาโซ่คุณสมบัติเขาจะทำความสะอาดได้ดีครับนะครับต่อมาครับขาดไม่ได้ก็คือไม้คนชันครับเราสามารถประยุกต์ได้ครับแต่นี้คือในการคนชันครับถ้าเราให้ความร้อนของแผ่นโลหะนะครับเนี่ยครับเสร็จปุ๊บโดยใช้ตะเกียงครับให้ความร้อนเสร็จปุ๊บเราต้องทำที่คนชันครับเพื่อปรับหน้าของผิวหรือของแผ่นชันนี่ครับให้เรียบเพื่อสะดวกต่อการติดแผ่นลงไปนะครับติดแผ่นนะครับถ้าเราให้ความร้อนโดยที่เราไม่ใช้ไม้เกลี่ยหน้านะครับทำให้ผิวเราต้องเสียเวลาแล้วก็หน้าผิวของกระบะชันจะเกิดการเผาไหม้ทำให้ไม่ยึดเกาะชิ้นงานที่เราจะทำงานครับนะครับนักเรียนต่อไปนะครับขั้นตอนอุปกรณ์ต่างๆอาจารย์อธิบายคร่าวๆแล้วนะครับที่ว่าอาจารย์อธิบายคร่าววิธีการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่อไปครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายขั้นตอนการเริ่มตั้งแต่ติดแบบนะครับอธิบายก่อนนะครับติดแบบด้วยอะไรแล้วก็ขั้นตอน1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ทําไงนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาอธิบายให้เราฟังนะครับให้เราฟังแล้วก็จดจํานะครับแล้วก็เดี๋ยวนําไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับให้ถูกวิธีการทําที่ถูกวิธีคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนครับนะครับขั้นตอนแรกก็คืออธิบายก่อนนะครับขั้นตอนแรกก็คือนําแผ่นชันกระบะในการขั้นตอนการสลักดุลครับขั้นตอนนำกระบะชันครับ
มาให้ความร้อนนะครับเดี๋ยวปฏิบัติเดี๋ยวอาจารย์สาธิตอีกทีตอนนี้อาจารย์อธิบายก่อนนะครับให้ความร้อนโดยใช้ตะเกียงเป่าแล่นนะครับตะเกียงเป่าแล่นนะครับให้ความร้อนตรงนี้นะครับบริเวณหน้าผิวนะครับให้เรียบพอละลายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ให้ความร้อนเสร็จปุ๊บพอผิวโลหะเกิดสัมผัสความร้อนเสร็จปุ๊บผิวโลหะก็จะเกิดการเป็นของเหลวหรือว่าพื้นผิวเกิดการที่เพื่อพร้อมที่จะยึดเกาะเราก็นำแผ่นครับนี่นะครับแผ่นทองแดงติดลงไปในนี้นะครับเพื่อที่จะสลักดุลที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้ว่าเราใช้กระดาษทรายครับปัดหน้าก่อนถ้าเราติดแผ่นลงไปยังมีความร้อนหรือแผ่นโลหะยังร้อนอยู่นะครับตอนนี้เราทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้ความร้อนเราสัมผัสได้ไม่เกิดอันตรายกับเราผู้เรียนนะครับนะเราให้เย็นตัวก่อนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอติดแผ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายครับปาดหน้าอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้นะครับปาดหน้าหรือว่าปัดผิวเพลินนะครับอย่าปัดให้ละเอียดมากปัดแค่ให้หน้าผิวหรือแผ่นโลหะเป็นรอยนิดเดียวครับเพื่อที่จะติดนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะใช้กาวครับกาวตัวนี้นะครับกาวตัวนี้อาจารย์จะผสมน้ำนิดนึงถ้ากาวอย่างเดียวจะหนืดนะครับกาวอย่างนี้อาจารย์จะใช้กาวผสมน้ำนิดนึงนะครับผสมเล็กๆนะครับพอใช้งานได้อย่าผสมเยอะเพราะเสียดายวัสดุอุปกรณ์ของเราที่จะนำมาใช้นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอติดแผ่นโลหะพอติดกาวแบบอาจารย์อธิบายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็เตรียมครับเตรียมแบบเตรียมลายแต่ส่วนมากครับถ้าเราออกแบบลายเองก่อนได้ยิ่งดีแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นไปได้เรามีแบบมีแบบลวดลายเรียบร้อยเราก็ติดลงไปนะครับติดบนแผ่นโลหะเนี่ยอาจารย์อธิบายก่อนนะครับยังไม่ได้ติดจริงแต่ว่าขั้นตอนการติดใน1 2 3นะครับเนี่ยอาจารย์อธิบายว่าติดแผ่นโลหะลงไปก่อนครับส่วนมากในวิชาเรียนอาจารย์จะมีแบบให้ครับก่อนที่จะมีแบบให้นักเรียนอาจารย์ก็ต้องให้เราฝึกเขียนก่อนเราฝึกเขียนเพื่อที่จะให้เราเวลาสลักลายหรือเราจะดุลลายหรืออะไรต่างๆกระบวนการนะครับขั้นตอนการสลักดุลการสลักดุลกำไรนะครับรู้ช่องไฟรู้ช่องว่างรู้รายละเอียดขนาดรูปทรงการดัดแปลงลวดการบีบลวดลายให้โครงสร้างใหญ่โครงสร้างเล็กเสมอกันเรียบกันนะครับนะจะเป็นลวดลายเดี๋ยวอาจารย์ขออธิบายอีกนิดนึงเกี่ยวกับการที่ลวดลายครับนะครับอาจารย์อธิบายคร่าวๆครับอันนี้คืออาจารย์อาจจะสเก็ตแบบคร่าวๆมาให้ดูก่อนนะครับว่าลวดลายก่อนที่จะมาอยู่อย่างเงี้ยมาเป็นอย่างนี้เกิดในช่องกำไรนี้เราต้องทำไงบ้างนะครับครับอันดับแรกครับเอานะครับเนี่ยครับลวดลายต่างๆครับเกิดจากที่เราต้องสเก็ตก่อนนะครับเนี่ยครับสเก็ตแบบเนี่ยครับที่เราต้องสเก็ตแบบต่างๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้อันดับแรกคือการออกแบบอันนี้ไม่ใช่ออกแบบที่เราจะทำครับอันนี้พื้นฐานที่ว่าเราต้องเป็นก่อนในการสลักลายหรือลวดลายครับอันดับแรกเราต้องฝึกเขียนครับในนี้เราต้องทำได้ทุกถ้าเป็นเรียนได้ทุกอย่างก็ยิ่งดีครับในรายวิชางานเขียนงานปั้นงานดูลครับของคู่กันครับอันดับแรกเราต้องเขียนเป็นก่อนพอเราเขียนเป็นเราจะรู้ช่องไฟลักษณะชิ้นงานเราอ่านแบบออกแบบได้ทำงานได้นะครับแล้วมันจะง่ายต่อการสลักดุลกำไรนะครับพอเราเขียนลายต่างๆได้เห็นไหมครับเนี่ยครับอาจารย์ก็สเก็ตคร่าวๆให้เราดูที่มาของดอกลายใบเทศที่เราจุดกำเนิดของลวดลายต่างๆที่อยู่บนกำไรเรานะครับรายละเอียดต่างๆเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มนะครับนักเรียนเพราะว่าลวดลายต่างๆเขาที่มาที่ไปยังไงลายกระหนกยังไงครับลายกระจังตาอ้อยยังไงนะครับวันนี้อาจารย์แค่สเก็ตมาให้ดูว่าที่มันเกี่ยวเนื่องกับวิชางานช่างทองหลวงกำไรสลักดุลนะครับสลักดุลกำไรเนี่ยนะครับมันเกี่ยวเนื่องกับลวดลายยังไงครับนะที่อาจารย์อธิบายนะครับเนี่ยครับลวดลายต่างๆพื้นฐานง่ายๆครับเราฝึกยังไงครับถ้าเรามีเวลาหรือไม่มีเวลาอยู่ตรงไหนครับเรามีกระดาษสักแผ่นหนึ่งครับแล้วก็ฝึกเขียนครับกระจังตาอ้อยฝึกเขียนลายใบเทศฝึกเขียนลายต่างๆครับลายพุทธานต่างๆที่พอเราวาดเขียนบ่อยๆแล้วมันจะเกิดความชำนาญครับพอเกิดความชำนาญเสร็จปุ๊บมันก็จะง่ายต่อที่ว่าเราจะต้องทำนั่งเขียนมันจะไม่ยากซิลที่เราสลักก็ไม่ต่างจาก
ปากกาดินสอที่เราเขียนลายครับคล้ายกันครับเพียงแต่โลหะวัสดุ

แต่ดินสอเขาใช้สำหรับเขียนลวดลายลายเส้นปากกาซิลสลักต่างๆใช้เพื่อสลักให้เห็นลายเส้นคล้ายดินสอนะครับจังหวะความโค้งความละเอียดต่างๆเพื่อให้เข้าลวดลายต่างๆให้มันถูกต้องลักษณะของงานนะครับตามขนาดของชิ้นงานนะครับนะครับเราสเก็ตนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้ให้เราฝึกสเก็ตคร่าวๆนะครับครับผมอาจารย์การเขียนลายนะครับต่อมานะครับนักเรียนพอสลักลายเสร็จปุ๊บคราวนี้อาจารย์ก็มีต่อไปครับขั้นตอนที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้อาจารย์ขออธิบายนิดนึงพอเมื่อกี้อธิบายถึงขั้นตอนนี้นะครับอาจารย์ติดแบบต่อมานะครับพออาจารย์ติดแบบได้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเป็นไงครับอาจารย์ติดกาวไปแล้วที่แบบเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายว่าเราติดแผ่นให้ความร้อนติดแผ่นติดกาวอันนี้คือขั้นตอนการติดกาวเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับติดให้แข็งแรงครับติดยังไงครับติดให้ลงลึกนิดนึงเพื่อให้แผ่นชันยึดเกาะยึดเกาะขอบเพราะแผ่นชันถ้าเราสลักหรือสิวไปกระแทกแรงๆหรือว่าบ่อยๆจะเกิดการเขาเรียกอะไรกระเทาะออกมาครับพอกระเทาะออกมาปุ๊บมันไม่สามารถที่จะสลักต่อได้เราต้องนำไปให้ความร้อนแล้วก็ติดแผ่นใหม่นะครับบางทีระมัดระวังนิดหนึ่งครับเราสลักลายไว้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกระเทาะหรือลายหลุดนะครับให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับที่อาจารย์อธิบายขั้นต้นว่าเราต้องเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆระมัดระวังติดให้มิดติดให้แน่นนะครับนะประมาณนี้นะครับต่อมาครับการติดแบบเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะต่อไปเริ่มแล้วครับเริ่มสลักนะครับนักเรียนนะครับดูนะครับเริ่มสลักแล้วสลักลายนะครับสลักลายว่าเป็นยังไงครับเราสลักเหมือนใช้ดินสอนะครับเนี่ยใช้สิวนะสลักลงไปเดี๋ยวขั้นตอนการปฏิบัติเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูอีกทีนะครับอันนี้คืออธิบายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสลักลายนะครับว่าใช้สิวอะไรครับนี่นะครับเห็นไหมลวดลายสลักลงไปเหมือนคล้ายเราใช้ดินสอไหมครับโอเคคล้ายแบบเราใช้ดินสอนะครับต่อมานะครับนักเรียนใช้ดินสอเสร็จปุ๊บหรือสลักเสร็จปุ๊บต่อมาครับนักเรียนครับอาจารย์ก็จะมาขั้นตอนการย้ำพื้นนะครับนี่นะครับขั้นตอนการย้ำพื้นต่างๆเข้ากระบวนการย้ำพื้นเมื่อกี้เราสลักเส้นเรียบร้อยเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราก็ย้ำพื้นเราย้ำพื้นให้เกิดลวดลายต่างๆตามช่องไฟนี่เห็นไหมครับอันนี้คือแค่เบื้องต้นเดี๋ยวเราต้องตกแต่งให้รายละเอียดเพิ่มมากกว่านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามให้เกิดถูกต้องตามลายต่างๆนะครับว่าเราจะต้องสลักยังไงอะไรยังไงครับส่วนย้ำพื้นเห็นไหมครับผิวเท็กเจอร์ต่างๆเราก็ต้องผลิตซิลหรือวัสดุอุปกรณ์เองนะครับครับครับหลังจากนั้นพอสลักเสร็จปุ๊บพอได้ขั้นตอนจากนี้ย้ำพื้นเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้คืออาจารย์สาธิตตัวอย่างคร่าวๆก็คือพอสลักเสร็จปุ๊บอาจจะอันที่ขั้นตอนต่อไปคือชิ้นงานย้ำเสร็จอาจารย์ก็จะตัดหรือฉลุลายครับฉลุลายนะครับฉลุลายให้เป็นรูปทรงกำไรครับนี่แหละครับตามรูปทรงอันนี้คือเศษนะครับเศษที่เรายึดที่เราใช้ยึดเกาะหรือสลักดุลเมื่อกี้ครับส่วนชิ้นงานชิ้นนี้นะครับส่วนนี้ก็คือชิ้นงานจริงครับที่เราจะนำไปทำกำไรขั้นตอนต่อไปในการโอหรือว่าการม้วนต่างๆครับต่อมาครับพอเสร็จปุ๊บฉลุเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็คือขั้นตอนการม้วนการโอนะครับนี่ครับการม้วนการโอเนี่ยเสร็จปุ๊บจะเป็นชิ้นงานแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับฉลุเมื่อกี้ขั้นตอนการฉลุเสร็จปุ๊บจะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับรูปทรงประมาณนี้ว่ากำไรขนาดไหนแล้วแต่ไซส์ขนาดที่เราออกแบบไว้นะครับครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บต่อมาขั้นตอนต่อไปก็คือการม้วนครับต่อไปเราก็ต้องม้วนกับม้วนโอกันครับขึ้นรูปด้วยการโอกันก่อนที่เราจะม้วนนะครับโดยใช้ค้อนหัวม้วนนี่ครับขึ้นรูปนะครับในการขึ้นรูปโอรูปทรงต่างๆนะครับแบบนี้นะครับเคาะให้ได้รูปทรงแล้วก็ขนาดของมันนะครับขอให้ดีครับซ้ายขวาหรือว่าความกว้างความยาวครับให้ได้ขนาดนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอโอเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็นำมาม้วนครับม้วนกำไรต่างๆนี่นะครับมาม้วนกับเรากำไรนะครับอันนี้แล้วแต่ลักษณะชิ้นงานวันนี้เป็นวัสดุฝึกอาจารย์ใช้ทองแดงก่อนถ้าเป็นโลหะมีค่าเช่นโลหะเงินโลหะทองคำหรือโลหะวัสดุอื่นๆที่เราสามารถนำมาทำได้หรือลูกค้าต้องการหรือเราอยากจะผลิตมาเพื่อจำหน่ายครับแล้วแ
วัสดุที่เราจะเอาไปใช้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับนักเรียนที่อาจารย์อธิบายมาข้างต้นนะครับนักเรียนพอเข้าใจนะครับส่วน EP หน้าจะตื่นเต้นแค่ไหนหรือขั้นตอนยากง่ายยังไงอาจารย์อยากให้เราติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

เชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: Давай.
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3 นาฬิกา

0: บณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

แนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

Photoshop EP ที่5เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับ EP ที่1 2 3 4สามารถนำกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆนะคะเพื่อความชำนาญในการทำ Photoshop ของเรานะคะเดี๋ยว EP ที่5ครูไหมมีเคล็ดลับดีๆแล้วก็สามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดกันได้อีกนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างผลงานที่เราจะครีเอทกันวันนี้นะคะนี่คือตัวอย่างงานที่ครูใหม่จะสอนทุกคนทำในวันนี้นะคะก็คือการทำคนหรือว่าวัตถุสิ่งของให้มีลักษณะฟุ้งปลิวเหมือนมีฝุ่นปลิวออกจากร่างกายนะคะนี่คือลักษณะตัวอย่างที่ครูใหม่ทำมาให้ดูก่อนและสามารถต่อยอดเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะก็คือ1รูปภาพสิ่งที่ครูใหม่เตรียมก็คือรูปถ่ายประมาณนี้นะคะสามารถใช้รูปของตัวเองก็ได้หรือจะเป็นรูปที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะรูปที่2ครูใหม่เตรียมเป็นรูปนกนะคะเพื่อที่จะให้โบยบินออกจากตัวหุ่นที่เราจะตัดนะคะเรียบร้อยเพียงแค่2รูปภาพเราสามารถที่จะครีเอทผลงานได้เรามาเริ่มทำชิ้นงานกันเลยดีกว่าค่ะเปิดโปรแกรม Photoshop นะคะกดไฟล์ Open ค่ะหลังจากนั้นเลือกรูปภาพที่เราจะใช้เป็นแม่แบบหลักนะคะซึ่งครูใหม่ก็ใช้เป็นรูปคนรูปนี้นะคะนักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะใช้รูปที่ตัวเองเลือกได้เลยค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำคือการตัดแบ็คกราวด์ออกจากตัวคนนะคะเช่นเดิมค่ะนักเรียนไปที่คำว่าเลเยอร์นะคะหลังจากนั้นดับเบิลคลิกค่ะกดโอเคค่ะให้เลเยอร์แบ็กกราวด์กลายเป็นเลเยอร์0นะคะหลังจากนั้นทำการไดคัตรูปภาพค่ะโดยใช้เมาส์นะคะจิ้มไปที่เมจิกแวนค่ะคลิกเลยค่ะหลังจากนั้นใช้เมาส์จิ้มไปที่รูปคนนะคะแล้วกด select subject ค่ะวิธีการนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่เราสามารถไดคัตคนได้อย่างรวดเร็วนะคะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้โปรแกรมได้ทำการไดคัตให้เราเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนสร้างกระดาษแผ่นใหม่1แผ่นค่ะในที่นี้ครูใหม่จะสร้างเป็นกระดาษไซส์ A5 นะคะไซส์ A5 จะมีขนาดครึ่งหนึ่งของไซส์ A4 นะคะขนาดไซส์ A5 จะอยู่ที่148มิลคูณ210มิลนะคะสร้างกระดาษเป็นไซส์แนวนอนตรงส่วนการสร้างพื้นที่กระดาษนักเรียนสามารถสร้างไซส์กระดาษตามที่นักเรียนต้องการแล้วไปใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะจับดึงตัวคนของนักเรียนออกมาเลยค่ะใส่ในแผ่นกระดาษนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นปิดตัวโมเดลต้นแบบไปได้เลยค่ะซูมเอานะคะครูไหมกดที่คีย์บอร์ดนะคะ Control Alternate Spacebar นะคะแล้วก็กด Control Spacebar เพื่อซูมอินนะคะลดขนาดตัวหุ่นให้เท่ากับไซส์ของกระดาษนะคะให้ดูแล้วมีลักษณะพอดีกับไซส์กระดาษที่เราสร้างเมื่อกี้ประมาณนี้นะคะวางให้พอดีกับไซส์ของกระดาษครูใหม่วางตัวหุ่นนะคะให้ชิดกระดาษด้านซ้ายนิดนึงเนื่องจากว่าทางด้านขวามือเดี๋ยวเราจะมีลักษณะการแต่งให้เป็นฝุ่นนะคะฉะนั้นเราถึงเว้นพื้นที่ด้านขวาไว้สำหรับการแต่งรูปแล้วก็การใส่นกให้นกโบยบินออกมาจากตัวหุ่นนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคน copy layer หุ่นนะคะ Ctrl J ค่ะกด Ctrl J ที่คีย์บอร์ดนะคะ2ครั้งcopy มา2ตัวนะคะตอนนี้เราจะมีหุ่นทั้งหมด3ตัวนะคะคือเลเยอร์1เลเยอร์1 copy แล้วก็เลเยอร์2ให้ทุกคนปิดตาที่เลเยอร์1ค่ะและปิดตาที่เลเยอร์1 copy 2นะคะตอนนี้เราจะมีหุ่นตัวกลางตัวเดียวนะคะคือเลเยอร์1 copy ค่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนคลิกที่หุ่นได้เลยค่ะและไปใส่ฟิลเตอร์กันค่ะไปที่ฟิลเตอร์นะคะแล้วคลิกที่ Liquidity ค่ะคลิกตามเลยนะคะ
หลังจากนั้นให้ทุกคนเลือกตัวแรกนะคะตอนนี้นะคะคลิกตามครูไหมเลยนะคะและปรับลดขนาดหัวแป้งนะคะเพิ่มลดบอใบไม้ลอลิงนะคะใช้คีย์ลัดในการกดและหลังจากนั้นให้ทุกคนดึงขึ้นเลยค่ะดึงไปตามทิศทางที่เราต้องการให้วัตถุกลายเป็นฝุ่นนะคะกลายเป็นผุยผงเราต้องการให้ไปในทิศทางไหนเราดึงวัตถุของเราไปในทิศทางนั้นเลยค่ะจากตัวอย่างของครูไหมก็คือเราต้องการดึงไปทางด้านขวามือนะคะฉะนั้นจับดึงไปเลยค่ะเพิ่มลดขนาดหัวแปลงได้เลยนะคะจับดึงเลยค่ะตัวนี้จะมีผลกับอะไรนะคะจะมีผลกับการฟุ้งด้านหลังของตัวคนค่ะยิ่งนักเรียนดึงเยอะยิ่งนักเรียนดึงไปไกลเท่าไหร่นะคะการฟุ้งของฝุ่นเวลาที่นักเรียนไปทำนะคะมันจะเยอะยิ่งขึ้นอ่ะของครูไหมดึงประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นกดโอเคค่ะทุกคนก็จะได้ภาพประมาณนี้นะคะตอนนี้เรามาเกือบครึ่งทางแล้วนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะปิดตาเลเยอร์1 copy เลเยอร์ที่เราทำ liquidity เมื่อกี้ค่ะนักเรียนปิดตาก่อนนะคะหลังจากนั้นไปเปิดตาตรงเลเยอร์1และเราจะเริ่มทำงานกับเลเยอร์1นะคะในขณะที่ทำงานให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าตรงเลเยอร์ตอนนี้เราคลิกที่เลเยอร์ไหนนะคะต้องการทำงานเลเยอร์ไหนให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกเลเยอร์นั้นนะคะหลังจากที่เราคลิกเลเยอร์1 copy 2ซึ่งเรากำลังจะทำงานกับเลเยอร์นี้นะคะหลังจากนั้นทุกคนกดนี่เลยค่ะ add layer mask เรียบร้อยนะคะ add layer mask เสร็จหลังจากนี้เราจะเป็นการใส่บลัชลงไปค่ะให้นักเรียนไปด้านซ้ายมือเลยนะคะเลือกทูนบัตรขึ้นมาค่ะและเลือกบัตรด้านบนนะคะเพื่อที่จะกำหนดรูปร่างรูปทรงของบัตรที่เราจะใช้ทดลองเทสบัตรได้เลยนะคะสมมติว่านักเรียนเลือกอันนี้บัตรที่ได้จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้ที่ครูไหมทดลองเทสให้ดูนะคะบัตรแรกจะเป็นบัตรใบไม้ในขณะที่นักเรียนเลือกบัตรนะคะนักเรียนสามารถที่จะกดดูลักษณะรูปแบบบัตรของตัวเองได้กดดูได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราเลือกบัตรที่เหมาะสมกับการใช้งานนะคะครูไหมปรับเพิ่มลดบัตรนะคะด้วยการกดบอใบไม้ลอลิงนะคะปรับเพิ่มปรับลดบัตรนะคะหรือนักเรียนสามารถที่จะปรับเพิ่มบัตรได้ตรงไซส์ด้านนี้นะคะตรงไซส์นักเรียนสามารถเพิ่มลดบัตรได้1,900ก็จะประมาณนี้นะคะ120ก็จะเท่านี้นะคะจะเล็กลงหัวทิศทางบัตรนะคะนักเรียนสามารถที่จะปรับได้นี่นะคะความแตกต่างในการปรับหัวบัตรหลังจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะปรับระยะความห่างของบัตรได้นะคะเลือกใช้ที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่เราจะทำเรียบร้อยเมื่อเราปรับขนาดหัวบัตรเรียบร้อยสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการลบวัตถุที่เราไม่ต้องการออกนะคะเพื่อให้ความรู้สึกว่าตอนนี้ส่วนตรงนี้ค่ะส่วนด้านหลังของหุ่นของเราเนี่ยกำลังเป็นเหมือนฝุ่นที่กระจายตัวออกไปนะคะเหมือนตัวร่างกายเราแตกนะคะเราก็คลิกไปเลยค่ะในระหว่างคลิกนักเรียนสามารถที่จะปรับเพิ่มปรับลดขนาดหัวบัตรได้นะคะตอนนี้ครูไหมปรับไปประมาณ5ครั้งนะคะก็จะเห็นว่าร่างกายหุ่นที่เรานำมาใช้เริ่มมีการจางลงนะคะเนื่องจากมีสีขาวเข้าไปปิดทับเหมือนกันไหมคะตอนนี้ทุกคนน่าจะถึงแบบครูไหมคือเริ่ม

มีความฟุ้งของส่วนด้านหลังที่เราใช้บรัชในการแต่งนะคะในการใช้สีขาวเพื่อปิดทับรูปนักเรียนแต่งบรัชไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่ามันมีความฟุ้งหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปค่ะคือการตกแต่งเลเยอร์ที่เราทำลิควิดตี้เมื่อกี้นะคะ

ันจะเห็นว่าจะมีความแตกต่างกันนะคะเราต้องการปิดส่วนทั้งหมดและลบเพื่อที่จะโชว์บางส่วนเราก็เลยใช้วิธีการ invert add layer mask นะคะสมมุติว่าครูใหม่ใช้บัตรเดิมทดลองเพจนะคะถ้าเป็น layer mask สีดำนักเรียนจะต้องใช้สีขาวในการลงสีครูใหม่จิ้ม1ครั้งจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่า add layer mask นักเรียนสีดำแล้วนักเรียนลบใช้บัตรสีดำภาพที่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ปรากฏภาพอะไรให้เห็นนะคะนักเรียนจะต้องสลับให้เลเยอร์สีขาวเป็นโฟกัสนะคะหลังจากนั้นปรับหัวแปลงของตัวเองค่ะนี่คือสิ่งที่ได้นะคะในการทำหนึ่งครั้งครูหมายกดหนึ่งครั้งนะคะเราก็จะได้ภาพที่มีลักษณะฟุ้งเหมือนฝุ่นที่ปลิวออกจากร่างกายเรานะคะเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะนักเรียนเช็คในส่วนของรายละเอียดซูมดูนะคะว่าส่วนไหนที่ต้องการเพิ่มลดครูไหมต้องการที่จะเพิ่มตรงเลเยอร์แรกนะคะเห็นไหมคะเลเยอร์แรกเราต้องการที่จะให้ส่วนในนะคะส่วนนี้ค่ะส่วนที่มีความฟุ้งตรงนี้ค่ะมีความละเอียดยิ่งขึ้นเราจะใช้วิธีการเอาสีดำเททับนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะมันจะมีฟุ้งขึ้นมานะคะกดไปเรื่อยๆเลยค่ะ

ปรับลดหัวแปลงได้นะคะถ้าเราใช้ Add Layer Mask สีดำจะต้องปรับหัวเป็นสีขาวนะคะประมาณนี้สมมุติว่าเราโอเคแล้วนะคะต่อไปสิ่งที่เราจะทำต่อหลังจากที่เราปรับความฟุ้งของภาพได้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรารู้สึกว่ามีฝุ่นมีการปลิวของร่างกายแล้วหลังจากนี้เป็นการเพิ่มในส่วนของนกที่บินออกมาจากตัวหุ่นของเรานะคะเราก็ไปหานกคุณหมายหานกไว้สองตัวนะคะส่วนภาพที่นำมาประกอบนักเรียนสามารถที่จะถ่ายภาพเองก็ได้นะคะหรือไม่นักเรียนสามารถที่จะดาวน์โหลดรูปภาพมาใช้ได้นะคะเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติเราจะใช้นก2ตัวในการบินออกมาจากร่างกายนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือการที่เราจะต้องย่อขยายนก2ตัวนี้ค่ะให้ดูเต็มพื้นที่นะคะหาพื้นที่ที่จะให้นกตัวแรกบินออกมาได้ก่อนนะคะสมมุติว่าครูไหมอยากให้นกบินมาจากบริเวณนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวหลักในการบินออกมาจากร่างกายนะคะถ้านักเรียนมองแบบนี้นะคะนักเรียนจะรู้สึกว่านกมีความลอยออกมาจากรูปภาพนะคะเดี๋ยวครูไหมซูมดูใกล้ๆวิธีการแก้ไขนะคะให้นกมีความกลืนก็คือการใช้ opacity ในการลดเนี่ยค่ะถ้าเราลด opacity นกก็จะมีความกลมกลืนกับตัวฝุ่นที่ตัวแตกของเรานะคะเราลดออกมานิดนึงปรับตัวนกหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มนกตัวต่อไปเข้าไปเลยค่ะในเวิร์กช็อปนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนจากตัวนกเป็นตัวอย่างอื่นได้แล้วแต่การดีไซน์ของนักเรียนเลยนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นที่ฟุ้งออกมาจากตัวนักเรียนนะคะที่แตกสลายออกมาจากตัวนักเรียนสามารถหาจัดองค์ประกอบหรือหาวัตถุอย่างอื่นมาใส่แทนนกได้นะคะเราก็

ปรับนกเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะให้มีทิศทางการบินตอนนี้ครูใหม่กำลังวางตัวนกให้เต็มพื้นที่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรับนกกันอีกครั้งนึงปรับความเข้มความอ่อนของตัวนกนะคะตอนนี้เราให้นกบินก่อนค่ะในการปรับนะคะนักเรียนสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกเพื่อดูผลงานของตัวเองได้เพื่อดูเวิร์กช็อปที่นักเรียนกำลังปฏิบัตินะคะว่ามันมีความเหมาะสมกับรูปภาพกับชิ้นงานกับพื้นที่ของงานไหมนะคะสามารถปรับเอียงได้นะคะปรับมุมของนกได้ให้มีความแตกต่างกันวิธีการ copy เหมือนเดิมนะคะครูใหม่ใช้ alternate กดค้างแล้วก็ดึงเลเยอร์ที่ต้องการ copy นะคะคลิกเลเยอร์ที่นักเรียนต้องการ copy นะคะกด alternate ค้างหลังจากนั้นปล่อย alternate และปรับไซส์ของตัวนกค่ะ

ปรับตามความชอบของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนต้องการให้นกบินในอันที่เยอะนักเรียนก็ copy หรือไม่นักเรียนก็หาวัตถุหลายๆอย่างมาใส่ได้แล้วแต่ไอเดียของใครนะคะสามารถปรับลดปรับเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะปริมาณ opacity นะคะความเข้มอ่อนที่รู้สึกว่ามันน่าจะพอดีกับการใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ85ขึ้นไปค่ะถ้าบางกว่านี้นักเรียนจะไม่สามารถมองเห็นวัตถุได้นะคะประมาณ80 85ถึง100ค่ะนะคะเช่นตัวนี้ครูหมายปรับ opacity อยู่ที่95นะคะตัวนี้100นะคะความแตกต่างดูใกล้ๆจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้จะใช้95ตัวนี้100ระดับความเข้มความชัดของวัตถุจะแตกต่างกันนะคะ

copy ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับตัวที่เราจะใช้ของคุณหมายใช้2ตัวก็เลยต้องใช้วิธีการปรับเปลี่ยนมุมรูปบ้างนะคะเพื่อที่จะนกจะได้ไม่ซ้ำกันมากเกินไปค่ะบินออกนอกพื้นที่นิดนึงก็ได้นะคะนักเรียนแล้วแต่การดีไซน์เลยค่ะปรับทิศทางของนกได้

กด Ordinate แล้วดึงไปเลยค่ะการเพิ่มลด Opacity สำหรับการตกแต่ง Photoshop นะคะจะมีผลเวลาที่เรามองภาพความรู้สึกใกล้ความรู้สึกไกลเหมือนเวลาที่นักเรียนมองภาพภาพนึงอะค่ะหรือว่ามองภาพที่อยู่ในระยะไกลภาพที่อยู่ใกล้ก็จะรู้สึกชัดส่วนภาพที่อยู่ไกลก็จะรู้สึกจางรู้สึกไม่ชัดเท่าอยู่ใกล้ก็เหมือนกับการปรับ opacity ของรูปนะคะถ้าหากว่าเราต้องการให้วัตถุมองในระยะใกล้เราก็ปรับให้ opacity เยอะถ้าวัตถุอยู่ระยะไกลเราก็ลด opacity เพื่อที่จะทำให้รูปจางลงค่ะปรับเปลี่ยนได้นะคะหลังจากนั้นเราลองเช็คไฟล์งานเราอีกครั้งนึงค่ะ

ของครูไหมจะใช้วิธีการก็คือนกที่บินอยู่ใกล้ๆกับตัววัตถุอะค่ะตัวหุ่นที่เรานำมาใช้จะให้เป็นตัวใหญ่นะคะส่วนนกที่บินไกลๆหน่อยเราก็จะใช้วิธีการให้นกกลายเป็นตัวเล็กนักเรียนสามารถสลับนกได้นะคะแบบบินแบบหลากหลายได้หรือไม่ก็หารูปนกที่มีท่วงท่าการบินที่หลากหลายหรือไม่ก็หารูปที่ต้องการให้ฟุ้งออกมาจากวัตถุน่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใส่แบ็กกราวด์ว่าโอเคไหมนะคะถ้าโอเคก็เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองใส่แบ็กกราวด์ดูเลยนะคะหลังจากที่งานเสร็จแล้วนักเรียนสามารถที่จะนำชิ้นงานแบบนี้ค่ะไปใช้ต่อยอดได้เลยก็ได้คือชิ้นแบ็คกราวด์สีขาวและนำไปใส่ในแบ็คกราวด์อื่นๆของนักเรียนได้หรือไม่นักเรียนก็ใส่แบ็คกราวด์ไปจากโปรแกรมเหมือนที่ครูไหมมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเราสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเดี๋ยวครูไหมจะสอนวิธีการใส่แบ็คกราวด์นะคะนักเรียนไปคลิกที่เลเยอร์แบ็คกราวด์ค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนเพิ่มcreate layer ขึ้นมา1 layer นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนไปหา guardian ค่ะนักเรียนคลิกนะคะคลิกหา guardian ค่ะ guardian tool นะคะหรือคีย์ลัดใช้ตัว J นะคะนักเรียนกดตัว G นะคะใช้ตัว G ที่คีย์บอร์ดนักเรียนกด G แล้วก็จะขึ้นGuardian ให้นักเรียนนะคะกด Guardian ค่ะหลังจากนั้นนักเรียนคลิกเลือกสีนะคะตอนนี้สิ่งที่ครูไหมจะสร้างก็คือการสร้างไล่ Guardian ลงมานะคะวิธีการนักเรียนสามารถที่จะเลือกสีได้สมมติว่าครูไหมเลือกสีขาวดำภาพที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งพอเรามองดูแล้วมันจะไม่ค่อยเข้ากับชิ้นงานของเรานะคะลองGuardianหลายๆแบบในการทำGuardianนะคะนักเรียนสามารถไล่สีจากบนลงล่างได้จากตรงกลางได้ไล่สีได้หลายแบบเลยนะคะนี่คือข้อดีของGuardianคือนักเรียนสามารถที่จะปรับแบ็คกราวด์ของตัวเองได้หลายแบบสมมุติว่าครูไหมเลือกเป็นแบ็คกราวด์แบบนี้นะคะไล่สีจากบนลงล่างและต้องการเปลี่ยนสีตรงสีดำอะค่ะครูไหมต้องการที่จะเปลี่ยนสีให้มีความใกล้เคียงและก็มีความเข้ากันกับรูปภาพวิธีหาสีที่เหมาะสมกับรูปภาพนะคะคือให้นักเรียนสังเกตรูปหลักของนักเรียนว่ามีโทนสีอะไรบ้างวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับนักเรียนคือนักเรียนใช้ตัวดูดสีไปจิ้มหาสีที่อยู่ในรูปภาพได้เลยค่ะเช่นสีผิวนะคะสีผิวสีเล็บสีผมสีที่อยู่ในรูปภาพของนักเรียนเมื่อนักเรียนใช้สีที่อยู่ในรูปภาพมาทำเป็นแบ็คกราวด์ก็จะทำให้งานของนักเรียนดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะในขณะที่นักเรียนจิ้มนะคะนักเรียนจะเห็นว่าด้านขวามือจะมีสีที่นักเรียนจิ้มขึ้นมานะคะลองเทสดูอันนี้ลองเทสนะคะสมมติเราเลือกสีนี้นี่คือสิ่งที่ได้นะคะสีก็จะเป็นในลักษณะที่นักเรียนเลือกนักเรียนจะการเดียนไปฝั่งไหนสมมตินักเรียนการเดียนฝั่งนี้นะคะลากจากซ้ายไปขวาระยะการการเดียนก็แล้วแต่นักเรียนจะลากไปประมาณไหนนะคะปลายสุดจะเป็นสีด้านขวาที่นักเรียนเลือกเมื่อกี้การเดียนที่เราเลือกจะมีสี2เฉดสีนะคะนักเรียนถ้าสมมุติอยากจะเพิ่มนักเรียนสามารถกดเพิ่มได้เลยค่ะแต่กรณีนี้ครูไหมจะใช้เพียงแค่2สีนะคะถ้าสมมุตินักเรียนต้องการที่จะเปลี่ยนสีนักเรียนกลับมาคลิกที่การเดียนเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นนักเรียนเลือกคัลเลอร์ค่ะและจิ้มหาสีสีด้านล่างนะคะสีด้านล่างคือสีเก่าที่นักเรียนเลือกไว้เมื่อกี้นะคะสีด้านบนคือสีใหม่เนี่ยนะคะสมมติครูไหมเลือกเป็นสีน้ำตาลเข้ม
็จะได้ประมาณนี้นะคะสมมติอีกว่าเราเลือกเป็นสีอื่นในการทำชิ้นงาน1ชิ้นนะคะนักเรียนสามารถที่จะทดลองสีหลากหลายสีได้เพราะแต่ละสีที่นักเรียนเลือกอะค่ะจะมีผลต่องานจะช่วยทำให้งานเราดูเด่นขึ้นดูดรอปขึ้นอยู่ที่สีแบ็คกราวด์ที่เราเลือกด้วยนะคะนี่คือมุมถ้าครูใหม่เลือกมุมมาจากฝั่งด้านล่างซ้ายมือนะคะแต่ถ้าครูใหม่เลือกมุมมาจากบนภาพที่ออกมาก็จะประมาณนี้ภาพนี้นะคะครูใหม่ต้องการให้มาจากมุมด้านล่างต้องการให้ด้านขวามือที่มีนกบินนะคะเป็นโทนสีขาวเรียบร้อยนะคะครูใหม่ต้องการชิ้นงานประมาณนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเสร็จเรียบร้อยงานของนักเรียนชิ้นงานนักเรียนเสร็จเรียบร้อยสิ่งนึงที่นักเรียนจะต้องทำทุกครั้งนะคะก็คือการเช็คผลงานตัวเองค่ะเช็คความละเอียดเรียบร้อยของผลงานนะคะแล้วพอเช็คครูใหม่ก็เจอนกตัวนี้นะคะที่มีความเข้มเราลดลงนิดนึงนะคะอยู่ที่ระดับ80ขึ้นไปนะคะ85ลดนิดนึงเพื่อไม่ให้นกมีความเข้มมากเกินไปนะคะเดี๋ยวจะรู้สึกว่านกตัวนี้โดดออกมาจากวัตถุจากชิ้นงานที่เราทำนะคะ

ักเรียนเช็คทุกชิ้นนะคะที่นักเรียนนำเข้ามาเพราะตอนนี้เราพร้อมที่จะเอ็กพอร์ตไฟล์เอาไปใช้งานแล้วค่ะแบ็กกราวด์นักเรียนสามารถทำได้หลายๆแบบนะคะสมมุติว่านักเรียนไม่ได้ใช้วิธีที่ครูใหม่สอนก็คือการไล่กระเดียนนักเรียนสามารถที่จะหารูปภาพ JPEG หรือดาวน์โหลดรูปภาพหรือใช้ภาพถ่ายของนักเรียนนำมาใส่ได้นะคะเป็นองค์ประกอบได้ตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเช็คเรียบร้อยแล้วนกทุกตัวอยู่ในภาพที่มันโอเคแล้วนะคะมีการปรับเรียบร้อยทุกตัวหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเช็คไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกครั้งของการทำโปรแกรมหลังจากที่นักเรียนเช็คไฟล์เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเซฟชิ้นงานนะคะไปที่เดิมเลยค่ะนักเรียนไปที่ไฟล์กดเซฟนะคะหลังจากนั้นหาสถานที่ที่นักเรียนจะเซฟงานเช่นนักเรียนเซฟไว้ได้ดีนักเรียนเซฟไว้หน้าจอหรือว่าสถานที่ต่างๆที่นักเรียนเซฟงานนะคะหลังจากนั้นพิมพ์ชื่อที่นักเรียนต้องการเซฟนะคะของครูหมายจะพิมพ์ว่า Lady Bird นะคะไฟล์นามสกุลแรกที่ครูหมายจะเซฟคือไฟล์ Photoshop ค่ะเพื่อสามารถที่จะนำกลับมาแก้ไขหากเราต้องการที่จะแก้ไขไฟล์ชิ้นนี้นะคะเราสามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้กดเซฟเลยค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเซฟแอดคอปปี้เป็นไฟล์ JPEG อีกหนึ่งรูปนะคะเพื่อนำไปใช้งานกดเซฟเลยค่ะเช่นเดิมนะคะ quality ให้นักเรียนตั้งที่12ซึ่งเป็นค่าสูงสุดเพื่อที่นักเรียนนำภาพไปใช้แล้วจะได้มีความคมชัดนะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนไปเช็คไฟล์ที่ตัวเองเซฟนี่คือไฟล์ที่นักเรียนทำได้เมื่อกี้นะคะนักเรียนเซฟไว้ที่ไหนไปที่โฟลเดอร์หรือว่าไปที่นักเรียนเซฟไฟล์นะคะหลังจากนั้นดับเบิลคลิกดูชิ้นงานของตัวเองนะคะขั้นตอนการเช็คงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะนักเรียนเพราะขั้นตอนนี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถเช็คแล้วก็สามารถรู้ว่าไฟล์งานเรามีส่วนบกพร่องมีข้อพลาดหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขนะคะนอกจากเช็คในโปรแกรมเราสามารถที่จะเช็คจากไฟล์งานที่เราเซฟได้นะคะเช็คดูการโบยบินนะคะเช็คดูวัตถุที่ลอยล่องออกมาจากตัวหุ่นของเรานะคะ

เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนเช็คไฟล์เรียบร้อยสมมุติว่ามีไฟล์ที่จะต้องแก้ไขมีจุดที่จะต้องแก้ไขนะคะนักเรียนสามารถที่จะกลับไปสมมุติว่าเรามีเหตุที่ต้องแก้ไขในตัวของคนตรงส่วนของการปลิวของวัตถุส่วนนี้นะคะส่วนการปลิวของวัตถุนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้โดยการใช้เมาส์คลิกเลเยอร์ที่นักเรียนต้องการแก้ไขนะคะหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกในส่วนของพื้นที่เลเยอร์มาร์คที่นักเรียนทำไว้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขได้โดยการใช้วิธีใช้บัตรเช่นเดิมนะคะต้องการแก้ไขตรงส่วนไหนใช้บัตรแก้ไขเหมือนเดิมค่ะนี่คือการเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าสมมุตินักเรียนต้องการแก้ไขหรือนักเรียนเห็นว่ามันมีเยอะเกินไปนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขปรับลดได้แบบนี้ได้นี่คือข้อดีของการใช้เลเยอร์มาร์คนะคะคือนักเรียนสามารถที่จะปรับสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้ตลอดเวลาประมาณนี้สมมุติว่าเราโอเคแบบนี้นะคะเราต้องการที่จะแก้และเรากลับมาแก้ไขไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักเรียนกดเซฟค่ะตอนนี้สิ่งที่ครูเซฟเป็นการเซฟไฟล์นามสกุล Photoshop นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้และเซฟไฟล์ครั้งที่2เป็นการเซฟไฟล์ JPEG เซฟ copy as นะคะเป็นการเซฟไฟล์ JPEG ทับรูปภาพเดิมนะคะสิ่งที่นักเรียนแก้ไขเมื่อกี้หรือถ้าสมมุตินักเรียนไม่ต้องการที่จะเซฟทับนักเรียนสามารถเซฟเป็นไฟล์ชิ้นที่2เปลี่ยนชื่อนะคะแล้วกดเซฟค่ะค่า quality ใช้เหมือนเดิมนะคะคือ12นี่คือชิ้นงานของเรานะคะชิ้นที่1นี่คือชิ้นที่2ที่นักเรียนต้องการจะปรับแก้ไขโอเคนะคะการเซฟไฟล์ Photoshop นักเรียนสามารถที่จะกลับไปเช็คกลับไปแก้ไขได้ตลอดเวลาค่ะจบไปแล้วนะคะ EP 5และก็เคล็ดลับดีๆจากเครื่องมือ Photoshop แบบง่ายๆที่ครูใหม่สอนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแล้วก็เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้นะคะสิ่งที่ครูใหม่สอน EP 1ถึง EP 5นักเรียนสามารถนำไปพัฒนาแล้วก็ต่อผลงานต่อยอดผลงาน create สร้างผลงานได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโปสเตอร์แผ่นพับใบปลิวนำบัตรหรือการตัดแต่งการตัดต่อทางโปรแกรมกราฟิกนะคะสามารถที่จะนำไป create ต่อยอดได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับการทำงานในโปรแกรม Photoshop สิ่งที่ครูใหม่ย้ำตั้งแต่ EP 1ถึง EP 4นะคะคือนักเรียนอย่าลืมในการเซฟผลงานทุกครั้งนะคะเนื่องจากว่าเราทำงานด้วยโปรแกรมฉะนั้นการเซฟไฟล์งานทั้งรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้คือโปรแกรม Photoshop และรูปแบบที่เราจะนำไปใช้ในการเอาไปใช้ประโยชน์เช่นเอาไปโพสต์เอาไปปริ้นนักเรียนสามารถเซฟในรูปแบบของ JPEG ได้การเซฟไฟล์งานทั้ง2รูปแบบนะคะจะมีผลให้นักเรียนเอาไปใช้งานต่อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเซฟงานในไฟล์ Photoshop นะคะนักเรียนสามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้นักเรียนสามารถที่จะย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบไฟล์งานได้สิ่งสำคัญนะคะในการทำอย่าลืมนะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนักเรียนจะต้องเซฟไฟล์งานไว้ทุกครั้งนะคะเซฟก่อนหรือเซฟหลังการผลิตชิ้นงานการผลิตโปรเจกต์ของตัวเองในระหว่างการผลิตผลงานผลิตโปรเจกต์ของตัวเองสามารถที่จะเซฟผลงานไปได้ตลอดเวลานะคะเซฟก่อนเซฟกลางเซฟหลังเพื่อประโยชน์ในการที่สมมุติเกิดเหตุการณ์อย่างกรณีของนักเรียนครูใหม่นะคะทำไฟตกค่ะไฟฟ้าตกเครื่องน็อกไฟล์หายไปเลยนักเรียนไม่สามารถเรียกไฟล์เหล่านั้นกลับมาได้ฉะนั้นฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับนัก Photoshop ทุกคนการเซฟผลงานในระหว่างที่เราทำงานการเซฟผลงานเป็นไฟล์แบบต่างๆจะมีผลกับการผลิตผลงานของเรามากนะคะเนื่องจากถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราสามารถที่จะเอาไฟล์มาแก้ไขได้แล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับครูใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์

และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวด

ั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

ากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
3: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตนภัทรอายุสุขครับ
1: ค่ะพลวินสนิทบุญค่ะ
0: ครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้เรามาทำรายการทำปิดพันทำความสะอาดในช่องปากและฟันนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้อาจารย
1: ์เป็นส
0: ู
1: ตรยาสีฟันค่ะยาสีฟันที่ผสมฟัวร์ไร
0: ฟัวร์ไร
1: นะคะ
0: ฟัวร์ไรก็ช่วยในการเคลือบฟันนะครับทำให้ฟันแข็งแรงนะครับวันนี้อาจารย์คิดว่ายาสีฟันเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่มันเด่นขึ้นมา
1: ถ้าส่วนประกอบเด่นเลยก็คือฟัวร์ไร
0: ฟัวร์ไร
1: ซึ่งฟัวร์ไร

0: เนี่ยก็เป็นสารเคลือบฟันป้องกันฟันผุเราจะเห็นในพวกผลิตภัณฑ์พวกยาสีฟัน
1: ครับผม
0: ยี่ห้อต่างๆเนี่ยทุกวันนี้จะมีส่วนประกอบที่เป็นฟลูออไรด์
1: ใช่ครับ
0: นะคะช่วยเคลือบฟันไม่ให้ฟันผุ
1: ครับ
0: นะคะทีนี้ถ้าเป็นปริมาณของฟลูออไรด์ที่ใช้กับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ประมาณ 1,500 ppm
1: นะเมื่อเป็นยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ทีนี
0: ้
1: เราก็ต้องเอาสมุนไพรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสิถึงจะดีแต่วันนี้สุดวันนี้เรามีสมุนไพรก็มีแค่การบรู
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำมันการบรู
0: การบรู
1: แต่จริงๆแล้วเราก็สามารถจะเพิ่มเติมได้หลายๆอย่างแต่วันนี้ตัวการบรูแล้วก็เพอร์เพอร์มินเมนทอลพิมเสนการบรูสารเหล่านี้มันเป็นพิมเสนการบูนเมนทอนพวกนี้มันเป็นสารที่เราก็สั่งเคาะมาเรียนแบบของที่เป็นธรรมชาตินะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ไอสารตัวอื่นอย่างเป็นสารเป็นสมุนไพรที่เราจะนำเข้ามาใช้ในสมุนไพรในยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เนี่ยมันก็สามารถอะแดปเข้ามาได
0: ้
1: เช่นสมุนไพรที่ช่วยรักษาเรื่องของเหงือก
0: ลดอาการอักเสบใช่ไหมคะ
1: ลดอาการอักเสบของเหงือกไอ้สำคัญแล้วก็ต้านเชื้อแบคทีเรียต่างๆพวกนี้การบรูตัวหนึ่งที่ต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วลดอาการเสียวฟันได้ด้วย
0: ค่ะ
1: หรือไม่ก็ถ้าเป็นเคมีเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นสารตัวที่เป็นโพแทสเซียมไนเตรตแบบนี้เป็นสารลดอาการเสียวฟันแล้วมาคู่กับการบรูมันก็จะทำให้ยาสีฟันเพิ่มประสิทธิภาพได
0: ้คือถ้ายาสีฟันส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะหนึ่งแหละถ้าชอบก็คือป้องกันฟันผุ
1: ใช่ครับ
0: สองดับกลิ่นปากได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบของเหงือก
1: ถ้าลดกลิ่นปากได้ก็อย่างเช่น
0: ตัวไหนบ้างอาจารย
1: ์ใบฝรั่ง
0: สารสกัดใบฝรั่ง
1: ดีไหมดีไหมใบฝรั่ง
0: ดีค่ะ
1: เก็บตามข้างบ้านเอามาสกัดเอง
0: ค่ะ
1: สกัดด้วยการกลั่นก็ได้
0: ค่ะ
1: หรือว่ามาต้มใส่ก็ได้แล้วแต่เราถ้าอยากให้อยู่นานๆก็มากลั่นแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นผงใส่ก็ได้แต่ว่าต้องผ่านการฆ่าเชื้อบดให้ละเอียดก่อนถึงมาใส่ได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ใบคอยก็สามารถเอาเป็นสารกัดฟันได้แต่ถ้าดับกลิ่นปากอะไรอีกอาจารย
0: ์มังคุดใช่ไหมคะ
1: เปลือกมังคุดก็ได้ใบฝรั่งได้
0: ค่ะ
1: แล้วอะไรอีกอบเชย
0: อ๋ออบเชยด้วย
1: อบเชยน้ำมันอบเชย
0: ค่ะ
1: น้ำมันอบเชยตัวนี้เป็นสารที่ดับกลิ่นปากได้ดีคนฝรั่งเวลาเขาดื่มฝรั่งไงฝรั่งเวลาเขาดื่มอาหารดื่มกินข้าวเสร็จ
0: ค่ะ
1: ตามด้วยน้ำชาอบเชยนิดนึงก็บอกว่าน้ำอบเชยช่วยลดดับกลิ่นปาก
0: เหมือนฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากได้
1: คนที่กินอาหารพวกที่เป็นมีกลิ่นแรงๆ
0: อย่างเช่นกระเทียม
1: กินกระเทียม หรือว่าพวกอาหารที่แบบมีเนื้อสัตว์มีกลิ่นแล้วมันแบบย่อยไม่ทันอะไรแบบนี้ก็มีอบเชยน้ำชาอบเชยขึ้นมาหน่อยนึงฝรั่งก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นมีอบเชยอะไรนะซินนามอนเนาะ
0: ซินนามอน
1: ซินนามอนอยู่กับอบเชยจริงๆแล้วถ้าเป็นยาสีฟันเราก็ต้องใช้น้ำมันอบเชยก็ช่วยในการดับกลิ่นปากได้อยู่นี่เดี๋ยวนี้ก็มีสารสกัดลูกพลับก็มีนะที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดับกลิ่นปากได้ก็อันนั้นอาจจะแพงเอาเราถ้าเราแนะนำนะเราแนะนำเป็นสมุนไพรที่อยู่ในบ้านเรา
0: หาได้ง่าย
1: หาได้ง่ายทำไมเราต้องไปตามคนอื่นเขาไอ้สิ่งที่เราไม่มีอย่าไปทำ
0: ค่ะอาจารย์
1: เอาของบ้านเรา
0: หาได้ง่ายนะคะต้องหาได้ง่าย
1: วัตถุดิบนั้นต้องหาได้ในบ้านเราแล้วทำเองได้หมด
0: ค่ะ
1: แล้วต้นทุนมันจะถูกไงอาจารย์ถ้าต้นทุนเราถูกยาสีฟันเราก็ขายได้จำนวนเยอะเพราะว่าเราขายถูกไงเราก็อาจจะขายเป็นดีนึงเยอะๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าต้นทุนหลอดหนึ่ง150-160แต่ที่เราจะขายเป็น10หลอดโอ้โหมันค่อยๆขายทีละนิดทีละนิด
0: ขายได้ยากเพราะต้นทุนสูง
1: อาจจะขายอยู่ที่หลอดยังไม่ถึง100หลอดจะ50-60บาทในแต่ต้นทุนถูกเราก็ขายได
0: ้ค่ะ
1: อันนี้สำคัญเรื่องยาสีฟันยาสีฟันของเราก็เป็นยาสีฟันประเภทยาสีฟันที่เป็นเนื้อครีมเป็นหลอดใช่ไหมครับวันนี
0: ้
1: ก็มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ก็เป็นสารตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของเคลือบฟันไม่ให้ฟันผุนะครับ
0: คือยาสีฟันนะคะถ้าเราเห็นตามท้องตลาดใช่ไหมคะอาจารย์ลักษณะเนื้อจะมีเนื้อใสกับเนื้อขุ่น
1: วันนี้เป็นเนื้อขุ่นใช่ไหมของเรา
0: ใช่ค่ะสูตรวันนี้จะเป็นเนื้อขุ่นนะคะเนื้อขุ่นก็จะมีพวกการที่เป็นเนื้อขุ่นนะคะสารขัดฟันจะมีความเยอะ
1: ครับ
0: ความปริมาณสารขัดฟันจะเยอะกว่าแบบใส
1: คือ
0: ถ้าแบบใสนะคะจะเหมาะกับคนที่อาการเสียวฟันเยอะ
1: ๆ
0: คือขัดบางๆเบาๆอะค่ะไม่ได้เน้นการขัดมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรขุ่นเนี่ยจะเหมาะกับคนที่เขาต้องการเน้นการขัดฟันโดยเฉพาะ
1: เอาพวกกราบพลักอะไรออกใช่ไหมเหมาะสำหรับคนที่ดื่มกาแฟด
0: ู
1: ดบุหรี
0: ่ถูกต้อง
1: โอ้โหสิ่งที่นิโคตินมาติดเนี่ยโอ้โห
0: มาเกาะที่ฟัน
1: โอ้นั่นแหละไอตัวคราบตัวนั้นแหละเอาออกยากนะครับโดยเฉพาะไอชาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ชา

0: แล้วก็ไอตัวคาเฟ่หรือว่าอะไรพวกนี้มันที่มันสีเข้มๆก็ไปอยู่ตามอะไรตามซอกฟัน
1: ใช่ค่ะ
0: สิ่งเหล่านี้บางทีมันต้องอาศัยในตัวสารขัดฟันสารฟันในสูตรเราก็จะมีอะไรบ้างอาจารย
1: ์มีตัวแคลเซียมคาร์บอเนต
0: นะคะ
1: แล้วก็ตัวไฮเดรตซิลิก้า
0: โอเคสองตัวนี้ก็มันก็ช่วยได้ระดับนึงนะครับ
1: แต่ถ้าอย่างสูตรใสอะค่ะมันจะมีแค่ไฮเดรตซิลิก้าแต่มันจะเป็นอ่อนไม่ได้ขัดแบบรุนแรง
0: มันมีสารฟอกฟันขาวด้วยไม่ใช่เหรอคะอาจารย
1: ์จริงๆมันก็มีค่ะ
0: แต่สารฟอกฟันขาวเราก็ไม่ค่อยแนะนำหรอกว่าสารฟอกฟันขาวอย่างโซเดียมคาร์บอไมด์พวกนี้มันก็มาจากสารที่ไปหมอตันตแพทย์เขาแนะนำในเรื่องของการฟอกฟันเดือนละครั้งหรือว่าอาทิตย์ละ2อาทิตย์ครั้งอะไรพวกนี้เขาจะใช้วิธีไอสารฟอกฟันขาวเนี่ยเขาใช้วิธีการเอาเทปมาปิดตรงบริเวณเหงือกหมดก่อนนะครับทั้งบนทั้งล่างเสร็จก็ใช้ไอโซเดียมคาร์บอไมด์พวกนี้ผสมเจือจางแล้วก็มาป้ายมาทาฟันก็จะขาวสวยพวกดาราก็ทำกันแต่พอนานๆไปก็ต้องเหลาฟันครับเพราะฟันมันบางลงเรื่อยๆบางลงเรื่อยๆบาง
1: มัน
0: พอเหลาฟันแล้วทำยังไงต่ออาจารย์รู้ไหมพอเหลาฟันเสร็จก็เอาฟันใหม่มาสวมฟันเก่าฟันมันก็หายไปแล้วฟันเก่าเหลือแต่รากฟันนั่นคือสารตัวเนี้ยนี่เรื่องจริงที่ผมพูดเรื่องจริงเร
1: ื่อง
0: จริงก็คือครอบฟันแต่พวกนี้เขาทำธุรกิจไงดาราก็มีรายได้เยอะก็ทำได้แต่เราเนี่ยอย่าไปทำเลยมันซี่ยังเป็นหลายหมื่น
1: เขาเรียกว่าทำวีเนียไหมคะ
0: เหมือนนั่นแหละก็เรียกวีเนียแล้วเคยทำเหรออาจารย
1: ์ไม่ค่ะก็เห็นทำแต่ว่าคืออย่างบอกสารฟอกฟันมันได้ผลก็จริงแต่ว่ามันก็มีข้อเสียในตัวของมันใช่ไหมคะ
0: ใช่บางคนเอาไปผสมในยาสีฟันมันดีช่วงแรกนะฟันขาวแต่ว่าพอใช้ไปบ่อยค่อยๆอาจารย์เคยใช้ยาสีฟันฟันขาวค่อยๆแบบถ้าเราร่างกายปกติไม่ค่อยเป็นไรนะช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเรานอนไม่เพียงพอน
1: ะ
0: ฟันเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหงือกฉันมันหลวมไปหมดเลยฟันฉันมันทุกซี่เลยมันหลวมไปหมดเลยนี่คือผมเลยต้องเปลี่ยนยาสีฟันที่เป็นยาสีฟันที่เป็นยาสีฟันฟอกขาวฟันขาวเปลี่ยนมาใช้ที่ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรแนวเอิร์ฟที่มันกระชับฟันอันนี้สิ่งสำคัญลองไปศึกษาดู
1: รักษาลักเขารักษาเหงือกให้แข็งแรง
0: เหงือกให้แข็งแรงไว้ก่อนฟันขาวเราค่อยทำความสะอาดมันดีกว่าเราต้องไปเสียค่าก็เรียกฝังรากฟันเทียม1ซี่ขั้นต่ํา 30,000 บาทอย่างถูกที่สุดแล้ว 30,000 บาทถึง 100,000 บาทวันนี้คุณดูแลฟันดีๆนะ1 30,000 ถึง 100,000 คุณเก็บไว้ดีนะฟันของคุณทีนี้เราเริ่มจากสูตรของเราดีกว่าก่อนจะเริ่มสูตรเราเริ่มเอาภาชนะอาจารย
1: ์นะคะ
0: อุปกรณ์ต่างๆ
1: สูตรนี้ถ้าทํายาสีฟันเนี่ยนะคะสูตรนี้เราไม่ต้องใช้ความร้อนอะไรเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ไม่เยอะนะคะตัวแรกเลยก็จะเป็นหม้อสแตนเลสหรือว่าจะเป็นกะละมังสแตนเลสแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับเอาไว้ผสมพวกยาสีฟันนะคะแล้วก็จะมีตัวช้อนสแตนเลสนะคะที่เอาไว้สำหรับตักสารต่างๆนะคะที่อยู่ในสูตรนะคะแล้วก็จะมีพายซิลิโคนแบบนี้นะคะ
0: ทัพพีช่วย
1: ทัพพีเนี่ย
0: ไปช่วยตัก
1: ก็เอามาไว้ตักสารในกรณีที่เยอะนะคะ
0: คร
1: ับ ก็ใช้จะใช้ช้อนเล็กๆอย่างนี้ก็มันก็จะใช้เวลานานนะคะใช้แบบนี้ไปเลยนะคะถ้าพีแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็จะมีตะกร้อสแตนเลสแบบนี้นะคะสำหรับเอาไว้ช่วยละลายนะคะเสร็จแล้วก็จะมีอีกขาดไม่ได้เลยถ้าเป็นยาสีฟันเนี่ยนะคะจะต้องมีเครื่องช่วยตีเครื่องผสมแบบนี้นะคะเพราะว่ายาสีฟันเนื้อค่อนข้างหนืด
0: ใช่
1: มั้ยคะไม่เหมือนเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมเนี่ยยังกวนมือเนี่ยยังพอทําได้นะคะแต่ยาสีฟันเนี่ยจะต้องมีเครื่องผสม
0: ถ้าไม่มีเครื่องผสมยาสีฟันก็เขาจะแยกแคนออกมาได้ง่ายกว
1: ่
0: า
1: ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยจะมีเครื่องผสมแบบนี้นะคะ
0: ถ้าทําจํานวนน้อยๆก็เอาขนาดนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าทําจํานวนทีง50โล100โลก็โมเจเนเซอร์นะครับก่อนแนะนําครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็จะมีโกล่งแบบนี้นะคะ
0: กลุ่มไว้สำหรับละลายเมนทอลพิมเสนกระบูนที่เป็นเกรดนะครับก็ควรให้เป็นน้ำมันก่อนถึงจะเติมลงในยาสีฟันถ้าเกิดไม่เป็นน้ำมันก่อนเติมลงไปก็จะไม่ละลายกลุ่มพิมเสนกระบูนเมนทอลเนี่ยจะไม่ละลายในเนื้อยาสีฟันได้นะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือกลุ่มนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะ
0: ทำความสะอาดด้วย
1: ทีนี้วิธีการทำความสะอาดนะคะเราจะมีตัวแอลกอฮอล์ 70% แบบนี้นะคะสำหรับฆ่าเชื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ เราจะเอามาใช้สำหรับในการผสมนะคะทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยก็สามารถซื้อได้ตามพวกร้าน

0: ขายยานะคะความเข้มข้น 70% บางทีเราไปเห็น 95% นะคะ 96% จริงๆใช้แค่ 70% ก็พอ
1: การฆ่าเชื้อดีที่สุดก็บอกอยู่ที่ประมาณสัก 70%
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ฆ่า10มันไม่ฆ่าเชื้อไม่ได้
0: ใช่ค่ะมันระเหยเร็วเกินไปนะคะแต่ว่าอันนี้มันยังทิ้งเวลาสำหรับในการฆ่าเชื้ออยู่นะคะ

0: เพราะว่ามันจะไปติดในเนื้อของผลิตภัณฑ์เราได้
1: ใช่ก็ทำให้มีสิ่งแปลกปลอมครับควรใส่ใจนะครับในเรื่องของวัสก็เรียกภาชนะที่เอามาผลิตนะครับถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องนี้นะมันก็จะไปแฝงอยู่ในโปรดักต์ของเราทำให้โปรดักต์ของเราไม่ดูไม่ดีไม่น่าเชื่อถือนะครับ
0: ทีนี้วิธีการ
1: โอเคครับ
0: ทำความสะอาดนะคะก็ฉีดนะคะให้ทั่วภาชนะด้านในนะคะแล้วก็ไปด้านนอกแบบนี้นะคะฉีดทิ้งไว้เลยนะคะ
1: แล้
0: วก็เช็ดนะคะเช็ดแบบยังมีความไม่ต้องแห้งมากอะค่ะทิ้งให้เขา
1: แห้งเอง
0: แห้งเองด้วยจะดีนะคะ
1: โอเค
0: นะคะวิธีการทำความสะอาดนะคะนี่แหละค่ะอุปกรณ์จริงๆอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราทำความสะอาดมาแล้วนะคะทีนี้อีกอย่างนะคะการแต่งกายก็สำคัญนะคะอาจารย
1: ์ในการ
0: ในการที่จะผสมนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เราจะต้องมีอะไรบ้างนะคะหมวกคลุม
1: ใช่ครับป้องกันเส้นผมหล่นลงมาใส่ในภาชนะนะครับ
0: นะคะแล้วก็จะมีแมสนะคะสำหรับป้องกันทั้งสิ่งที่จะออกจากตัวเราแล้วก็สิ่งที่จะเข้ามาในร่างกายเรา
1: แว่นตาครับ
0: นะคะแว่นตา
1: แว่นตา
0: แว่นตานี่
1: กันเพื่อ
0: ะไรคะอาจารย
1: ์กันน้ำมันหอมระเหยถ้าอยู่ตามเยอะๆน้ำมันหอมระเหยหรือฝุ่นจากแคลเซียมคาร์บอเนตมันฟุ้งเข้ามาในบุเยื่อต
0: าน
1: ะครับบุเยื่อตาจะอักเสบได้แดงได
0: ้ค่ะ
1: บางคนบอกทำไมฉันตามีปัญหา
0: คัน
1: แล้วก็มันมาจากกลุ่มแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วน้ำมันหอมระเหยเนี่ยทำลายบุเยื่อจมูกถ้าทำเยอะนะยุอะไรก็ได้บุเยื่อตาแล้วบุเยื่อปอดต้องระวังนะครับต้องป้องกันดีๆนะครับอยู่ในโรงงานถ้าทำขนาดเป็น100กิโลขึ้นไปควรจะมีวิธีการป้องกันหรือในห้องนั้นควรจะมีพัดลมดูดอากาศเกิดการถ่ายเทเกิดการหมุนเวียนนะครับ
0: อาก
1: า
0: ศควรจะ
1: เป็นที่ทึบ
0: ใช่ค่ะต้องมีการถ่ายเทอากาศนะคะเพราะว่าฝุ่นเขาจะได้ออกไป
1: ต่างข้างนอกนะครับก็ต้องมีเครื่องฟอกอากาศนั่นคือสิ่งสำคัญแล้วเราทำเล็กน้อยไม่เป็นไรเล็กน้อยนี่เป็นการสาธิตให้ดูนะครับถึงไม่สะดวกในการปิดแต่พอปิดพับปูนไม่ได้ลำบากใจโอเคครับอาจารย์ต่อ
0: โอเคค่ะทีนี้อีกอย่างที่จะต้องมีก็คือถุงมือยาวนะคะที่เราจะต้องสวมใส่เพราะว่าเชื้อต่างๆบางทีมันติดตามซอกเล็บมาถึงเราจะทำความสะอาดมือบางทีมันก็ยังมีอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยสวมถุงมือนะคะแล้วก็ฉีดฆ่าแอลกอฮอล์อีกสักรอบนึงก็ได้นะคะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในการผสมต่างๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เราเข้าเนื้อหาสูตรกันเลย
1: เนื้อหาเลยครับอาจารย
0: ์สูตรวันนี้นะคะก็คือเป็นยาสีฟันนะคะ
1: บาร์เอเลยครับ
0: เนื้อครีมนะคะสูตรฟูรไลน์ผสมฟูรไลน์นะคะมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยนะคะ1
1: 2 3 4 D E F
0: ค่ะ
1: ทั้งหมด5พาร์ทเอ้ย2 4 6พาร์ท
0: แล้ว
1: โอเค
0: พาร์ทนะคะ
1: เอาพาร์ทที่1ก่อนอาจารย
0: ์พาร์ท A นะคะพาร์ทที่1นะคะ
1: ก็
0: มีเซนแฮนกรรมค่ะ
1: อันนี้เพิ่มความหนืดทำให้เนื้อยาสีฟันเป
0: ็
1: นเนื้อขึ้นมาน
0: ะคะ
1: กับ DI water นะคร
0: ับ DI water ก็คือเป็นน้ำนะคะที่ใช้น้ำที่ใช้เนี่ยก็เป็นน้ำดื่ม
1: ใช่ครับ
0: ได้นะคะไม่เอาน้ำแร่มาทำนะคะ
1: ครับผม
0: เราจะใช้เป็นน้ำดื่มนะคะในการมาเป็นตัวทำละลายในสูตรนะคะพาร์ท B ค่ะจะมีตัวของไฮเดรตซิลิก้า
1: ไฮเดรตซิลิก้านะ
0: อันนี้ถ้าในฉลากพวกยาสีฟันเราจะเห็นกันเยอะนะคะตัวไฮเดรตซิลิก้าเนี่ยไฮเดรตซิลิก้าจะเป็นสารขัดฟันแบบอ่อนๆนะคะมีทั้งชนิดที่ให้ความข้น
1: และเพิ่มเนื้อด้วย
0: ใช่เพิ่มเนื้อนะคะกับชนิดที่ไม่ให้ความข้นแต่ทำหน้าที่เพียงแค่ขัดฟันนะคะอันนี้ก็คือต้องดูด้วยนะคะบางทีเราต้องการเนื้อให้ข้นจากตัวไฮเดรตซิลิก้าแต่เราไปเอาชนิดที่ไม่ข้นหนืดมาเนี่ยนะคะจะเป็นผงแบบนี้มานะคะตัวต่อไปก็คือตัวโซบิทอลนะคะ 70% นะคะตัวนี้เป็นตัวที่รักษาความชุ่มชื้นนะคะให้ช่องปากเราด้วยแล้วก็ให้เนื้อยาสีฟันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยในสูตรอาจจะทำให้เนื้อยาสีฟันแห้ง
1: ใช่ครับโซบิทอลให้ความชุ่มชื้นด้วยกีซาลีนด้วยตามด้วยกีซาลีน
0: ค่ะแล้วก็กีซาลีน
1: ให้ความชุ่มชื้นเหมือนก
0: ันอันนี้ให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันนะคะพาร์ทต่อไปนะคะพาร์ท4นะคะ
1: โซการโรสนะครับให้ความหวานนะคร
0: ับให้ความหวานอันเนี้ยเราจะได้ยินคำว่าให้ความหวานแทนน้ำตาล
1: ใช่ครับ
0: นะคะก็คือกลุ่ม

0: พวกอย่างซูคราโลส
1: ใช่ครับ
0: อย่างตัวของโซเดียมซัคคารีนนะคะที่จะให้ความหวานเพราะว่าน้ำตาลมันมีผลทำให้เกิดอะไรคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ชื่อมันเป็นอาหาร
1: อาหารแบคทีเรีย
0: เป็นอาหารแบคทีเรียนะคะ
1: แบคทีเรียก็ถ่ายออกมาก็เลยปากเหม็น
0: ใช่มันก็เลยมีปากเหม็นเพราะว่ามันเป็นอาหารอย่างดีของเชื้อแบคทีเรียนะคะดังนั้นเนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงไอ้ตัวที่ให้ความหวานจากน้ำตาลนะคะเราจะให้ความหวานอย่างอื่นแทนก็อย่างเช่นตัวของซูคราโลสนะคะตัวต่อไป
1: โซเดียมเบนโซโอเอทคือสารกันเสียนะครับ
0: เป็นสารกันเสียนะคะ
1: อันนี้ก็จะอยู่ในอาหารนะคร
0: ับ ใช่ค่ะอยู่ในพวกกลุ่มอาหารต่างๆนะคะ
1: แล้วตัวต่อไปก็คือฟลูออไรด์
0: จริงๆชื่อเต็มคือโซเดียมฟลูออไรด
1: ์โซเดียมฟลูออไรด์แต่ว่าตอนนี้เราสั้นๆฟลูออไรด์
0: ฟลูออไรด์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยป้องกันฟันผุนะคะเคลือบฟันไม่ให้ฟันเนื้อฟันของเราเนี่ยบางนะคะ
1: ตัวต่อไปคือพาร์ทบีก็คือโซเดียม
0: แคลเซียมคาร์บอเนต
1: แคลเซียมคาร์บอเนตคือสารขัดฟัน
0: สารขัดฟันนะคะจะเป็นผงขาวๆแบบนี้
1: สารขัดฟันนี้ก็ทำให้เป็นเนื้อด้วยแล้วก็ขัดฟันด้วยแล้วก็ทำให้เนื้อแข็ง
0: ใช่
1: ถ้าใช้มากก็เนื้อจะแข็งนะครับแล้วก
0: ็การขัดฟันเนี่ยนะคะมันจะมีการขัดฟันที่ให้การขัดฟันที่เขาเรียกอะไรนะมากกว่าตัวของไฮเดรซิลิก้า
1: สารขัดฟันตัวนี้ไม่แนะนำในยาสีฟันไม่แนะนำให้ใช้เบอร์ใหญ่จนไปไม่เกิน 0.3 นะครับในยาสีฟันสมุนไพรก็ใช้แค่0ไม่เกิน 0.3 นะครับตัวต่อไปอาจารย
0: ์ค่ะแล้วก็ตัวพาร์ทอีนะคะเป็นสารชำระล้างนะคะ
1: อะมีซอฟ
0: LS11 ค่ะอันนี้เป็นสารชำระล้างจากกลุ่มกรดอะมิโนได้จากธรรมชาติ
1: อะมีไลท์ตัวต่อไปอะมีไลท์
0: นี่ก็ได้จากกลุ่มกรดอะมิโนเหมือนกันนะคะเป็นตัวให้ทั้งฟองเยอะแล้วก็ให้
1: นุ่มนวลเหมือนก
0: ัน ใช่ค่ะทำความสะอาดเพราะบางท่านเนี่ยจะชอบฟองเยอะ
1: ๆอ้าวพาร์ท F ต่ออาจารย
0: ์ F เนี่ยจะเป็นพวกกลุ่ม
1: พิมเซนกาลบูนเมนทอล
0: เป็นตัวช่วยในเรื่องของ
1: กลิ่น
0: กลิ่นหอม
1: ลดอาการอักเสบ
0: ลดอาการอักเสบนะคะเป็นสารแอคทีฟ
1: พิมเซนกาลบูนเมนทอลเปปเปอร์มินต์น้ำมันกาลบูนแล้วก็สเปียร์มินต์
0: นะคะ
1: ยาสีฟันสูตรนี้ก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: อ่ะเริ่มเลยอาจารย์
0: ทีนี้วิธีการนะคะในการนำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพาร์ท A กันก่อนนะคะขออนุญาตเก็บกะละมัง1ใบค่ะ
1: ครับผม
0: พาร์ท A นะคะในส่วนที่เราจะต้องทำนะคะก็คือ
1: เซนกรัม
0: ละลายเซนกรัม
1: กับน้ำ
0: กับน้ำนะคะเอาน้ำเทลงไปเลยค่ะ
1: เซนกรัม
0: กดในกระป๋องกันนะคะถ้าใครทำเยอะๆนะคะผ่านตัวตะแกรงร่อนได้นะคะบางทีจับตัวกันจะค่อยๆเติม
1: เราทำน้อยนะครับนี่คือเป็นการทดลองสูตรน้อยแล้วก
0: ็ค่อยๆเติมค่อยๆผสมแบบนี้นะคะ
1: ค่อนข้างจะละลายยากนิดนึงนะครับ
0: ไม่เททีเดียวทั้งหมดนะคะเซนแทนกรัมก็จะเป็นตัวสร้างเนื้อนะคะให้เนื้อยาสีฟันมีความข้นความ
1: หนืดขึ้นนะครับมีสูตรที่อาจารย์ทำไว้แล้วยังครับตัวนี้ไหม
0: มีแล้วค่ะ
1: อันนี้คือค่อยๆทำนะครับแต่กระบวนการทำตัวนี้เราก็ต้องใช้เวลานานนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็เลยทำไว้ก่อนนะครับ
0: ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะผสมให้ดูก่อนนะคะ
1: ผสมให้ดูแล้วค่อยๆผสมไปเรื่อยๆนะต้องใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะครับเรามีสูตรที่ทำผสมไปแล้วใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวนี้ผสมไปแล้วเนื้อก็จะเป็นลักษณะใสๆแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะเป็นเนื้อใสๆแบบนี
1: ้ก็ต้องใช้เวลากว่าจะเนื้อใสๆก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ
0: แ
1: ต่ระยะเวลาเรามีจำกัดเราก็เลยผสมไปแล้วนะครับเนื้อก็ยังเป็นลักษณะแบบนี้สวยใสแบบนี้นะครับ
0: เนื้อมีความข้นความเหนียวนะคะ
1: ต้องใช้เวลานิดนึง
0: พาร์ท A เนี่ยจะต้องละลายจนไม่มีการเป็นก้อนของเนื้อ
1: ถ้าเป็นก้อนก็จะเป็นก็เรียกเหมือนเม็ดข้าวโพดอยู่ในยาสีฟันเม็ดอยู
0: ่
1: ไม่ได้ต้องให้เป็นเนื้อเป็นวุ้นแบบนี้ยืดๆแบบนี้ได้ก็โอเคผ่านโอเคอาจารย์อันนั้นอยู่ระดับหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ
0: นะคะคนจนสัญชันกรรมนะคะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ตอนนี้ต่อไปเลยอาจารย
0: ์ทีนี้ต่อไปเราก็เติมตัวกิเซลีนก่อนเลยค่ะ
1: เอาตัวนี้เลยตามตัวนี้เลยไหมครับ
0: เดี๋ยวขอเติมให้ดูก่อนค่ะในพาร์ทนี้นี่นะคะ เติมกลิซอรินเข้าไปค่ะ
1: ครับอันนี้เติมแล้วใช่ไหมอาจารย์นี่
0: เติมหมดแล้วค่ะ
1: อันนี้เติมแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้
0: ใช่อันนี้จะเป็นถ้าใน
1: อันนี้เติมพาร์ท B ไปแล้ว
0: อันนี้จะเป็น A กับ B ทั้งหมดแล้ว
1: แล้วจะเป็นเนื้อแบบน
0: ี้ใช่จะได้เป็นแบบนี้นะคะ
1: ก็คือพาร์ท B ก็คือไอเดซิลิก้านะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็โซบิทอลแล้วก็กลิซอรีนก็คือรวมมาแล้วเป็นพาร์ท B นะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: A กับ B รวมกันเป็นแบบนี้นะครับ
0: ในส่วนนี้สามารถใช้เครื่องผสมได้นะคะ
1: อาจารย์จะเต็ม
0: ต่อไปก็คือเดี๋ยวอาจารย์โซบิทอล
1: โซบิทอล
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วไอเดซิก้าใส่เลย
0: เดี๋ยวละลายให้เข้ากันก่อนแล้วก็เติมตัวของไอเดซิก้าลงไปนะคะ
1: ไอเดซิก้านี่ต้องค่อยใจเย็นๆนะครับก็มันฟุ้งนะครับเอ๊ะเมื่อก่อนอาจารย์มันฟุ้งแล้วแบบมันละเอียดมากมันเข้าในบุก็เรียกบุ
0: อะไรที่ฟุ้งๆนะคะแนะนำว่า
1: เนื้อบุตาได้นะครับ
0: กวนอย่างช้าๆนะคะเบาๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่เป็นพาร์ท A กับพาร์ท B นะคะรวมกัน
1: ต้องใจเย็นนะครับช่วงที่เราผสมไอเดซิก้าต้องใจเย็นนะอย่าใช้เครื่องความเร็วรอบสูงมันจะฟุ้งไปทั้งห้องเลยนะครับแล้วมันก็จะทำลายเนื้อบุพวกตาพวกจมูกเรานะเพราะว่ามันฝุ่นละเอียดนะครับปอดเราก็จะพังได้
0: ต้องก็ A กับ B นี่นะคะจะเป็นพาร์ทที่ต้องทำ
1: ต้องระวัง
0: ด้วยนะคะแล้วก็
1: ฝุ่นมันละเอียดมาก
0: ต้องละลายให้ดีด้วย
1: ถ้าละลายไม่ดีก็จะยาสีฟันเราออกมาไม่ดีด้วย
0: ใช่
1: ก็เป็นเม็ดเป็นก้อนอยู่ในเนื้อยาสีฟันนะครับ
0: อันนั้นสำคัญมากนะคะ
1: ก็คือพาร์ท B กับพาร์ท A ในรวมกันแล้วก็จะได้เป็นเนื้อแบบนี
0: ้ถ้าทำ A กับ B ให้เข้ากันดีสวยตั้งแต่แรกอะค่ะเนื้อสวยตั้งแต่แรกอะค่ะ
1: ใช่ครับ
0: พาร์ทอื่นๆก็จะไม่มีปัญหานะ
1: อ๋อนี่ก็สวยแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ย
0: แต่ว่า
1: จมกันเองละ
0: แต่ว่าอันเนี้ยค่ะมันยังไม่มีความหนืดเท่าไหร่
1: ต้องรอให้หนืดแบบนี้ก่อนใช่
0: ไหม
1: ทิ้งไว้ครั้งคืนไว้หนึ่งคืนใช่ไหมอาจารย์
0: จะดีมากค่ะ
1: อันนี้ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะประมาณ3ชั่วโมง
1: อันนี้ทิ้ง3ชั่วโมงจะหนืดแล้วนะถ้าทำเลยเนี่ยเราจะมันจะเหลวก่อน
0: ใช่
1: ต้องรอเซตตัวก่อนนะครับทิ้งไว้สักประมาณ3ชั่วโมงที่เราทำไว้เนี่ย3ชั่วโมงนั้นเนี่ยทำเมื่อตอนเช้าเนาะ
0: ค่ะ
1: ทำมา3ชั่วโมงโอเคอาจารย์อ
0: ันนี้ก็จะเป็น A กับ B นะคะพาร์ท A กับพาร์ท B
1: พาร์ท A พาร์ท B ก็เป็นเนื้อนี้เราที่เราทำ
0: ก่อนพอทิ้งเอาไว้เราจะได้เนื้อแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อที่ทิ้งไว้3ชั่วโมงนี่แหละ
1: อันนี้ไปทิ้งก่อน3ชั่วโมงค่อยทำใหม
0: ่อาจารย์คะหนูว่าเราเปลี่ยนเป็น
1: ปัญญาที่ใหญ่ขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคคือเปลี่ยนจากโอเคให้เข้าใจนะครับอันนี้คือทำไว้แล้วนะครับทำก่อนแล้วนะครับ
0: ทำก่อนไว้แล้ว
1: ถ้าเกิดว่ารอยนั้นก็ต้องใช้เวลาถึง 2-3 ชั่วโมงกว่าจะได้เซตตัวต้องทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้หน่อยนึงเพื่อให้เกิดการเซตตัวก่อนนะครับยาสีฟันมันก็จะได้เป็นยาสีฟันที่สมบูรณ์แบบนะคร
0: ับ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเติมพาร์ท4ลงไปเลยค่ะอาจารย
1: ์พาร์ท4ก็จะมีซูการูสใช่ไหมครับซูการูสใส่เลยนะคะอาจารย
0: ์ใส่ได้เลยค่ะ
1: แล้วก็ตัวต่อไปก็คือโซเดียมเบนโซเอทก็คือสารกันเสียนะครับตัวต่อไปก็คือฟอร่าย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใส่ไปเลยคนให้เข้ากันก่อน
0: นะคะถ้าคนไม่ไหวก็ใช้เครื่องค่ะ
1: ต้องคนให้เข้ากันก่อนนะถึงจะเติมแคลเซียมคาร์บอเนตไปอ๋อผมก็ต้องทำพาร์ทนี่ไว้ก่อนสิครับ
0: ค่ะทีนี้
1: ทำพาร์ทน้ำมัน
0: ในส่วนของพาร์ทที่จะต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะ
1: ก็คือพาร์ท F
0: ค่ะ
1: นะครับผมก็ต้องทำเป็นพาร์ท F ไว้ก่อน
0: เดี๋ยวอาจารย์ขยับมาทางนี้ก็ได้ค่ะ
1: ครับ
0: ขยับผสมจะได้เห็น
1: ครับผมได้ครับ
0: ที่อาจารย์ลิศจะเตรียมนี่ก็คือในส่วนของ
1: พาร์ท F
0: พาร์ท F นะคะจะต้องละลายทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะ
1: มีอะไรบ้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวจอหน่อยครับขอโทษนะครับก็พาร์ทเอฟก็จะมีพิมเสนการูนเมนทอนเราก็ทำละลายด้วยกันนะครับพิมเสนการูนเป็นพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำให้ละลายเป็นน้ำมันก่อนก็จะเป็นเม็ดอยู่ในยาสีฟันนะครับก็ไม่ทำละลายกับเนื้อครีมนะครับไอขมที่เป็นน้ำมันตัวเปอร์มินการพลูพวกนี้ก็จะทำละลายกับเมนทอนได้นะพิมเสนได้ตัวเปอร์มินนะครับ

0: ละลายเข้ากันเลยนะอาจารย์เน
1: าะค่ะละลายให้เข้ากันเลยค่ะ
0: หมดแล้วนะครับเราคนให้เข้ากันนะครับ
1: อันนี้จะเป็นพาร์ท F นะคะอันนี้จะเป็นพาร์ท A B แล้วก็ C นะคะอยู่ด้วยกันพาร์ท F นะคะก็คือละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
0: ที่เป็นเม็ดเนี่ยต้องอาศัยน้ำมันมาช่วยทำละลายนะครับน้ำมันพวกน้ำมันการพลูน้ำมันเปปเปอร์มินต์น้ำมันสเปียร์มินต์พวกนี้มาทำละลายได้กันได้นะครับ
1: ค่ะมันจะช่วยทำให้ละลายได้เร็วขึ้น
0: ถ้าเราจะใส่น้ำมันที่ดับกลิ่นปากอย่างเช่นน้ำมันอบเชยก็สามารถใส่ลงไปได้เลยในพาร์ทนี้นะครับถ้าใครต้องการดับกลิ่นปากเยอะๆนะครับ
1: ถ้าในกะละมังสเตเลตอันนี้นะคะจะเห็นว่าพาร์ท C นะคะละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะเติมพาร์ท D ลงไปเลยค่ะ
0: พาร์ท D ก็แซงเซียมคาร์บอเนตกับอามีซอฟนะครับแล้วก็อามีไลท์นะครับอามีซอฟอามีไลท์นะครับ
1: นะคะเดี๋ยวเราจะปั่นพาร์ท D ก่อนนะคะถ้ากลัวฟุ้งก
0: ็พาร์ท D กดให้เข้ากันก่อนนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องจักรที่มีขวาครอบที่มิดชิดนะคะเครื่องขวนก็ไม่ต้องไปขวนก็ได้เราใช้เครื่องขวนคนเลยนะครับ
1: คือถ้าเห็นเนื้อขุ่นๆ นะคะก็คือมันมาจากตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตนี่แหละค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่ใส่แคลเซียมคาร์บอเนตก็เป็นเนื้อใส
0: ครับเนื้อสวยขึ้นแล้ว
1: เดี๋ยวเราปั่นนะคะ
0: ปั่นเรียบร้อยเป็นน้ำมันแล้วนะครับ

0: การช่วยโอเคค่ะเหมือนกันนะคะการใส่แต่ละพาร์ทเข้าไปอะค่ะจะต้องปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วค่อยเติมอีกพาร์ทลงไปนะคะ
1: เนื้อเริ่มเข้ากันแล้วนะครับ
0: ค่ะต่อไปเดี๋ยวเริ่มเติมตัว
1: ที่เป็นพาร
0: ์ทค่ะ
1: มีซอฟต์พาร์ท E นะครับ
0: พาร์ทมีซอฟต์เนี่ยจะฟุ้งจะฟุ้งมากเลยนะคะ
1: มีซอฟต์เสร็จก็มีไลท์นะครับ
0: เดี๋ยวนะคะอาจารย
1: ์มีไลท์เขาจะได้เป็นลงไปได้ง่ายขึ้นมีซอฟต์กับมีไลท์นะสารฟองครับ
0: อย่างสูตรนี้เราสามารถเคมได้นะคะว่าปราศจาก SLS นะคะเป็นสารที่มาจากธรรมชาติได้เลยนะคะสูตรนี้เห็นไหมคะยิ่งเนื้อยาสีฟันก็จะมีความหนืดขึ้นเมื่อใส่อะไรที่เป็นผงนะคะเข้าไป
1: โอเคเดี๋ยวจะ

0: พอ
1: โอเคค่ะพอเข้ากัน
0: พาร์ทอี
1: เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เติมพาร์ทเอฟ
0: พาร์ทเอฟหรือพาร์ทเอฟจะมีพิมพ์เสนการ์บูนเมนทอนน้ำมันเปปเปอร์มินต์น้ำมันการ์ฟูน้ำมันสเปียร์มินต์เราก็เติมพาร์ทเอฟลงไปเลยนะพาร์ทเอฟก็ช่วยในเรื่องของทำให้เป็นยาสีฟันมีกลิ่นหอมลดอาการนะปวดฟันได้แล้วก็ช่วยสดหอมสดชื่นขึ้นทำให้ยาสีฟันน่าใช้นะครับเนื้อจะเบาขึ้นพอใส่พาร์ทเอฟลงไปก็คือมีน้ำมัน
1: ค่ะ
0: เป็นตัวประสานทำให้เนื้อมันเบาขึ้นทำให้เนื้อสวยขึ้นน่าใช้ขึ้นนะครับ

0: สวยนะยายเนื้อสวย
1: ค่ะเนื้อสวยค่ะพอใส่ในส่วนสุดท้ายแล้วอะค่ะอาจจะต้องปั่นให้นานอีกนิดนึงนะคะ
0: เพื่อให้เนื้อมันประสานกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆยาสีฟันเวลาเนื้อประสานกันเนี่ยมันก็จะทำประสานกันแล้วมันทำให้รสชาติน่าใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อมันไม่ประสานกันเนี่ยมันก็จะแยกสารบางตัวที่แบบมันตกค้างมาอยู่แบบก็เรียกว่าอยู่บนผิวเนื้อยาสีฟันนะครับพอไอสารฟองต่างๆถ้ามันอยู่บนเนื้อผิวยาสีฟันเนี่ยมันก็จะมาทำลายตัวบุในเยื่อเนื้อเยื่อปากต่างๆอย่างในช่องปากเนี่ยเนื้อเยื่อมันค่อนข้างจะอ่อนโยนนะครับถ้าสารเคมีตัวไหนที่เป็นสารฟองที่มันไปทำลายตัวเยื่อบุในช่องปากเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาก็คือแสบในช่องปากแล้วเป็นแผลเหมือนนะเขาเรียกอะไรนะอะไรนะกัดปากนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเรียกอะไรกัดปากนะ เป็นแผลเล็กๆอ่ะอะไรกัด
1: ร้อนใน
0: ร้อนในใช่ร้อนในก็คือมาจากไอ้กลุ่มพวกนี้แหละสารพวกนี้สารเคมีพวกนี้ก็มีผลมาจากการผลิตที่บางทีมันไม่เขาเรียกผสมกันไม่
1: เข้ากันดี
0: ไม่เซ็ตให้เข้ากัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตามจริงๆเวลาปั่นในปริมาณเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอะไรก็เรียกว่าความร้อนขึ้นมา
1: ค่ะ
0: ความร้อนตรงนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาความร้อนจากภายนอกความร้อนจากการที่ใบพัดมันหมุนกับไอตัวเนื้อครีมมันจะเกิดความร้อนขึ้นมา
1: ค่ะ
0: ความร้อนนี้สูงอยู่นะถ้าเกิดว่าปั่นไปนานๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ยิ่งถ้าเกิดเป็นถังเป็น100กิโลขึ้นไปเนี่ยมันโอ้โหความร้อนเกิดสูงมากบางครั้งเนี่ยถ้าความร้อนสูงเนี่ยมันต้องมีน้ำหล่อเย็นอยู่ข้างๆด้วยซ้ำไปมันจะทำให้ไอ้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยในยาสีฟันเนี่ยจะได้ไม่ระเหยออกไปสำคัญนะครับกระบวนการผลิตแต่ถ้ากรณีที่เราไม่เข้าใจตรงนี้บางครั้งเนี่ยทำไมยาสีฟันเราบางทียังไม่ถึง2ปีแล้วกลิ่นหอมมันหายไปหมดมันก็เกิดกระบวนการตรงนี้แหละกระบวนการ
1: ผสม
0: การผสมเนี่ยก็มีผลมาจากการผสมที่บางทีผิดพลาดตรงนี้แหละ
1: ค่ะ
0: มันพลาดไปแล้วทำไมยาสีฟันเราอยู่ได้ไม่ถึง2ปีกลิ่นหอมมันก็ดรอปลงไปเรื่อยๆอย่างที่2บางทีการบรรจุแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งก็มีผลถ้าแพคเกจจิ้งเรามีการรั่วมีอะไรเนี่ยการเก็บมันก็อยู่ได้ไม่นานบางครั้ง
1: กลิ่นมันระเหยออกไป
0: ก็เลยบางครั้งเราต้องใส่ใจตรงนี้รายละเอียดตรงนี้ทุกขั้นตอน
1: ส่วนใหญ่จะเห็นว่ายาสีฟันจะมีฟอยล์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ปิดที่ปากของหลอดมาเนี่ยก็เพราะว่ากันพวก
0: ใช่ครับ
1: น้ำมันหอมระเหย
0: ออกไปแล้วจะมีฝาปิดอีกชั้นหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ยาสีฟันเขามีอายุประมาณ2ปีนะครับให้ใช้แค่ประมาณ2ปีก็ประมาณ2ปีที่ใช้ทั่วไปนะ
1: ค่ะ
0: ก็กำหนดไว้แค่2ปีแต่ถามว่า2ปีใน2ปีนั้นมันประสิทธิภาพของสมุนไพรหมดหรือยังมันไม่หมดแต่มันก็ด้อยลงด้อยลงด้อยกลิ่นหอมก็ด้อยลงสารต่างๆก็ด้อยลงไปเรื่อยๆถามว่าจะได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ถามว่าดีแบบหอมฟุ้งอยู่มันก็ไม่ฟุ้งแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ด้อยลงไปอาจจะเนื้ออาจจะแข็งบ้างอะไรบางเนื้อแอบอาจจะมีแยกชั้นบ้างบางย่ออะไรแบบนี้ถามว่าใช้ได้พอใช้ได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเกิน2ปีไปแล้วแต่ถ้าในช่วง2ปีเนี่ยถือว่าโอเคจะได้อยู่อันนี้การใส่ใจขั้นตอนการผลิตเนี่ยสำคัญ
1: เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าคือยาสีฟันเนี่ยอะไรที่แบบขั้นตอนเล็กๆน้อยๆก
0: ็ต้องใส่ใจ
1: ต้องใส่ใจนะ
0: บางทีที่เราพูดเนี่ยคือจากประสบการณ์ที่เราได้ทำแล้ว
1: มัน
0: เป
1: ็
0: นปัญหาที่ตามมามันก็มีการแก้ไขมาเราก็เลยมาแนะนำหรือว่าการสอนออกมาทุกอย่างมันก็ต้องมีการลองผิดลองถูกมาทุกอย่างแหละไม่มีอะไรที่ประสบความสำเร็จโดยไม่มีการผิดนะคนที่จะผลิตขายหรือผลิตอะไรก็ต้องมีทดลองสูตรเป็น20 30 40 50 60สูตรกว่าจะได้สักสูตรที่มีคุณภาพ
1: ทั้งเรื่องของรสชาติใช่มั้ยคะที
0: ่
1: จะถูกใจทั้งเรื่องของความคงตัวของสูตรใช่มั้ย
0: มันก็ต้องมีความขยันอดทนต่อสู้กว่าจะได้สูตรมาต้องลงทุนด้วยเงินด้วยแรงอะไรต่างๆบางครั้งกว่าจะได้แต่กว่าจะได้สูตรนี้มาก็ต้องทุ่มเทพอสมควรก็เราในคนที่มานั่งฟังหรือว่านั่งเรียนรู้อยู่ก็พยายามตั้งใจนะครับตั้งใจดูไว้ตั้งใจดูแล้วตั้งใจจดตั้งใจฟังไว้ก็ทุกอย่างทุกอย่างมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับ
1: เห็นไหมคะยิ่งปั่นนานเนื้อยิ่งขึ้นเงาสวย
0: สวยใช่กับน้ำมันมันจะเข้าไปในเนื้อสารทุกตัวมันก็เป็นเซตตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ บางครั้งเลยบางทีเด็กๆเนี่ยเขายังไม่ได้ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่พอถึงเวลาอุ๊ยทำไมเราไม่เอาตอนนั้นเนี่ยแบบนี้ทำไมเรายังคิดไม่ได้แบบนี้ถ้าเราคิดได้ตอนนี้เราอาจจะรวยเร็วก็ได้ใช่ไหมก็ตั้งใจนะคนที่เรียนก็ตั้งใจดูไว้นะครับตั้งใจดูไว้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยโอ้โหมันดูแบบนี้นะมันทำประโยชน์ได้มันทำเงินให้เราได้ถ้าเราตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนรู้ตรงนี้เพราะสิ่งที่เรามาสอนวันนี้มันก็คือเป็นอาชีพหนึ่งอาชีพหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าคุณจะต้องไปอะไรก็เรียกต้องตั้งใจทำไม่ใช่ว่าอุ้ยมีของมารวมมาวางให้คุณนั่งทำเลยคุณต้องไปเรียนรู้เออคุณต้องไปซื้อที่ไหนที่ไหนมันโอ้โหมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเห็นไอ้สิ่งที่คุณเห็นปัจจุบันเนี่ยมันเขาเตรียมมาให้คุณหมดแล้วมาดูแลคุณได้เห็นแต่เวลาคุณไปซื้อสารตัวนี้ซื้อที่ไหนสารที่นี่ซื้อที่ไหนสารที่มันเป็นสิบตัวมันแต่ละที่มันอยู่คนละที่มันอยู่คนละทางกันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดบางครั้งเนี่ยมันต้องมีความอดทนจะทำอะไรสักอย่างมันต้องมีความอดทนกว่าจะเป็นของชิ้นหนึ่งได้มันต้องใช้ความอุตสาหะความตั้งใจความทุ่มเทเงินทุนสมอง
1: ทุกอย่าง
0: ลงทุนหมดอะลงทุนหมดครับ
1: ทั้งกายทั้งใจทั้งทรัพย์ใช่ไหม
0: ใช่ครับทุกอย่างมันต้องลงทุนหมดวันนี้เรายังไม่พร้อมที่จะทำเราก็ต้องเตรียมไว้ความรู้ต้องเอาไว้ก่อน
1: ศึกษาหาข้อมูล
0: ใช่ก็ถือว่าเนื้อสวยนะจ้าวันนี้เนื้อสวยยาสีฟันที่เป็นสูตรผสมฟูอาราย
1: ค่ะ
0: เป็นสูตรที่สวยทีเดียว
1: จะไม่ผสมก็ได้นะคะก็แค่ตัดฟูอารายออกแล้วก็อาจจะเป็นยาสีฟันสมัยค่ะอาจารย์
0: ก็อาจจะไปผสมสมุนไพรตัวอื่นก็ได้แล้วแต่เราอย่างเช่นคอยหรือว่าอะไรที่เราชอบอะไรเราก็ใส่ตัวนั้นไปสารตัวไหนที่เราชอบคอยมันเหงือกอยากให้เหงือกแข็งแรงเหงือกมันหลวมอยู่ใส่คอยไปเหงือกแข็งแรงหรือว่าจะไปใส่ลิ้นทะเลก็ได้เพราะบางทีลิ้นทะเลมันช่วยลดเป็นแผลในช่องปากรักษาแผลในช่องปากก็ลิ้นทะเลไปหรือเป็นสมุนไพรตัวอื่นที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อะครับเราในท้องถิ่นเรามีอย่างเช่นใบฝรั่งแบบนี้เรามีเราก็หยิบใส่ไปได้เราก็ต้องทำเป็นผงบดให้ละเอียดเราเอามาอบไอ้ฆ่าเชื้อก่อนแล้วบดให้ละเอียดใส่ลงไปได้เหมือนกันนะครับก็ต้องบดให้ละเอียดนะอย่างน้อยคุณต้องบดเบอร์มันต้องละเอียดพอสมควรถึงจะใส่ลงไปถ้าไม่ละเอียดมันก็ไปทำลายตัวเคลือบฟันได้สมุนไพรต่างๆบางคนก็ไปใส่ผงถ่านลงไปก็ได้แล้วแต่หรือว่าบางคนก็ในบ้านแถวบ้านก็มีตะโกต้นตะโกเปลือกตะโกมันลดฝาดเหมือนกันรักษาได้ดีบางคนก็ไปใส่เปลือกอะไรอ่ะไอ้ต้นมะขามเทศก็มีเปลือกมะขามเทศรักษาเหงือกดีอะไรแบบนี้
1: มะขามเทศต้นมะขามเทศที่เรากิน
0: เปลือกมันนะเปลือกต้นมันนะครับ
1: อ๋อแต่ใช้เปลือกของต้น
0: ใช่บางคนก็ไปใส่ใบชาก็ดับกลิ่นปากดีอะไรแบบนี้
1: ใบชา
0: บางคนก็ไปใส่สมุนไพรที่มันไปช่วยดับกลิ่นปากและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีๆใบชาเนี่ยช่วยได้ดีนะครับ
1: คือในสูตรอะค่ะเราสามารถออกแบบสรรพคุณที่เราอยากจะได้
0: ไดน
1: ะ
0: สามารถไปเพิ่มเติมได้
1: ใช่ค่ะเช่นถ้าเราต้องการอย่างที่อาจารย์บอกลดอาการอักเสบก็ต้องไปหากลุ่มสมุนไพรที
0: ่มีรสฝาดฝาดก็ไปอย่างรสฝาดก็มีหลากหลายเนาะ
1: ค่ะหรือต้องการบำรุงเหงือกให้แข็งแรง
0: ก็พวกข่อยพวกอะไรพวกนี้แหละช่วยได้พวกข่อยพวกไอถ้าต้องการดับกลิ่นปากก็ใบฝรั่ง
1: ค่ะ
0: อบเชยอะไรพวกเนี้ยถ้าลดการเสียวฟันธรรมชาติก็เป็นการพลูพวกนี้ลดการเสียวฟันได้ดีแต่ส่วนใหญ่ในสูตรนี้เราก็ใช้เป็นก็เรียกว่าการพลูเป็นครบออย
1: ค่ะ
0: เป็นน้ำมันการพลูที่เป็นบริสุทธิ์แต่ถ้าบางคนบอกว่าฉันน้ำมันการพลูโลลิตรนึงตั้ง 2,000 ไม่ไหวเอาการพลูบดผงได้ไหมได้ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันจะออกไปแนวที่แบบจัดจ้านหน่อยอะไรแบบนี้แบบนั้นจริงๆมาการบรรจุหลอดก็เป็นหลอดพวกเป็นหลอดพลาสติก3ชั้นก็ใช้ได้นะครับหรือว่าเป็นหลอดอะไรนะลามิเนตนะยาสีฟันส่วนใหญ่ก็ใช้หลอดลามิเนตหลอดลามิเนตก็จะสะดวกในการบีบแต่ถ้าพลาสติกที่เป็นคุณภาพดีก็เป็นพลาสติกที่ประมาณหนาประมาณ3ชั้นขึ้นไปมันก็จะใช้ได้อยู่นะครับ
1: เนื้อทั้งสวย
0: แต่จริงๆทำยาสีฟันมันจะยากตรงที่เวลาทำหลอดอะล่ะครับเพราะมันขั้นต่ำมันต้องมี 5,000 หลอดขึ้นไปค่อนข้างจะต้องลงทุนสูง
1: คือถ้าซื้อบรรจุภัณฑ์10 20หลอดมันต้นทุนมันก็จะสูง
0: ใช่
1: นะคะแต่ว่าถ้าเราสั่งมาเป็นหลักพันหลอดอย่างเงี้ยต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ก็จะลดลงนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเนื้อยาสีฟันที่เป็นต้นทุนอย่างเดียวนะคะทั้งหลอดฉลาก

0: ต่าง
1: ๆถ้าเราคนไม่อยากทำจะตกใจกลัวแต่ลองทำดูก่อนอาจจะไปซื้อเครื่องบรรจุแบบเล็กๆก่อนลองทำแบบบรรจุหลอดเองแล้วติดสติ๊กเกอร์ดูก่อนให้เพื่อนฝูงใช้ก่อนแบบนี้ก็ทำได้
0: ใช่ค่ะ
1: พอมันเริ่มดีมีคนเอ้ยทำสิทำสิเดี๋ยวมีคนเชียร์กองเชียร์ทำเยอะๆเยอะๆเข้าเนี่ยโอ้โหมันเป็นแรงมีแรงทุ่มเดี๋ยวไปกู้แบงค์เลย
0: สเต็ปแรกก็คือเราต้องทำแล้วเราต้องลองใช้เองก่อน
1: ใช่ต้องทำให้ดีก่อน
0: นะคะทำให้ตัวเองใช้แล้วเรารู้สึกดีในการใช้ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราก็ค่อยมาดูว่าเราจะเริ่มยังไงนะคะว่าจะทำเป็นแบรนด์ของเราไหมจะอะไรอย่างนี้ก็ค่อยตัดสินใจ
1: ถ้าจะทำแบรนด์เราก็ต้องมีการจดแจ้งมีโรงงานจดแจ้งเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเป็นจังหวัดในกรุงเทพก็ไปที่กระทรวงสาธารณสุขตึกอย.นะครับ
0: ตึ
1: กอย.ก็อาหารและยานะครับแต่ถ้าไปต่างจังหวัดก็สาธารณสุขจังหวัดนะครับสาธารณสุขจังหวัดก็ไปที่ก็อย.เหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคือไปขอเขามาเลยว่าจะทำสถานที่ผลิต
1: เครื่องสำอาง
0: เขาก็จะมีข้อกำหนด1 2 3 4 5
1: ใช่แล้วก็เอาสูตรไปขอ
0: ค่ะเมื่อสถานที่เราจดแจ้งผ่านแล้วนะคะคือ เราไปศึกษาข้อมูลแล้วเราก็เตรียมสถานที่ตามหลักของที่เขากำหนดมาแล้วเมื่อขอสถานที่ผ่านแล้วอะค่ะเราก็ไปจดสูตร
1: จดเอาสูตรไปขอ
0: ใช่ค่ะ
1: จดแจ้ง
0: จดแจ้งนะคะเมื่อสูตรจดแจ้งผ่านแล้วต่างๆก็สามารถดำเนินการ
1: ได
0: ้นะคะ
1: ก็นี่คือถือว่าเป็นต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
0: ใช่คร ับ
1: ถ้าทำถูกต้องตามกฎหมายเราก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขายไปแบบไม่ต้องระแวงว่าเราขายของที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะถูกกฎหมายก็มีการปรับขึ้นมา
0: ถูกต้อง
1: วุ่นวายต้องเสียค่าปรับหลายพันนี่มันก็ไม่สบายลองแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราทำใช้ในครัวเรือนทำแจกเพื่อนฝูงไม่ต้องขอใครก็ได้เราทำแจกไปก่อนพอมันรู้สึกว่าคนใช้ได้แล้วถึงก็ไปทำนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยบางทีที่เราทำบางทีเราไม่ได้ทำออกมาบางทีไม่เหมือนกับที่เราทำก็ได้แต่ละคนบางทีไปซื้อสารมาไม่ตรงอะไรแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เหมือนกันบางทีมันต้องมีการลองผิดลองถูกกันบ้างสิ่งไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์ทีเดียวมันต้องทดลองมันต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆกำลังใจสำคัญกำลังใจเนี่ยต้องการต่อสู้ต้องมีกำลังใจคนข้างๆให้กำลังใจกันทำกันไปกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวออกมาก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะ
0: ค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์ขอเพิ่มอย่างนึง
1: ครับ
0: กลับมาที่สุดแป๊บนึงนะคะการบรรจุนะคะเราทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ควรบรรจุเลย
1: ครับต้องรอเซตตัวหนึ่งคืน
0: ถ้าเราจะบรรจุลงหลอดนะคะอย่างน้อยอะค่ะ1คืน
1: ครับ
0: นะคะค่อยบรรจุนะคะทุกยาสีฟันเลยอะค่ะไม่ควรที่แบบว่าพอผสมเสร็จอย่างเงี้ยแล้วเราจะบรรจุเลยบางทีต้องรอให้เขาเซตตัวก่อนนะคะสัก1คืนอย่างน้อย1คืนแต่ทิ้งได้ประมาณ 2-3 คืนก็จะดีแต่ว่าการทิ้งไม่ใช่เปิดไว้อย่างนี้นะคะ
1: ครับต้องแรปปิดไว
0: ้ต้องแรปปิดไว้ไม่งั้นเนื้อยาสีฟันแห้งได
1: ้แต่จริงๆอาจารย์พูดถูกนะเพราะยาสีฟันเนี่ยพอผ่านไปคืนที่2คืนที่3ไปแล้วเนี่ยยาสีฟันมันจะเซตตัวเนื้อจะแน่นขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: คือเขาจะเซตตัวแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยสูตรของเราได้มาตรฐานแล้วบรรจุเลยมันก็ไปเซตในหลอดได
0: ้ค่ะ
1: ก็ประมาณสัก3วันก็จะเซตเนื้อออกมาเป็นเส้นสวย
0: ๆ
1: แต่ถ้าไม่ถึง3วันบางทีเนื้อมันยังเหลวบางทีเราส่งสมมติว่าเราทำส่งให้คนอื่นไปแพ็คเกจเองเนี่ยทำไมยาสีฟันล็อตนี้ไม่เหมือนกันเพิ่งปั่นวันนี้เองมันยังเหลวอยู่ไงว่ารออีก3วันสิเนื้อจะชัดเซ็ตพอดีเลยอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่จริงๆ
0: เกิดขึ้นค่ะมันเกิดขึ้นกับการที่เราจะใช่ค่ะการเซ็ตตัวนะคะอย่างนึงถ้าเราบีบไปเลยเขาเรียกอะไรเนี่ยเนื้อยังฟูอย
1: ู
0: ่บางทีไปทำให้หลอดบวม
1: ใช่
0: ก็มี
1: ถ้าเป็นสูตรไหนที่มีแคลเซียมกับไอโซเดียมไบคาร์บอเนตอันมันจะมีโอกาสที่ทำให้หลอดบวมได้
0: ถ้าพูดง่ายๆถ้าแคลโซเดียมคาร์บอเนตก็คือชื่อภาษาไทยก็คือผงฟู
1: ผงฟูมันมีโอกาสที่ทำให้หลอดบวมได
0: ้ค่ะ
1: ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยาสีฟันปกติบางทีมันก็ต้องรอมันเซตตัวมันเนื้อจะได้สวย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วรสชาติก็มีผลถ้าเกิดว่าเราผลิตใหม่ๆอันนี้ไปแปลงปั๊บไม่หอมไม่สดชื่นไม่ค่อยฟุ้งมันจะแบบเหมือนกับมีประจุไฟฟ้าอยู่ในเนื้อยาสีฟันแต่พอผ่านไปสักประมาณสัก 2-3 วันไอ้ประจุไฟฟ้าตรงนั้นมันจะหมดไปมันจะหายไป
0: มันก็จะได้รสชาติที่แท้จริงใช่ไหม
1: กลมกล่อมมันจะกลมกล่อมขึ้นใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นยาสีฟันหน่อยใช้ใหม่ๆบางทีมันอะไรก็แบบมันเหมือนกับมันไม่นัวมันไม่อร่อย
0: มันไม่กลมกล่อม
1: ไม่กลมกล่อมมันนัวมันใช้กับปลาลาแล้วเนาะ
0: ปลาลาแล้วค่ะถ้านัวนี่ต้องปลาลาแล้วค่ะ
1: ใช่ครับโอเควันนี้นะถือว่าเราได้สอนนะแล้วก็ได้สาธิตทำให้

0: ผู้ชมได้ชมได้ดูกันนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วนำไปใช้นำไปผลิตนำไปทดลองทำใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวหรือว่าไปผลิตขายก็แล้วแต่นะอาจารย์เนา
1: ะ
0: เราสองคนก็วันนี้เนาะใช้เวลาไปพอสมควรแล้วก็ถือว่าเจอกันใหม่ก็ได้นะเทปหน้ามีอีกสูตรใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ก็กลับลานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poline ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิพานหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
0: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
0: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
0: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
0: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
0: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
0: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
6: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
0: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
6: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
6: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
6: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
6: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
6: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
6: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
0: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
7: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
8: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
9: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21สำหรับวันนี้เป็นชั่วโมงที่14แล้วนะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้ AI เสริมทักษะค่ะเรามาดูนะคะการปฏิวัติทักษะอาชีพด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกกันว่า AI นะคะการปฏิวัติทักษะอาชีพด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของเราอย่างไม่เคยมีมาก่อนจากการทำงานอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจต่างๆกำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในหลากหลายอาชีพและที่สำคัญอย่างยิ่ง AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการทดแทนแรงงานมนุษย์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของมนุษย์ให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพในอดีตมักเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างตายตัวขึ้นอยู่กับหลักสูตรการเรียนรู้แบบเดิมๆและการฝึกอบรมอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริงแต่ด้วย AI เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาทักษะให้มีความยืดหยุ่นเป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น AI สามารถช่วยหาคำตอบแล้วก็ค้นหาทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในอนาคตได้ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมความสามารถและความสนใจแต่ละบุคคลมอบเครื่องมือในการฝึกฝนพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องในหัวข้อนี้นะคะจะพาไปสำรวจโลกของการพัฒนาทักษะอาชีพด้วย AI อย่างละเอียดเราจะเจาะลึกถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีของ AI ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างทักษะอาชีพในหลากหลายมิติตั้งแต่ทักษะทางเทคนิคโดยไปจนถึงทักษะด้านอารมณ์และสังคมนอกจากนี้เราจะพิจารณาถึงความท้าทายและข้อควรระวังในการนำ AI มาใช้ในการพัฒนาทักษะรวมถึงแนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาทักษะอาชีพในยุค AI เพื่อเป็นแนวทางให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ AI นะคะจะช่วยระบุและประเมินทักษะที่จำเป็นได้อย่างไรก่อนอื่นเลยเราจะเริ่มพัฒนาทักษะอาชีพสิ่งสำคัญที่จะทำความเข้าใจว่าทักษะใดบ้างเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานใช่ไหมคะและทักษะใดบ้างที่เรามีอยู่แล้วและทักษะใดที่เรายังขาดในอดีตการค้นหาข้อมูลเหล่านี้อาจต้องอาศัยการสำรวจตลาดแรงงานการอ่านประกาศการรับสมัครงานหรือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจใช้เวลาเนิ่นนานมากและได้ข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรแต่ AI นะคะสามารถเข้ามาช่วยในกระบวนการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องมือ AI สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดแรงงาน AI นะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นประกาศรับสมัครงานออนไลน์ฐานข้อมูลทักษะรายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมเพื่อระบุทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการและมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของตลาดแรงงานและระบุสาขาอาชีพและทักษะที่สนใจการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานอย่างละเอียดAI มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อระบุแนวโน้มของตลาดแรงงานและทักษะที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันและอนาคตแหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่การรับสมัครงานออนไลน์สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ประกาศรับสมัครต่างๆวิเคราะห์ภาษาที่ใช้คำสำคัญที่ปรากฏและทักษะที่นายจ้างระบุว่าเป็นคุณสมบัติที่ต้องการเครื่องมือ AI จะทำการจ
จัดกลุ่มวิเคราะห์ความถี่และระบุทักษะที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในตำแหน่งงานต่างๆและในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันข้อมูลเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราเข้าใจว่าทักษะใดที่กำลังเป็นที่ต้องการและมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตรวมถึงทักษะใดที่กำลังลดความสำคัญลงฐานข้อมูลทักษะฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลทักษะของบุคคลจำนวนมากเช่น LinkedIn Burning Grass Technologies ต่างๆเป็นต้นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเหล่านี้เพื่อระบุทักษะที่ผู้คนมีทักษะที่กำลังเป็นที่นิยมและทักษะที่เชื่อมโยงกับอาชีพที่ประสบความสำเร็จการวิเคราะห์นี้สามารถเจาะลึกลงไปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตำแหน่งงานหรือแม้แต่ระดับประสบการณ์ทำให้เราเห็นภาพรวมของทักษะที่สำคัญในแต่ละบริบทรายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีIndustry and Technology Chain Report บริษัทวิจัยองค์กรอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐมักจะเผยแพร่รายงานที่วิเคราะห์แนวโน้มของแรงงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่างๆรายงานเหล่านี้มักจะกล่าวถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ AI สามารถประมวลผลและสรุปข้อมูลจากรายงานเหล่านี้เพื่อระบุทักษะที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคตและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วบทวิเคราะห์และการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญนะคะสามารถรวบรวมวิเคราะห์บทความบทสัมภาษณ์และงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเพื่อทำความเข้าใจในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทักษะที่สำคัญในอนาคตและความต้องการของทักษะที่เปลี่ยนแปลงไป AI สามารถระบุประเด็นสำคัญความเห็นพ้องและความแตกต่างจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างภาพรวมไปครอบคลุมเกี่ยวกับทิศทางของทักษะในอนาคตเรามาดูตัวอย่างเครื่องมือ AI ที่ใช้ในการระบุและประเมินทักษะเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นขอยกตัวอย่างเครื่องมือ AI ที่ใช้ในการระบุและประเมินทักษะที่จำเป็นพร้อมกับคำอธิบายต่างๆเรามาดูนะคะ AI Power Career Aptitude Test นะคะแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพที่ขับเคลื่อนด้วย AIเครื่องมือเหล่านี้นะคะ AI ใช้ในการวิเคราะห์ความถนัดความสนใจบุคลิกภาพและค่านิยมในการทำงานของผู้ใช้งานและแนะนำอาชีพอุตสาหกรรมและทักษะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแบบทดสอบเหล่านี้นะคะมักจะใช้คำถามรูปแบบหลายรูปแบบนะคะเช่นคำถามปรนัยคำถามเชิงสถานการณ์เกมและแบบประเมินบุคลิกภาพAI จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แล้วก็สร้างรายงานผลลัพธ์ส่วนบุคคลที่ระบุจุดแข็งจุดอ่อนอาชีพที่แนะนำและทักษะที่ควรพัฒนา Skill Gap Analysis of Software Software วิเคราะห์ช่องทางทักษะเครื่องมือเหล่านี้นะคะวิเคราะห์ทักษะที่บุคคลมีอยู่เปรียบกับทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานหรือทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานที่สนใจซอฟต์แวร์จะระบุช่องว่างทักษะที่บุคคลนั้นๆต้องเติมเต็มเพื่อให้มีความพร้อมกับอาชีพเป้าหมายเครื่องมือเหล่านี้นะคะมักจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลตลาดแรงงานประกาศรับสมัครและข้อมูลทักษะเพื่อให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำแล้วก็ทันสมัยเครื่องมือวิเคราะห์เรซูเม่และโปรไฟล์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือเหล่านี้นะคะวิเคราะห์เรซูเม่และโปรไฟล์ออนไลน์นะคะของผู้ใช้งานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นเครื่องมือ AI นะคะจะสามารถระบุคำสำคัญควรใส่ในเรซูเม่รูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจทักษะที่ควรเน้นย้ำหรือให้เรซูเม่และโปรไฟล์โดดเด่นและดึงดูดสายตาในจ้างนอกจากนี้บางเครื่องมือยังสามารถเปรียบเทียบเรซูเม่ของผู้ใช้งานกับการประกาศรับสมัครและคะแนนความเหมาะสมเพื่อช่วยในการปรับแต่งเรซูเม่ให้ตรงกับแต่ละ
ตำแหน่งงานประสิทธิภาพและความรวดเร็ว AI สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแรงงานและประเมินทักษะส่วนบุคคลความแม่นยำและความเป็นธรรม AI สามารถลดอคติส่วนบุคคลในการประเมินทักษะและให้ผลลัพธ์ที่เป็นกลางแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นโดยอิงจากข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลและข้อเสนอแนะส่วนบุคคล AI สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นช่องว่างทักษะและแนวทางการพัฒนาทักษะพร้อมข้อเสนอส่วนบุคคลที่ปรับให้เหมาะสมแต่ละบุคคลการวางแผนพัฒนาอย่างมีเป้าหมายข้อมูลที่ได้จาก AI จะช่วยให้บุคคลสามารถวางแผนพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างมีเป้าหมายและมุ่งเน้นไปที่ทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในสายอาชีพอย่างแท้จริง

ท่านช่วยให้บุคคลและองค์กรสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่แม่นยำและวางแผนพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรมด้วยบุคคล AI เมื่อเราระบุทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาคนเนื่องจากแต่ละคนมีความเร็วในการเรียนรู้สไตล์การเรียนรู้ความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันAI สามารถเข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ส่วนบุคคล Personalized Learning Platform แพลตฟอร์มเหล่านี้ถือเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้ส่วนบุคคลด้วย AI โดยมีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนของแต่ละบุคคลแทนที่เราจะใช้หลักสูตรหรือวิธีการสอนแบบเดียวกันสำหรับทุกคนแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะจะช่วยให้ AI ในการวิเคราะห์และปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆของการเรียนรู้ได้แก่เนื้อหาการเรียนรู้Learning content สามารถปรับเนื้อหาให้ตรงกับระดับความรู้พื้นฐานความสนใจและเป้าหมายการเรียนรู้ผู้เรียนของแต่ละคนเช่นหากผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆอยู่แล้ว AI อาจนำเสนอเนื้อหาที่ท้าทายและเจาะลึกลงไปในรายละเอียดมากขึ้นในทางกลับกันหากผู้เรียนยังไม่มีพื้นฐาน AI อาจจะเริ่มต้นด้วยเนื้อหาที่ง่ายและเป็นพื้นฐานก่อนนอกจากนี้ AI ยังสามารถเลือกรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลายเช่นบทความวิดีโออินโฟกราฟิกหรือสื่อมัลติมีเดียอื่นๆให้เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลรูปแบบการสอนสามารถปรับรูปแบบการสอนให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้และความเร็วในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคลบางคนอาจจะชอบเรียนรู้ผ่านการอ่านและทำความเข้าใจด้วยตัวเองในขณะที่บางคนอาจชอบเรียนรู้ผ่านการฟังบรรยายดูวิดีโอหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน AI สามารถนำเสนอรูปแบบการสอนที่หลากหลายปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าและความชอบของผู้เรียนเช่นการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบบทเรียนออนไลน์วิดีโอสาธิตรูปแบบเชิงตอบโต้หรือการมอบหมายงานโปรเจกต์ลำดับการเรียนรู้ Learning Sequence ในหลักสูตรการเรียนรู้แบบเดิมสำหรับการเรียนรู้มักจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและเป็นแบบเดียวกันสำหรับทุกคนแต่ในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ส่วนบุคคล AI สามารถปรับลำดับการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าและความเข้าใจของผู้เรียนแต่ละคนหากผู้เรียนมีความเข้าใจในหัวข้อหนึ่งอย่างรวดเร็ว AI อาจจะข้ามไปยังหัวข้อที่ยากขึ้นได้หรือนำเสนอเนื้อหาเสริมที่เกี่ยวข้องในทางกลับกันหากผู้เรียนยังไม่เข้าใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งAI อาจจะนำเสนอเนื้อหาทบทวนหรือนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้การให้ข้อเสนอแนะและประเมินผล Feedback and Assessment AI สามารถให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้อย่างละเอียดต่อเนื่องAI สามารถติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและข้อเสนอแนะส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะนอกจากนี้ AI ยังสามารถออกแบบรูปแบบการประเมินที่หลากหลายเช่นแบบทดสอบปรนัยแบบทดสอบอัตนัยประเมินผลงานโปรเจกต์หรือการประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์เพื่อให้การประเมินผลมีความครอบคลุมสะท้อนความสามารถของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงเรามาดูตัวอย่างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ส่วนบุคคลกันนะคะ Coursera นำเสนอคอร์สเรียนออนไลน์จำนวนมากจากมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำทั่วโลกมีระบบ Personalized Learning ที่แนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับความสนใจและเป้าหมายของผู้เรียนKhan Academy Platform

0: มการเรียนรู้ออนไลน์ฟรีควบคุมหลากหลายวิชาเน้นการเรียนรู้แบบปรับตัว Adaptive Learning ที่ปรับเนื้อหาและความยากง่ายตามความสามารถของผู้เรียน DASG เน้นคอร์สเรียนและนาโนดีกรีในสาขาเทคโนโลยีมี Personalized Learning Plan ที่แนะนำเส้นทางการเรียนรู้และคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับเป้าหมายอาชีพของผู้เรียน
1: 9อาชีพปลอดภัยที่ AI ยังไม่เข้ามาแทนที่ณตอนนี้นะตอนนี้หลายบริษัทในทุกอุตสาหกรรมนะคะหันมาสนใจในการลงทุน AI ค่ะเพราะว่าต้องการที่จะประหยัดต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนค่าจ้างมนุษย์นะคะที่ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะมากถ้าเกิดว่าเอา AI มาทำแทนได้เนี่ยก็น่าจะประหยัดไปจำนวนหนึ่งเลยค่ะทีนี้พอหลายคนนะคะเริ่มเห็นข่าวมากขึ้นก็เริ่มหวั่นใจว่าเอ๊ะเราอาชีพที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะยังปลอดภัยจริงๆหรือเปล่างั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า9อาชีพที่ตอนนี้ AI ยังไม่สามารถแทนที่ได้เนี่ยมีอาชีพอะไรกันบ้างเริ่มที่อาชีพแรกนะคะอาชีพนักจิตวิทยานั่นเองค่ะอาชีพนี้เนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความเข้าใจในมนุษย์สูงมากๆเลยนะคะแค่เข้าใจภาษาเนี่ยยังไม่เพียงพอค่ะแต่ต้องเข้าใจไปถึงการแสดงออกภาษากายรวมถึงปมข้างในจิตใจของแต่ละคนด้วยซึ่งต้องบอกว่าถ้าดูจากวิวัฒนาการการพัฒนา AI แล้วก็หุ่นยนต์ในปัจจุบันนะคะน่าจะยังไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้าแน่นอนค่ะอาชีพที่2นะคะก็คือเชฟนั่นเองค่ะอาชีพนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตวงเครื่องปรุงนะคะตามสัดส่วนต่างแต่ว่าก็ต้องมีการใช้การชิมรสด้วยนะคะว่ารสชาติมันออกมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่า AI ปรุงอาหารได้ไหมหรือว่าโรบอทปรุงอาหารได้ไหมก็อาจจะปรุงได้แต่ว่ารสชาติจะอร่อยหรือรสชาติจะกร่อยก็อีกเรื่องนึงนะคะอาชีพที่3ค่ะผู้พิพากษาแล้วก็ทนายความอย่างอาชีพผู้พิพากษานะคะก็จะต้องมีการใช้ความเข้าใจทางภาษาที่มีความซับซ้อนมากนะคะต้องใช้ตรรกะเรื่องความถูกต้องและที่สำคัญคือเรื่องจริยธรรมค่ะส่วนอาชีพทนายความค่ะต้องใช้ทักษะการสื่อสารขั้นสูงอาจจะมีการเล่นลิ้นชิงไหวชิงพริบนะคะหรือว่าอาจจะต้องอาศัยการตีความที่ทำให้ลูกความของตัวเองเนี่ยได้เปรียบมากที่สุดค่ะซึ่งข้อนี้คิดว่าซับซ้อนเกินไปกว่าที่ AI หรือว่าโรบอทจะสามารถทำได้นั่นเองอาชีพที่4ค่ะก็คืออาชีพศิลปินนั่นเองพูดมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะแบบเอ๊ะไม่นะเพราะว่าเราเห็นผลงานที่มีการสร้างสรรค์จาก AI หลายๆอันที่มันค่อนข้างสวยเลยทีเดียวทีนี้อิงกี้ก็ต้องแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือพวกงานที่เป็นงานภาพงานวิชวลอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้บางคนจะโต้แย้งว่ามันยังมีความขาดจิตวิญญาณไปบ้างแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าคุณภาพของภาพที่ออกมาแล้วก็ความละเอียดหรือว่าความอลังการของภาพเนี่ยก็เป็นคุณภาพระดับท็อปเทียร์จริงๆค่ะส่วนงานในฝั่งที่ AI แล้วก็โรบอทยังไม่สามารถมาแทนได้นะคะก็คืองานในสายเพอร์ฟอร์แมนซ์นั่นเองนะคะซึ่งงานแสดงเหล่านี้นะคะจะต้องใช้เสน่ห์ส่วนตัวของผู้แสดงซึ่ง AI ยังไม่สามารถทำแทนได้ค่ะอาชีพที่5ก็คือนักบริหารค่ะการบริหารนะคะไม่ได้ใช้เพียงแค่การตัดสินใจอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรด้วยซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจริงๆเนี่ยนะคะก็มีความเป็นศิลปะอยู่ด้วยนะคะถึงแม้ AI จะสามารถสื่อสารแล้วก็พูดคุยกับมนุษย์ได้แต่ว่า AI ก็ยังไม่สามารถเข้าใจความเป็นมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งอยู่ดีค่ะอาชีพที่6นักมายากลต้องบอกว่าอาชีพนักมายากลนะคะเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะในการแสดงสูงแล้วก็ต้องมีการฝึกซ้อมค่อนข้างเยอะมากและที่สำคัญเลยก็ต้องมีการหลอกล่อผู้ชมอยู่ตลอดเวลาจะว่าไปก็คล้ายกับอาชีพศิลปินเหมือนกันนะคะที่ AI แล้วก็โรบอทน่าจะยังทำแทนไม่ได้ค่ะอาชีพที่7นั่นคืออาชีพนักการเมืองค่ะต้องบอกว่าอาชีพนี้นะคะต้องใช้ทักษะของเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ความเข้าใจในมนุษย์เนี่ยค่อนข้างสูงมากทั้งในเรื่องของการหาเสียงแล้วก็การทำงานทางด้านการเมืองค่ะรวมถึงการออกนโยบายแล้วก็การผ่านกฎหมายค่ะที่ต้องอิงมาจากความเข้าใจในความต้องการของประชาชนนั่นเองค่ะข้อ8ค่ะอาชีพแพทย์นั่นเองอาชีพนี้นะคะต้องใช้การประมวลผลแล้วก็การตัดสินใจที่ค่อนข้างสูงเลยถึงแม้ว่าจะสามารถใช้ AI นะคะมาเป็นผู้ช่วยในการทำงานได้แต่ยังไม่สามารถนำมาแทนแพทย์จริงๆได้ค่ะและอาชีพสุดท้ายนะคะอาชีพที่9นั่นคืออาชีพนักกีฬานั่นเองค่ะต้องบอกว่า

0: อาชีพนักกีฬานะคะจริงๆแล้วก็อาศัยอยู่2 อย่างนะคะนั่นก็คือความสามารถทางด้านร่างกายแล้วก็ทักษะส่วนบุคคลค่ะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะใช้เวลาแล้วก็ความพยายามมากในการที่จะฝึกฝนให้สำเร็จได้นะคะถ้าเกิดว่าอีกหน่อยนะคะการแข่งขันกีฬาเนี่ยกลายเป็นเอา AI หรือว่าโรบอทมาแข่งกันมันจะไม่ใช่การแข่งขันในเรื่องของความสามารถทางด้านร่างกายหรือว่าทักษะแล้วนะคะมันจะเป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีซึ่งจะทำให้เสน่ห์ของกีฬาเนี่ยมันหายไปค่ะและนี่ก็คือ9อาชีพนะคะที่ AI ยังไม่สามารถมาทำแทนได้ณตอนนี้ค่ะแต่มี1อาชีพที่ AI ยังไม่สามารถมาทำแทนนั่นก็คืออาชีพแฟนของเราไงล่ะเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคิดว่ามีอาชีพไหนอีกที่ AI น่าจะยังไม่สามารถมาแทนที่ได้คอมเมนต์มาให้กี้ดูหน่อยนะคะแล้วก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Spring Tech ของเราด้วยค่ะ
1: A เปรียบเสมือนครูผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถให้คำแนะนำตอบคำถามและให้ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้แบบรายบุคคลติวเตอร์ AI ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติ Natural Language Processing ในการสื่อสารและโต้ตอบกับผู้เรียนและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลคุณสมบัติเด่นของติวเตอร์ AI ได้แก่การตอบคำถามและให้คำอธิบายติวเตอร์ AI สามารถตอบคำถามของผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนแนวคิดหรือข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำติวเตอร์ AI นั้นนะคะสามารถให้คำอธิบายเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นแหล่งอ้างอิงข้อมูลต่างๆการยกตัวอย่างต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถ่องแท้การให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำส่วนบุคคลติวเตอร์ AI สามารถวิเคราะห์การเรียนรู้แบบฝึกหัดหรือโปรเจกต์ของผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะเช่นการแนะนำจุดที่ควรปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้ติวเตอร์ AI สามารถเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและปรับรูปแบบการสื่อสารและการให้คำแนะนำและความยากง่ายของคำถามให้เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนเช่นหากผู้เรียนชอบการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติติวเตอร์ AI อาจจะเน้นการนำเสนอแบบฝึกหัดและโปรเจกต์มากกว่าการบรรยายทฤษฎีการให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องการติวเตอร์ AI สามารถให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อผู้เรียนมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องรอเวลาทำการของครูผู้สอนทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและไม่สะดุดตัวอย่างการใช้งานติวเตอร์ AI Duolingo แอปพลิเคชันเรียนรู้ภาษาที่ใช้ AI ในการปรับตัวให้ปรับบทเรียนการออกเสียงและแบบฝึกให้เหมาะสมกับระดับสไตล์ของการเรียนรู้ของผู้ใช้มีระบบ AI ติวเตอร์ที่ให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้ Mastria โปรแกรมติวเตอร์คณิตศาสตร์ที่ใช้ AI ในการปรับเนื้อหาและความยากง่ายของปัญหาให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนให้คำแนะนำและเฉลยวิธีทำทีละขั้นตอน Carnegie Learning Math IU Tutor AI สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยให้การสอนแบบส่วนบุคคลติดตามความก้าวหน้าและให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนติดขัดระบบแนะนำเนื้อหาส่วนบุคคลระบบเหล่านี้มีบทบาทให้ผู้เรียนช่วยค้นหาเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่ต้องการการพัฒนาระบบและเนื้อหาส่วนบุคคลใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้แก่ระบบแนะนำเนื้อหาส่วนบุคคลคืออะไรระบบเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือช่วยคุณค้นหาเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของคุณเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยคัดสรร และแนะนำสื่อการเรียนรู้มากมายว่าจะเป็นบทความวิดีโอหลักสูตรออนไลน์หนังสือหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนา AI ทำงานอย่างไรในระบบแนะนำเนื้อหาAI จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อทำความเข้าใจและความต้องการความสนใจของคุณและนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสมข้อมูลที่ AI นำมาวิเคราะห์หลักๆได้แก่ความสนใจและเป้าหมายของคุณระบบจะพิจารณาจากสิ่งที่คุณระบุว่าสนใจทักษะที่คุณต้องการพัฒนาเป้าหมายในอาชีพของคุณหรือหัวข้อที่คุณเคยค้นหามาก่อนประวัติการเรียนรู้และการเข้าชมเนื้อหาของคุณระบบจะจดจำเนื้อหาที่คุณเคยเรียนเคยดูเคยอ่านหรือเคยให้ความสนใจเพื่อเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้และความชอบของคุณแนวโน้มหรือเนื้อหายอดนิยมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องระบบจะวิเคราะห์ว่าเนื้อหาใดกำลังเป็นที่นิยมในขณะนั้นเนื้อหาใดที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่คุณสนใจและเนื้อหาใดที่ผู้คนมีให้ความสนใจคล้ายคลึงกันเมื่อ AI วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ก็จะได้อัลกอริทึมในการประมวลผลและคัดเลือกเนื้อหาที่ระบบคิดว่าคุณจะสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะของคุณมากขึ้นจากนั้นจะนำเสนอเนื้อหาเหล่านั้นให้คุณเลือกเรียนรู้เราไปดูตัวอย่างระบบแนะนำเนื้อหาที่ส่วนบุคคลที่คุณอาจคุ้นเคยนะคะระบบแนะนำวิดีโอของ YouTube เมื่อคุณดูวิดีโอใน YouTube ไปเรื่อยๆจะเริ่มระบบจะเริ่มเรียนรู้ว่าคุณชอบวิดีโอแนวไหนและจะแนะนำวิดีโออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณให้คุณดูต่อไประบบจะแนะนำภาพยนตร์และซีรีส์นะคะที่ใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ประวัติการดูของคุณและความชอบของคุณเพื่อจะแนะนำภาพยนตร์ซีรีส์ที่คุณอาจจะชื่นชอบระบบจะแนะนำคอร์สเรียนของคุณนะคะในแพลตฟอร์มนะคะ LinkedIn Learningจะแนะนำคอร์สเรียนที่เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพหรืออุตสาหกรรมที่คุณชอบโดยอิงจากโปรไฟล์และกิจกรรมของคุณประโยชน์ของระบบและการนำเนื้อหาส่วนบุคคลนะคะในการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะข้อแรกเลยนะคะประหยัดเวลาในการค้นหาเราไม่ต้องเสียเวลานะคะไปกับการค้นหาเนื้อหาและการเรียนรู้เองระบบจะมีการคัดสรรเนื้อหาที่สนใจและมีคุณภาพมาให้โดยอัตโนมัติค่ะค้นพบเนื้อหาใหม่ๆที่ตรงใจระบบอาจจะแนะนำเนื้อหาที่คุณอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่กลับเป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับคุณนะคะอย่างไม่คาดคิดเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและไม่พลาดโอกาสระบบจะช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่คุณสนใจนะคะทำให้คุณสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างต่อเนื่องปรับแต่งการเรียนรู้ให้เป็นส่วนตัวระบบจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์การเรียนรู้ให้เข้ากับความสนใจความชอบและเป้าหมายของคุณได้อย่างแท้จริงระบบจะแนะนำเนื้อหาส่วนบุคคลเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะนะคะที่ใช้ AI ในการคัดสรรและแนะนำเนื้อหาการเรียนรู้ที่ใช่สำหรับคุณช่วยให้การพัฒนาทักษะอาชีพของคุณน่ะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสนุกสนานมากยิ่งขึ้นAI นะคะก็สามารถฝึกฝนทักษะอาชีพและสามารถจำลองเหตุการณ์ได้หัวใจสำคัญของการใช้ AI นะคะในการฝึกฝนทักษะและการจำลองสถานการณ์หลักการพื้นฐานก็คือนำศักยภาพของ AI มาสร้างประสบการณ์ฝึกฝนสมจริงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดย AI เนี่ยจะทำหน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงจำลองสถานการณ์การทันหรือสถานการณ์ที่ต้องฝึกฝนทักษะให้ผู้เรียนได้เข้าไปฝึกปฏิบัติปรับแต่งประสบการณ์การฝึกฝนปรับความยากง่ายสถานการณ์รูปแบบการฝึกฝนให้เหมาะสมกับระดับทักษะและความก้าวหน้าของผู้เรียนให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลวิเคราะห์ผลฝึกฝนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประเมินระดับทักษะของผู้เรียนอย่างละเอียดอ่อนและเป็นธรรมเครื่องมือและวิธีการฝึกฝนทักษะด้วย AI ที่สำคัญนะคะมาดูเครื่องมือจำลองสถานการณ์เสมือนจริงนะคะหลักการทำงานนะคะมีการผสมผสานเทคโนโลยีนะคะให้เข้ากับ AI เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ และฝึกฝนทักษะได้อย่างเสมือนจริงสภาพแวดล้อมนี้อาจเป็น3มิติหรือมีเสียงหรือแม้แต่การตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของผู้เรียนทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริงความปลอดภัยและไร้ความเสี่ยงช่วยให้ผู้เรียนนะคะสามารถฝึกฝนทักษะในสถานการณ์ที่อาจจะมีความเสี่ยงในโลกของความเป็นจริงเช่นการผ่าตัดการบินหรือการจัดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยสามารถฝึกซ้ำได้เท่าที่ต้องการและจนชำนาญค่ะยกตัวอย่างการใช้งานนะคะเอามาใช้อะไรบ้างนะคะเช่นการแพทย์มีการจำลองผ่าตัดเสมือนจริงช่วยให้ศัลยกรรมแพทย์ฝึกฝนเทคนิคการผ่าตัดในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความมั่นใจการบินใช่ไหมคะเรามีการเครื่องจำลองการบินที่ใช้ AI สร้างภาพแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมการบินที่สมจริงช่วยให้นักบินนะคะฝึกหัดการควบคุมการบินควบคุมการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและการนำทางโดยไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากเครื่องบินจริงการบริการลูกค้าโปรแกรมจำลองสถานการณ์บริการลูกค้าช่วยให้พนักงานได้ฝึกขายและก็ทักษะการสื่อสารการรับมือกับลูกค้าหลากหลายประเภทและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสามารถฝึกซ้ำได้ค่ะการเขียนโปรแกรมการจำลองการเขียนโปรแกรมช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ฝึกฝนการเขียนโค้ดการแก้ไขข้อผิดพลาดการทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ในสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและสามารถทดลองไอเดียใหม่ๆได้อย่างอิสระค่ะ
2: ในปัจจุบันมนุษย์ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆให้ตอบโจทย์ความต้องการและสามารถช่วยงานของมนุษย์มากขึ้นและระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก็คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานั้นแต่คนหลายกลุ่มกลับมีข้อถกเถียงว่าระบบ AI นั้นอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์ได้และในวันนี้อับดุลเฮทูปก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และหาคำตอบของคำถามนี้ไปพร้อมๆกันครับAI คืออะไร AI หรือ Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์คือเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการทำความเข้าใจเรียนรู้เรื่องต่างๆหาเหตุผลและแก้ไขปัญหาต่างๆแทนมนุษย์โดยระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้โดยเฉพาะในแวดวงเทคโนโลยีและธุรกิจต่างๆที่เดี๋ยวนี้มีการนำเอา AI เข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นถึงแม้ว่าจะยังเป็นแค่เพียงบางส่วนแต่ในอนาคตเราก็อาจจะเห็น AI มาทำงานแทนที่มนุษย์ 100% ก็ได้ครับเนื่องจากระบบ AI นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะทำให้ระบบ AI สามารถคิดและประมวลผลได้เทียงหรือเหมือนกับมนุษย์โดยระบบ AI นั้นต้องการแค่ชุดข้อมูลหรือ input เพื่อให้ AI สามารถประมวลผลและให้คำตอบหรือ response ที่เราต้องการได้และหลังจากนั้นมนุษย์ก็จะเอาคำตอบที่ได้จาก AI ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ตามความต้องการของแต่ละคนนั่นเองซึ่งจุดประสงค์ของการสร้างและใช้งาน AI นั่นคือการที่ AI สามารถช่วยให้มนุษย์สามารถตัดสินใจและทำสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้นได้เช่นมนุษย์ไม่สามารถคิดหัวข้อที่ต้องเขียนรายงานได้แต่เมื่อเราป้อนข้อมูลให้กับ AI ว่าเราต้องการรายงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเพียงแค่นี้ปัญหาของเราก็จะได้รับการแก้ไขและเราก็สามารถผลิตรายงานออกมาได้เป็นต้นโดยในปัจจุบันระบบ AI ก็ได้ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานในแต่ละธุรกิจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ 2. ระดับของ AI ในปัจจุบันระบบ AI ยังไม่ถูกพัฒนาจนสำเร็จและสามารถใช้งานได้ครบ 100% โดยในขณะนี้ระบบ AI ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ระดับด้วยกันโดยระดับแรกคือ Artificial Narrow Intelligence หรือ ANI โดย AI ในระดับนี้เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้เพียงปัญหาเดียวนั่นแปลว่าหากเราป้อนข้อมูลที่มากกว่า1ให้กับระบบ AI ที่อยู่ในระดับนี้มันก็จะไม่สามารถประมวลผลและให้คำตอบที่แม่นยำให้กับเราได้โดยระบบ AI ในระดับนี้จะสามารถทำงานได้ดีในงานทางเดียวที่ไม่ต้องการการตอบโต้ใดๆยกตัวอย่างเช่นเวลาเราต้องการจะซื้อของออนไลน์ และเข้าไปคุยในแชทและป้อนคำถามที่ถูกตั้งค่าไว้อยู่ก่อนแล้วระบบ AI ก็จะสามารถให้คำตอบกับเราได้แต่เราไม่สามารถคุยโต้ตอบกับมันเหมือนที่เราคุยโต้ตอบกับมนุษย์ได้ครับและส่วนระดับที่2คือ Artificial General Intelligence หรือ AGI เป็นระดับที่ระบบ AI ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันอยู่ครับโดยระบบ AI ในระดับนี้จะสามารถคิดและสามารถประมวลผลเองได้เช่นการประมวลผลทางด้านภาษาการประมวลผลทางด้านรูปภาพซึ่งระบบ AI ในระดับนี้จำเป็นต้องใช้การทำงานร่วมกันของ AI ในระดับแรกหลายตัวเพื่อช่วยในการให้เหตุผลและคำตอบที่สมเหตุสมผลกับข้อมูลที่ถูกป้อนให้และระดับที่3คือ Artificial Super Intelligence หรือ ASI คือระบบ AI ที่ยังเป็นเพียงแค่ทฤษฎีอยู่ในปัจจุบันโดยระบบ AI ที่จะอยู่ในระดับนี้จะต้องเป็นระบบ AI ที่ก้าวข้ามความสามารถและความฉลาดของมนุษย์ไปแล้วสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับมนุษย์ไม่มีผิดแต่ในปัจจุบันระบบ AI ที่เราใช้งานอยู่นั้นยังไม่สามารถมาอยู่ในระดับนี้ได้แต่ในอนาคตก็ยังเป็นเรื่องไม่แน่นอนการที่ระบบ AI อาจจะถูกพัฒนาจนสามารถมาอยู่ในระดับนี้ได้เลยก็มีความเป็นไปได้สูงครับ 3. ระบบ AI อาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์ได้จริงหรือนับตั้งแต่วันที่ระบบ ChatGPT แชทบอทปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการตอบคำถามและค้นหาสิ่งต่างๆที่มนุษย์สงสัยได้ถูกเปิดใช้งานบริษัทตรวจสอบด้านเทคโนโลยีชื่อดังอย่าง SensorTown ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการเปิดใช้งาน ChatGPT ได้เพียงแค่2เดือนก็มียอดผู้ใช้ทะลุกว่า100ล้านคนทำให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบปัญญาประดิษฐ์หลายคนถึงขั้นต้องร่วมลงชื่อในแถลงการที่ถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์ความปลอดภัยปัญญาประดิษฐ์ว่าการลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของมนุษย์จากการมีอยู่ของระบบ AI ควรได้รับความสำคัญในระดับโลกควบคู่ไปกับความเสี่ยงอื่นๆเช่นโรคระบาดหรือสงครามนิวเคลียร์เลยทีเดียวครับนอกจากนี้นักวิจัยอาวุโสอลิซาเบธเรเนเอลิสจากสถาบันจริยศาสตร์กับ AI ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดยังได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกส่วนตัวของเธออีกว่าเธอกังวลมากเกี่ยวกับความก้าวหน้าของระบบ AI ว่าระบบ AI จะขยายขอบเขตของการใจโดยอัตโนมัติที่มีความลำเอียงเลือกปฏิบัติกีดกันและอยุติธรรมและในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ไม่สามารถเข้าใจหรือโต้แย้งใดๆได้เลยซึ่งนั่นอาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดพลาดเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและนอกจากเธอแล้วยังมีนักวิจัยอีกหลายคนที่มองว่าระบบ AI ควรกลายเป็นความกังวลใหม่ที่โลกต้องเฝ้าระวังแต่อย่างไรก็ตามสำหรับคำถามที่ว่าระบบ AI อาจจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์นั้นคำตอบที่เรามีในตอนนี้ก็คือไม่เป็นความจริงครับโดยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยมองว่าระบบ AI นั้นเพียงแค่อาจจะกลายเป็นอาวุธมหาปลัยให้ข้อมูลผิดๆกับมนุษย์จนนำไปสู่ข้อพิพาทที่ใหญ่ขึ้นจำกัดความคิดและข้อโต้แย้งของมนุษย์ถูกรัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการสอดแนมหรือสืบค้นข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศตัวเองหรือส่งผลให้ศักยภาพของมนุษย์ลดลงไม่ทำอะไรด้วยตัวเองและเลือกที่จะพึ่งแต่ระบบ AI เท่านั้นแต่การที่จะทำให้มนุษยชาติสูญพันธุ์ไปจากโลกนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากโลกของเราจะมีบางสิ่งที่ AI ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้อย่างแน่นอนและนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไม AI ไม่สามารถนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์ได้แต่อย่างใดเพียงแต่อาจจะทำให้เปอร์เซ็นต์การถูกจ้างงานของมนุษย์ลดลงอย่างมากเท่านั้นแต่ถึงแม้ระบบ AI จะไม่สามารถทำให้มนุษยชาติสูญพันธุ์ไปได้อย่างสิ้นเชิงแต่อย่างไรระบบ AI ก็ยังถือเป็นสิ่งที่เราควรเฝ้าระวังอยู่ดีเนื่องจากในอนาคตอาจมีการใช้ระบบ AI ในการพัฒนาอาวุธที่มีพลังในการทำลายล้างสูงที่อาจนำไปสู่การก่อสงครามที่ฆ่าชีวิตของมนุษย์เกินกว่าที่เราจะนับไหวทำให้มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนรวมถึงอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีได้ร่วมลงนามในจดหมายปิดผนึกเพื่อเรียกร้องให้มีการหยุดการพัฒนาเทคโนโลยี AI และผู้ลงนามยังมีความเห็นอีกว่าควรมีการหารือเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันหรือกฎระเบียบที่จำกัดการใช้ระบบ AI ในการทำสิ่งต่างๆเนื่องจากในอนาคตระบบ AI อาจกลายเป็นภัยคุกคามระดับเดียวกันกับโรคระบาดหรือสงครามนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษยังเตรียมยกประเด็นนี้เข้าหารือในการประชุมสุดยอด G7 หรือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและสหรัฐอเมริกาก็ยังเตรียมหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารืออีกครั้งในเร็ววันนี้ทั้งหมดนี้ฟ้องให้เราเห็นว่า ระบบ AI นั้นไม่ได้สร้างแต่ประโยชน์หรือช่วยงานมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่มันอาจจะก่อให้เกิดภัยระดับโลกที่อาจจะนำไปสู่หายนะครั้งยิ่งใหญ่ได้อีกด้วยนั่นเองครับ

ประโยชน์ของการฝึกฝนทักษะการจำลองสถานการณ์ด้วย AI ประโยชน์ของการฝึกฝนทักษะและการจำลองสถานการณ์ AI นะคะฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงในการฝึกฝนทักษะที่อาจจะเป็นอันตรายในโลกจริงฝึกซ้ำได้ไม่จำกัดเราสามารถฝึกฝนได้ซ้ำได้บ่อยๆจนเกิดความชำนาญได้รับข้อเสนอแนะส่วนบุคคล AI จะให้ข้อเสนอแนะที่ละเอียดและตรงจุดช่วยให้พัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็วสนุกและมีแรงจูงใจ gamification นะคะทำให้การฝึกฝนทักษะเป็นเรื่องสนุกและน่าติดตามปรับตัวให้เหมาะสมและให้เหมาะกับแต่ละบุคคล AI เนี่ยสามารถปรับระดับความยากง่ายและรูปแบบการฝึกฝนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคลสรุปแล้วนะคะ AI ได้เข้ามาปฏิวัติวิธีการฝึกฝนด้านอาชีพทักษะด้านอาชีพด้วยการสร้างเครื่องมือและวิธีการที่สมจริงปลอดภัยมีประสิทธิภาพและสนุกสนานช่วยให้การพัฒนาทักษะเป็นเข้าใจได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น AI สามารถเสริมทักษะในอุตสาหกรรมเฉพาะทางได้นะคะ AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทั่วไปที่ใช้ได้ในทุกสาขาอาชีพแต่ยังมีศักยภาพในการเสริมทักษะเฉพาะทางแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างลึกซึ้งเราจะสำรวจตัวอย่างประยุกต์ใช้ AI ในการพัฒนาทักษะในอุตสาหกรรมที่สำคัญบางส่วนอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ AI ในการวินิจฉัยโรค AI สามารถวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์เช่นภาพถ่ายรังสีภาพ CT สแกนและภาพMRI เพื่อช่วยให้แพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วการฝึกอบรมแพทย์ในการใช้ AI เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ AI ในการแพทย์แม่นยำสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อออกแบบแผนการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องพัฒนาทักษะในการตีความและใช้ข้อมูลที่ได้จาก AI เหล่านี้ AI ในการแพทย์ทางไกลจะช่วยให้แพทย์ทางไกลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นการให้คำปรึกษาออนไลน์การติดตามอาการผู้ป่วยระยะไกลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้านบุคลากรทางการแพทย์ต้องพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี AI ในการให้บริการทางการแพทย์ทางไกลด้วยอุตสาหกรรมทางการเงิน AI นะคะในการซื้อขายหลักทรัพย์แบบอัลกอริทึมเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตลาดหุ้นและทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอัตโนมัตินักวิเคราะห์การเงินนักลงทุนต่างๆเนี่ยนะคะต้องพัฒนาทักษะให้เกิดความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากระบบซื้อขายแบบอัลกอริทึม AI ในการตรวจจับการฉ้อโกงนะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อตรวจจับธุรกิจที่น่าสงสัยและอาจเป็นสิ่งที่ฉ้อโกงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเนี่ยจะต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI เพื่อป้องกันและจัดการกับการฉ้อโกงทางการเงิน AI ในการบริหารความเสี่ยงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเศรษฐกิจเพื่อประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงผู้จัดการความเสี่ยงและนักวิเคราะห์ความเสี่ยงต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการประเมินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอุตสาหกรรมในการผลิต AI ในระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติช่วยให้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมมีความฉลาดยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นวิศวกรและช่างเทคนิคจะต้องพัฒนาทักษะในการออกแบบติดตั้งและบำรุงระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI ในการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งเครื่องจักรเพื่อพยากรณ์เวลาที่เครื่องจักรอาจเกิดปัญหาและวางแผนบำรุงรักษาล่วงหน้าช่องเทคนิคและวิศวกรรมและวิศวกรซ่อมบำรุงต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์AI ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนผู้จัดการห่วงโซ่อุปทานและนักวางแผนโลจิสติกส์ต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการตลาดและการขาย
AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่างๆเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า AI ในการโฆษณาและการตลาดส่วนบุคคลสามารถออกแบบแคมเปญโฆษณาและการตลาดที่ตรงกับความสนใจและความต้องการของลูกค้าแต่ละรายนักการตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการทำการตลาดส่วนบุคคล AI ในการสร้างเนื้อหาสามารถช่วยสร้างเนื้อหาทางการตลาดเช่นบทความวิดีโอภาพและนักเขียนคอนเทนต์และผู้สร้างสรรค์เนื้อหาต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจ AI กับการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสังคม Soft Skillนอกเหนือจากทักษะทางเทคนิคทักษะด้านอารมณ์และสังคมก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในอาชีพทักษะเหล่านี้รวมถึงทักษะการสื่อสารทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะการแก้ปัญหาความฉลาดทางอารมณ์แม้ว่า AI จะถูกมองว่าเป็นเทคโนโลยีที่เน้นการทำงานเชิงตรรกะและเหตุผลแต่ AI ก็สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์สังคมได้อย่างน่าสนใจเครื่องมือ AI สำหรับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร Speech Analysis and Feedback Tool สามารถวิเคราะห์การพูดของเราเช่นความชัดเจนน้ำเสียงความเร็วในการพูดและการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงทักษะการพูด AI Power Communication Training Platform แพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้ AI ในการจำลองสถานการณ์การสื่อสารและให้โอกาสเราในการฝึกฝนทักษะการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเครื่องมือ AI สำหรับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ Sentiment Analysis Tool สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอีเมลหรือการสนทนาเพื่อประเมินอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีขึ้นและปรับปรุงทักษะการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น Emotional Intelligence Turning Simulation ความสามารถสร้างสถานการณ์จำลองที่ต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการแก้ปัญหาและให้โอกาสเราในการฝึกฝนทักษะการจัดการอารมณ์และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเครื่องมือ AI สำหรับการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมแพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้ AI ในการวิเคราะห์รูปแบบการทำงานรวมงานกันเป็นทีมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม Communication Analysis Tool for Teamสามารถวิเคราะห์การสื่อสารภายในทีมรูปแบบการสื่อสารความถี่ในการสื่อสารหัวข้อสนทนาและก็การให้คำเสนอแนะและก็ปรับปรุงสื่อสารในทีมการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีประสบการณ์สำเร็จในอาชีพได้อย่างรอบด้านข้อพิจารณาด้านจริยธรรมความท้าทายการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะอาชีพแม้ว่า AI จะมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะอาชีพอย่างมากแต่ก็มีข้อพิจารณาด้านจริยความท้าทายที่เราต้องตระหนักและจัดการอย่างเหมาะสมอคติในอัลกอริทึม AI อาจมีอคติหากข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน AI มีอคติเช่นติทางเพศเชื้อชาติหรืออายุอคติเหล่านี้อาจส่งผลลัพธ์ต่อการประเมินทักษะหรือการแนะนำเช่นเส้นทางการเรียนรู้ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมความไม่เท่าเทียมกันในการพัฒนาทักษะความกังวลเรื่องการถูกแทนที่งานการนำ AI มาใช้ในการทำงานอัตโนมัติอาจทำให้เกิดความกังวลว่า
AI จะเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ทักษะที่มันซับซ้อนการพัฒนาทักษะให้มนุษย์มีความสามารถในการทำงานร่วมกับ AI การพัฒนาทักษะใหม่ๆที่ AI ไม่สามารถทำได้จึงเป็นสิ่งสำคัญความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะอาจต้องมีการเก็บรวบรวมและการคิดวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนเช่นประวัติทางการเรียนรู้ผลการประเมินทักษะข้อมูลส่วนตัวอื่นๆการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญความท้าทายในการเข้าถึงเทคโนโลยี AI อาจมีราคาแพงและเข้าถึงยากสำหรับกลุ่มคนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางการเงินการทำให้เทคโนโลยี AI เข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมสำหรับทุกคนจึงเป็นสิ่งสำคัญความจำเป็นในการปรับตัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเทคโนโลยี AI มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทักษะที่จำเป็นในวันนี้อาจไม่เพียงพอในอนาคตการพัฒนาทักษะอาชีพในยุค AI จึงจำเป็นต้องเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแนวโน้มในอนาคตและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของ AI ในการพัฒนาทักษะอาชีพแนวโน้มในอนาคตนะคะของการพัฒนาทักษะอาชีพด้วย AI ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราสามารถคาดการแนวโน้มที่น่าสนใจและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของ AI ในการพัฒนาทักษะได้ดังนี้การเติบโตของ generativeมีความสามารถในการสร้างเนื้อหาข้อความและรูปภาพได้อย่างน่าทึ่ง Generative AI นะคะจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ออกแบบสื่อการฝึกอบรมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจและมีส่วนร่วมมากขึ้นการผสมผสานนะคะร่วมกับ Metaverse และ Virtual World นะคะจะกลายเป็นแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการเรียนรู้และการฝึกอบรม AI และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงที่สมจริงและมีปฏิสัมพันธ์ทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะในสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นการพัฒนาทักษะที่เน้นมนุษย์มากขึ้นในยุคที่ AI ทำงานอัตโนมัติและหลายด้านทักษะที่เน้นความเป็นมนุษย์เช่นทักษะความคิดสร้างสรรค์ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและทักษะภาวะผู้นำจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นการพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้โดดเด่นและแตกต่างจาก AI จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในอาชีพบทสรุปและข้อเสนอแนะก้าวไปข้างหน้ากับการพัฒนาทักษะอาชีพในยุค AI นะคะAI นะคะไม่ใช่ภัยคุกคามต่อการจ้างงานนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะแต่เป็นเครื่องมือนะคะอันทรงพลังในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางอาชีพของมนุษย์การใช้ AI ในการพัฒนาทักษะเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนตัวแล้วก็สนุกสนานมากยิ่งขึ้น AI เนี่ยจะช่วยให้เราฝึกฝนทักษะในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็สมจริงค่ะและช่วยให้เราพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในสายอาชีพรอบๆด้านอย่างหลากหลายได้นะคะเพื่อก้าวไปข้างหน้ากับการพัฒนาทักษะอาชีพในยุค AI นะคะเราก็จะมีข้อเสนอแนะที่เราต้องเปิดใจและเรียนรู้และทำความเข้าใจในเทคโนโลยี AI นะคะทำความเข้าใจว่า AI คืออะไรมีศักยภาพและข้อจำกัดอย่างไรและ AI สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างไรสำรวจทดลองใช้เครื่องมือ AI ในการพัฒนาทักษะลองใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ส่วนบุคคลแอปพลิเคชันฝึกภาษาเครื่องมือจำลองสถานการณ์เครื่องมือ AI อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะที่สนใจมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เน้นมนุษย์มากยิ่งขึ้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์แล้วก็สังคมทักษะความคิดสร้างสรรค์ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและทักษะภาวะผู้นำซึ่งเป็นทักษะที่ AI

และสามารถทดแทนได้ง่ายเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี AI ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหมั่นติดตามแนวโน้มใหม่ๆแล้วก็พัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะอาชีพในยุค AI เป็นโอกาสที่ดีในการยกระดับความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองการเปิดรับเทคโนโลยี AI เรียนรู้การใช้งานและมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นจะช่วยให้คุณก้าวหน้าในสายงานอาชีพและประสบความสำเร็จในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะที่เราได้รับรู้ไปนะคะว่า AI นั้นมีความสามารถหลากหลายเราต้องใช้ให้เป็นนะคะในยุคโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่21นี้นะคะค่ะก็ขอจบนะคะในการนำเสนอนะคะในรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21ในชั่วโมงที่14เพียงเท่านี้นะคะค่ะแล้วก็มาพบกันใหม่ในชั่วโมงที่15นะคะกับเรื่องทักษะภาษากับการพัฒนาอาชีพจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะตามที่นัดหมายไว้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนองานสรรสร้างงานประดิษฐ์ตอนที่6นะคะจะทำพานพุ่มเป็นพานพุ่มที่ทำจากผ้าเทปนะคะก็จะมีพานพุ่มนะคะเบอร์4นะคะถ้าซื้อพานพุ่มขนาดระดับนี้เป็นเบอร์4เบอร์4แต่ต้องซื้อมีซื้อฐานอีกต่างหากนะคะราคาย่อมเยาสามารถจะซื้อได้ทั่วไปตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนก็มีนะคะท่านจะหาซื้อได้เด็กๆก็หาซื้อได้ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะคะก็มีนะคะก็จะมานำมาทำพานพุ่มรูปทรงจะเป็นรูปทรงนี้นะคะมีหลายแบบเบอร์5เบอร์แล้วแต่เลือกจะเลือกใช้ที่การที่เลือกเบอร์4นั้นเพราะว่าเวลาประมาณ45นาทีถึง50นาทีในการดำเนินรายการนะคะอาจารย์บังออนจะดำเนินรายการประมาณเวลานี้นะคะของทางรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็ต้องเตรียมไว้มีพานนะคะพานแล้วก็ต้องมีฐานรองนะคะฐานรองเดี๋ยวเช่นอันนี้เราต้องมาใช้มีดนะคะเจียนออกนะคะนะ

คะแต่ทำมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะสำเร็จมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะนี่นะคะเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะต้องเวลาเป็นส่วนนี้ใช่ไหมคะกลมก็ต้องมาเฉือนออกเฉือนให้มาเป็นเท่ากับพานได้อย่างนี้พานอยู่บนนี้ไม่ใช่นะคะจะต้องมีพานอันนี้ก็วางลงไปนะคะได้นะคะเนี่ยนะคะก็จะได้พานนี้แล้วนะคะโฟมนะคะจากนั้นอุปกรณ์ก็จะมีกรรไกรปักคีบนะคะที่จะต้องใช้ไม้บรรทัดอีกเช่นกันบางครั้งเนี่ยบางไม้บรรทัดบางครั้งจะใช้หรือไม่ใช้แล้วแต่ต้องมีการวัดถ้าเบื่อบางแบบเนี่ยจะต้องมีการวัดที่จะต้องมีรูปของการทำพานพุ่มนี่จะต้องมีสัดส่วนที่จะต้องมีแบ่งครึ่งอะไรเงี้ยนะคะไม้บรรทัดแบ่งครึ่งส่วนอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องทำลายแต่ทำถ้าเผื่อทำผ้าเทปเนี่ยนะคะที่มีดิ้นเงินเนี่ยนะคะเราไม่ทำลายคือลายผ้าไม่ใช่ลายโทรศัพท์นะคะลายผ้านะคะลายลวดลายที่บนพานพุ่มนะคะกรรไกรดอกไม้ที่จะทำเป็นฐานรองหรือจะใช้ดอกอะไรก็ได้นะคะดอกที่มันสีขาวๆให้เหมาะสมกับพานกับพุ่มนะคะแล้วก็กาวนี่ต้องใช้นะคะกาวสำคัญคือกาวนี้กาวปืนนะคะปืนกาวปืนนะคะนะคะไม้แหลมต้องใช้ทีนี้การใช้นะคะการใช้ก็จะต้องสอดเข้าไปในแท่งกาวแท่งพลาสติกนะคะพลาสติกนะคะสอดเข้าไปให้ถึงในส่วนของปืนนะคะเพื่อที่เวลายิงแล้วจะได้สะดวกถ้าเผื่อไม่ถึงส่วนในปืนเนี่ยมันยิงค่อนข้างลำบากกาวไม่ค่อยจะออกเนี่ยนะออกน้ำของกาวเนี่ยมันก็จะออกมาที่พร้อมที่จะใช้งานนะคะไม้แหลมนี่ต้องใช้นะคะไม้แหลมนี่เราไว้เวลาตกแต่งส่วนต่างๆของเนี่ยนะคะที่เวลาบางทีส่วนต่างเนี่ยเรามันหลบไปจะแนะนำนิดนึงว่าการทำพานพุ่มที่เป็นที่เราไม่ใช้เข็มหมุดนะคะเราจะต้องทากาวลงไปบนสายของเนี่ยนะคะบนนี้นะคะถึงจะติดกับกาวได้ไม่ใช่ทากาวแล้วไปติดบนพานพุ่มนะคะกาวกับความร้อนนะคะพุ่มจะละลายนะคะเสียเลยนะคะใช้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ยนะคะเราก็ต้องทำต่อไปนะคะจะเริ่มการทำนะคะเราก็ต้องทำจุดไว้ก่อนนะคะที่จะเพื่อที่จะจับง่ายสะดวกเทปกาวเราถัดทำเวลาถ้าเปิดถวายพระเนี่ยนะคะเรามีพุ่มเงินพุ่มทองได้อีกเช่นกันนะคะอันนี้เป็นพุ่มเงินนะคะพุ่มทองก็มีแต่เดี๋ยวจะทำหลังรายการเพื่อที่จะไปถวายพระเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วงานนี้เราอาจจะทำที่เวลาขึ้นบ้านใหม่อะไรนี่โอกาสที่ต่อไปเดี๋ยวอธิบายท้ายๆแล้วกันนะคะเนี่ยนะคะท้ายรายการปิดไปแล้วนะคะขอโทษลืมไปนิดนึงนะคะเวลาทำงานจะต้องเราจะต้องทากาวนะคะก่อนให้มีความร้อนค่อนข้างจะคลายตัวนิดนึงนะคะนี่นะคะมีพุ่มเงินพุ่มทองลักษณะดิ้นเงินแบบนี้ก็มีนะคะเราก็จะทำผู้สาธิตก็จะทำหลังจากรายการนี้ก็จะทำเป็นพุ่มทองอีกนะคะ

นะคะค่อยๆทากาวไปนะคะค่อยๆเรียงไปนะคะ

ถ้ากล่าวส่วนล่างของส่วนของดิ้นนะคะดิ้นเงินนะคะ

เราไม่กล้าตัดเดี๋ยวจะมีรอยต่อของการทำพันธุ์พุ่มนะคะมันจะมีรอยต่อเพราะว่าฮัตไอดิ้นเทปพวกนี้เวลาตัดแล้วมันจะลุ่ยง่ายนะคะกระจายเร็วด้วยตัดปุ๊บเนี่ยไปเลย

เราค่อยๆพลิกนะคะเนี่ยนะคะทากาวต้องระวังนิดนึงอย่าให้กาวไปความร้อนไปโดนกับโฟมมากๆมันก็จะละลายได้นะคะนี่

นะคะค่อยค่อยอย่าดึงมากดึงมากแล้วมันจะขาดได้นะคะงานพวกนี้เป็นงานประดิษฐ์ก็จะต้องเป็นมีความใจเย็นเล็กน้อยนะคะเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะคะเด็กๆสามารถทำได้นะคะไม่ยากเกินไปนะคะเด็กๆที่เคยชมรายการเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าของอาจารย์บังออนนี่จะนำมางานที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะให้เด็กทำได้โดยไม่ยากเลยนะคะเนี่ยต้องทานะคะแล้วให้เย็นนิดหนึ่งให้ความร้อนมันคลายนิดหนึ่งนะคะ

ต้องการโกมาลองอันนี้คือใบลานนะคะเนี่ยนะคะ

เวลาที่เขามาทำกับหมากค่ะกับหมากของจังหวัดอุทัยธานีนะคะเขาทำเป็นจานอย่างนี้เอากราบอะไรมาทำก็สวยดีเหมือนกันนะคะทุกวันสองวันชมรายการแต่ไม่ใช่กับหมากอันนี้กับหมาก

ค่อยๆเย็นใจเย็นๆนะคะควรระวังมากที่สุดคือความร้อนของกาวนะคะจะไปโดนกับโฟมแล้วจะละลายนะคะละลายรูปทรงจะเสียเลยนะคะเนี่ยก็ยังติดไม่ได้ก็คอยนิดนึงนะคะค่อย

ทากาวนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็ทากาวไปเนี่ยนะคะยาวอย่าให้อย่ายาวเกินไปมันจะแห้งได้นะคะความกว้างประมาณไม่ถึงคืบประมาณ5นิ้วนะคะเนี่ยนะคะ

คะเนี่ยเกือบจะได้ครึ่งหนึ่งของพุ่มแล้วนะเนี่ยฮะจนจะได้ครึ่งหนึ่งของพุ่มแล้วนะคะคล้ายกันจับจีบเหมือนกันนะคะ

ห้ากาวนะคะส่วนล่างของเทปนะคะเทปประกอบดิ้นเงินนะคะคล้ายกับการจับจีบเหมือนกันนะคะพอให้เย็นนิดนึง

มันจะมีเศษกาวนิดๆที่มันหล่นอยู่นะคะมันต้องมีเศษเพราะว่าส่วนที่มันเหลือเนี่ยเราต้องปาดออกมานะคะเป็นส่วนที่ทำให้มันหนานะคะ

ผู้สาธิตจะเผลอลืมไปชอบจะไปติดกาวตรงทากาวตรงส่วนของโฟมนะคะนี่ไงคะคนขายเขาก็ฉลาดนะมีรอยต่อของดิ้นเงินแต่ต้องต่อให้ตรงนะคะต่อได้แล้วค่ะมีรอยต่อนิดนึง

ตรวจใกล้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเหลืออีกส่วนหนึ่ง1 2 3 4ประมาณอีกส่วนหนึ่งนะคะ

กาวนะคะเนี่ยกาวก็เริ่มหมดอีกแล้วพอเริ่มกาวนี่จะเริ่มหมดเนี่ยมันจะยิงไม่ค่อยออกนะคะมันเพราะว่ามันต้องพยายามใส่เข้าไปใหม่นะคะยิงไม่ค่อยออกละรอนิดหนึ่งให้กาวมันคลายตัวจากความร้อนนะคะเนี่ย

เราต้องดูด้วยนะคะต้องพยายามตกไอ้ตัวมือเนี่ยแตะกดลงไปบางทีเนี่ยกาวมันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะกาวอาจจะไม่ติดได้เหมือนกันนะคะ

ต้องหาที่วางไม่งั้นมันจะกลิ้งไปกลิ้งมานะคะหมุนไปหมุนมาพอดีกับได้เนี่ยนะคะที่เป็นที่รองกลับมาเขาจะมีเครื่องกลับมานี่เขาจะมีเครื่องทำจานนะมีเครื่องใส่กลับมาลงไปแล้วก็กดเครื่องมันก็จะเป็นรอยลูกจานขึ้นมาเหมือนกับทั่วไปที่เขาทำจานก็มันมีตัวแม่ตัวเครื่องพิมพ์นะคะ

ทาสักเอาเวลาว่าเอากดไปเนี่ยประมาณ2-3รอบรอบเดียวมันจะไม่ค่อยกาวไม่ค่อยได้นะคะรอบเดียวกาวจะไม่ค่อยติดแล้วก็รอให้มันคลายความร้อนนิดหนึ่งนะคะเห็นนะคะหนึ่งนะคะสองสามสามคือละลายอีกทีหนึ่งคอยความร้อนให้คลายนิดนึงเนี่ยนะคะก็แตะไปสองที่สามนี่เราจะละลายให้มันเกลี่ยให้มันเท่ากันแล้วก็รอให้มันคลายเนี่ยความร้อนนะคะแล้วก็แตะลงไป

59นะคะ1 2แล้วก็เกลีย3นะคะเกลียคอยให้มันเย็นนิดหนึ่งนะคะนะคะกดลงไป

ก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องให้ถึงจบให้มันไปถึงฐานล่างนะคะเนี่ยนะคะส่วนของท้ายโฟมเนี่ยนะคะก็จะต้องมีอยู่ถึงส่วนล่างของโคนพุ่มนะคะโคนพุ่มก็ต้องมีเว้นอีกนิดนึงนะคะ

คะ9นะคะใช้มือแล้วมันร้อนก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม้บ้างนะคะ

นี่มันจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทำฐานเพื่อประกอบพาวางพานวางพุ่มบนฐานนะคะ

เรียบร้อยนะคะเราก็ตัดออกนะคะกันไกลเหล็กจะคมกว่าทีนี้ส่วนที่ตัดแล้วมันเนี่ยมันก็จะลุยง่ายนะคะเราก็ต้องย้ำนิดนึงทากาวให้มันอยู่ถ้าเผื่อเขาขายนี่เขาจะติดเทปไว้นะคะติดเทปก่อนตัดก่อนติดเทปอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องนี่นะคะทากาวมันจะได้อยู่นะคะทีนี้เรื่องของยอดพุ่มนะคะเนี่ยมันจะมีส่วนที่เนี่ยนะคะนะยอดพุ่มแล้วก็

อาจจะใช้อันนี้ก็ได้นะคะลองนะคะไม่ต้องดอกไม้นะคะลองลงไปแต่ต้องติดกาวของบนนี้บนแถบนี้นะคะ

จากนั้นวนไปอีกวนเนี่ยนะฮะวนทาไปตรงนี้ได้เลยนะคะไว้โดนโฟมนะคะ

ต้องมีผ้าปัดกวาดเนี่ยนะคะเราไม่ใช้โฟมนะคะเวลานั่นเราจะล็อกด้วยตัวนี้นะคะ

เนี่ยนะคะนะคะผ่านทุ่งดิ้นเงินนะคะนะคะเราเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือหรือจะเป็นของขวัญก็ได้นะคะท่านผู้ชมสามารถทำเองได้ไม่ยากเลยนะคะท่านผู้ชมไปหาดิ้นที่มันสวยงามแต่ต้องมีเทคนิคในการทำเท่านั้นเองนะคะเนี่ยตอนแรกจะเป็นดอกไม้วางทีนี้พอเอิญว่าเห็นมันเป็นดอกเป็นลายที่สวยงามแล้วก็ทำเป็นฐานได้เลยนะคะแต่ต้องหาพานให้เข้ากับอันนี้ต้องเป็นพานเงินนะคะถ้าเผื่อพานเงินก็พานเงินพานทองก็พานทองนะนี้บังเอิญมีพานคู่พุ่มเงินพุ่มทองได้อีกนะคะนี่หลังจากรายการนี้ก็ต้องไปทำพุ่มทองอีกนะคะประโยชน์นะคะเราก็อย่างที่ผู้จ่าอาทิตย์พูดไปแล้วนะคะว่ากล่าวไปแล้วว่าจะต้องเป็นการไปให้เป็นของขวัญก็ได้แล้วไปกราบไหว้นำไปกราบไหว้เพื่อเป็นพุทธบูชากับเคารพกับสิ่งศักดิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านที่เรานับถือนะคะ

หรือจะให้เป็นของขวัญที่คนขึ้นบ้านใหม่ทำบุญบ้านเลี้ยงพระนะคะได้เป็นเพื่อเป็นมงคลนะของเป็นมงคลนะคะของสูงเป็นมงคลเพราะฉะนั้นเวลาทำงานพวกนี้ต้องละเอียดอ่อนนะคะสะอาดสะอ้านทำจะด้วยใจรักจริงๆนะคะถึงจะได้งานที่ดีและเป็นการฝึกสมาธิได้อย่างดีและสร้างผลงานสร้างเป็นเม็ดเงินได้อีกนะคะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้

0: กันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำรายการภาษาญี่ปุ่นนะครับมาให้กับท่านผู้ชมนักศึกษานะครับได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับสำหรับปีการศึกษา 2567 นี้นะครับเป็นรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับโดยที่เนื้อหาของวันนี้นะครับจะเป็นอะไรบ้างนะครับลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับวันนี้เสนอเป็นตอนที่5แล้วนะครับโดยที่วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสินค้านะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในการซื้อสินค้าแล้วก็ข้อควรระมัดระวังนะครับรวมไปถึงรายละเอียดครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับการจับจ่ายใช้สอยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่คำว่าการซื้อของนะครับหรือว่าการช้อปปิ้งนั้นเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาก็ใช้คล้ายๆกับในภาษาไทยเรานะครับก็คือใช้คำทับศัพท์นะครับที่มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกับประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเราก็ใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอย่างเช่นไปช้อปนะครับก็คือช้อปปิ้งนั่นเองนะครับในภาษาญี่ปุ่นเขาก็ใช้คำนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่เขาจะออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยๆนะครับคือสะกดคำเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นก็เลยออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับออกเสียงว่าช้อปปิ้งกุนะครับช้อปปิ้งกุครับที่แปลว่าการซื้อของหรือการช้อปปิ้งนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอีกคำหนึ่งนะครับที่มีความหมายคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นคำภาษาญี่ปุ่นแท้แล้วก็มีความหมายที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับมากกว่าความว่าคำว่าช้อปปิ้งกุเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือคำว่าเซฮินโนโคนิวครับเซฮินโนโคนิวครับโดยที่คำว่าเซฮินนะครับท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่เคยเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรมด้วยกันนะครับก็อาจจะเคยได้เรียนคำนี้มาด้วยกันนะครับไม่แน่ใจว่าจำได้หรือเปล่านะครับคำว่าเซฮินนะครับเซฮินนั้นนะครับมีความหมายว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับสมัยตอนที่เราเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรมด้วยกันเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตใช่ไหมครับเราก็จะเรียนว่าในอุตสาหกรรมการผลิตนั้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตามมาก็คือมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับคำว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในภาษาไทยเรานั้นเนี่ยภาษาญี่ปุ่นใช้คำนี้ครับเซฮินครับเซฮินจริงๆแล้วคำว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในภาษาญี่ปุ่นนั้นก็มีเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งคำว่าโชฮินนะครับชินาโมโนอะไรต่างๆนะครับแต่คำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็เราอาจจะได้ยินบ่อยมากสักหน่อยนะครับก็คือคำนี้เซฮินนะครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคำว่าโคนิวครับโคนิวโคนิวนั้นนะครับก็จะมีความหมายว่าการจับจ่ายการซื้อหาครับคำสองคำนี้นะครับพอเอามารวมกันนะครับเป็นคำนามสองคำนะครับเอามารวมกันเวลาเอามาเชื่อมกันเนี่ยนะครับก็มีคำช่วยโนะเชื่อมอยู่ตรงกลางนะครับกลายเป็นคำกลุ่มคำนะครับที่ออกเสียงว่าเซฮินโนโคนิวนะครับแปลว่าการจับจ่ายใช้สอยหรือการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับทั้งช้อปปิ้งกุนะครับแล้วก็เซฮินโนโคนิวนั้นก็จะมีความหมายที่คล้ายๆกันนะครับมีความหมายที่คล้ายๆกันแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นระยะยาวนะครับไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานเนี่ยนะครับก็คงจะคุ้นชินเคยชินนะครับกับการใช้คำว่าช้อปปิ้งกุมากกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นคำที่ทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศนะครับแล้วก็มีความใกล้เคียงกับการใช้คำนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยเราด้วยนะแล้วในประเทศอื่นๆนะครับก็มีการใช้คำเนี้ยนะครับช้อปปิ้งเนี่ยนะครับกันอย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นพอไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เลยใช้คำว่าช้อปปิ้งกุเนี่ยก็จะดูคุ้นชินคุ้นเคยมากกว่าการที่จะใช้คำว่าเซฮินโนโคนิวแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสนะครับถ้าเราจะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลายาวนานเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสได้ยินคำว่าเซฮินโนโคนิวบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้คำนี้เพิ่มอีกสักคำหนึ่งหรือรู้คำนี้ไว้ด้วยอีกสักคำหนึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับมีความหมายเดียวกันนะครับทีนี้การช้อปปิ้งกุหรือว่าการเซฮินโนโคนิวเนี่ยนะครับช้อปปิ้งกุหรือเซฮินโนโคนิวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการหลากหลายแบบนะครับถ้าเป็นแบบ
ในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันที่ทำกันมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการที่เรา walk in เข้าไปที่ร้านค้าต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อย่างที่เราทราบดีใช่ไหมครับว่าในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะช้อปปิ้งกูดหรือว่าเซฮินโนโคนิวได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับการซื้อของออนไลน์เนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าปัญหาก็ดูเหมือนว่าจะน้อยไปหน่อยน้อยลงน้อยกว่าการที่ไปซื้อของหน้าร้านนะครับเนื่องจากว่าการซื้อของออนไลน์เรามีปฏิสัมพันธ์กับ AI ที่อยู่ในแอปพลิเคชันหรือว่าในซอฟต์แวร์ที่กำหนดไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็คลิกเราก็กดเลือกสินค้าหรือว่าเงื่อนไขต่างๆตามที่เราต้องการเนี่ยได้ง่ายนะครับมีให้เลือกทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษนะครับแต่พอไปถึงหน้าร้านแล้วเนี่ยการที่เราจะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นหรือว่าการอ่านภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็มันไม่ได้สบายเหมือนการที่เรานั่งกดแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ที่บ้านเราอยู่บนเตียงนะครับที่เราจะมีเวลาคิดนานๆหรือว่าเราจะมีเวลาที่เราจะเปิดพจนานุกรมด้วยเวลาที่เราไม่เข้าใจความหมายหรือไม่เข้าใจคำศัพท์ในเงื่อนไขที่เขากำหนดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อของหน้าร้านเนี่ยมันต้องปฏิสัมพันธ์กับคนตัวต่อตัวด้วยแล้วก็กับสถานการณ์ที่มันมีคนอยู่รอบตัวจำนวนมากด้วยที่รอต่อคิวซื้อของกับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มีเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยมันก็ทำให้การซื้อของที่ร้านเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหามากขึ้นมากนะครับสำหรับชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่ามันจะมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เราน่าจะต้องเตรียมตัวนะครับมีความรู้นะครับแล้วก็เตรียมทักษะในการสนทนาเนี่ยนะครับอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะเราจะช้อปปิ้งกูดหรือว่าเซฮินโนโคนิวได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเริ่มต้นจากมาดูที่ช้อปปิ้งกูโนจูอิครับช้อปปิ้งกูโนจูอิครับช้อปปิ้งก็เมื่อสักครู่นี้เจอไปแล้วนะครับช้อปปิ้งการซื้อของครับหรือเซฮินโนโคนิวนั่นเองการซื้อของครับในสไลด์แผ่นนี้นะครับมีเพิ่มเติมมาอีกคำนึงคือคำว่าจูอิครับจูอิจูอินั้นเป็นข้อพึงระมัดระวังหรือข้อควรระวังนะครับช้อปปิ้งกูโนจูช้อปปิ้งกูโนจูอินะครับมีความหมายว่าข้อควรระวังในเวลาซื้อสินค้านะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะมากมายนะครับแต่ขออนุญาตประมวลนะครับ

ข้อควรระวังครับเอาที่สำคัญสำคัญนะครับเอาที่ที่ได้รับเสียงนะครับมาจากชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่ปฏิบัติตัวลำบากอะไรเงี้ยนะครับเอามาลองเอามาประมวลนะครับแล้วก็นำเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาที่เรียนรายการนี้ด้วยกันนะครับเรียนรู้ร่วมกันนะครับสถานการณ์ที่หนึ่งนะครับก็คือข้อควรระมัดระวังที่1หรือจูอีที่1นะครับก็คือเนคิรุชูคันวานายครับเนคิรุชูคันวานายครับอาจจะไม่เป็นคำนะครับอาจจะเป็นวลีเป็นข้อความยาวซะหน่อยหนึ่งนะครับเราลองมาดูด้วยกันนะครับอันแรกนะครับที่อยากจะที่เป็นข้อที่ข้อคิดเห็นนะครับที่ได้จากชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทาง องค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเนี่ยเขาได้รวบรวมไว้นะครับว่าอันเนี้ยครับเป็นปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติใหม่ๆนะครับที่จะเดินทางมาเรียนหรือมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะรู้ไว้สักนิดนึงนะครับจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกนะครับก็คือเรื่องของเนกิรุชูคันวานายครับคำว่าเนกิรุครับเนกิรุนั้นแปลว่าการต่อราคานะครับต่อรองสินค้าก็ได้นะครับก็คือมีราคาที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็ไปขอให้เขาลดลงหรืออะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงนะครับอาจจะขอให้เขาลดราคาลงหรือเขาไม่ลดให้แต่จะขอของแถมเขาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จัดเป็นเนกิรุเหมือนกันครับเนกิรุต่อไปชูคันนะครับคำว่าชูคันนั้นแปลว่าธรรมเนียมปฏิบัติประเพณีวิถีปฏิบัติก็ได้นะครับชูคันครับว่าในครับคำช่วยวะนะครับแล้วก็คำว่าไนไนที่แปลว่าไม่มีนะครับคำช่วยวะเป็นคำช่วยที่ไม่มีคำแปลนะครับเป็นคำช่วยชี้หัวเรื่องนะครับของข้อความหรือของประโยคนะครับเนกิรุชูคันวะไนนะครับก็คือธรรมเนียมประเพณีวิถีปฏิบัติในการที่จะต่อรองสินค้าครับหรือต่อราคานั้นเนี่ยมันไม่มีนะที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นนะอันนี้เป็นจูอิแรกนะครับเป็นข้อควรระวังอันแรกที่ชาวต่างชาติน่าจะรู้นะครับควรจะรู้นะครับอย่างในประเทศไทยเรานะครับก็เป็นประเทศที่เราต่อรองสินค้าเหมือนกันครับเวลาที่เราไปตลาดเนี่ยนะครับถ้าเราไปตามห้างเราก็คุ้นชินกับการที่มันเป็นสินค้าราคาพิเศษอยู่แล้วนะครับไม่ต้องต่อนะครับเขาลดไว้ให้อยู่แล้วนะครับแต่เวลาเราไปตลาดหรือว่าเราไปซื้อของตามตลาดนัดหรือว่าตามร้านขายของที่เป็นที่รู้จักกันเนี่ยนะครับเราก็จะมักจะต่อรองใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเขาตั้งราคาคือในสังคมไทยเราเป็นสังคมที่ถ้าเป็นตลาดนัดหรือว่าเป็นร้านค้าที่เป็นร้านค้าสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ห้างนะครับหรือไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาอาจจะตั้งราคาไว้ราคาหนึ่งครับแล้วพอถึงเวลาที่คนซื้อเนี่ยจะซื้อเนี่ยก็อาจจะถามต่อรองราคาแล้วเขาก็พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะลดราคาไว้ให้นะครับซึ่งก็เป็นราคาที่เขาก็ได้กำไรอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าวัฒนธรรมแบบนี้นะครับมันก็เป็นวิธีการขายของคนไทยเราอะนะครับการที่เราซื้อของโดยที่ไม่ต่อราคาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันแพงอะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถูกนะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันดีว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ตั้งราคาสูงไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับเขาลดให้เราเขาก็ยังได้กำไรอยู่แต่ว่าพอเราได้ยินคำว่าลดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราได้อะครับเราได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกเราคุ้นชินกับวัฒนธรรมแบบนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขาไม่มีวัฒนธรรมแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในห้างนี่ไม่ควรมีอยู่แล้วนะครับตามตลาดครับหรือว่าตามพื้นที่ขายของที่เป็นขายของริมถนนขายของข้างทางอะไรเงี้ยนะครับหรือการเปิดท้ายขายของอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไม่มีวัฒนธรรมการต่อรองสินค้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปที่ไปญี่ปุ่นแล้วนะครับถ้าจะไปซื้อสินค้านะครับก็ไม่ต้องไปขอราคาเขาลดลงนะครับหรือว่าไปกดเครื่องคิดเลขนะครับคือพูดภาษาญี่ปุ่นต่อรองไม่เก่งก็จริงเพราะเครื่องคิดเลขไปเขาบอกอันนี้ 3,000 เยนกดให้เขา 2,500 แล้วก็โชว์ให้เขาดูเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็ไม่ค่อยไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันนักที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็คนญี่ปุ่นจะตกใจมากนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับถ้าเจอแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ไอ้ชาวต่างชาตินะครับคนที่ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นปฏิบัติครับเหมือนกับคนญี่ปุ่นเขานะครับก็คือเขาตั้งราคาแบบไหนไว้นะครับหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกราคาแบบไหนไว้นั่นคือราคา

เน็ตที่เขาเห็นว่าเหมาะสมแล้วสมเหตุสมผลแล้วนะครับถ้าเรามีความประสงค์ที่อยากจะได้สินค้าชิ้นนั้นเราก็ซื้อนะครับโดยราคานั้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันแพงเราคิดว่ามันไม่เหมาะนะครับเราไม่ซื้อเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับก็ไม่ต้องไปต่อรองเขาเพราะเขาคงไม่ลดให้เรานะครับในขณะเดียวกันเขาก็จะมองเราแปลกๆด้วยนะครับอันนี้คือจุ่ยที่หนึ่งที่ทางองค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศ

ก็สะท้อนนะครับให้เขาเห็นว่าเวลาคนต่างชาติมาซื้อของที่ร้านเขาก็จะมักจะเป็นอย่างเงี้ยมาต่อสินค้าอะไรเงี้ยซึ่งไม่ประเทศเขาไม่มีวิธีปฏิบัติแบบนี้นะอะไรเงี้ยนะครับโครงการความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเขาก็เลยนำมารวบรวมบอกให้กับชาวต่างชาติทราบนะครับว่าไม่ต้องต่อนะอีกอันนึงนะครับอีกจูอีหนึ่งที่เขานำเสนอไว้นะครับในหนังสือคู่มือการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับผู้ฝึกอบรมนานาชาตินะครับหรือว่าผู้ฝึกอบรมด้านเทคนิคเนี่ยนะครับไกโคคุจินเคนชูเซหรือว่ากิโนจิชูเซเนี่ยนะครับได้รู้ก็คือจูอีข้อนี้ครับอโนชิโคคุชิโชคุสเตวะนาราไนนะครับชิโชคุสเตวะนาราไนคำว่าชิโชคุนั้นแปลว่าชิมอาหารครับชิมอาหารแล้วก็รูปประโยคครับสำนวนชิเตวะนาราไนครับชิเตวะนาราไนนั้นแปลว่าไม่ควรครับห้ามทำไม่ควรทำครับชิโชคุที่แปลว่าชิมอาหารนะครับกับชิเตวะนาราไนก็คือไม่ควรทำห้ามทำเนี่ยนะครับพอมารวมกันชิโชคุชิเตวะนาราไนก็เลยแปลว่าไม่ควรทดลองชิมสินค้านะครับโดยพละการนะครับถ้าร้านเขาไม่มีบริการดังกล่าวนะครับไม่อย่าไปขอเขาชิมนะครับอย่างเช่นไปที่ตลาดเนี่ยนะครับแล้วก็มีสตรอเบอรี่นะครับอิจิโกะนะครับโอ้สีแดงสวยน่ากินเชียวนะครับเขาขายแพ็คละ600เยนเนี่ยนะครับเราก็อยากจะรู้จังเลยว่ามันน่าซื้อน่ากินจังเลยนะราคาก็โอเคเลยแต่ว่าอยากรู้จังเลยว่ามันหวานหรือเปล่าก็เลยไปขอเขาชิมอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่มีนะครับไม่มีธรรมเนียมแบบนั้นยกเว้นนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มีการปรับตัวของคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเวลาเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบกันว่าญี่ปุ่นก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะขายของเขาก็มีบริการชิโชคุเนี่ยนะครับชวนให้กับลูกค้าเนี่ยได้ชิมของเขาครับเพื่อที่จะรู้ว่าของเขาอร่อยจริงๆแล้วก็ให้เขาให้ลูกค้าได้ซื้อนะครับอย่างสบายใจว่าของอร่อยจริงๆซื้อเถอะอะไรเงี้ยนะครับก็มีเริ่มมีมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นทั้งหมดทั้งประเทศนะครับเป็นเฉพาะบางที่บางแห่งเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอนะครับบริการชิโชคุการให้ชิมเนี่ยนะครับเราก็ถ้าเราอยากชิมเราก็ไปชิมครับชิมแต่พอสมควรนะครับชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อของเขาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าร้านไหนที่ไม่มีบริการแบบนี้เขาไม่ได้เชิญชวนไว้นะครับเราก็ไม่ควรไปเอ่ยปากขอเขาชิมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติไม่ใช่วิถีปฏิบัติไม่ใช่ประเพณีของญี่ปุ่นนะครับในการที่จะให้ลูกค้าได้ชิมของนะครับเนื่องจากว่าการชิมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันมีพื้นฐานมาจากการที่เราให้เกียรติของคนทำอาหารนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นสังคมของตัวแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นเกษตรกรนะครับเป็นคนผลิตข้าวปลาอาหารต่างๆนะครับรวมไปถึงกุ๊กนะครับหรือพ่อครัวแม่ครัวนะครับที่ทำอาหารทำขนมต่างๆมาขายเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะให้เกียรติกับบุคคลเหล่านี้ถ้าเขาทำมาอย่างไรนะครับหรือเขาปรุงอาหารมาอย่างไรนะครับเราก็จะมั่นใจจะให้เกียรติว่ามันเป็นอาหารที่อร่อยต่อให้มันไม่ถูกปากเราก็ตามเราก็จะชมนะครับกินแล้วก็จะชมว่าอร่อยเพราะฉะนั้นธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่นแต่เดิมเนี่ยก็คือไม่มีการชิมนะครับไม่มีการชิมก็มั่นใจว่าอร่อยครับอร่อยในแบบที่เขากำหนดไว้แล้วนะครับเราก็ซื้อแล้วก็ไปกินที่บ้านนะครับแล้วถ้าเกิดเราชอบรสชาติแบบนี้เราก็มาซื้อใหม่นะครับดังนั้นชิโชคุนั้นนะครับก็เลยเป็นวัฒนธรรมใหม่นะครับที่มีบ้างนะครับในสังคมญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกที่นะครับจะเจอบ่อยๆมากเลยนะครับเวลาที่ข้อมูลที่ได้รับมานะครับจากการรวบรวมของหนังสือคู่มือการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนะครับนิโฮงโนเซคาสึอันไนนะครับเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับในตลาดเนี่ยนะครับมักจะสะท้อนว่าเวลาคนต่างชาตินะครับอาจจะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงผู้อยู่อาศัยระยะยาวนะครับมาซื้อที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยพอมาซื้อผลไม้ที่ตลาดแล้วเนี่ยจะมาขอชิมอยู่ตลอดเวลานะครับว่าอร่อยจริงไหมหรือว่าน้ำชาเนี่ยนะครับหอมจริงหรือเปล่าอร่อยจริงหรือเปล่ามีให้ชิมไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางร้านเขาก็ไม่มีธรรมเนียมแบบนี้เขาก็ตกใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรับรู้ร่วมกันครับเป็นข้อระมัดระวังอีกอันหนึ่งร่วมกันนะครับว่าไม่มีธรรมเนียมแบบ

นี้อันต่อไปนะครับก็คือเซลูฟูซาบิสึเตนครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีร้านนะครับที่มันเป็นร้านบริการตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกร้านแบบนี้ว่าเซลูฟูซาบิสึเตนครับมันเป็นการผสมคำนะครับจากคำสามคำก็คือคำว่าเซลูฟูครับเซลูฟูที่แปลว่าด้วยตัวเองครับทำด้วยตัวเองซาบิสึที่แปลว่าบริการนะครับเซลูฟูซาบิสึก็คือบริการตัวเองครับแล้วก็ตัวเต็นหรือว่าตัวมิเซะนี่นะครับก็แปลว่าร้านหรือช็อปนะครับเซลูฟูซาบิสึเต็นเนี่ยหมายถึงร้านที่ก็มีพนักงานหรอกนะแต่ว่ามีพนักงานไม่เยอะมากครับแล้วก็ลูกค้าที่มาใช้มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องบริการตัวเองในหลายๆเรื่องอย่างเช่นโอมิซึวะเซลูฟูซาบิสึครับน้ำดื่มเนี่ยนะครับต้องไปลินเองนะครับต้องไปกดเอาเองอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นหรือว่ากาแฟนะครับเครื่องดื่มต่างๆที่บริการในร้านเนี่ยจะต้องไปกดเอาเองครับรวมไปถึงอาจจะมีร้านที่ต้องยกจานเองครับไปสั่งที่เคาน์เตอร์นะครับไปชี้เอาว่าจะเอาอันนี้ครับเอาเทมปุระนะครับจะเอามิโซชิรุเอาโอนิกิรินะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับหรือพนักงานร้านเขาก็อยู่ในเคาน์เตอร์เขาก็จะคีบใส่จานมาให้พอเขาคีบเสร็จเราก็ต้องหยิบจานนั้นใส่ถาดแล้วก็เดินถือยกไปที่โต๊ะของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นครับรวมไปถึงอันนี้เจอบ่อยมากนะครับก็คือจะต้องคืนนะครับพอกินเสร็จแล้วในร้านอาหารเนี่ยนะครับจะต้องเอาภาชนะที่กินแล้วเนี่ยไปคืนครับที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับสำหรับลูกค้าเนี่ยยกมาคืนยกถาดอาหารหรือว่าอาหารภาชนะอาหารที่ใช้แล้วเนี่ยมาคืนให้กับทางร้านได้เอาไปทำความสะอาดต่ออะไรเงี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นหรือไปเรียนก็ตามแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยนะครับก็ไม่ทราบนะครับว่ามันมีร้านประเภทนี้อยู่ครับเราก็เอาความเคยชินที่อยู่ในประเทศของเราเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าร้านอาหารเนี่ยนะครับหรือว่าเราเข้าไปในร้านอาหารที่มันเป็นร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับบริการอย่างดีเยี่ยมเลยจากพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกอาหารมาเสิร์ฟการรินน้ำให้นะครับหรือการเก็บถ้วยเก็บจานเก็บโต๊ะนะครับเวลาที่เรากินเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นครับที่ญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารใหญ่ๆเลยนะครับที่อยู่ตามย่านชุมชนต่างๆนะครับหลายๆร้านเนี่ยเป็นร้านเซลูฟูซาบิสึเตนซึ่งตรงนี้นะครับถ้าคนต่างชาติเนี่ยเข้าใจนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทำให้ตัวเองระแวดระวังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมหลายครั้งที่เราเห็นคนต่างชาตินะครับไม่รู้ข้อมูลตรงนี้นะครับก็เลยเรียกให้พนักงานเนี่ยเขาเอาน้ำมาเสิร์ฟให้เราบ้างละครับหรือว่าสั่งอาหารแล้วไปนั่งรอที่โต๊ะบ้างละครับรวมไปถึงกินแล้วไม่เอาจานมาเก็บไว้ที่วางที่คืนภาชนะใช้แล้วบ้างละครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นปัญหาสำหรับคนญี่ปุ่นมากพอสมควรนะครับเพราะว่าร้านค้าเขาก็ไม่ได้เตรียมบริการแบบนี้ไว้ไม่ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ที่จะทำสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับพอเราเข้าไปแล้วก็เราทำเราไม่ยกอาหารเองเราไม่คืนชามถ้วยที่ใช้แล้วเองเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเดินมาเก็บให้ซึ่งก็เสียเวลาที่เขาจะต้องไปบริการให้กับคนญี่ปุ่นคนอื่นๆเพราะฉะนั้นทั้งเสียงสะท้อนจากพนักงานของร้านเองรวมไปถึงเสียงสะท้อนของลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่เข้าไปใช้บริการในร้านเองเนี่ยนะครับก็จะมาเป็นลักษณะคล้ายๆกันว่าคนต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยรู้เลยนะว่าที่ญี่ปุ่นเขามีซาบิเซลูฟูซาบิซึเตนเขามีร้านบริการตัวเองหรือเขามีธรรมเนียมปฏิบัติว่าเวลาที่เข้าร้านบริการตัวเองเนี่ยจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับจะต้องบริการตัวเองเนี่ยนะครับคนต่างชาติไม่ค่อยรู้เลยแล้วก็เวลามาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยทำให้พนักงานในร้านเดือดร้อนรวมไปถึงมีผลกระทบต่อลูกค้าคนอื่นๆด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุอีนึงนะครับที่คนญี่ปุ่นเขาก็สะท้อนมานะครับสะท้อนมาแล้วก็องค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเขาก็รวบรวมมาแล้วก็นำเอามาสรุปนะครับให้กับคนต่างชาติครับหรือว่านักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่เรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศต่างๆแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้รู้ไว้ว่า
้องดูให้ดีนะเวลาที่เราจะเข้าไปในร้านอาหารที่ไหนก็ตามนะครับมองซ้ายมองขวาให้ดีว่าเขาเขียนอะไรไว้บ้างนะครับเนี่ยคันจิตัวนี้นะครับเซรูฟุซาบิสึเดี๋ยวเราลองไปดูคันจิสักหน่อยหนึ่งครับนะครับตัวนี้ครับเซรูฟุครับเซรูฟุออกเสียงว่าเซรูฟุแปลว่าทำด้วยตัวเองถ้าเราเห็นคำนี้นะครับคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่ง่ายเลยเซลฟ์เนี่ยนะครับเราก็คงจะเดาได้นะครับแต่บางครั้งอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้นะครับในสังคมญี่ปุ่นก็ยังใช้ภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีภาษาอังกฤษเขียนกำกับให้ค่อนข้างน้อยแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราจำคำนี้นะครับเซรูฟุเซรูฟุเนี่ยนะครับไว้แล้วก็ถ้าเราเข้าร้านอาหารร้านค้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วเรามองซ้ายมองขวานะครับแล้วก็เห็นถ้อยคำนี้นะครับเห็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น3พยัญชนะเนี่ยนะครับ3ตัวอักษรนี้เซรูฟุเนี่ยนะครับก็ขอให้เราตระหนักนะครับว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่เป็นการต้องที่ลูกค้าจะต้องทำด้วยตัวเองนะครับแล้วเราก็ลองดูคนรอบๆเขาปฏิบัตินะครับว่าเขาทำยังกันยังไงแล้วเราก็ปฏิบัติตามก็น่าจะช่วยทำให้การใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเหมาะสมมากขึ้นแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับคนญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นตามมานะครับเราจะเห็นข้อความเห็นคำนี้นะครับเซรูฟุหรือไม่บางครั้งนะครับอาจจะเป็นคำนี้นะครับจิบุนจิชินเดะครับจิบุนจิชินเดะซึ่งมีความหมายว่าทำด้วยตัวเองครับทำด้วยตัวเองก็คือ เติมน้ำมันด้วยตัวเองนะไปคิดเงินนะครับจ่ายเงินที่สินค้าที่ตัวเองซื้อเนี่ยด้วยตัวเองนะครับรวมไปถึง อะไรเล็กๆน้อยๆต่างๆนะครับถ้ามีคำว่าเซรูฟุหรือว่าจิบุนจิชินเดะเนี่ยนะครับแปลว่าลูกค้าหรือว่าคนที่มารับบริการเนี่ยจะต้องช่วยเหลือตัวเองในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลตรงนั้นนะครับอันนี้นี่เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีปฏิบัตินะครับเป็นจูอีกข้อหนึ่งนะครับที่จำเป็นจะต้องทราบจำเป็นจะต้องรู้นะครับในประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเราคุ้นชินกับการที่ลูกค้าเป็นใหญ่นะครับลูกค้าเป็นพระราชานะครับลูกค้าเป็นพระเจ้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เงินของเราใหญ่มากเลยนะครับเรามีเงินเราก็จะเอาสินค้าและเอาบริการที่ดีที่สุดดีเยี่ยมที่สุดจากผู้ประกอบการเนี่ยนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับผู้ประกอบการหรือลูกค้านะครับก็มีศักดิ์ศรีนะครับอยู่ในสถานะเท่าๆกันนะครับผู้ประกอบการก็ให้บริการแล้วก็ดูแลลูกค้าในระดับที่เหมาะสมตัวลูกค้าเองนะครับก็ต้องให้เกียรตินะครับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ให้บริการด้วยในระดับหนึ่งนะครับต่างคนต่างช่วยเหลือกันนะครับก็เป็นสังคมที่น่าอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราเข้าเมืองเขานะครับไปอยู่ในประเทศเขาไปอยู่ในสังคมเขาก็ปฏิบัติตามที่คนญี่ปุ่นเขาปฏิบัติครับก็จะสามารถที่จะดำรงชีวิตในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นครับมีรูปภาพนะครับที่อยู่ด้านล่างสไลด์นะครับเป็นรูปคังโคอันไนโชครับเป็นรูปเคาน์เตอร์นะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับอันนี้เอารูปนี้มาให้ดูเนี่ยนะครับตั้งใจว่าจะเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะครับคือคนไทยเราเนี่ยครับก็เป็นคนที่คุยเก่งนะครับเป็นคนที่ช่างคุยนะครับแล้วก็คุยกับคนนู้นคนนี้ได้ง่ายๆนะครับเราคุยกับใครก็ได้หมดอะนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเจอสถานการณ์นี้ในที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีคนไทยเนี่ยนะครับที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เข้าไปที่คังโคอันไนโชก็คือเคาน์เตอร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ถามทางครับว่าจะไปที่นู่นที่นี่ไปยังไงดีอะไรเงี้ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มีคนให้บริการอยู่คน2คนเนี่ยแหละครับแต่ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาชี้บอกให้กับเราเป็นรายบุคคลนะว่าให้ไปทางนู้นทางนั้นทางนี้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็ถามข้อมูลพื้นฐานว่าจะไปที่ไหนนะครับแล้วพอเขาทราบแล้วว่าลูกค้าจะไปที่ไหนเขาก็ผายมือไปที่ตรงฟรีแมปตรงเขาเรียกเคาน์เตอร์นะครับหรือตรงชั้นวางแผ่นพับโบชัวนะครับบอกว่าเนี่ยอ๋อคุณจะไปที่ตรงบริเวณนี้ใช่ไหมไปที่จิโกคุเมคุริของเบปุใช่ไหมอ๋อแผ่นพับอยู่ตรงนั้นนะโบชัวตรงนั้นเชิญรับแผ่นพับโบชัวแล้วก็อ่านเลยครับปรากฏว่าคนไทย
ที่ไปถามก็ไม่พอใจนะครับไม่สบอารมณ์นะครับเพราะว่าคนไทยเราคุ้นชินกับการที่ทุกคนให้บริการนะครับเขาเดินเข้าไปถามในคังโคอันไนโชในทัวริสต์อินฟอร์เมชันแบบนี้นะครับเขาก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่อธิบายให้เขาอย่างละเอียดเลยว่าไปอย่างงู้นอย่างนี้ไปยังไงอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่พอใจนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นต้นนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีบริการไม่มีบริการดีขนาดนั้นนะครับคือเขาบริการดีแหละนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บริการละเอียดแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกๆคนนะครับมากมายขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าคนของเขานะครับเขากำหนดไว้ว่าเขาจะต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยในระดับหนึ่งครับแต่คนไทยเราก็ไม่ค่อยจะอ่านนะครับเราเห็นฟรีแมปเขาก็แจกฟรีแมปอะแต่เราก็ไม่อยากจะอ่านเราอยากจะให้คนบรีฟให้เราฟังครับบอกให้เราฟังแล้วเราก็จะฟังแล้วก็จะไปตามนั้นอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันถ้าเป็นที่ประเทศไทยคงได้นะครับเราเข้าไปที่ททหรือว่าเราเข้าไปในบริษัททัวร์เนี่ยโอ้เจ้าหน้าที่เขาดูแลเราดีมากเลยอธิบายเป็นฉากๆเลยใช่ไหมครับแต่ที่ญี่ปุ่นน่ะไม่ใช่ครับญี่ปุ่นนั้นเนี่ยถ้าไม่มีคนเขาอาจจะช่วยอธิบายเราแต่ว่าถ้าคนมันเยอะเนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้อยู่ประเทศญี่ปุ่นคนก็มีเป็นร้อยกว่าล้านคนเนี่ยนะครับเขาดูแลคนของเขาแล้วนักท่องเที่ยวก็เยอะอีกเนี่ยนะครับเขาก็ไม่มีคนที่จะมาดูแลให้ทุกๆคนได้เพราะฉะนั้นเขาก็คาดหวังว่าทุกๆคนจะให้ความร่วมไม้ร่วมมือที่จะเซลูฟูจะช่วยตัวเองด้วยจะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองด้วยไม่ได้หวังพึ่งเจ้าหน้าที่มากเกินไปนะครับและยิ่งในยุคปัจจุบันที่เราทราบกันดีอยู่ว่าแนวโน้มประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยลดน้อยลงใช่ไหมครับคนที่เป็นคนทำงานวัยทำงานเนี่ยมันน้อยลงมากเลยนะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่พนักงานต่างๆในที่ต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงมากเลยเพราะฉะนั้นการที่คนในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยจะช่วยกันช่วยเซอร์วิสตัวเองเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำเลยแหละนะครับแต่ว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับหลายคนนะก็พอไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ยังใช้ความเคยชินแบบเดิมๆนะครับยังต้องการบริการที่ดีเยี่ยมเหมือนกับอยู่ที่ประเทศตัวเองอะไรเงี้ยครับไปก็เลยเกิดปัญหาแล้วก็บางครั้งก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งนะครับไปแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นเขาหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเสียงเรียกร้องเป็นเสียงร้องเรียนนะครับจากคนญี่ปุ่นคนให้บริการชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่แจ้งมาให้กับทางองค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเนี่ยบอกว่าเนี่ยช่วยรับฟังข้อมูลนี้แล้วไปแจ้งกับชาวต่างชาติหน่อยนะว่าถ้าจะมาเที่ยวที่ประเทศชั้นที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่ามาทำงานเนี่ยให้เข้าใจหน่อยว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เซรูฟุครับร่วมไม้ร่วมมือช่วยตัวเองครับทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุอีกหนึ่งจุอีที่สามที่จะต้องรู้นะครับเติมน้ำมันนะครับอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้คนไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบที่ไปถึงแล้วจะไปเช่ารถขับเองอะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะเลยใช่ไหมครับเติมน้ำมันต้องเตรียมใจไว้เลยนะครับเติมน้ำมันไม่มีเจ้าหน้าที่ปั๊มนะครับต้องใช้บัตรเครดิตรูดแล้วก็ต้องกดเองอะไรเองเนี่ยนะครับก็สนุกดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่พร้อมเนี่ย ก็คิดให้หนักนะครับว่าจะไปบริท่องเที่ยวแบบนี้ได้ดีหรือเปล่านะครับรวมไปถึงอย่างที่บอกไปเนาะการเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อต่างๆมีเจ้าหน้าที่อย่างลอสันหรือว่าเซเว่นอีเลฟเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ยืนอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็มีหน้าจอพอไปถึงเสร็จแล้วเอาของวางเขาก็ไม่ทำอะไรเลยเขาก็ยืนเฉยๆเนี่ยนะครับแล้วมารู้ทีหลังว่าเธอต้องเอาสแกนเนอร์แฮนเดอร์สแกนเนอร์ที่เป็นที่สแกนราคาเนี่ยสแกนเองจ่ายเองนะตรงนั้นนะครับไม่มีใครทำให้เธอนะแล้วเราถึงจะเพิ่งรู้ตัวว่าอ๋อตายต้องทำเองหมดอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เขามีไว้ทำไมเผื่อมีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าเครื่องขัดข้องหรือว่าลูกค้าเนี่ยไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้จริงๆอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะช่วยเหลือนะครับรวมไปถึงรักษาภัยสินค้าในร้านการจัดเรียงสินค้าอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะทำหน้าที่ตรงนั้นไปแทนแต่ว่าแทบจะไม่มีละนะครับที่จะมาสแกนของจ่ายให้กับเราหยิบของใส่ถุงให้เราเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นน้อยลงไปละครับเป็นแบบนี้อีกจุดอีกหนึ่งนะครับที่หน้าที่จะต้องระมัดระวังนะครับก็คือเรื่องของโชฮิเซครับโชฮิเซก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ
หรือ VAT ครับก็คือภาษีที่เก็บ

การขายสินค้าหรือว่าการให้บริการครับอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องเข้าใจนะครับจริงๆแล้วที่บ้านเรานะครับที่ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับแต่ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเราก็มันก็จะรวมอยู่ในราคาของสินค้านั้นเลยนะครับแบบที่ไม่ค่อยแยกครับเวลาเราไปซื้อของตามห้างหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับราคาที่ปรากฏอยู่บนสละบนฉลากสินค้าเนี่ยนะครับหรือว่าตรงป้ายแท็กที่ติดตรงชั้นวางสินค้าเนี่ยมันเป็นราคาที่เราจะต้องจ่ายเงินครับซึ่งในราคานั้นเนี่ยเป็นราคาสินค้าแล้วก็รวมแวตเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะคุ้นชินกับเรื่องนี้มาตลอดครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับสินค้าที่ติดฉลากราคาที่ติดอยู่ที่ฉลากรวมไปถึงราคาที่ติดอยู่ที่แท็กที่วางสินค้าแล้วเนี่ยเป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมแวตครับยังไม่ได้รวมโชฮีเซนครับพอเราเอาไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะครับมันจะบวกแวตเข้าไปอีกครับดังนั้นเนี่ยหลายครั้งนะครับที่ชาวต่างชาติก็ไม่เข้าใจนะครับชาวต่างชาติก็ไปบ่นนะครับว่าอ้าวโกงเหรอก็ราคามันราคาเท่านี้ทำไมมันถึงมีราคามันแพงขึ้นมาล่ะอะไรเงี้ยครับแล้วพนักงานเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้น้อยคนนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติที่ไปอยู่ก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้น้อยก็งงกันเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทราบก็คือว่าราคาที่ปรากฏอยู่ตรงฉลากของผลิตภัณฑ์นะครับรวมไปถึงที่วางเชลวางสินค้านั้นเนี่ยมันเป็นราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รวมแวตครับยังไม่ได้รวมโชฮีเซนครับถ้าไปจ่ายแล้วเนี่ยมันจะต้องบวกแวตไปอีกครับ80%หรือ 8% เลยต่างๆเนี่ยนะครับราคามันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าธรรมเนียมปฏิบัติของเขามันเป็นแบบนี้นะครับจะซื้ออะไรก็ตามนะครับต้องบวกไปอีก 10% ครับต้องบวกไปอีก 10% หรือ 8% นะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นคำว่าโชฮีเซนะครับแปลว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับมันมีอีกคำนึงนะครับที่คนญี่ปุ่นก็ใช้บ่อยใช้เยอะนะครับให้ความหมายเดียวกับคำว่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือคำว่าฟุคาคาจีเซครับฟุคาคาจีเซครับก็คือแท็กที่มันมาพร้อมกับราคาสินค้าครับอันนี้โดยมากแล้วเนี่ยครับฟุคาคาจีเซเนี่ยนะครับจะใช้ในประเทศไทยเราครับคำนี้จะใช้กับการสำแดงสินค้าและก็บริการในประเทศไทยเราค่อนข้างจะเหมาะครับภาษีมูลค่าเพิ่มที่พูดว่าฟุคาคาจิเซนั้นเนี่ยมันเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่อยู่ในตัวสินค้าครับรวมอยู่ในตัวสินค้านั้นเลยนะครับอย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะครับสินค้าราคา 1,000 บาทเนี่ยนะครับเราซื้อ 1,000 บาทเนี่ยข้างในนั้นมันมีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วนะครับไม่ได้แยกกันครับคำนี้นะครับจะให้ความหมายลักษณะแบบนั้นภาษีที่มันแฝงที่มันซ่อนแนบมาอยู่กับตัวราคาสินค้าต่างๆครับส่วนโชฮีเซนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะใกล้กับลักษณะของประเทศญี่ปุ่นมากกว่าคือจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่มันมักจะแยกออกมานะครับยังไม่ได้รวมเข้าไปในตัวสินค้านะครับเวลาจ่ายเงินถึงจะบวกเพิ่มเข้าไปอีกทีนึงครับแต่ทั้ง2คำนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ดูรายละเอียดอย่างละเอียดอย่างลึกเนี่ยก็มีความหมายคล้ายๆกันครับก็คือเป็นแวตเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นโชฮีเซหรือฟุคาคาจิเซก็ตามเนี่ยครับก็มีความหมายว่าแวตครับเหมือนกันแวตในญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็น 10% ครับเป็น 10% ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าสินค้าบางประเภทนะครับก็ยังมี 8% อยู่ครับยังมี 8% อยู่ครับดังนั้นเวลาเราซื้อของนะครับก็คำนวณให้ดีนะครับว่าสินค้านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น 10% ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น 10% สินค้าที่เราซื้อไปนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้รวมแวตครับยังต้องจ่ายแวตอีก 10% นะครับราคาจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็จะคิดได้เร็วมากเลยครับไข่แพ็คละ170เยนครับต้องบวกอีก 10% ก็จะเป็นเท่านี้เยนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางไปนานๆไปครั้งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะคิดช้าหน่อยรวมไปถึงคนที่ไปครั้งแรกไงครับอย่างตัวเองเนี่ยไปครั้งแรกนี่ก็คิดว่าเขาโกงเหมือนกันก็เดินออกมาบอกเพื่อนนะครับที่เป็นคนญี่ปุ่นบอกทำไมเขาคิดราคาเกินกว่าที่เขียนไว้ที่ต่อชั้นวางสินค้าล่ะอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นก็ไม่รู้นะครับแล้วเพื่อนเขาก็บอกอ๋อมันมีแท็กของมันอยู่มันมีแวตของมันอยู่นะต้องเผื่อแวตด้วยนะก็เลยอ๋อไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเราแยกประเทศไทยเราไม่แยกประเทศไทยเรารวมครับ

ไปเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโชฮิเซนะครับหรือว่าฟุคาคาจิเซอโนฟุคาคาจิเซนะครับทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอโนเซฮินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโดยเฉพาะภาษีแวดเนี่ยนะครับภาษีสินค้าก็คือมันมีกระบวนการหนึ่งก็คือกระบวนการขอคืนภาษีนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าเซคินคัมบุครับเซคินคัมบุจริงๆการขอคืนภาษีเนี่ยมันมีหลากหลายแบบนะครับอย่างเช่นการที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยพอถึงเวลาที่ต้องจ่ายภาษีใช่ไหมครับก็จ่ายภาษีไปแล้วก็เมื่อทำการหักลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าภาษีที่เราจ่ายไปแบบแบ่งจ่ายเนี่ยนะครับตลอดทั้งปีเนี่ยพอสิ้นปีแล้วเนี่ยเราดีแคลร์ว่าเรามีรายจ่ายเท่าไหร่นะครับรายจ่ายที่สามารถที่จะหักลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับบางทีแวดที่เราจ่ายไปตลอดทั้งปีเนี่ยมันจ่ายเกินไปเนี่ยนะครับก็ทำเรื่องขอคืนภาษีได้นะครับอันนี้ก็เป็นเซคิงคัมปุแบบหนึ่งนะครับรวมไปถึงเซคิงคัมปุแบบที่เป็นการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่เรารู้จักกันแบบรู้จักกันในภาษาอังกฤษที่เราใช้กันบ่อยๆในสังคมไทยเราว่า tax refund เนี่ยนะครับหรือว่าบางทีเป็น VAT refund เนี่ยนะครับใช้คำว่า VAT refund เนี่ยนะครับก็จัดเป็นกระบวนการการขอคืนภาษีหรือเซคินคัมปุได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือว่า VAT refund เนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้นครับเฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นครับชาวต่างชาติบางคนเนี่ยนะครับพอเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นแท็กฟรีเห็นเครื่องหมายVAT refund หรือแท็กรีฟันหรือว่าแท็กฟรีเนี่ยนะครับก็พอจะรู้ว่ามันคือการที่ซื้อสินค้าครับแบบที่ไม่ต้องจ่ายVATครับไม่ต้องจ่ายภาษีสินค้านั้นๆเนี่ยนะครับตัวเองก็อยากจะได้บ้างครับก็เลยช็อปซะเยอะเลยครับช็อปซะเยอะเลยแล้วก็คาดหวังว่าเดี๋ยวพอช็อปเสร็จแล้วก็จะเอาพาสปอร์ตเนี่ยนะครับไปยื่นขอคืนภาษีที่เคาน์เตอร์แท็กรีฟันหรือเคาน์เตอร์แวตรีฟันปรากฏว่าไปขอคืนปุ๊บไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองไม่ใช่นักท่องเที่ยวคือการที่นักท่องชาวต่างชาติเดินทางไปอยู่ที่ประเทศเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเภทอะใช่ไหมครับ1ประเภทที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาแบบที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาแบบเป็นนอนวีซ่าเป็นแบบวีซ่าที่อนุโลมให้สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเช่นชาวไทยสามารถท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นแบบที่ไม่มีวีซ่าได้เป็นระยะเวลา14วันอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่เราเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตม.เนี่ย immigration เขาก็จะแสตมป์ให้นะครับว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับกรณีแบบเนี้ยนะครับถ้าเราซื้อของแล้วเราไปขอแท็กรีฟันหรือ VAT refund เนี่ยได้นะครับเพราะว่าในพาสปอร์ตของเรามันมีสแตมป์ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวอยู่แต่ถ้าเกิดเราเป็นริวกักเซนะครับเป็นนักศึกษาต่างชาติเป็นคนที่เดินทางไปพำนักครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานไปทำงานไปอาศัยอยู่แบบลองสเตย์ในฐานะคู่สมรสหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวเราจะใช้กระบวนการขอคืนภาษีแบบนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางไปอยู่นะครับก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเขาให้คนต่างชาติได้ไม่ใช่หรอทำไมเราถึงไม่ได้เขาให้คนต่างชาติแต่ไม่ได้ให้ทุกคนนะครับให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นตรงนี้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นก็จะเป็นการเพิ่มภาระนะครับให้กับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานชาวญี่ปุ่นครับที่เขาจะต้องมาอธิบายให้กับเราทั้งนั้นจริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราจะต้องศึกษาด้วยตัวเองครับจะต้องทำความเข้าใจด้วยตัวเองครับนานๆทีไปหลงขอคืนภาษีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าลองคิดดูว่าคนต่างชาติที่เข้าไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากครับแล้วไม่รู้ข้อมูลแบบนี้นะครับแล้วทุกคนก็ไปยื่นเอกสารขอVAT refundทุกคนเลยเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานชาวญี่ปุ่นจะเหนื่อยแค่ไหนจะเป็นภาระของเขามากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางองค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเขาก็จูอีกมาครับควรรู้นะครับ
ควรรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยนะครับก็มีอยู่4อันเนี้ยนะครับในสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือ1นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องทราบว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นนะครับมีร้านนะครับที่เป็นร้านครับเกี่ยวกับร้านที่เซลฟ์นะครับก็คือบริการตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะครับ2เขาไม่ทำการต่อรองราคาสินค้านะครับ3เขาไม่ชิมขอชิมสินค้านะครับถ้าเกิดว่าทางร้านเขาไม่มีบริการแบบนั้นก็จะไม่มีธรรมเนียมที่จะไปขอชิมสินค้าทำเพื่อนะครับตามร้านต่างๆไม่มีนะครับยกเว้นว่าร้านนั้นเป็นบริการของเขาเองแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของภาษีนะครับดังที่กล่าวไปนะครับสิ่งที่นักศึกษาชาวต่างชาตินะครับหรือคนต่างชาติที่ทำงานในญี่ปุ่นควรรู้ก่อนไปซื้อของนะครับการไปซื้อของในประเทศญี่ปุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจนะครับแต่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆเพื่อให้การช้อปปิ้งนะครับของคุณเนี่ยราบรื่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเราลองมาดูเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับประเภทของร้านค้านะครับที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีซูเปอร์ครับหรือซูเปอร์มาร์เก็ตครับก็เป็นเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยเรานะครับก็คือมีสินค้าให้เลือกหลากหลายนะครับก็จะมีทั้งอาหารสดอาหารแปรรูปแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะซื้อของนะครับประเภทนี้นะครับก็ควรที่จะไปซื้อที่ซูเปอร์ครับหรือซูเปอร์มาร์เก็ตครับภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าซูเปอร์มีร้านค้าที่เป็นคอมบินิครับก็คือร้านสะดวกซื้อนะครับที่เปิดตลอด24ชั่วโมงครับมีสินค้าหลากหลายนะครับตั้งแต่อาหารพร้อมทานเครื่องดื่มไปจนถึงของใช้ส่วนตัวครับเฮียคุเอนช็อปครับหรือว่าร้าน100เยนครับ100เยนช็อปเนี่ยนะครับร้านที่ขายสินค้าราคา100เยนครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็เริ่มมีลักษณะร้านแบบนั้นให้เห็นมากขึ้นนะครับในห้างสรรพสินค้านะครับเป็นร้าน100เยนที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นร้าน100เยนแต่บางครั้งก็อาจจะมีสินค้าบางอันที่ไม่100เยนนะครับอาจจะ200 300เยนเนี่ยก็ผสมปะปนกันไปแต่ว่าของที่อยู่ในเฮียคิวเอ็นช็อปหรือว่าร้าน100เยนก็ส่วนมากจะเป็นสินค้าราคา100เยนนะครับห้างสรรพสินค้านะครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าเดปาโตะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าแบรนด์เนมสินค้าทั่วไปนะครับที่มีหลากหลายชั้นครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือร้านเฉพาะทางครับร้านค้าเฉพาะทางหรือภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าเซนมงเตนครับเซนมงเตนอย่างเช่นร้านขายยานะครับร้านขายเครื่องเขียนร้านขายเสื้อผ้ามือสองครับร้านคอมครับร้านขายคอมเก่าครับร้านขายการ์ดครับหรือร้านขายอาหารเฉพาะเลยครับอย่างเช่นร้านขายคาราเกะครับพวกของทอดอะไรต่างๆไก่ทอดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นร้านเฉพาะทางแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเซนมงเตนครับอันนี้เป็นประเภทของร้านค้าต่างๆครับที่ญี่ปุ่นเขามีครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอย่างที่ตอนต้นชั่วโมงเราคุยกันไปนะครับแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับก็มีเพิ่มมากขึ้นครับเราลองมาดูอีกอันนึงนะครับเวลาที่เราจะซื้อของนะครับเวลาที่เราจะไปซื้อของถ้าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ทางสมาร์ทโฟนของเราหรือทางใช้ประสบคงของเรา personal computer ของเราคงไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดเราจะต้องฉกเซซึเข้าไปหน้าร้านเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นครับอะไรบ้างเนี่ยนะครับเราลองมาดูด้วยกันอย่างเช่นอันแรกครับซูมิมาเซนครับซูมิมาเซนครับซูมิมาเซนครับที่มีความหมายว่า excuse me นะครับขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่เราจะไปถามครับสินค้าหรือราคาอะไรต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็ไม่ค่อยถามกันนะใช่ไหมครับเขาก็จะอ่านรายละเอียดสินค้าจากเชฟที่เขาเขียนไว้หรือว่าจากป้ายต่างๆที่เขาเขียนไว้ในร้านนะครับแต่ว่าบางครั้งเราจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจริงๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะขอความช่วยเหลือหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างเนี้ยนะครับเราก็อาจจะจำเป็นจะต้องเกริ่นขออนุญาตเจ้าของร้านก่อนนะครับก็ใช้คำว่าซูมิมาเซนครับแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่เราได้รับความช่วยเหลือนะครับเราก็ควรจะกล่าวขอบคุณเขานะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าอาริกาโตโกไซมัสอาริกาโตโกไซมัสครับต่อให้เราเป็นผู้รับบริการที่เป็นคนจ่ายเงินนะครับมาซื้อของมาซื้อสินค้ามาซื้อบริการอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นน่ะว่าผู้ประกอบการเองผู้ให้บริการรวมไปถึงลูกค้าเองนั้นมีศักดิ์ศรีเท่ากันครับต่างคนต่างร่วมไม้ร่วมมือกันครับ
พึ่งพากันครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่อยู่เหนือใครครับถ้าเขาให้บริการเราครับเราก็ควรกล่าวขอบคุณเขาอย่างสุภาพอย่างเหมาะสมเวลาถามราคานะครับอิคุระเดสกาถ้าเป็นในร้านค้านะครับในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีป้ายราคาที่ค่อนข้างจะชัดเจนครับแต่บางทีเราไปตลาดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไปร้านที่มันเป็นร้านขายของที่เป็นร้านคล้ายๆเป็นร้านโชว์หวยเงี้ยครับบางทีป้ายราคาสินค้าก็อาจจะลืมเจ้าของร้านหรือว่าคนขายก็อาจจะลืมติดราคาอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะถามราคาเขาครับอิคุระเดสกาครับราคาเท่าไหร่ครับหรืออาจจะถามว่าของสิ่งนี้คืออะไรนะครับสินค้าชิ้นนี้คืออะไรโคเรวานันเดสกาครับอย่างเช่นเราไปเห็นแป้งกลมๆนะครับเราก็อยากจะรู้นี่มันอะไรกันมันเป็นซาลาเปาหรือมันเป็นหมั่นโถหรือเป็นอะไรต่างๆเงี้ยนะครับก็ไปถามเขาครับโคเรวานันเดสกาอันนี้คืออะไรครับแล้วเขาก็จะบอกมาครับนิคุมังเดสครับซาลาเปาไส้หมูไส้เนื้ออะไรต่างๆนะครับก็จะได้ทราบว่าสินค้านั้นๆเนี่ยคืออะไรบางทีมันไม่มีป้ายติดครับก็ใช้วิธีการสอบถามนะครับโดยเฉพาะในตลาดหรือร้านค้าทั่วๆไปเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารกับเจ้าของร้านหรือคนขายมากพอสมควรและอย่าลืมก็เวลาเขาให้บริการเราแล้วเราก็อาริกาโตโกไซมัสกล่าวขอบคุณเขาด้วยอย่างเหมาะสมนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อควรระมัดระวังนะครับรวมไปถึงคำศัพท์แล้วก็สำนวนภาษาญี่ปุ่นครับที่ใช้นะครับในเวลาซื้อสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาของวันนี้นะครับหลายๆคนคงชอบเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ไหมครับเรื่องซื้อของครับเดี๋ยวนี้คนเราซื้อของเก่งกันใช่ไหมครับเวลาช้อปปิ้งมันมีความรู้สึกสนุกมันมีความรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมครับก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นก็ชอบซื้อของนะครับแม้กระทั่งคนที่ไปเรียนหนังสือไปทำงานเองก็เวลาเรียนหนังสือหนักๆหรือว่าทำงานหนักๆก็ชอบซื้อของเพราะฉะนั้นเรื่องซื้อของก็เลยเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสนุกนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาในวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับเวลาที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะไปแบบช็อตเทอมหรือว่าเป็นแบบลองสเตย์นะครับถ้าเกิดว่าได้ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับซังโคหรือว่าเตรียมตัวไว้นะครับระมัดระวังในการปฏิบัติตัวนะครับตอนที่ซื้อของก็น่าจะเป็นประโยชน์รวมไปถึงคำศัพท์แล้วก็สำนวนต่างๆที่ฝากไว้เมื่อตอนท้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าลองฝึกใช้นะครับดูก่อนแล้วก็เวลาไปเที่ยวจริงๆหรือไปทำงานที่นู่นจริงๆแล้วก็จะสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมและนักศึกษาบ้างพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polim ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: วัสดีครับอาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: อริสางามสุขศรีค่ะพบกับรายการนะคะการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือนนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้นะคะเราจะมาทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับก็ในวันนี้ก็มีสูตรที่เราใช้ล้างจานกันโดยในครัวเรือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อกันเนา
1: ะ
0: ซื้อกันสะดวกในการซื้อกันแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดมันก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรสำหรับที่เราจะมาผลิตกันเองกวนกันเองนะครับแล้วจริงๆแล้วก็พวกน้ำยาล้างจานเนี่ยก็สามารถเอาพวกสมุนไพรหรือว่าพืชในท้องถิ่นของเราที่ยอมมาใช้อย่างเช่นมะกรูดหรือว่าสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในชุมชนของเราอย่างเช่นมะเฟืองหรือสมุนไพรอะไรที่สะดวกที่เรามีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วสามารถเอามาทำเป็นน้ำยาล้างจานได้
1: นะคะซึ่งสูตรน้ำยาล้างจานสูตรนี้นะคะอาจารย
0: ์
1: ก็คือเป็นสูตรที่ต้นทุนถูกมากนะคะแล้วก็วัตถุดิบในการทำเนี่ยค่ะสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดได้เลยนะคะซึ่งก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยค่ะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะได้ดีเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับส่วนใหญ่อาจารย์เคยใช้น้ำยาล้างจานที่เป็นแนวธรรมชาติไหมครับ
1: เคยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นการนำพวกสมุนไพรนะคะมาเป็นส่วนผสมก็จะมีพวกตัวมะกรูดนะคะมีตะไคร้นะคะอาจารย์มะเฟืองเหล่านี้นะคะ
0: ส่วนใหญ่มาคิดว่ามะกรูดเองเนี่ยเขาก็เป็นสมุนไพรที่ในช่วยในเรื่องของทำความสะอาดล้างไขมันได้ดีนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ตัวมะกรูดเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะได้ดีด้วยนะคะก็เลยนิยมนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานนะคะ
0: แต่จริงๆแล้วก็ควรจะเอามาทำเป็นน้ำก็เรียกเป็นอะไรครับเป็นเกี่ยวเอ็มไซด์ก่อนไหมอาจารย
1: ์
0: ถึงจะเอามาทำเป็นน้ำยาล้างจาน
1: อ๋อก็คือสามารถต้มนะคะเอามะกรูดนะคะจานเอามะกรูดสดเนี่ยค่ะหั่นเป็นสี่ซีกนะคะแล้วก็นำมาต้มเสร็จแล้วก็กรองผ่านผ้าดิบนะคะแล้วก็กรองผ่านกระดาษกรองชาแล้วก็เอาน้ำตัวนั้นนะคะมาใช้เป็นส่วนผสมในสูตรได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเอาไปทำเป็นน้ำหมักก่อนนะคะจาน
0: ครับผมเคยอาจารย์เคยเห็นไหมที่เขาทำเป็นน้ำยาล้างจานหรือว่าน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาล้างในกลุ่มที่เขาเอาผงขี้เถ้าจากต้นไม้เอามาทำน้ำยาล้างจานเคยเจอไหมครับ
1: ยังไม่เคยเจอค่ะอาจารย
0: ์ผมก็เคยเห็นมีชุมชนของผู้ใหญ่เขาหน่อยนึงอายุเยอะหน่อยก็ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของเอาขี้เถ้าเนี่ยขี้เถ้ามาเอามาหมักกับน้ำแล้วก็แฝงให้ตกตะกอนก็คือเอาละลายกับน้ำธรรมดาแหละแล้วก็แฝงให้ตกตะกอนให้เขาตกตะกอนคือแฝงก็คือการคนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆแต่ขี้เถ้านะต้องเป็นขี้เถ้าที่หนึ่งไม่ใช่เป็นขี้เถ้าที่เป็นเอาไปย่างปลาย่างที่มีอะไรก็เรียกมีน้ำมันจากสัตว์ไม่ได้อย่างเป็นขี้เถ้าที่เป็นขี้เถ้าธรรมชาติอย่างเช่นเอาไปย่างกล้วยอะไรพวกนี้ที่ไม่มีน้ำมันนะถ้าเป็นน้ำมันปลาน้ำมันสัตว์ไม่ได
1: ้
0: ก็คือเป็นขี้เถ้าที่อาจจะไปเผาถ่านก็ได้อะไรเป็นขี้เถ้าที่บริสุทธิ์เอาขี้เถ้านั้นก็มาแฝงกับน้ำหรือว่ากวนกับน้ำให้เป็นเขาสังเกตจากการกวนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำขี้เถ้ามันจะลื่นๆพอลื่นนะครับพอลื่นได้ที่แล้วมันเหมือนกับมันจะมีฟองขึ้นมาเองนะครับอันนั้นคือเป็นพอได้ฟองมาแล้วได้เป็นน้ำขี้เถ้าเสร็จก็จะเอาพวกสมุนไพรที่เป็นกลุ่มที่เรียนไปตะกี้ก็คือเป็นสมุนไพรในเป็นกรดเปรี้ยวเป็นกรดเปรี้ยวกรดที่ล้างไขมันได้ดีนะครับอย่างเช่นมะกรูดหรือเป็นมะนาวหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าหน่อกล้วยหน่อกล้วยที่เอามาหมักเป็นเอ็มไซด์แล้วให้เป็นเปรี้ยวๆแล้วคือเป็นเปรี้ยวเป็นกรดเปรี้ยวแล้วหรือไม่ก็เป็นมะเฟืองหรือว่าเป็นผลไม้เปรี้ยวๆที่อาจจะใช้เอาไปขายไม่หมดหรือว่าอาจจะสับปะรดก็ได้หรือว่าเปลือกสับปะรดก็ได
1: ้
0: ที่เราคิดว่ามันเป็นตัวที่แบบมันเกินจากที่เราต้องไปทิ้งแล้วอ่
1: ะ
0: กรดเปรี้ยวเหล่านี้มันพอเอามาหมัก อาจจะเอามาหมักกับเป็นลักษณะเป็นเอนไซม์เป็นกรดเปรี้ยวก่อนแล้วมาเติมกับไอตัวพอได้เป็นเอนไซม์เป็นกรดเปรี้ยวแล้วก็มาเติมกับผงไอน้ำขี้เถ้าที่บอกเนี่ยมันก็ได้เป็นลักษณะเป็นเอามาล้างจานเอามาซักผ้าเอามาทำความสะอาดอะไรได้หมดก็คือเป็นนั้นแล้วในกรณีที่ทำลักษณะแบบนี้เสร็จอาจจะมาเพิ่มเติมในเรื่องของหัวแชมพูหรือว่าสบู่เหลว M70 เข้าไปหรืออาจจะแต่งกลิ่นเข้าไปอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอันนี้คือเป็นสูตรที่คนก็มาใช้แล้วลดต้นทุนมากกว่าเราไปใช้พวกหัวแชมพูที่เป็น N70 100% แล้วก็มันค่อนข้างจะแบบก็เรียกว่าอ่อนโยนต
1: ่อ
0: ในเรื่องของผิวแล้วก็ดีกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของน้ำต่างๆอย่างเราใช้กับในห้องน้ำปกติถ้าเราใช้น้ำยาล้างน้ำยาที่เป็นฆ่าเชื้อน้ำยาที่เป็นพวกที่แรงๆน
1: ะ
0: เราก็ไม่ได้บอกชื่อเขาว่าเป็นอะไรที่แรงๆที่แบบเป็นกัดกร่อนแรงๆเนี่ยพอหลังจากเราล้างแล้วสักระยะมันก็จะมีกลิ่นจากข้างล่างเหม็นขึ้นมาบางทีจุลินทรีย์ตัวที่ดีมันก็มีใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: ตัวที่ไม่ดีก็มีทีนี้เราก็ไปฆ่าจุลินทรีย์ที่มันตัวดีไปด้วยตัวไม่ดีไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือหอมช่วงแรกพอทิ้งไว้สักระยะมันก็เหม็นหนักขึ้นเหม็นหนักก็ทำให้น้ำบางครั้งน้ำที่อยู่ในท่อน้ำอะไรก็เหม็นขึ้นมาหมดเลยบางครั้งเราก็ไม่รู้บางทีสารบางตัวมันก็ทำลายมลภาวะตรงนั้นไปสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีรวมกันหมดทีนี้พอเราใช้เอนไซม์ถ้าเราทำเป็นลักษณะที่อาจารย์พูดตะกี้ก็คือทำเป็น1ต้องมีเอนไซม์ด้วย2มีอาจจะมีขี้เถ้ามีที่บอกไปคือแล้วก็ทำเอนไซม์ผสมขี้เถ้าหรืออาจจะมีหัวแชมพูเข้ามาหน่อยนึงเพื่อให้มันมีฟองเยอะขึ้นอันตัวนี้ก็จะทำให้1ลดต้นทุนลงไปถ้าเราใช้หัวแชมพูอย่างในสูตรนี้วันนี้เราใช้หัวแชมพูหลักๆแต่ถ้าเราจะเพิ่มในสูตรที่เป็นน้ำขี้เถ้าลงไปก็ยิ่งดีขึ้นผมว่านะครับแต่วันนี้เราก็เป็นสูตรที่เป็นยังไม่มีน้ำขี้เถ้านะครับอาจารย์จะมีเพิ่มเติมในสูตรอื่นไหมที่คิดว่ามันจะให้คนที่ได้รับฟังเขาจะได้มีการเพิ่มเติมในสูตรได้
1: อ๋ออย่างเช่นสูตรนี้นะคะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะอาจารย์ถ้าคนไหนที่แบบผิวบอบบางนะคะการล้างจานมันก็อาจจะทำให้มือของเราเนี่ยค่ะแห้งได้นะคะฉะนั้นเราอาจจะเติมนะคะพวกน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะลงไปได้นะคะอาจารย์เพื่อให้มือเราเนี่ยค่ะไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่ลอกเป็นขุยนะคะอาจารย์นะคะส่วนจะเติมยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูในสูตรอีกทีนึงนะคะอาจารย์ทีนี้

0: นี่เนี่ยค่ะอาจารย์สูตรน้ำยาล้างจานสูตรนี้ค่ะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยค่ะลองนำไปทำใช้นะคะเพราะว่าตัวน้ำยาล้างจานเนี่ยค่ะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุกครัวเรือนนะคะแล้วก็ใช้ทุกวันด้วยซึ่งถ้าเราทำเองเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะช่วยประหยัดรายจ่ายในครอบครัวของเราได้เยอะมากๆเลยนะคะยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะอาจารย์อะไรที่เราประหยัดได้เราก็ต้องประหยัด
1: ใช่ครับสิ่งที่ถูกต้องเลยคือในภาวะการจ่ายสูงมากตอนนี้เดินไปตรงไหนก็ฟักเงินมาเงินร้อยเดียวแทบจะมองไม่เห็นค่าไปแล้วสิ่งที่เราต้องประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งเราทําครั้งนึงเนี่ยค่ะอาจารย์เราอาจจะทําทีละ10ลิตรทําทีละ20ลิตรเนี่ยค่ะอาจารย์เราก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ทั้งปีเลยซึ่งสูตรนี้ค่ะอาจารย์พอทําเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเก็บทิ้งไว้ได้ถึง2ปีเลยนะคะ
1: ได้ปีเลย
0: ค่ะนะคะซึ่งถ้าพูดถึงต้นทุนนะคะอาจารย์สูตรนี้ถ้าเราซื้อวัตถุดิบมาทําเองเนี่ยค่ะลิตรนึงเนี่ยค่ะอาจารย์ต้นทุนจะไม่เกิน13บาท13ถึง15บาทซึ่งถือว่าถูกมากนะคะ
1: แต่ก็พูดถึงก็สูตรน้ำยาล้างจานก็มีหลากหลายน
0: ะ
1: ทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะเพิ่มเติมในเรื่องของจะไปลดต้นทุนเพิ่มอีกก็ได้ถ้าเกิดว่าเพราะว่าสิ่งพวกนี้เหมือนกับว่าเราพอล้างแล้วก็เหมือนกับเราทิ้งไปในน้ำไปครับ
0: ซึ่งสูตรนี้นะคะอาจารย์ส่วนผสมเนี่ยค่ะก็คือที่เราใส่เข้าไปเนี่ยค่ะเป็นตัวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ในสูตรนี้นะคะนอกจากจะล้างจานได้แล้วนะคะมันก็ยังช่วยในเรื่องของถนอมมือด้วยนะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะฟองเยอะนะคะใช้แค่นิดเดียวนะคะไม่ต้องไปเทเยอะ
1: ตอนนี้ตัดปัญหาคนที่แบบผิวเป็นลอกอะน
0: ะ
1: บางคนแพ้ขนาดที่แบบผิวลอกแล้วก็แสบก็ไม่อยากล้างจานเลย
0: ใช่ซึ่งสูตรนี้ค่ะเราใส่ตัวที่ช่วยถนอมมือเข้าไปด้วยนะคะ
1: โอ้ดีมากเลย
0: นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้ค่ะช่วยขจัดคราบมันที่ติดนะคะตามช้อนตามจานอะไรเราแบบนี้
1: ค
0: ่ะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจานมีเราใส่ตัวขจัดคราบไขมันลงไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสูตรน้ำยาล้างจานอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ต้นทุนถูกแล้วก็มีประสิทธิภาพดีนะคะอาจารย์ทีนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์นะคะอาจารย์ที่เราใช้ในการทำน้ำยาล้างจานนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็คือมีไม่มากนะคะอาจารย์ก็มีเราจะใช้นะคะกระมังสแตนเลสค่ะ2ใ
1: บ
0: นะคะถ้าท่านผู้ชมไม่มีก็ใช้เป็น
1: ก
0: ระมังพลาสติกก็ได้แต่ว่าต้องเป็นกระมังพลาสติกที
1: ่
0: มีคุณภาพนะคะไม่บางจนเกินไปนะคะอาจารย์เอาพลาสติกที่แบบหนาๆนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตะกร้อค่ะอาจารย์อันนี้เป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะแล้วก็มีไม้พายซิลิโคนนะคะแนะนําว่าให้ใช้เป็นไม้พายซิลิโคนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไม้พายไม้เนี่ยค่ะมันอาจจะมีพวกเชื้อรานะคะอยู่ในนั้นแล้วก็อาจจะมีเสี้ยนของไม้เนี่ยค่ะนะคะหลุดออกมามันก็จะไปเจือปนที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะ
1: แต่จริงๆถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ได้แต่แนะนําให้เป็นไม้พายที่เป็นไม้ที่เป็นไม้สีขาวๆและเนื้อแน่นก็เรียกไม้เนื้อแข็งก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าก็พยายามเลือกไม้ที่เป็นไม้สีขาว
0: ค
1: ือไม่ใช่ไม้สีดำๆสีน้ำตาลแบบสีก็จะหลุดออกมาเพรา
0: ะ
1: เกิดจากการกัดกร่อนของพวกสารเคมีบางตัวที่มันไปกัดกร่อนได้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นช้อนสแตนเลสนะคะ
1: ไว้ตักตวง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: แล้วก็จะมีในส่วนของแอลกอฮอล์ 70% แล้วก็ทิชชู่นะคะ
1: ทีนี้
0: นะคะอาจารย์ก่อนที่เราจะนำพวกอุปกรณ์มาใช้ได้นะคะเราต้องผ่านการฆ่าเชื้อค่ะด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนนะคะวิธีการก็คือเราจะเอาแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยค่ะใส่ในขวดสเปรย์นะคะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะอุปกรณ์ด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะแล้วเราก็ใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะซึ่งเราจะทำแบบนี้ค่ะอาจารย์กับอุปกรณ์ทุกชิ้นเลยนะคะก่อนที่จะนำมาใช้งานแล้วก็ถ้าเราทำขายนะคะตัวแพ็กเกจิ้งของเราเนี่ยค่ะเราก็ต้อง
1: ทำ
0: ความสะอาดด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์อันนี้เป็นในส่วนของอุปกรณ
1: ์จริงๆเราก็ทำความสะอาดมาแล้วนะครับ
0: ใช่อันนี้เราทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของส่วนผสมในการทำน้ำยาล้างจานนะคะตัวแรกนะคะน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดนะคะก็คือแนะนำให้ใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุ
1: ครับ
0: นะคะ

0: จารย์เนี่ยใช้น้ำแร่น้ำประปาน้ำบาดาลนะคะซึ่งน้ำเหล่านี้อาจจะตกตะกอนได้ฉันก็คือแนะนำให้เราใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดหรือถ้าเราทำใช้เองนะคะอาจารย์เราใช้น้ำกรองที่เราดื่มนี่ก็ได้
1: ได้
0: นะ
1: ค
0: ะปริมาณนะคะ 78.80 กรัม
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือ SLS นะคะ SLS เนี่ยค่ะมันมีแบบผงแล้วก็มีแบบน้ำนะคะอาจารย์ตัว SLS เนี่ย

0: ใช่แล้วก็มันค่อนข้างจะแบบการกัดกร่อนจะน้อยกว่าแบบผม
1: นะคะปริมาณที่ใช้นะคะ 1.50 กรัมก็คือใช้แค่นิดเดียวนะคะซึ่งสูตรนี้ค่ะเราจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนอันนี้ก็คือเป็นส่วนผสมส่วนที่1นะคะต่อมาค่ะส่วนผสมส่วนที่2นะคะก็จะนะคะแชมพูสบู่เหลวเหล่านี้ก็ใช้ตัว N70 นะคะว่า N70 ค่อนข้างจะราคาถูกแล้วก็ไม่ค่อยระคายเคืองเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: นะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่7กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือผงข้นผงข้นหรือว่าเกลือนั่นเองนะคะอาจารย์ซึ่งเกลือที่เราใช้เนี่ยค่ะจะเป็นเกลือเคมีนะคะก็คือตัวโซเดียมคลอไรด์นะคะปริมาณที่ใช้นะคะ 2.50 กรัมตัวเกลือนี่เราใส่เพื่ออะไรก็คือเพื่อ1นะคะปรับความข้น2ก็คือเพื่อช่วยละลายตัว N70 ค่ะอาจารย์ซึ่ง N70 เนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าเราเอามาผสมกับน้ำนะคะแล้วละลายเนี่ยN70 เนี่ยค่ะมันจะละลายยากนะคะแต่ถ้าเรามีเกลือเป็นส่วนผสมด้วยนะคะมันก็จะช่วยให้ N70 เนี่ยค่ะละลาย
0: ได้ละลายได้ง่ายแต่ว่า N เกลือเนี่ยหรือว่าผงข้นเนี่ยถ้าใช้มากเกินไปก็ทำให้เหลวนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับคือปริมาณนะคะอย่างถ้าแบบว่ากลัวแบบว่าไออะไรนะคะอยากลดต้นทุนแล้วใส่เกลือเยอะๆเนี่ยค่ะไม่ได้นะคะต้องใส่ตามสูตรเพราะว่าเกลือนะคะถ้าใส่มากเกินไปนะคะอาจารย์มันจะเหลวพอเหลวเสร็จแล้วนะคะมันก็ไม่มีฟองซ
0: ึ่
1: งใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องได้ทิ้งไปนะคะฉันก็คือใช้ปริมาณตามสูตรก็คืออยู่ที่ 2.50 กรัมนะคะ
0: ก็วิธีการแก้ก็คือต้องไปเพิ่มหัวแชมพู
1: ใช
0: ่ใช่ถ้าเกิดอย่าทิ้งนะครับถ้าเกิดว่าเหลวเปื่อนเกินไปก็เราต้องไปเพิ่มหัวแชมพูใหม่ก็สามารถปรับมาใช้ได้
1: แล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัวลาดเฮดเฮด2เฮดนะคะตัวนี้เป็นตัวขจัดคราบไขมันค่ะอาจารย์นะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะพอเราเทนะคะลงตามท่อระบายน้ำตามอะไรแบบนี้ค่ะตามน้ำตามพื้นอะไรเนี้ยมันก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
0: แบบนี้ก็เป็นตัวถ้าพูดว่าเป็นตัวหนึ่งที่ไปทำมันไม่มีมลภาวะใน
1: ค่ะ
0: มันทำให้สารเคมีตัวอื่นกลับเป็นตัวดีไปด้วยใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวในส่วนของตัวขจัดคราบ
0: อ๋อขจัดคราบ
1: ค่ะนะคะตัวลาเทนิส2เฮดเนี่ยค่ะอาจารย์ใช้อยู่ที่8กรัมนะคะซึ่งในส่วนของน้ำยาล้างจานเนี่ยค่ะก็คือเราจำเป็นที่จะต้องใส่ตัวขจัดคราบไขมันลงไปด้วยเพราะว่าคราบไขมันที่เกิดจากการที่เราแบบปรุงอาหารอะไรแบบนี้
0: จริงๆแล้วลาดในลาดตัวลาดตัวนี้ลาด S2S เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับไอ F24 มันใกล้เคียงไหม F24 รู้สึกจะเป็นตัวเดียวกันที่เอามาใช้กับน้ำยาล้างจานมันคือการชื่อกันค้าก็อาจจะเรียกไม่เหมือนก
1: ันใช่ค่ะอาจจะคือตัวร้านนี้สองเฮดเนี่ยค่ะก็คือมันเป็นตัวที่แล้วแต่ว่าชื่อการค้านะคะของแต่ละตัวทีนี้ถ้าเราอยากรู้ตัวเดียวกันไหมเราจะต้องไปดูที่ชื่อวิทยาศาสตร์
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: แต่บางส่วนใหญ่ก็ผมเคยสังเกตเคยเห็นอยู่ในสูตรมี F24 มันเป็น
1: ซึ่งร้านอื่นอาจจะตั้งชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแต
0: ่
1: ถ้าเราไม่มั่นใจก็คือว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าก็คือให้ไปดูที่ชื่อวิทยาศาสตร์นะคะส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือส่วนที่3นะคะส่วนที่3นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวโคคามิโดโพพิววิวเทนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่สกัดมาจากน้ำมันมะพร้าว
0: ตัวให้ฟองที่นุ่มนวล
1: ใช่ตัวนี้นะคะเป็นตัวให้ฟองที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็เด็กก็สามารถใช้ได
0: ้นะค
1: ะตัวนี้ก็มักจะไปเป็นส่วนผสมในแชมพูในสบู่เหลวนะคะที่ใช้กับเด็กนะคะก็ไม่เกิดการแพ้การระคายเคืองแล้วก็ถ้ามาใส่ในตัวน้ำยาล้างจานนะคะจานก็จะช่วยถนอมมือด้วยก็คือไม่ทำให้มือของเราเนี่ยค่ะแห้งตึงลอกนะคะจานปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่1กรัม
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือไกลแดนนะคะจานไกลแดนตัวนี้คืออะไรก็คือสารกันเสียนะคะสารกันเสียตัวนี้ค่ะสามารถช่วยอะไรนะคะ
0: อายุยืดอายุใช้งานของโปรดักต
1: ์ตัวนี้ค่ะจะครอบคลุมเชื้อได้กว้างนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียนะคะก็จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราค่ะอยู่ได้นาน2ปีนะคะอาจารย์ตัวไกแดนเนี่ยค่ะไกแดนสารกันเสียมันมีหลายตัวนะคะที
0: ่
1: เราใช้ไกแดนเพราะว่าตัวนี้ราคาถูกนะคะแล้วก็คุมเชื้อได้กว้างนะคะแล้วก็ถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยค่ะก็จะไม่เกิดการระคายเคืองซึ่งในสูตรนะคะเราใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมใช้แค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าส่วนผสม

0: ในสูตรของเราไม่เยอะ
1: ครับผ
0: นะ
1: ม
0: คะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือน้ำหอมนะคะอันนี้เราก็แต่งกลิ่นด้วยวันนี้เราใส่เป็นกลิ่นมะนาว
1: กลิ่นมะนาว
0: นะคะ
1: 0.
0: กลิ่นมะนาวเนี่ยค่ะเราใส่อยู่ที่ 0.5 กรัมซึ่งถ้าเราไม่อยากใส่กลิ่นมะนาวก็ใส่เป็นกลิ่นอย่างอื่นก็ได้นะคะอาจารย์กลิ่นสตรอเบอรี่อะไรแบบนี้ก็ได
1: ้
0: กลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นดอกไม้อะไรได้หมดเลยนะคะตามความชื่นชอบของเราได้เลย
1: ตามด้วยสีด้วยใช่ไหมคร
0: ับ แล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือสีนะคะอาจารย์ทีนี้สีเนี่ยค่ะมันมี2แบบมันมีสีละลายในน้ำแล้วก็ละลายในน้ำมันนะคะซึ่งสูตรนี้ค่ะส่วนผสมของเขานะคะเป็นตัวที่ละลายในน้ำทั้งหมดเลยฉะนั้นนะคะแล้วก็ต้องใช้สีละลายในน้ำเท่านั้นถ้าเราใช้สีละลายในน้ำมันใช่ไหมคะมันจะเกิดอะไรขึ้น1สีมันจะไม่ละลาย2ผลิตภัณฑ์มันจะขุ่นนะคะฉะนั้นเวลาที่เราจะใส่สีในผลิตภัณฑ์เราต้องดูด้วยว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยค่ะเป็นน้ำหรือน้ำมันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นพวกน้ำมันนวดตัวใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนผสมมันเป็นน้ำมันหมดเลยเราก็ใช้สีละลายในน้ำมันนะคะแล้วก็อย่างเช่นถ้าเป็นพวกครีมเซรั่มโลชั่นซึ่งในสูตรเนี่ยค่ะมันมีส่วนผสมทั้งที่เป็นน้ำด้วยน้ำมันด้วยอันนี้เราสามารถใช้สีละลายในน้ำก็ได้ละลายในน้ำมันก็ได้
1: ใช่ครับจริงๆแล้วในสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรที่เป็นได้มาตรฐานอยู่แล้วที่ตั้งสูตรมาแล้วก็ใช้ทำเป็นน้ำยาล้างจานอยู่แล้วทีนี้บางคนเนี่ยอาจารย์อาจบอกอาจารย์ทำไมมีกลิ่นมะนาวมีกลิ่นมะนาวแล้วไม่มีส่วนประกอบของมะนาวเหรอถ้าอาจารย์เอามะนาวใส่ได้ไหมก็บอกถ้าจะใส่มะนาวมะนาวสมมติว่าเราอยากจะใส่เรามีสมมติว่าที่บ้านเราเนี่ยเราบีบมะนาวใช้น้ำมะนาวอยู่เลยหมายถึงว่าเอามะนาวเนี่ยไปทำเป็นสมมติน้ำมะนาวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าไปทำอาหารก็ได
0: ้
1: ทีนี้มันมีเปลือกเหลืออยู่ในเปลือกตรงนั้นแหละเราสามารถเอามาต้มกับน้ำในขั้นตอนที่หนึ่งครับก็สามารถเอามันมาเสริมในน้ำได้ไหมอาจารย
0: ์ได้ค่ะแต่ว่านะคะมันจะมีข้อจำกัดตรงนี้ค่ะอาจารย์สมุนไพรนะคะที่มีฤทธิ์เป็นกรดเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์เราบีบน้ำออกไปแล้วเหลือแต่กลิ่นแล้วไหมเหลือแต่เปลือกแล้วตรงนั้นอาจจะได้นะอาจารย
0: ์ได้แต่ว่าไม่ควรที่จะใส่เยอะเพราะว่าถ
1: ้
0: ามันมีความเป็นกรดนะคะอาจารย์มันจะมีผลต่อฟองในสูตรฟองจะลดลงแล้วก็ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ก็จะเหลว
1: เราต้องกลับใส่เองเนาะตามอะไรว่าตามปริมาณลองทดสอบดูเพราะว่า
0: ใส่ได้แต่ว่าอย่าใส่เยอะ
1: ใช่พอใส่เยอะบางทีถ้ากดเปรี้ยวมากๆมันก็กัดผิวเราอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ในปริมาณพอดีก็อย่างเปลือกมะนาวเนี่ยมันก็ช่วยดับกลิ่นได้น
0: ะ
1: แล้วก็ทำใหถนอมมือด้วยนะครับเพราะว่ามันถ้าเป็นแก้เปลือกนะไม่ใช่ว่าน้ำนะก็บีบน้ำออกหมดแล้วที่อาจารย์พูดเนี่ยเปรียบเสมือนบีบน้ำออกหมดแล้วเรามาต้มกับ
0: เอาแต่น้ำมันหอมระเหย
1: ก็คือเอาน้ำในสูตรเนี่ยสมมติว่ามีน้ำอยู่เนี่ยในสูตรนี้78เราก็มาต้มแบบน้ำมะนาวมาต้มกับเปลือกมะนาวแล้วก็เอาน้ำตรงนั้นเอามาทำมาแทนน้ำสะอาดอันนั้นก็ใช้ได้อยู่นะผม
0: ได้ค่ะ
1: ก็คือเป็นการอะแดปต์ใส่กัน
0: นะคะทีนี้ในส่วนของสีนะคะสีเราก็ใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะจะแต่งเป็นสีเหลืองก็ได้สีชมพูก็ได้สีเขียวก็ได้นะคะตามความชอบได้เลยนะคะทีนี้นะคะสูตรที่ให้ท่านผู้ชมไปเนี่ยค่ะมันจะเป็นสูตรปริมาณ100กรัมนะคะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมต้องการทำปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะทำ2กิโลนะคะอาจารย์เราก็คูณด้วย20ก็คือเอา20มาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะโดยใช้ตาชั่งดิจิตอลทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งซึ่งเหล่านี้ค่ะเราก็ชั่งมาให้เรียบร้อยแล้วหน่วยในการชั่งก็คือใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะไม่ว่าวัตถุดิบตัวนั้นจะเป็นผงหรือว่าเป็นของเหลวก็คือให้ใช้หน่วยเป็นกรั
1: ม
0: นะคะเพราะว่าหน่วยของ ml กับหน่วยของกรัมเนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างเช่นเป็นแบบผงเราชั่งแต่ว่าเป็นแบบของเหลวเราตวงเนี่ยปริมาณมันจะคลาดเคลื่อนอาจจะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะอาจจะเหลวหรือว่าข้นจนเกินไป
1: นั่นในกรณีที่แบบเราทำเป็นกรัมนี่หมายถึงทำสูตรขึ้นมานะครับหลังจากที่เราได้ทำสูตรได้ที่แล้วเราอาจจะทำเป็นจำนวนเป็นกิโลเราก็ต้องใช
0: ้
1: ตาชั่งที่เป็นกิโลหร
0: ือ
1: ว่าจำนวนตาชั่งที่เหมาะสมกับไอ้วัตถุดิบที่เราจะมาชั่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะทีนี้นะคะจานลำดับต่อมานะคะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทำ
1: ครับผม
0: นะคะวิธีการทำนะคะก็คือเราจะนำส่วนที่1 นะคะใส่ลงในกระมังสแตนเลสใบที่1
1: ครับ
0: ส่วนที่1

0: นะคะก็จะประกอบไปด้วย
1: น้ำสะอาด
0: นะคะ
1: ส่วนที่2ก็คือ
0: ตัวที่2
1: นะ
0: คะตัวที่2ที่อยู่ในส่วนที่1ก็คือ SLS น้ำ
1: ก็เอาน้ำผสมกันเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ค่ะติดตัววัตถุดิบที่ติดอยู่ในขวดนะคะแล้วก็เอาน้ำนะคะล้างๆออกมาเพื่อที่วัตถุดิบของเราจะได้ออกมาหมดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตะกร้อค่ะคนนะคะไปในทางเดียวกันคนเบาๆนะคะอาจารย
1: ์
0: จนส่วนผสมเนี่ยค่ะเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นริ้วๆอยู่นะคะเพราะว่าตัว SOS น้ำเนี่ยค่ะยังไม่กระจายตัวในน้ำเราก็จะคนเบาๆสาเหตุที่เราคนเบาๆเพราะอะไรก็คือเพราะว่าตัว SOS เนี่ยค่ะมันเป็นตัวเพิ่มฟองถ้าเราคนแรงๆนะคะโหฟองจะฟูฟ่องเลยค่ะเต็มกระมังเลย
1: คนเบาๆนะครับเพื่อให้ฟองน้อย
0: ตอนนี้นะคะก็เป็นส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: คร
0: เราก็จะพักไว้ก่อนค่ะอาจารย
1: ์เรามาเริ่ม
0: ต่อมานะคะเราก็จะนำส่วนที่2นะคะใส่ลงในกละมังสแตนเลสใบที่2นะคะซึ่งส่วนที่2เนี่ยค่ะก็จะประกอบไปด้วย N70 นะคะ N70 หน้าตาแบบนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีใสN70 หรือว่าอีกชื่อนึงนะคะก็คืออีโม่270นะคะเป็นตัวเดียวกันถ้าท่านผู้ชมทำที่บ้านก็อาจจะชั่งใส่ถ้วยแก้วก็ได้นะคะอาจารย์หรือว่ากะละมังสแตนเลสก็ได้นะคะ
1: เดี๋ยวไอ้ตัวตะกร้อมาช่วย
0: แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นผงข้นนะคะ
1: หรือว่าเกลือนะครับ
0: แล้วก็ตามด้วยนะคะลาดเฮ็ด2เฮ็ดนะคะ
1: ก็คนให้เข้ากันนะครับ
0: คนให้เข้ากันขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆคนเบาๆนะคะคนเบาๆไปในทางเดียวกันจนมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีขาวนะคะถ้าเราคนแรงเนี่ยค่ะฟองมันจะเยอะนะคะทีนี้มันก็ต้องใช้เวลานานนะคะกว่าที่น้ำยาล้างจานของเราจะใสนะคะ
1: ตอนนี้กรณีที่ทำเป็นอุตสาหกรรมทำจำนวนเยอะเราก็ต้องมีเครื่องช่วยกวนนะครับ
0: ค่ะ
1: ลักษณะเป็นเหมือนไม้ปลายนะครับเครื่องขวนก็ลักษณะเป็นเหมือนไม้พายนะครับ
0: เราก็คนไปในทางเดียวกันนะคะคนเบาๆจนมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีขาวที่เนียนๆขึ้นมานะคะอันนี้กวนอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ตรงบริเวณขอบ
1: N70นะครับผงข้นนะครับนะครับและลาดS2S นะครับกวนให้เข้ากันเป็นแนวเดียวกันนะครับกวนจนกว่าเนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมให้ละลายด้วยกันเป็นเนื้อครีมนะครับ
0: ในส่วนของวิธีการทำนะคะเราก็จะแยกเป็นส่วนๆนะคะแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมนะคะเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการทำนะคะถ้าแบบว่าท่านผู้ชมแบบว่าใส่ทุกอย่างรวมกันเลยแล้วก็คนเนี่ยค่ะก็คือกว่าที่ส่วนผสมจะเข้ากันเนี่ยค่ะมันจะใช้เวลานานนะ
1: ค
0: ะแล้วก็กว่าที่ฟองจะยุบมันก็ใช้เวลานานอีกนี่เราก็เลยทำเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมนะคะมาให้
1: น้ำก็ค่อยเติมลงไปนะครับ
0: ทีนี้นะคะพอตัวส่วนที่2เนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีขาวแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมที่อยู่ในกะละมังใบที่1เนี่ยค่ะซึ่งก็คือน้ำแล้วก็ SLS นะคะที่เราผสมกันแล้วค่ะค่อยๆเทลงไป
1: อย่าเพิ่งเททีเดียวนะครับค่อยๆเทนะคร
0: ับ ค่อยๆเทแล้วก็คนค่ะให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ถ้าเททีเดียวแล้วเขาจะเข้ากันยาก
0: ใช่ค่ะ

0: วันนี้ปริมาณที่เราทำให้ท่านผู้ชมดูนะคะก็คือปริมาณ1กิโลนะคะก็คือเราก็จะคูณด้วย10นะคะคูณส่วนผสมด้วย10
1: เติมเลย

0: ในกรณีนี้ก็เป็นฟองขึ้นมาแล้วเราแก้ไขไม่ได้ก็ต้องทิ้งค้างคืนไว้นะฟองนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วในการกระบวนการกวน
1: ค่ะ
0: ทิ้งไว้คืนเดียวก็ยุบแล้วครับ

0: จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมส่วนที่3ทั้งหมดลงไปได้เลยนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวโคคาบิโดโพพิลบิวเทนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยถนอมมือนะคะแล้วก็
1: เป็น
0: สารชำระล้างด้วยนะคะ
1: เป็นฟองฟองก็จะละเอียดขึ้น
0: ค่ะแล้วก็ไกลแดนนะคะก็คือสารกันเสียนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่อยากใส่สารกันเสียก็ได้นะคะแต่อายุในการเก็บก็จะสั้นลงก็อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนนะคะอาจารย์ถ้าไม่ใส่สารกันเสียแต่ถ้าใส่สารกันเสียก็สามารถอยู่ได้นาน2ปีแล้วก็กลิ่นนะคะวันนี้เราใช้เป็นกลิ่นมะนาวนะคะ
1: บางครั้งกลิ่นนี่ก็สำคัญนะครับใส่กลิ่นก็คือต้องล้อเลียนกับสีนะครับบางทีใส่มะนาวแต่ว่าใส่สีอื่นสีแดงก็ไม่เข้ากัน
0: เราต้องแต่งสีกับกลิ่นให้มันไปในทางเดียวกันอย่างเช่นเราแต่งกลิ่นมะนาวนะคะแล้วก็แต่งสีเหลืองถ้าเราใส่กลิ่นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ใส่สีชมพู
1: ก็ไม่เข้าอ๋อใช่ใช่ถูกต้องมะนาวสีเขียวก็ได
0: ้ถ้าเราแต่งกลิ่นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ใส่สีเขียว
1: ใช่ครับอันนี้เลมอนใช่ไหมครับ
0: ค่ะสีใช้เป็นสีอะไรในน้ำนะคะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมจะเป็นเนื้อเดียวกัน
1: แล้วก็ทิ้งค้างคืนไว้ยุบตัวนะครับ
0: พอส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะจะสังเกตว่ามันจะมีฟองขึ้นมานะคะซึ่งนะคะวิธีการก็คือเราจะต้องใช้แรปพลาสติกนี่ค่ะอาจารย์แรปแล้วก็ทิ้งไว้1คืนนะคะพอผ่านไป1คืนนะคะมันก็จะใสนะคะน้ำยาล้างจานเราจะใสเลยแล้วก็ฟองก็จะยุบไปนะคะแต่ถ้าเราทำน้อยนะคะอาจารย์อย่างเช่นเราทำ1กิโล2กิโลเนี่ยแป๊บเดียวประมาณสัก30นาทีเนี่ยค่ะอาจารย์น้ำยาล้างจานของเราก็ใสแล้วแล้วก็ฟองยุบแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนที่เราทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยค่ะก็คือมันจะยังขุ่นอยู่นะคะอาจารย์ซึ่งเกิดจากการที่มันมีฟองนะคะอยู่ในตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเอ๊ะทำไมน้ำยาล้างจานเรามันไม่ใสเหมือนตามที่ขายตามท้องตลาดนะคะ
1: ค
0: ือจะต้องรอให้ฟองยุบก่อนนะคะ
1: รอเซตตัวก่อน
0: ใช่ค่ะแล้วน้ำยาล้างจานของเราก็จะใสเหมือนกับที่มีวางขายตามท้องตลาด
1: ใช่ครับนะคะรอเซตตัวแล้วให้สารต่างๆประสานมันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนสักหนึ่งคืนนะครับถึงจะได้เอามาใช้กันในช่วงที่ยังฟองยังไม่ยุบตัวเราก็ยังอย่าเพิ่งบรรจุใส่ขวดนะ
0: เนื้อของตัวน้ำยาล้างจานสูตรนี้ของเรานะคะก็คือจะเป็นเนื้อที่พอดีเลยนะคะก็คือจะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไป
1: เหมาะกับล้างจานพอดีเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วกลิ่นก็หอม
0: กลิ่นหอมนะคะ
1: มะนาวอาจารย์เรื่องสีที่เอามาใส่ก็คือใช้สีเกรดประมาณไหนครับ
0: สีนะคะก็ใช้เป็นสีละลายในน้ำนะคะเป็นสีผสมอาหารนะคะอาจารย์ก็อัตราส่วนในการผสมนะคะก็คือใช้ผงสีละลายในน้ำ1กรัมแล้วก็ใช้น้ำสะอาด100กรัมนะคะเทรวมกันแล้วก็คนจนสีละลายนะคะเราก็จะได้สีละลายในน้ำเหมือนเมื่อกี้นี้ นะคะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วเราก็ชั่งปริมาณตามสูตรนะคะ
1: แบบนี้เขาจะละลายหมดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะถ้าเราแบบว่า
1: เอามาเทใส่เลย
0: เอาผงสีนะคะมา
1: เทใส
0: ่เลยเนี่ยค่ะสีมันจะยังเป็นจุดๆอยู่นะคะ
1: ไม่ละลายในสารเคม
0: ีนะคะ
1: บางคนบอกเอาอาจารย์เอามาเทใส่ในหัวแชมพูเลยได้ไหมไม่ได้นะครับ
0: หรือจะแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์เราก็อาจจะชั่งผงสีนะคะแล้วก็เอาแบ่งน้ำในสูตรนี้ค่ะมาละลายก็ได
1: ้ครับแบบนั้นน่าจะเวิร์กนะครับแต่ไม่แนะนำให้เอามาผงสีมาใส่ในหัวแชมพูแบบนี้
0: เพราะว่ามันมีส่วนผสมตัวอื่นอยู่ด้วยแล้วสีก็จะ
1: ไม่ทำละลาย
0: ไม่ดีใช่แทบจะไม่ละลายเลยนะ
1: ทำให้สีก็แยกเป็นเม็ดๆอยู่ในเนื้อของน้ำยาล้างจานนะครับ
0: ทีนี้ในส่วนของเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ในกรณีที่ท่านไหนนะคะต้องการใส่น้ำว่านหางจระเข้นะคะเพื่อช่วยถนอมมือก็คือช่วยคงความชุ่มชื้นของมือเรานะคะก็คือวิธีการนะคะอาจารย์ก็ให้เราตัดเอาว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะมาปอกเปลือกนะคะให้หมดเลยแล้วก็ล้างเอายางสีเขียวเนี่ยค่ะออกให้หมดนะคะเพราะว่ายางสีเขียวเนี่ยก็คือถ้าโดนผิวเราก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ก็คือจะเกิดอาการคันนะคะล้างนะคะจนเราได้วุ้นสีใส
1: เอามาปั่น
0: จากนั้นก็นำไปปั่นปั่นโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำเข้าไปนะคะปั่นจนได้มาเป็นของเหลวนะคะแล้วเราก็กรองผ่านผ้าดิบนะคะแล้วก็อาจจะกรองผ่านสำลีอีกรอบนึงแล้วก็เอาน้ำตรงนั้นนะคะมาเป็นส่วนผสมในสูตรอาจจะลดน้ำลงนะคะซ
1: ึ่ง
0: น้ำเราใช้อยู่ที่ 78.80 กรัมใช่ไหมคะ
1: เอาไปแต่น้ำ
0: เราอาจจะใส่น้ำว่านหางจระเข้เข้าไป10กรัมนะคะแล้วก็ลดปริมาณ
1: น
0: ้ำลงนะคะใส่เพิ่มเท่าไหร่นะคะลดน้ำลงเท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่แนะนำว่าให้ใช้น้ำว่านหางจระเข้แทนน้ำไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวที่ไปละลาย
1: สารตัวอื่น
0: สารตัวอื่นในสูตรนะคะ
1: เพราะว่าหนังจระเข้ไม่สามารถไปทำละลายพวกสารตัวอื่นบางที
0: ใช่ค่ะนะคะตัวน้ำยาล้างจานของเราก็จะเป็นน้ำยาล้างจานที่ผสานจากสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะก็จะเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งผิวเบาบางนะคะ
1: แบบนี้ก็กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้น้ำยาล้างจานที่มีปัญหาเรื่องผิวลอกแพ้พวกน้ำยาล้างจานก็ต้องหันมาผลิตใช้กันเองแล้วนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าผลิตใช้กันเองแล้วก็ได้เป็นของดีเลือกสมุนไพรที่จะใส่ได้ด้วยนะครับ
0: ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาบรรจุใส่ขวดนะคะอาจารย์ดิกเกอร์ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านนะคะก็คือต้องใช้แรปพลาสติกพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้แรปพลาสติกแรปนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ก่อนให้ฟองมันยุบก่อนให้มันใสก่อนนะคะแล้วก็ค่อยบรรจุลงในขวดนะคะเพราะว่าถ้าเราบรรจุทั้งที่ยังแบบมีฟองอยู่นะคะอาจารย์พอฟองยุบปริมาณอาจจะหายไปนะคะอย่างเช่นเรากอกเต็มขวดพอฟองยุบก็อาจจะเหลือแค่คอขวดอะไรแบบนี้
1: ใช่ครับต้องมากอกใหม่อีกรอบนึงสวยนะครับพออยู่ในขวดแล้วสวยแต่ตอนนี้ก็ยังมีฟองอยู่
0: ก็ยังมีฟองอยู่เนื่องด้วยเวลาเรามีจำกัดนะคะก็จะกรอกให้ท่านผู้ชมดูก็อาจจะยังมีฟองอยู่

0: จะอย่าไปตรงนี้นะก็ได้เดี๋ยวเผื่อผม
1: แล้วก็บรรจุนะคะใส่ขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะอยู่ได้นาน2 ปีนะคะ

0: เราทำใช้เองก็ได้นะคะอาจารย์หรือว่าทำไปถวายนะคะตามวัดก็ได้นะคะหรือตามสถานที่ต่างๆนะคะที่เขาใช้น้ำยาล้างจานนะคะอาจารย
1: ์จริงๆก็ไปล้างมือก็ได้ถ้าถนอมมือได้ขนาดนี้ถนอมผิวได้ขนาดนี้ก็สามารถเอาไปใช้ล้างมือก็ได้แต่เวลาล้างจานก็มันก็ล้างมือไปในตัวอยู่แล้วมันก็ถ้าเกิดมันไม่กัดมือก็สามารถล้างมือได้ด้วย

เนี่ยค่ะถ้าเราใช้ไม้พายซีโคนใช่ไหมคะก็จะช่วยแบบปาดนะคะให้ออกมาให้หมดเลยนะคะจะได้แบบไม่ติดภาชนะ

0: วันนี้เราทำปริมาณ1กิโลนะคะก็จะได้หลายขวดเลยนะคะ
1: ดูแล้วก็ถ้าเอาสูตรไป
0: 1กิโลนี่ก็ใช้ได้เกือบ2เดือนเลยนะคะอาจารย์
1: ลองไปทำดูนะครับอย่างน้อยก็ได้ฝึกฝนนะครับได้ใช้เองได้ถ่ายของที่เราทำด้วยตัวเองพอทำได้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปทำขายในชุมชนนะครับหรือว่าเอาไปแจกจ่ายก็ดีนะครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าเราต้องการทำขายนะคะเราก็ต้องไปยื่นจดแจ้งสูตรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปขอคำแนะนำนะคะกับทางถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เข้าไปขอคำแนะนำที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะของแต่ละจังหวัดนะคะ
1: คร
0: ับ ถ้าเป็นส่วนกลางก็อะไรนะคะอาจารย์
1: สาธารณสุขจังหวัด
0: อย.นะคะ
1: อย.คอตมที่จังหวัดนนท์นะครับ
0: ค่ะ
1: จังหวัดนนท์
0: กระทรวงสาธารณ
1: สุข
0: นะคะแล้วก็ไปขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะว่าเราจะทำน้ำยาล้างจานขายเนี่ยค่ะจะต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงนะคะซึ่งสูตรนี้เราก็สามารถใช้ทำขายได้เลยนะคะเราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยแต่ว่าในส่วนของขั้นตอนนะคะแล้วก็ต้องไปสอบถามเจ้าหน้าที่ทีนึง
1: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วลองทำใช้กันดูนะครับต้องลองฝึกตัวเองดูก่อนทำดูก่อนอาซื้อผิดพลาดอาซื้อสารต่างๆมาหัดทำดูก่อน
0: ค่ะซึ่งวัตถุดิบนะคะอาจารย์ที่ใช้ในการทำน้ำยาล้างจานนะคะก็คือมีขายตามท้องตลาดอยู่แล้วนะคะเราแค่พิมพ์ชื่อใน Google เนี่ยค่ะมันก็มีราคานะคะมีแหล่งซื้อขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็สะดวกสบายนะคะอาจารย์เราก็สั่งออนไลน์ได้เลยก็มาส่งถึงหน้าบ้านได้เลย
1: ดีเดี๋ยวยุคมันเปลี่ยนไปแล้ว
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: จริงๆถือว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเวลาเราจะทำผิดพันธุ์อะไรเนี่ยมันสะดวกมากนะครับเดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์ได้ซึ่งเมื่อสัก2ปีก่อนยังไม่มีนะครับ
0: ค่ะ
1: สองปีก่อนยังไม่มีในเรื่องของจะทำผิดพันธุ์สักตัวเนี่ยก็ต้องโหวิ่งไปหาตามในตัวเมืองหลักๆแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองไหนอยู่ในบนภูเขาก็สามารถถ้ามีโทรศัพท์ก็นั่งจิ้มอย่างเดียวจิ้มก็ส่งถึงบ้านแล้ว
0: ค่ะนะคะทีนี้นะคะอาจารย์ถ้าต้องการแบบลดต้นทุนลงไปอีกนะคะก็ไกลแดนนะคะที่เป็นสารกันเสียก็ตัดออกได้แต่ว่าก็อายุในการเก็บก็อยู่ได้ประมาณ6เดือน
1: ได้6เดือนเองนะครับ
0: นะคะซึ่งตัวนี้ก็สามารถตัดออกได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าเราทำน้อยก็คือปริมาณระยะเวลา6เดือนเนี่ยก็คือเราก็ใช้หมดแล้วนะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นในกรณีทำเป็นจำนวนเยอะๆนะครับเราก็พูดถึงเราก็ต้องดูปริมาณว่าเราจะทำเราจะทำกัน
0: ถ้าเราต้องการทำสต็อกไว้เยอะๆนะคะทำไว้ใช้เราก็อาจจะต้องใส่สารกันเสีย
1: ต้องใช้สารกันเสีย
0: เพื่อให้อายุในการเก็บเนี่ยค่ะมันนานขึ้น
1: ใช่ถ้าเราทำเล็กๆน้อยๆ1กิโล2กิโล3กิโลเน
0: ี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได
1: ้ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ในกรณีทำเยอะจริงๆเนี่ยควรจะใส่ใส่ไว้เพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยืดอายุของproduct นี้ได้แล้วก็เราทำพวกนี้เราก็ต้องมีแพคเกจจิ้งใส่ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้อายุการใช้งานของเขานะครับยาวนานขึ้นก็คือมีฝามีตัวปิดให้เรียบร้อยสะดวกในการใช้บีบการบีบถ้าเราปากภาชนะใหญ่เกินไปก็เวลาเทก็สิ้นเปลืองนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ควรจะมีฉลากนะครับฉลากให้ชัดเจนในการที่จะเอามาทำเป็นว่าต้องบอกว่านี่คืออะไรอย่างบอกต้องมีน้ำยาล้างจานแต่บางคนคิดว่าเป็นแชมพูหัวสวยๆเป็นแชมพูเอาไปสระผมซะอีกมันก็ไม่เหมาะกับก็เรียกไม่เหมาะไม่ถูกกับการใช้งาน
0: ต้องมีป้ายชี้บ่งนะคะให้ละเอียดเลยนะคะในส่วนของชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็อาจจะบอกในส่วนของวันที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุด้วยนะคะ
1: การเก็บไว้ในที่ที่เราควรจะเก็บบางคนบอกเอาไปวางอยู่กับไอ้แชมพูสระผมไม่ใช่นะครับต้องมาวางน้ำยาล้างจานควรจะอยู่ในครัวหรือว่าอยู่ในส่วนที่เป็นที่ถูกที่ควร
0: ก็แล้วก็อย่าเอาไปวางกับที่ใกล้ของกินนะคะเพราะว่าดูมันก็เหมือนน้ำหวานอยู่นะคะอาจารย
1: ์ถึงต้องบอก
0: เหมือนน้ำสับปะรดนะคะ
1: จำเป็นต้อง
0: ถ้าเด็กๆก็แบบจะเผลอทานเข้าไปได้นะคะ
1: ครับ
0: ก็ต้องเก็บให้ถูกที่นะคะ
1: แพ็กเกจจิ้งส่วนใหญ่น้ำยาล้างจานก็จะไม่เป็นขวดที่เป็นโลหะนะครับ ือเป็นขวดที่เป็นพลาสติกที่เป็นขวด PE ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เรียกเป็นขวด PE แต่ถ้าเป็นโลหะแล้วก็จะมีการกัดกร่อนในเรื่องของโลหะอย่างเช่นอลูมิเนียมไม่ได้เป็นที่เป็นอะไรอลูมิเนียมแล้วก็เป็นสังกะสีอะไรพวกนี้จะไม่ได้เป็นเหล็กก็ไม่ได้ก
0: ็
1: คือจะต้องเป็นพลาสติกนะคร
0: ับ แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอาจารย์อันนี้นะคะแนะนำก็คือพอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ควรจะทิ้งไว้ในภาชนะที่เป็นสแตนเลสเนี่ยค่ะนับไว้นาน
1: เพราะก่อนจะกัดกร่อนใช่ไหม
0: เพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้นานนะคะอาจารย์จะเริ่มมีคราบสนิม
1: ตะลุ
0: ขึ้นมา
1: ตะลุ
0: เพราะว่าตัวสารชำระลายค่ะไปกัดก่อน
1: ใช่อาจจะตะลุก็ได้
0: นะคะก็คือแค่เราแค่ทิ้งไว้แค่ให้ฟองยุบแล้วก็บรรจุใส่แพ็กเกจจิ้งของเรา
1: ในกรณีที่เราไม่มีเราใส่ในภาชนะพลาสติกในกรณีที่เราทำถูกไหมในกับในกะละมังสแตนเลสแต่ในกรณีเราทำเสร็จแล้วเรามาเก็บไว้ในภาชนะที่เป็นพลาสติกเป็นถังใหญ
0: ่ได้นะคะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ใช่ค่ะถ้าเราทำในปริมาณเยอะแล้วฟองมันเยอะเราจำเป็นจะต้องทิ้งไว้หลายคืนเพื่อให้ฟองมันยุบเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ให้เปลี่ยนฐานเปลี่ยนถ่ายนะคะไปใส่ในถังพลาสติกที่เป็นถังสีขาวอะค่ะที่หนาๆเป็นเกจดีๆค่ะจากแบบนั้นก็ได้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงจิ้งจกหนูหรือว่าอะไรค่ะตกลงไป
1: แล้วป้องกันการกัดกร่อนนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นในส่วนของเทคนิคเพราะว่านี้ก็คือเราทำแล้วเราเจอปัญหานะคะแล้วก็เอามาบอกให้ท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าพอมันเกิดเป็นสนิมขึ้นมานะคะคราบสนิมตรงนี้ก็อาจจะไปปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ของเราได้
1: อาจารย์ครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ช่วยทวนสูตรอีกนิดได้ไหมครับ
0: ทีนี้นะคะเดี๋ยวขอทวนสูตรอีกรอบหนึ่งนะคะสูตรการทำน้ำยาล้างจานนะคะการทำน้ำยาล้างจานเนี่ยค่ะเราจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็จะประกอบไปด้วยน้ำสะอาดนะคะก็ใช้อยู่ที่ 78.80 กรัมนะคะแล้วก็มี SLS แบบน้ำนะคะ1.50 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะก็จะมี N70 ค่ะ7กรัมนะคะผงข้นนะคะหรือว่าก็คือเกลือนั่นเองนะคะใช้อยู่ที่ 2.50 กรัมนะคะแล้วก็จะมีตัวลาสเฮด2เฮดนะคะตัวนี้เป็นสารขจัดคราบไขมันนะคะใช้อยู่ที่8กรัมค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือส่วนผสมส่วนที่3ค่ะก็จะประกอบไปด้วยนะคะตัวโคคามิโดโพพิลบิวเทนนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยถนอมมือแล้วก็เป็นตัวสารชำระล้างตัวหนึ่งที่อ่อนโยนปลอดภัยไม่เกิดการระคายเคืองนะคะก็คือใช้อยู่ที่1กรัมแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมา

0: ก็คือไกลแดนนะคะนี่เป็นสารกันเสียนะคะก็ใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของน้ำหอมนะคะน้ำหอมก็คือเราสามารถแต่งกลิ่นอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบได้เลยนะคะใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือสีนะคะสีที่ใช้นะคะก็เป็นสีละลายในน้ำนะคะใช้อยู่ที่ 0.2 กรัมนะคะแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มสีก็ได้นะคะเพิ่มเท่าไหร่ก็ลดน้ำลงเท่านั้นนะคะแต่ว่าอย่าแต่งสีเข้มเพราะว่าจะดูน่ากลัวมันจะไม่น่าใช้นะคะปริมาณนี้ก็คือน่าจะโอเคแล้วนะคะอาจารย
1: ์เริ่มยุบแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้การหลักการทำก็คือนะครับก็ส่วนประกอบก็คือมีส่วนประกอบอะไรบ้างอาจารย์ก็มีส่วนประกอบที่เรามาทำในขั้นตอนแรกก็คือมีอะไรบ้างนะครับ
0: ส่วนวิ
1: ค่
0: ะนะคะนะคะตอนนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่านะคะอาจารย์ในส่วนของน้ำยาล้างจานของเรานะคะนะคะฟองเริ่มยุบแล้วนะคะก็จะเริ่มใสขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ
1: เราต้องคือจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเอามาบรรจุเป็นขวดแบบนี้ก็คือฟองยุบก่อน
0: ใช่ฟองยุบก่อน
1: ก็เริ่มยุบลงแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ก็ถือว่าอยู่ร้อยเซตตัวจนยุบตัวนะครับแต่จริงๆก็สามารถใช้ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคือจริงๆแล้วก็หวังว่าคนที่ได้ดูรายการวันนี้ก็น่าจะเอาไปลองไปทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าทำแล้วใช้แล้วก็ดีคิดว่าใช้แล้วก็มันเป็นสูตรที่มันนุ่มนวลกับมือมันไม่ลอกมันแตกต่างจากตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดก็ลองเอามาทำใช้เองหรือว่าแจกเพื่อนๆดูก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันดีนะครับพอมันดีแล้วมันรู้สึกว่าน่าจะลองทำขายก็ถ้าคิดว่าจะทำขายก็ยื่นสูตรไปจดแจ้งหรือว่าไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมายในท้องถิ่นที่นั่นหรือว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพก็อาจจะไปที่กระทรวงสาธารณสุขในที่ตึกอย.เนา
0: ะ
1: นะครับก็ไปทำให้ถูกต้องแต่ในกรณีถ้าทำบ้านธรรมดาปกติเราก็อาจจะทำไว้ใช้เองแบบนี้ไม่ต้องไปยื่นที่ไหนหรอกก็ยื่นกับคนที่บ้านช่วยกันทำแล้วกันก็ลองทำกันดูนะครับหวังว่าคนที่ได้รับชมวันนี้นะครับน่าจะนำสูตรดีๆเนี่ยครับเอาไปนำไปทำลองผลิตดูนะครับลองทำกันดูอาจจะทำครั้งแรกอาจจะทำผิดๆถูกๆบ้างอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรคนเราต้องต่อสู้ต้องมันทำบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ของที่ดีนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสูตรน้ำยาล้างจานที่ได้สอนในวันนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ลองไปทำดูนะครับผมอาจารย์กิตติพัฒน์และก็อาจารย
0: ์อริสาค
1: ่ะครับก็หวังว่าน่าจะวันนี้ก็ถึงเวลาพอสมควรแล้วนะอาจจะพบกันใหม่ในเทปหน้านะหรือว่าเจอกันในหลักสูตรใหม่นะครับ
0: คร
1: ับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณ

ภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้น

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำนิทานเรื่องคำเตือนของนกพิราบมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมค่ะคราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบนะคะไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราค่ะเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังคือกระเช้าแกลบนั้นไปหากินไกลตกเย็นจึงค่อยกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีคนในบ้านของเศรษฐีเห็นพฤติกรรมของนกพิราบนึกนิยมในการรู้จักประมาณนะคะครอบครัวค่ะมักจะเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบนั้นให้เศรษฐีฟังดีจังครับนายนกพิราบตัวนี้ไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็บอกหากินแต่มืดตกกลับเข้ารังอยู่มาวันหนึ่งมีกาตัวหนึ่งบินมาที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลากลิ่นหอมฉุยโชยเข้าจมูกกลิ่นปลาต้มนะคะหอมน่ากินกาคิดขณะกลิ่นปลาโชยมาเข้าจมูกทำยังไงเราจึงจะได้กินปลาให้หายอยากกานั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับเข้ามาในรังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้เราได้กินเนื้อปลาเช้าตู่วันต่อมากาค่ะก็มารอเวลาที่นกพิราบจะบินออกไปหากินแต่ถึงเวลาที่นกพิราบบินออกหากินกาก็บินตามไปติดๆจนทำให้นกพิราบสงสัยสหายทำไมวันนี้จึงบินตามข้าพเจ้ามาเล่านกพิราบถามด้วยความสงสัยนายจ๋ากาทำเสียงอ่อนหวานเพื่อตีสนิทข้าพเจ้าบินตามท่านมาก็เพราะชอบใจกริยาท่าทางของท่านข้าพเจ้าไม่เห็นมีกริยาท่าทางที่ดีอะไรเลยนกพิราบรู้สึกงงมีสิจ้านายจ๋าท่านมีกริยาท่าทางสุขุมเห็นแล้วสบายใจยิ่งเข้าใกล้ด้วยก็ยิ่งสบายใจใหญ่กาชมท่านชื่นชมตัวเราแล้วท่านต้องการอะไรจากข้าพเจ้านกพิราบถามตรงๆไม่ต้องการอะไรเลยนายนอกจากได้อยู่ใกล้ท่านได้ใกล้ชิดได้รับใช้ท่านกายังคงทำเสียงอ่อนหวานถ้าอย่างนั้นก็ตามใจนกพิราบจนปัญญาจะปฏิเสธแต่ข้าพเจ้าขอเตือนหน่อยท่านต้องไม่ประมาทได้จะนายการีบรับคำพร้อมทั้งนึกกระยิมอยู่ในใจว่าบัดนี้แผนของเราสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วนกพิราบเป็นสัตว์ถือศีลจะกินแต่หญ้าและพืชผักส่วนกาเที่ยวหากินแต่สัตว์มีชีวิตเวลาที่นกพิราบหากินกาก็เที่ยวจิกกินสัตว์เล็กๆตามก้อนขี้วัวจนอิ่มแล้วจึงมาหานกพิราบนายจ๋าเย็นแล้วนะเมื่อไหร่จะกลับรังเสียทีกินมากไม่ดีนะกาทำท่าเตือนด้วยความหวังดีท่านอิ่มแล้วหรือนกพิราบถามด้วยความเป็นห่วงข้าพเจ้าไม่กินถึงอิ่มหรอกกาเล่นสำนวนนกพิราบคอยกาอยู่เพื่อจะพากลับรังและตั้งใจว่าจะพาบินกลับทันทีเมื่อกามาถึงเอาเถอะนะอย่ามามัวพูดมากอยู่เลยเรากลับกันดีกว่านกพิราบตัดบทพลางบินกลับรังที่โรงครัวบ้านเศรษฐีฝ่ายกาบินตามมาพางก็คิดภูมิใจในความฉลาดของตัวและบางครั้งก็คิดดูถูกนกพิราบ
นกพิราบพากาบินลัดฟ้ามาคู่ใหญ่ก็ถึงบ้านเศรษฐีการีไปที่ครัวเพื่อสำรวจหากลิ่นปลาซึ่งยังคงโชยหอมกรุ่นอยู่หลังจากหยุดพักเหนื่อยแล้วก็เข้าไปพักในรังด้วยกันเบียดกันหน่อยนะนกพิราบพูดด้วยความเกรงใจไม่เป็นไรหรอกนายจ๋ากายังคงทำเสียงหวานครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเพราะครัวเห็นนกพิราบพากามาอาศัยอยู่ด้วยก็นำตะกร้าใส่แกรบอีกใบหนึ่งมาวางใกล้ๆเพื่อให้กาได้อาศัยอยู่ขอบคุณท่านมากนกพิราบกล่าวกับพ่อครัวแล้วบอกให้กามาอยู่ที่รังใหม่นั้นเพื่อจะได้อยู่อย่างสบายเศรษฐีได้ทราบข่าวและดีใจมากที่บ้านของตนได้เป็นที่พักพิงของนกดูแลให้ดีๆด้วยนะเขาบอกพ่อครัวด้วยน้ำเสียงแสดงความเมตตาที่บ้านเศรษฐีมีคนนำปลามาให้ไม่ขาดปลาที่คนนำมาให้นั้นมีทั้งปลาแห้งปลาสดพ่อครัวก็นำไปแขวนตากไว้ตามที่ต่างๆในโรงครัววันหนึ่งกามาเห็นเข้าชักเปรี้ยวปากนึกอยากกินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนได้แต่กลิ่นแต่ไม่เคยเห็นตัวปลาแต่วันนี้ได้เห็นแล้วแหมเนื้อแดงสดน่ากินจังกาคิดพลางกลืนน้ำลายพลางทำยังไงถึงจะได้กินหนอกาเก็บเรื่องนี้ไปนอนคิดทั้งคืนในที่สุดก็คิดแผนครั้นรุ่งเช้าจึงแกล้งนอนสมทำทีไม่สบายสหายได้เวลาหากินแล้วไปกันเถอะนกพิราบมันเรียกที่รังนายจ๋านายไปผู้เดียวเถอะกาทำเสียงโอดครวญวันนี้ข้าพเจ้าท้องเสียเอาไปหากินกับท่านไม่ได้แน่นกพิราบรู้ดีว่าพวกกาไม่เคยเป็นโรคท้องเสียกินอิ่มแล้วหิวเร็วดังนั้นจึงทำให้เข้าใจได้ว่ากาคงมีมายาเพราะต้องการจะกินปลาสหายท่านอยากกินเนื้อปลาใช่ไหมนกพิราบถามตรงๆระวังนะอันตรายจะมาถึงตัวอย่าไปกินปลาของเศรษฐีเลยนายจ๋าข้าพเจ้าไปไม่ได้หรอกท่านไปผู้เดียวเถอะกาทำทีถ้าไม่รู้เรื่องและตะโกนเสียงอ่อยออกมานกพิราบจึงชักชวนกาอีกแต่ก่อนบินออกจากรังไปหากินก็ได้หันมากล่าวตักเตือนด้วยความเป็นห่วงสหายอย่าประมาทนะความโลภอาจทำให้ระทมทุกข์กาหาได้ใส่ใจถึงคำเตือนของนกพิราบไม่เช้าวันนั้นพ่อครัวต้มปลาหม้อใหญ่พอเดือดก็แง้มฝาหม้อไว้นิดหน่อยให้ไอออกกลิ่นต้มปลาหอมโชยมาเข้าจมูกกาอีกจึงค่อยๆโผล่หัวออกมาจากกระเช้าแล้วมองมาในครัวไม่มีใครอยู่เป็นทีของข้าละคราวนี้กากระหยิ่มใจพางบินรี่เข้ามาในครัวในขณะนั้นพ่อครัวออกไปยืนเช็ดเหงื่ออยู่ข้างนอกกาค่อยๆ ย่องมากระโดดขึ้นจับบนหม้ออีกใบหนึ่งที่ใส่ปลาอยู่แต่บังเอิญพลาดไปถูกฝาหม้อหล่นเสียงดังโครมพ่อครัวได้ยินเสียงย่องมาดูก็เห็นกายืนกำลังยืนอยู่บนปากหม้อช้าๆไอ้กาละยำตะกะไม่เข้าเรื่องพ่อครัวด่าด้วยความโกรธจัดแล้วรีบปิดประ

ครัวเข้าไปไล่จับกาคันจับกาได้แล้วพ่อครัวก็ระบายความโกรธด้วยการถอนขนจนเกลี้ยงแล้วก็เอาเครื่องเทศอาทิขิงพริกที่เตรียมไว้ปรุงอาหารคลุกกับน้ำเปรียงเปรี้ยวไปทากาจนทั่วตัวแล้วก็เหวี่ยงลงไปในกระเช้าตามเดิมกานอนดิ้นอยู่ในกระเช้าเพราะได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสตกเย็นนกพิราบกลับมาเห็นกามีอาการทรมานเช่นนั้นก็ทราบได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นก็คิดอยู่ในใจว่าความโลภแท้ๆทำให้กาไม่เชื่อเราจึงต้องมาทนทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงจากนั้นจึงได้พูดขึ้นว่าผู้ใดมีคนปรารถนาดีมาคอยแนะนำพร่ำเตือนกลับไม่ยอมเชื่อฟังผู้นั้นย่อมฉิบหายได้เหมือนกาไม่เชื่อนกพิราบนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภทำให้หูหนวกตาบอดได้จนไม่ยอมเชื่อคำตักเตือนของผู้ที่หวังดีแล้วมารู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่อได้รับทุกข์อย่างใหญ่หลวงเสียแล้วเช่นเดียวกับกาได้รับทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสก็เพราะความโลภโดยแท้บันทึกแด่ลูกรักคุณธรรมลูกรักลูกต้องเป็นคนมีสัมมาและคารวะสัมมาคือถูกต้องคารวะคือแสดงความเคารพลูกต้องแสดงความเคารพอย่างถูกต้องแก่บุคคลและสถานที่ตามควรแก่เหตุแก่กรณีถ้าลูกอยากหล่อลูกต้องรักษาศีลถ้าลูกอยากรวยลูกต้องให้ทานถ้าลูกอยากเรียนดีลูกต้องมีสมาธิพึงรักษากายและรักษาใจให้สะอาดอยู่เสมอถ้าลูกจะปลูกต้นไม้ต้องบำรุงรากถ้าจะปลูกจิตใจลูกต้องบำรุงด้วยคุณธรรมลูกรักการขอบคุณขอบใจและขอโทษการควรทำเป็นนิสัยขอบคุณเมื่อผู้อื่นทำงานให้เราหรือให้ของเราขอบใจเมื่อมีผู้ปรารถนาดีต่อตัวเราไม่ว่าเขาจะชมหรือตำหนิขอโทษเมื่อเราไม่ถูกใจผู้อื่นไม่ว่าจักถูกหรือผิดคุณธรรมของลูกไม่ได้อยู่ที่ลิ้นแต่คุณธรรมของลูกต้องอยู่ที่จิตใจจงจำไว้ว่าคนมีคุณธรรมย่อมรุ่งเรืองคนมีอำนาจโดยไม่ชอบธรรมย่อมหายนะชีวิตของคนเราเกิดมาทั้งทีรักษาให้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งเป็นไปตามกรรมคือเป็นไปตามการกระทำของเราทำดีดีทำชั่วชั่วความกตัญญูของลูกที่ดีต่อพ่อและแม่เมื่อท่านเลี้ยงเรามาเราต้องดูแลตอบท่านยามที่ท่านไม่สบายเราต้องให้การรักษายามป่วยไข้เพราะวัยชราต้องเอาอกเอาใจยามท่านวายชีวาต้องคอยปิดตาให้ท่านมันทำบุญอุทิศให้ท่านอย่างสม่ำเสมอความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีเมื่อเราอยู่กับใครไปไหนมาไหนลูกจงบอกกับผู้เป็นใหญ่ในบ้านในเรือนเขาจะได้รับรู้และช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นสำหรับลูกขอให้ลูกจำคำนี้ไว้ผู้ใหญ่สอนให้ไปลามาไหว้สวยกายไม่น่ารักเท่ากับสวยใจสวยกายไม่เท่าใดก็เน่าสวยใจไม่มีวันตายสวยตลอดไปไม่ว่าตายหรือเป็นการอบรมเลี้ยงดูลูกของพ่อและแม่เมื่อพ่อแม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่สำเร็จพ่อและแม่ก็มีความสุขเพราะถือว่าพ่อแม่เป็นผู้สืบสกุลแห่งความดีความงามเรียบร้อยแล้วลูกจงท่องจำให้ขึ้นใจเพื่อนำมาใช้ได้ทันคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติชีวิตของเราอยู่ได้ไม่ใช่เพราะความมั่งมีแต่ที่เรามีชีวิตอยู่ได้ปกติสุขก็เพราะ

มั่นถือมั่นกับสิ่งใดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปถ้าลูกมีความภาคเพียรและถ่อมตนแล้วกายได้ท้องฟ้าลูกจักสมปรารถนาในทุกสิ่งลูกจงตั้งใจไว้ว่าเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบจิตใจของลูกจงนึกเสียว่ามีลาภมียศสุขทุกข์ปรากฏสรรเสริญนินทาเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นกฎธรรมดาอย่ามัวโศกานึกว่าช่างมันโอวาทท่านอาจารย์พุทธทาสแด่ยุวชนศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกวัยรุ่นกำลังเป็นปัญหาทั่วโลกเดี๋ยวนี้ตามที่สังเกตเห็นทั่วไปคือว่ามีคำพูดที่เป็นที่น่าเสียหายแก่ยุวชนวัยรุ่นอยู่คำหนึ่งที่เขาเรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับคนวัยรุ่นซึ่งหมายความว่าเมื่อก่อนนี้คนวัยรุ่นไม่ค่อยมีปัญหาเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าคนวัยรุ่นมีปัญหาโดยเฉพาะรัฐบาลได้หยิบขึ้นเป็นปัญหาสำหรับพิจารณาแล้วประชาชนก็บ่นกันเขาว่าวัยรุ่นกำลังเป็นปัญหาทั่วทั้งโลกทำความยุ่งยากลำบากขึ้นหลายอย่างหลายประการนับตั้งแต่ว่าเป็นอันธพาลชกต่อยตีกันแม้ในโรงเรียนแม้ในมหาวิทยาลัยซึ่งเมื่อก่อนนี้หาดูไม่ได้เดี๋ยวนี้กลายเป็นมีมากขึ้นและที่มากไปกว่านั้นก็คืออาละวาดบนรถประจำทางบนยานพาหนะกระทั่งทำสิ่งที่เป็นอาชญากรรมหนักไปกว่านั้นเรื่องการตีรันฟันแทงบ้างเรื่องชู้สาวบ้างเรื่องที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมเต็มตัวนะคะและก็อย่างแรงด้วยนี่มันกำลังมีอยู่พวกหนึ่งและจะมากขึ้นทุกทีอีกพวกหนึ่งก็ยังรักษาตัวดีมีอยู่เหมือนกันนี่เราก็คิดดูให้ดีก็แล้วกันว่าเรากำลังจะเป็นอย่างไรกำลังจะไปเข้าพวกไหนโรคร้ายชนิดนี้เป็นโรคร้ายที่ติดต่อกันได้ง่ายและก็โดยไม่รู้สึกตัวพุทธทาสภิกขุนะคะนิทานเรื่องต่อไปค่ะราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอกณบริเวณป่าหิมพานต์ในถ้ำทองแห่งหนึ่งมีราชสีห์พี่น้อง8ตัวอยู่ด้วยกันเป็นราชสีห์ตัวผู้7ตัวและเป็นราชสีห์ตัวเมีย1ตัวครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นราชสีห์ตัวพี่คอยดูแลราชสีห์ตัวน้องทั้ง7ราชสีห์พี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยที่ราชสีห์ตัวพี่จะออกไปหากินและปล่อยราชสีห์น้องสาวเฝ้าถ้ำทองอยู่ตามลำพังไม่ไกลถ้ำทองนั้นนักมีภูเขาลูกหนึ่งและที่ภูเขาลูกนั้นมีถ้ำแก้วผลึกอยู่หนึ่งถ้ำภายในถ้ำมีสุนัขจิ้งจอกเพศผู้ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นวันหนึ่งขณะที่ราชสีห์พี่ชายทั้ง7ออกไปหาเหยื่อและปล่อยราชสีห์น้องสาวให้เฝ้าถ้ำอยู่ตามลำพังสุนัขจิ้งจอกหนุ่มก็ออกมาเดินเล่นไปเรื่อยๆจนเหยียบย่างไปถึงถ้ำทองอันเป็นที่อยู่อาศัยของราชสีห์และบังเอิญได้พบกับราชสีห์สาวซึ่งออกมายืนหน้าถ้ำทองทำไมถึงสวยจังล่ะน้องสาวสุนัขจิ้งจอกหนุ่มอุทานพลางจ้องมองไปที่ราชสีห์สาวตาไม่กระพริบแหมถ้าเราได้นางมาเป็นคู่ชีวิตเราคงมีความสุขมากฝ่ายราชสีห์สาวก็จ้องมองมาที่สุนัขจิ้งจอกหนุ่มเช่นเดียวกันแต่มองด้วยความสงสัยเขามาทำไมของเขานะราชสีสาวถามตัวเองด้วยความไม่พอใจสุนัขจิ้งจอกหนุ่มทำทีเป็นเดินเข้าไปใกล้และแสดงท่าทีกระลิ้มกระเหลี่ยพร้อมทั้งพูดจาเกี้ยวพาราสีเพื่อต้องการให้ราชสี
สาวสนใจตัวเอง

พลางกล่าวด้วยถ้อยคำอันไพเราะว่าน้องสาวเราแม้จะมีกำเนิดแตกต่างกันแต่ก็มีสี่เท้าด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าจะรักกันก็ไม่แปลกอะไรพี่พร้อมจะเป็นผัวเธอเธอพร้อมจะเป็นเมียพี่หรือไม่ราชสีสาวได้ยินได้ฟังดังนั้นรู้สึกไม่พอใจมากที่สุนัขจิ้งจอกหนุ่มพูดเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรเพียงแต่คิดดูถูกเหยียดหยามอยู่ในใจว่าในบรรดาสัตว์สี่เท้าทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกถือว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำขณะที่ราชสีห์อย่างเราถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงไม่สมควรเลยที่สัตว์ชั้นต่ำอย่างสุนัขจิ้งจอกจะมาเกี้ยวพาราศีสัตว์ชั้นสูงอย่างเราสุนัขจิ้งจอกหนุ่มย่ามใจเห็นว่าราชสีห์สาวยังคงยืนสงบนิ่งอยู่จึงพูดจาแทะโลมต่อไปว่ายังไงน้องสาวยืนนิ่งเลยอย่ามาหน้าดุอย่างนั้นสิเดี๋ยวไม่สวยนะมีอะไรอยากจะพูดก็พูดออกมาบ้างสิพี่กำลังรอฟังอยู่นะถึงตอนนี้ราชสีสาวเริ่มโกรธขึ้นเพราะนึกไม่ถึงว่าสัตว์ชั้นต่ำอย่างสุนัขจิ้งจอกจะกล้าบังอาจลวนลามด้วยคำพูดแบบไม่เกรงนางสู้ข่มความโกรธไว้พางคิดลำพึงอยู่ในใจว่าเอาเถอะเอาไว้ให้พี่ชายเรากลับมาก่อนเราค่อยบอกราชสีสาวคิดพลางหันหลังกลับเข้าไปในถ้ำทองฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเห็นนางไม่ตอบและเดินกลับเข้าถ้ำทองก็รู้ทันทีว่าราชสีสาวโกรธตนจึงรู้สึกเสียใจมากเดินคอตกกลับเข้าไปนอนซมอยู่ในถ้ำแก้วผลึกอันเป็นที่อยู่ของตนด้วยความปวดร้าวรานใจส่วนราชสีห์พี่ชายทั้ง7ตัวนั้นออกไปหากินในป่ารอบๆ บริเวณนั้นพี่น้องทั้งหมดช่วยกันหาอาหารตัวหนึ่งล้มควายป่าได้1ตัวหลังจากกินเนื้อควายที่หามาได้กันจนอิ่มหนำแล้วก็คิดถึงน้องสาวซึ่งให้เฝ้าถ้ำทองอยู่ตามลำพังบ้านนี้น้องเราป่านนี้นะฮะน้องเราคงหิวมีใครเอาอะไรไปให้กินบ้างแล้วหรือยังก็ไม่รู้ราชสีห์พี่ชายคิดดังนี้แล้วจึงเดินทางกลับถ้ำทองพร้อมกับคาบเนื้อควายมาฝากน้องสาวกินซะน้องราชสีห์พี่ชายยื่นเนื้อควายให้น้องสาวไม่น้องไม่กินน้องสะบัดหน้าหนีด้วยความโกรธที่ยังค้างอยู่ทำไมล่ะพี่ชายถามด้วยความสงสัยน้องไม่สบายใจราชสีห์สาวพูดพลางทำสีหน้าบอกถึงความไม่พอใจเป็นอะไรไปหรือราชสีห์พี่ชายไต่ถามด้วยความอยากรู้ก็ไอ้สุนัขจิ้งจอกหนุ่มบ้านนะสิมันมาพูดจาลวนลามน้องถึงหน้าถ้ำขณะที่พี่ๆออกไปหากินข้างนอกน้องสาวเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ราชสีห์พี่ชายฟังทันทีที่ได้ฟังน้องสาวเล่าเรื่องราวจบลงราชสีห์พี่ชายแสดงอาการโกรธจนตัวสั่นถึงกับตะโกนก้องลั่นถ้ำทองด้วยความเครียดแค้นว่าไหนมันอยู่ไหนอยู่ในถ้ำแก้วผลึกที่ภูเขาเงินนั่นไงพี่ราชสีห์สาวบอกพี่ชายอย่างนี้เราต้องสั่งสอนให้มันรู้สึกตัวบ้างว่าแล้วราชสีห์น้องชาย6ตัวก็วิ่งตรงไปที่ถ้ำแก้วผลึกโดยไม่ทันยังคิดว่าชนถ้ำแก้วผลึกตกลงมาตายกันหมดฝ่ายราชสีห์พี่ชายหลังจากฟังเรื่องราวที่น้องสาวเล่าให้ฟังจบก็คิดพลางเดินลงมาที่เชิงเขาและได้เห็นราชสีห์น้องชาย6ตัวนอนตายทับกันที่เชิงเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าน้องชายเราโง่ไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบจึงวิ่งชนถ้ำแก้วผลึกตายกันหมดราชสีห์แงนมองขึ้นไปที่ถ้ำแก้วผลึกมองดูทางขึ้นทางลงของสุนัขจิ้งจอกจนแน่ใจว่าใช่แน่แล้วจึงหันหน้าไปทางถ้ำแก้วผลึกนั้นแล้วบรรลือสีหนาดร้องเสียงดังอย่างราชสีห์ปรากฏว่าทั่วทั้งบริเวณนั้นกึกก้องกำปนาดเหมือนแผ่นดินจะถล่มภูเขาจะทลายสุนัขจิ้งจอกกำลังนอนซมอยู่ในถ้ำแก้วผลึกต้องมาสะดุ้งตกใจเพราะเสียงร้องคำรามของราชสีห์เสียงนั้นทำให้สุนัขจิ้งจอกหนุ่มหวาดหวั่นอย่างบอกไม่ถูกความเสียใจประกอบกับความ

หวาดกลัวจึงทำให้สุนัขจิ้งจอกทุรนทุรายและขาดใจตายในที่สุดหลังจากแผดเสียงดังกึกก้องไปทั่วเพื่อสั่งสอนสุนัขจิ้งจอกโดยที่ไม่รู้ว่าสุนัขจิ้งจอกตายแล้วราชสีห์พี่ชายก็เดินทางกลับไปถ้ำทองตอนนี้ไปไม่ต้องกลัวแล้วน้องราชสีห์บอกน้องสาวทำไมล่ะน้องสาวถามพี่คำรามขู่มันแล้วจากนั้นราชสีห์พี่ชายก็ได้เล่าเรื่องราวของราชสีห์น้องชาย6ตัวนอนตายที่เชิงเขาให้น้องสาวทราบพร้อมกับกล่าวปลอบโยนอย่าเสียใจเลยน้องน้องยังมีพี่อีกตัวที่จะอยู่กับน้องพี่จะดูแลเหมือนอย่างที่พี่เคยดูแลว่าแล้วราชสีห์พี่ชายก็ยกเท้าหน้าขึ้นแตะที่หน้าของน้องสาวเป็นชงปลอบโยนและให้ความมั่นใจราชสีห์สองพี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนตลอดชีวิตนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำอะไรด้วยความร้อนรนมักจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ง่ายบางทีนอกจากจะเสียทรัพย์แล้วยังเสียเวลาและเสียชีวิตเหมือนราชสีห์หกตัวไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบร้อนรนรีบจะไปฆ่าสุนัขจิ้งจอกกลับต้องมาตายเองฉะนั้นเปรียบเสมือนคนที่ทำการงานใดแล้วไม่พิจารณาให้รอบคอบมีแต่รีบร้อนทำให้สำเร็จการงานนั้นย่อมทำให้เขาเดือดร้อนเหมือนคนที่หยิบของร้อนใส่ปากโดยไม่พิจารณาช้างเพื่อนแก้วที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีหมู่บ้านช่างไม้อยู่หมู่บ้านหนึ่งมีครอบครัวช่างไม้อยู่500ครอบครัวครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าพรหมทัตและมีพระนามว่าอลินจิตตามปกติช่างไม้ในหมู่บ้านนั้นจะขึ้นเรือทวนไปทางต้นน้ำเพื่อหาไม้มาทำเป็นเครื่องเรือนเมื่อได้ตามความต้องการก็จะพากันล่องเรือลงมาตามกระแสน้ำและนำไม้ไปขายในตัวเมืองนำรายได้จากการขายไม้มาเลี้ยงครอบครัวคราวหนึ่งขณะที่ช่างไม้กำลังตั้งค่ายพักอยู่ในป่าและกำลังถากแต่งไม้ก็เห็นช้างป่าเดินสามขามาล้มตัวลงนอนใกล้ๆพวกตนหัวหน้าช่างไม้เห็นเท้าช้างข้างหนึ่งบวมเป่งช้ำเลือดช้ำหนองจึงเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นมีตอไม้ต่ำคาเท้าอยู่จากนั้นจึงบากตอไม้เบาๆให้เป็นหยักแล้วเอาเชือกผูกดึงตอไม้ออกทันทีที่ตอไม้หลุดจากเท้าน้ำหนองก็ไหลออกมามากช่างไม้สั่งให้ลูกน้องช่วยกันเอาน้ำอุ่นมาทำความสะอาดแผลและใส่ยาให้นับแต่นั้นมาช้างแม้แต่หายเจ็บแต่แล้วก็ไม่ยอมไปยังคงอยู่กับพวกช่างไม้และก็ช่วยเหลืองานอย่างใกล้ชิดช้างมีลูกหนึ่งเชือกเป็นช้างเผือกชาติอาชาไนฉลาดรู้ภาษามนุษย์วันหนึ่งช้างพาช้างหนุ่มเข้าไปหาพวกช้างไม้ช่างไม้นะคะแล้วก็พูดว่าข้าแต่นายช้างหนุ่มตัวนี้เป็นลูกของข้าพระเจ้าท่านทั้งหลายให้ชีวิตแก่ข้าพระเจ้าก็จะขอยกลูกชายให้แก่ท่านดังนั้นตั้งแต่นี้ไปลูกชายของข้าพระเจ้าตัวนี้จะช่วยท่านทั้งหลายทำงานจากนั้นก็อำลาพวกช่างไม้และช่างหนุ่มเข้าป่าช้างหนุ่มเป็นช้างชาติอาชาไนฉลาดกล้าหาญอดทนรู้ภาษามนุษย์เวลาจะถ่ายอุจจาระหรือถ่ายปัสสาวะก็จะถ่ายบนบกริมฝั่งน้ำเป็นประจำแต่จะไม่ยอมถ่ายลงน้ำอยู่มาวันหนึ่งเกิดฝนตกหนักจนน้ำหลากพัดพาเอาอุจจาระแห้งของช้างลงไปลอยอยู่ในน้ำและลอยลงมาติดอยู่บริเวณท่าน้ำในเมืองพาราณสีที่ท่าน้ำพวกควานช้างของพระเจ้าพรหมทัตจะต้อนช้างหลวงลงไปอาบน้ำเป็นประจำขณะจะลงอาบน้ำช้างหลวงได้กินอุจจาระของช้างอาชาไน
ไม่มีช้างตัวใดกล้าลงไปอาบน้ำพวกครูฝึกช้างได้รับแจ้งเหตุจากนั้นนายควานช้างพากันไปตรวจดูสถานที่บริเวณนั้นจนพบอุจจาระของช้างอาชาไนแล้วนำมาขยำในตุ่มนำมาราดลงไปตามตัวของช้างหลวงทำให้เนื้อตัวหอมและเกิดความกล้าลงอาบน้ำในแม่น้ำดุจเดิมครั้นกลับมาถึงพระราชวังครูฝึกช้างได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตกราบทูลให้ทรงทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอเดชะช้างอาชนัยเชื่องนั้นน่าจะเป็นช้างมงคลพระองค์ควรให้หาตัวมาเป็นช้างหลวงครูฝึกช้างกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตทรงเห็นชอบด้วยจึงทรงรับสั่งให้ต่อเรือขนานแล้วพายทวนกระแสน้ำขึ้นไปจนถึงค่ายพักของพวกช่างไม้แล้วรับสั่งให้ตีกลองสนั่นป่าการตีกลองสนั่นป่าเช่นนั้นเป็นการบอกให้รู้ว่าพระราชาเสด็จมาจึงพากันไปเสียทางเสียงกลองเพื่อถวายการต้อนรับขอเดชะหากพระองค์ทรงต้องการไม้ทำไมไม่ใช้เจ้าหน้าที่ให้นำไปถวายฉันไหนจะต้องเสด็จมาเองพระเจ้าค่ะหัวหน้าช่างไม้กราบทูลถามตามความเข้าใจของตนเองท่านเข้าใจผิดพระเจ้าพรหมทัตทรงพระสวนเราไม่ได้มาหาไม้แต่มาหาช้างช้างเชือกไหนพระเจ้าค่ะหัวหน้าช่างไม้สงสัยช้างเชือกนี่แหละพระเจ้าพรหมทัตทรงชี้ไปที่ช้างหนุ่มถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดให้นายควานช้างคล้องเอาเถิดพระเจ้าค่ะหัวหน้าช้างช่างไม้กราบทูลอนุญาตพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงรับสั่งให้นายควานช้างเข้าไปคล้องช้างหนุ่มไม่ขัดขืนแต่ก็ไม่ยอมเดินแม้นายควานช้างจะให้สัญญาณเตือนให้เดินสักเท่าไหร่ก็ตามพวกท่านทราบไหมช้างทำอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรพระเจ้าพรหมทัตตัดถามขอเดชะช้างนี้เป็นช้างชาติอาชาไนมีความกตัญญูเป็นเลิศที่เขาทําอย่างนี้ก็เพื่อให้พระองค์จ่ายค่าเลี้ยงดูตัวเขาให้แก่ข้าพระองค์ซึ่งเลี้ยงดูเขามาอย่างนั้นหรือพระเจ้าพรหมทัตทรงพระสวนจากนั้นทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นําเงินไปวางไว้ที่เท้าทั้ง4ข้างที่งวงและที่ใกล้หางที่ละ 100,000 กหาปณะแต่กันนั้นช้างก็ยังไม่ยอมเดินช้างยังต้องการอะไรอีกหรือพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามอย่างสงสัยขอเดชะช่างช้างคุ้นเคยกับคนเหล่านั้นมากเขาอยากจะให้คนเหล่านั้นได้ประโยชน์อะไรจากการจากไปของเขาบ้างได้สิแล้วมอบสิ่งของแก่คนเหล่านั้นตามความเหมาะสมเมื่อมาอยู่กับพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าแผ่นดินต่างแคว้นทั่วชมพูทวีปได้พากันมาสวามิภักดิ์พระเจ้าพรหมทัตยังได้สิ่งมงคลที่พระองค์มุ่งหวังมานานอีกสิ่งหนึ่งคือพระโอรสนั่นคือพระอัครมเหสีของพระองค์ตั้งครรภ์แต่ขณะที่ใกล้จะถึงวันคลอดพระเจ้าพรหมทัตก็ด่วนมาเสด็จสวรรคตความนั้นล่วงรู้ไปถึงพระเจ้าโกศลแห่งแคว้นโกศลซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดติดกันพระเจ้าโกศลทรงหมายจะยึดแคว้นกาสีเป็นเมืองขึ้นจึงทรงยกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีพวกชาวเมืองต่างก็สมัครใจอาสาออกมาสู้ศึกสงครามช่วยกันปิดประตูเมืองแล้วยื่นข้อเสนอข้อต่อรองแก่พระเจ้าโกศลขณะนี้พระอัครมเหสีทรงพระครรภ์แก่ใกล้คลอดแล้วจึงอยากให้รอเวลาก่อนสัก7วันหากพระนางประสูติพระธิดาพวกเรายินดียอมสวามิภักดิ์แต่ถ้าพระนางประสูติพระโอรสพวกเราจะขอรบเพื่อรักษาราชบัลลังก์พระเจ้าโกศลทรงรับเงื่อนไขในวันที่7พระอัครมเหสีก็ประสูติพระโอรสทรงพระนามว่าชายอลินจิต
ทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงพระเจ้าโกศลรับสั่งให้กองทัพของพระองค์บุกเข้าพังประตูเมืองให้ได้พวกอมาตย์เห็นกำลังพลล้มตายมากจึงชวนกันไปปรึกษากับพระอัครมเหสีข้าแต่พระแม่เจ้าถ้ารบกันไปอย่างนี้เราแพ้แน่ๆเพราะกำลังพลเราขาดจอมทัพแต่เรายังมีช้างมงคลซึ่งทรงตั้งไว้ในฐานะเป็นพระสหายจึงเท่ากับว่าเรายังมีจอมทัพอยู่ด้วยเสียแต่ว่าตอนนี้ช้างมงคลยังไม่รู้ความจริงเราควรจะแจ้งให้ทราบพระอัครมเหสีทรงเห็นด้วยจึงทรงรับสั่งให้ทูลเชิญพระโอรสไปยังโรงช้างแล้วให้วางไว้ใกล้แทบเท้าช้างแล้วตรัสบอกด้วยพระองค์เองว่าพระเจ้าพรหมทัตสหายของท่านสวรรคตหลายวันแล้วพวกเรากลัวว่าท่านจะเสียใจจึงไม่ได้บอกให้ทราบเด็กที่นอนอยู่แทบเท้าท่านคือโอรสของสหายท่านบัดนี้พระเจ้าโกศลยกทัพมาแย่งราชบัลลังก์ขอให้ท่านช่วยคุ้มครองเขาด้วยเถิดช้างได้ฟังดังนั้นแล้วรู้สึกเสียใจมองดูที่เจ้าชายน้อยแล้วค่อยๆเอางวงโอบรัดชูขึ้นวางไว้บนกระพองต่อจากนั้นจึงค่อยๆวางลงบนพระหัตถ์ของพระอัครมเหสีแล้วเยื้องกลายออกจากโรงช้างไปอย่างองอาจพร้อมทั้งอมาตย์และไพร่พลสวมหนังเกราะแต่งตัวเต็มยศเปิดประตูเมืองออกไปเผชิญหน้าข้าศึกพร้อมกับช้างคั้นออกมาอยู่นอกเมืองแล้วช้างก็ชูงวงร้องแปรนแปรทำให้ข้าศึกตกใจแล้วทยานเข้าใส่ทำลายค่ายพักและลี้พลของศัตรูจนหนีกระเจิดกระเจิงนับแต่นั้นมาช้างรักษาราชสมบัติไว้ให้จนกระทั่งเจ้าชายอลีนจิตทรงเจริญพระชนมายุได้ 7,000 ษาพวกชาวเมืองจึงถวายการอภิเษกให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพระเจ้าอลีนจิตโดยมีช้างมงคลเป็นช้างคู่พระบารมีนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสำเร็จของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างกัลยาณมิตรเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งเหมือนพระเจ้าพรหมทัตได้ช้างมงคลเป็นกัลยาณมิตรได้ครองราชสมบัติทั่วชมพูทวีปฉะนั้นเจ้าชายกับต้นสะเดาพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีแคว้นกาสีทรงมีพระโอรสพระองค์หนึ่งเป็นคนเกเรดุร้ายหยาบคายครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นฤาษีได้รับมอบหมายให้อบรมพระโอรสพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตฤาษีออกบวชจากตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งหลังจากบิดามารดาถึงแก่กรรมครั้งเป็นคฬาวาสได้เดินทางไปศึกษาไตรเพศและศิลปวิทยาที่เมืองตักศิลาเมื่อจบการศึกษาแล้วจึงได้สละทรัพย์สมบัติออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์บำเพ็ญฌานสมาบัติจนได้บรรลุคุณวิเศษต่างๆคือตาทิพย์หูทิพย์เหาะเหินเดินอากาศได้ต่อมาฤาษีประสงค์จะเดินทางมาเยี่ยมบ้านเกิดจึงเหาะจากป่าหิมพานต์มาลงที่เขตเมืองพาราณสีแล้วเดินทางเข้าอาศัยอยู่ในพระอุทยานของพระเจ้าพรหมทัตเช้าวันรุ่งขึ้นท่านภิกขาจารย์อย่างสำรวมเรื่อยไปจนกระทั่งถึงลานหน้าพระราชวังขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตประทับอยู่ในพระตำหนักทอดพระเนตรลงมาทางช่องพระแก่คือหน้าต่างเห็นฤาษีเดินภิกขาจารย์อย่างสำรวมแล้วเกิดเลื่อมใสตัดกับตัวเองว่าฤาษีนี้สำรวมตาหูสำรวมกายมองดูเพียงแค่ชั่วแวบจิตใจคงจะสงบท่านเดินอย่างองอาจเหมือนพญาราชสีห์ทุกๆย่างก้าวท่านมีอะไรดีหรือจากนั้นทรงคิดได้ว่าเขาพูดกันว่าธรรมะที่ทำให้สงบมีอยู่ในจิตใจของท่านน่าจะมีธรรมะข้อนั้นอยู่เป็นแน่
พระเจ้าพรหมทัตจึงทรงรับสั่งมาที่อำมาตย์คนหนึ่งไปนิมนต์ฤาษีมาหาฉันมีอะไรหรือเจริญพรฤาษีถามอย่างสำรวมพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้นิมนต์พระคุณท่านเข้าไปในวังอำมาตย์ชี้แจงเจริญพรฤาษีตอบรับครั้นแล้วก็เดินตามอำมาตย์เข้าไปในพระราชวังด้วยอาการสำรวมพระเจ้าพรหมทัตทรงดีพระทัยมากที่ฤาษีรับนิมนต์เข้ามาในพระราชวังพระองค์ทรงไหว้อย่างนอบน้อมแล้วนิมนต์ให้ขึ้นนั่งบนต่างทองซึ่งมีเสวตฉัตรกั้นอยู่เบื้องบนจากนั้นทรงสนทนากับฤาษีพระคุณเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามอยู่ที่ป่าหิมพานต์ฤาษีกราบทูลแล้วพระคุณเจ้าจะไปไหนต่ออาตมาจะไปหาที่จำพรรษา3เดือนถ้าอย่างนั้นโยมขอนิมนต์พระคุณท่านอยู่จำพรรษาในอุทยานของโยมที่ตรงนี้แหละที่โยมขอนิมนต์พระคุณท่านจำพรรษาพระเจ้าพรหมทัตทรงชี้ให้ฤาษีดูมุมสงบในพระอุทยานครั้นแล้วทรงรับสั่งให้สร้างบรรณศาลาคือโรงที่มุงบังด้วยใบไม้จากนั้นทรงรับสั่งให้สร้างที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันเพื่อให้ฤาษีใช้ประโยชน์เต็มที่พระเจ้าพรหมทัตทรงมีเรื่องไม่สบายพระทัยอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องเจ้าชายทุตถกุมารพระโอรสของพระองค์ที่ทรงเกเรมีนิสัยดุร้ายหยาบคายพระองค์ทรงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอบรมพระโอรสให้มีนิสัยอ่อนโยนและสุภาพแต่ก็ไร้ผลพระเจ้าพรหมทัตทรงหนักพระทัยมากใครจะช่วยอบรมลูกเราได้ทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาการที่พระองค์นิมนต์ฤาษีให้อยู่จำพรรษาในพระอุทยานก็เพื่อให้ได้ช่วยโปรดพระโอรสพระเจ้าพรหมทัตเสด็จไปหาฤาษีที่ทรงว่างจากพระราชภารกิจจนกระทั่งเกิดความคุ้นเคยวันหนึ่งจึงพาพระโอรสไปหาฤาษีพระคุณท่านลูกชายโยมคนนี้นิสัยดุร้ายหยาบคายไม่มีใครจะอบรมเขาได้นอกจากพระคุณท่านพระเจ้าพรหมทัตทรงกระซิบบอกฤาษีขอถวายพระพรเจ้าชายยังอบรมได้อยู่แต่ว่าต้องใช้กุศโลบายฤาษีกราบทูลวันนั้นก่อนเสด็จกลับทรงมอบเจ้าชายให้อยู่กับฤาษีในพระอุทยานลูกพ่ออยากให้ลูกอยู่กับพระคุณท่านสักวันหนึ่งตกเย็นพ่อจะให้คนมารับครั้นพระเจ้าพรหมทัตเสด็จกลับฤาษีก็ชวนเจ้าชายสนทนาด้วยเรื่องต่างๆองค์ชายมีพี่น้องกี่คนองค์เดียวนับว่าองค์ชายโชคดีโชคดียังไงโชคดีที่ไม่ต้องมีใครมาแย่งความรักจากบิดามารดาเจ้าชายทรงพอพระทัยมากกับคำพูดของฤาษีเมื่อคุ้นเคยกับเจ้าชายได้แล้วฤาษีก็พาเจ้าชายไปเดินเที่ยวเล่นในพระอุทยานองค์ชายเสด็จมาเที่ยวบ่อยไหมฤาษีชวนสนทนาต่อนานๆมาทีเจ้าชายตัดตอบและยิ้มให้องค์ชายรู้จักต้นไม้นั่นไหมฤาษีตัดถามพลางชี้ไปที่ต้นสะเดาอ่อนต้นหนึ่งซึ่งสูงได้สี่นิ้วและมีใบสองใบไม่รู้จักเจ้าชายสั่นพระเศียรลองไปเด็ดมาเคี้ยวเจ้าชายทำตามใบอะไรขมจังเป็นอะไรไปหรือเจ้าชายฤาษีแกล้งทูลถามก็ใบไม้น่ะสิเจ้าชายชี้ไปที่ต้นสะเดาด้วยท่าทางโกรธมันใบต้นอะไรขมจังต้นแค่นี้มันยังมีพิษร้ายขนาดนี้ถ้าโตขึ้นพิษมันจะร้ายขนาดไหนใครเผลอกินเข้าไปตายกันหมดว่าแล้วเจ้าชายก็เสด็จรีเข้าไปถอนต้นสะเดาแล้วขยำจนแหลกมิหนำซ้ำยังทรงเหยียบฤาษีเห็นเช่นนั้นดำเนินต่อถึงแผนเนื่องจากสิ่งที่เปรียบเทียบแล้วยังทูลต่อไปว่าองค์ชายพระองค์ทรงถอนต้นสะเดาทิ้งก็เพราะทรงพิโรธมันขมทรงรังเกียจว่าหากปล่อยโตจะเป็นอันตรายองค์ชายก็เหมือนกันขณะนี้ทุกคนทั้งในและนอกวังต่างเห็นว่าเหมือนต้นสะเดา
เพราะรังเกียจในพฤติกรรมที่ดุร้ายหยาบคายเชื่อได้ว่าต่อไปภายภาคหน้าพวกเขาจะทำลายองค์ชายเหมือนอย่างที่องค์ชายทำลายต้นสะเดาองค์ชายยืนฟังฤาษีพูดด้วยความตกตะลึงเพราะทรงนึกไม่ถึงว่ามีผู้บังอาจสอนฤาษีเข้าใจท่าทีถือเป็นโอกาสถวายการอบรมองค์ชายจะต้องไม่ทำตัวเหมือนต้นสะเดาขอให้ทรงมีเมตตาต่อทุกคนอดทนให้มากไม่ควรพูดให้ใครเจ็บช้ำแต่ควรพูดให้เกิดความรักสามัคคีเพราะคนเหล่านี้ต่อไปคือผู้ค้ำบัลลังก์ถึงตรงนี้เจ้าชายมีการเศร้าซึมเริ่มสำนึกผิดพระคุณท่านนับว่าโชคดีที่เสด็จพ่อได้พาข้าพเจ้ามาพบมิฉะนั้นข้าพเจ้าคงหลงตัวทนงตนครั้นแล้วเจ้าชายก็ก้มกราบฤาษีและทรงกล่าวปฏิญาณตนเป็นคนดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแก้ไขที่ยากลำบากคือการแก้ไขนิสัยคนซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาและกลวิธีที่แยบยลเหมือนพระเจ้าพรหมทัตและฤาษีจากป่าหิมพานต์แก้ไขนิสัยเจ้าชายทุทธกุมารได้ก็เพราะใช้เวลาและกลวิธีที่แยบยลนะคะรายการนิทานธรรมนำชีวิตวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poly ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ

พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลรยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีความศรัทธาประสาทะในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้ว่าเศรษฐกิจการเมืองมีสาเหตุที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งก็คือผู้คนทั้งหลายนั้นต่างต้องการแสวงหาความสุขเพราะว่าความสุขที่ต้องการแสวงหาของบุคคลผู้ครองเรือนนั้นมีความแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะการมีรสนิยมและทัศนคติที่แตกต่างกันดังนั้นแล้วบุคคลบางคนเมื่อมีความสุขแล้วความสุขนั้นก็อาจจะทำให้ใครหลายๆคนนั้นมีความทุกข์ได้อันนี้ถึงเป็นสาเหตุที่ว่าจะทำอย่างไรที่การแสวงหาความสุขของเรานั้นจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นในวันนี้กระผมได้รับโอกาสและความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวครับประเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาให้ความรู้ในหัวข้อตอนที่5คือหลักขิหิปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเมื่อทราบความหมายของขิหิบัติปฏิบัติในตอนที่แล้วแล้วทีนี้เรามารู้ว่าหลักของขิหิปฏิบัตินี้มีอย่างไรบ้างครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับในตอนที่5นี้จะเป็นหลักขิหิปฏิบัติในพุทธศาสนาคร
0: ับ
1: ความหมายของขิหิปฏิบัติคำว่าขี้หิกับปฏิบัติเป็นคำที่มีความหมายร่วมกันอยู่สองศัพท์สามารถแยกศัพท์ได้เป็นขี้หิกับ
0: ปฏิบัติ
1: ปฏิบัติ
0: ครับ
1: คำว่าขี้หิแปลว่าคฤหัสถ
0: ์ครับ
1: ก็คือเป็นภาษาบาลีก็คือผู้ของเรือนผู้อยู่เรือนส่วนคำว่าปฏิปฏิแปลว่าการถึงการปฏิบัติการดำเนินการทำการตัดสรู้การได้การบำรุงการปฏิบัติความปฏิบัติข้อปฏิบัติความประพฤติแปลได้หลายอย่างคร
0: ับ
1: จึงรวมเป็นว่าขี้หิปฏิบัติก
0: ็
1: คือการปฏิบัติของผู้ของเรือน
0: ครับ
1: ครับผมคำว่าคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็หมายถึงบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักบวช
0: ครับ
1: เป็นคนผู้อยู่ของเรือนแยกประเภทได้3ประเภทคือ
0: ครับ
1: คฤหัสถ์เป็นศัพท์ที่ทางศาสนาใช้สำหรับเรียกบุคคลทั่วไปซึ่งหมายถึงมนุษย
0: ์
1: จะเป็นเพศชายและเพศหญิงคฤหัสถ์หมายถึงการครองเรือนชีวิตการครองเรือน
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นความหมายที่คล้ายๆกัน
0: ครับ
1: ครับผมขี้หินีหรือการครองเรือนหมายถึงสถาบันครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกหญิงผู้ครองเรือนหมายถึงคฤหัสถ์ที่เป็นผู้หญิง
0: ครับเรียกว่าขี้หินีนะ
1: ครับคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนหรือผู้ที่มีเรือนนั้นก็จะมีอยู่ร่วมกันทั้งเป็นผู้ชายผู้หญิง
0: ครับ
1: จะเป็นเด็กคนเฒ่าคนชราสามารถอยู่ร่วมกันต่างๆครับซึ่งแต่ละคนก็มีพฤติกรรมที่อยู่ร่วมกันครับเป็นคำสรรพนามที่เรียกแทนมากมายเช่นบางทีก็เรียกว่าคฤหัสถ์บ้าง
0: ครับ
1: บุคคลบ้าง
0: ครับ
1: คนบ้างชนบ้างปุถุชนบ้าง
0: ครับ
1: ครับด้วยเหตุนี้คฤหัสถ์จึงเป็นผู้มีภาระมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบมากมายต่อการเป็นอยู่ตามคันลองของโลกครับมีทุกข์และสุขขัดเขาประปนกันไป
0: ครับทีนี้หลักธรรมครับของพระพุทธศาสนาที่ว่ามีข้อปฏิบัติ ที่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์ทุกเพศทุกวัยครับเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อเอื้อประโยชน์ครับที่จะพึงได้รับจากผลกับปฏิบัติที่ให้เท่าๆกันครับ
0: ครับผม
1: ครับตามสถานะที่เป็นอยู่โดยแบ่งคำออกให้เหมาะสมตามสถานะของคฤหัสถ์นั้น
0: ๆครับก็คือ
1: แต่ละรายบุคคลครับ
0: ก็คือด้วยความเข้าใจว่าคฤหัสถ์แต่ละชนแต่ละประเภทก็จะมีหลักธรรมที่ไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: ไหมครับการดำเนินชีวิตในวิถีของปัจจุบันนี้ต้องดิ้นรนเพื่อความเป็นอยู่รอดของตนใช่ไหมครับต้องมีการประกอบสมาชีพเลี้ยงตนเนี่ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวทีนี้ลักษณะของขี้หีบปฏิบัติครับมีลักษณะข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
1: ครับหลักข้อปฏิบัติ
0: คือมีเขาเรียกว่ามีระเบียบมีกฎเกณฑ์ใช่ไหมครับในการควบคุมความดีใช่ไหมทั้งทางกายวาจาแล้วก็ใจจิตใจของมนุษย์การประพฤติตนตามแบบสามัญชนใช่ไหม
1: คร
0: ับ คือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเนี่ยจะมีหลักศีลและธรรม
1: ถูกต้องคร
0: ับ ถ้าไม่ใช่มีเป็นผู้มีหลักมีศีลธรรมเนี่ยเขาจะเรียกเป็นคฤหัสถ์ไหมครับแบบนี
1: ้คือหลักของคฤหัสถ์ปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงจำแนกเอาไว้ครับ
0: ครับ
1: ท่านเรียกพระเรือนเรียกว่าอาคาริยวินัยไม่ถึงวินัยสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนคร
0: ับ
1: เป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ของเรือน
0: ทุกเพศทุกวัย
1: ทุกวัยเปรียบเหมือนง่ายๆว่าถ้าพระภิกษุก็จะมีศีลเป็นข้อบังคับใช่ครับคฤหัสถ์ก็จะมีศีลของคฤหัสถ์เหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นในทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
0: ต
1: ่อสังคมและ
0: เป็นการประพฤติตามหลักวินัยของชนที่เป็นคฤหัสถ์แล้วคฤหัสถ์ที่เป็นผู้บำเพ็ญพรตก็จะมีศีลอีกแบบนึงใช่ไหมครับ
1: ค
0: ฤหัสถ์ทั่วไปก็จะมีศีลอีกแบบนึงภิกษุก็จะมีศีลของภิกษุอันนี้ก็เรียกว่าอาคาริยวินัยใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ ถ้ามองในภาพรวมแล้วแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าความแตกต่างของคฤหัสถ์เนี่ยมีความแตกต่างกันได้อย่างไรก็เลยจำแนกเป็นอนาคาริยวินัยก็คือวินัยสำหรับพระภิกษุผู้ออกบวชนะครับ
1: ใช่ครับแยกจากกัน
0: ครับส่วนวินัยอีกอย่างนึงก็เรียกว่าอะไรครับ
1: วินัยอย่างนึงก็คือพูดง่ายๆวินัยจะมีสองชนิดคือวินัยทางโลก
0: คร
1: ับหมายถึงระเบียบกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับสำหรับควบคุมคนในสังคมครับแต่ละแห่งสรุปก็ตกลงของคนในสังคมนั้น
0: ครับ
1: วินัยทางโลกที่ให้คนประพฤติปฏิบัติครับอย่างเช่นกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกากฎข้อบังคับระเบียบธรรมเนียมประเพณีคำสั่งต่างๆเป็นต้นครับและอันที่สองเรียกว่าวินัยทางธรรม
0: ครับ
1: เนื่องจากจะพุทธมีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตถูกไหมครับดังนั้นวินัยทางศาสนาจึงมี2ประเภทคือ1ที่เรียกว่าอนาคาริยวินัยหมายถึงวินัยสำหรับผู้ออกบวชก็คือเหล่าภิกษุเหล่าสา
0: ธุช
1: นทุกคนกับอีกอันนึงคืออาคาริยวินัยหมายถึงวินัยสำหรับคฤหัสถ์คือผู้อยู่ของเรือนครับก็คือประชาชนทั่วไปจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้เด็กก็ได้ครับครับทีนี้เราจะมาจำแนกอนาคาริยวินัยก
0: ็
1: คือวินัยของนักบวช
0: ครับ
1: มีจุดแยกเป็น4ประการครับ
0: ครับมีอะไรบ้างครับ
1: 1ปฏิโมกขสังวรศีล
0: ครับ
1: ก็คือนี่คือวินัยของภิกษุนะ
0: ครับ
1: ก็คือการสมรวมอยู่ในศีล227ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นข้อเว้นที่ทรงห้าม
0: ครับ
1: ครับไม่ให้ทำสิ่งนี้และพูดสิ่งนี้ครับเป็นข้อห้าม227ข้อครับ
0: คือสํารวมในพระปฏิโมก
1: ข์
0: 227ข้อครับ
1: 2ก็คืออินทรียสังวร
0: ครับ
1: คือการรู้จักสำรวม
0: ระวังอินทรีย์
1: 6อย่าง
0: ครับ
1: ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาเมื่อเห็นรูปเราต้องสำรวมได้ครับที่สุดนี้สำคัญที่สุดครับต้องรู้จักสำรวมครับไม่ยินดียินร้ายในรูปที่มองเห็นเป็นต้นครับ
0: ครับ
1: คือพูดง่ายตาดูรูปเห็นรูปปุ๊บคุณต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายแค่รับรู้เฉย
0: ครับ
1: สักแต่ว่าบุคคลสัตว์สิ่งของเฉย
0: ใช่ครับ
1: หูได้ฟังเสียงก็รับรู้เฉย
0: ใช่ครับ
1: กระทบกันจมูกฟูดกลิ่นก็รับรู้เฉย
0: ๆใช่
1: จะกินอาหารก็ต้องกินสำรวมคร
0: ับ
1: ดูกายดูจิตของเรา
0: คร
1: ับ
0: อันนี้คือ NC สังวรครับ
1: ครับแล้วข้อที่3ก็คืออาชีวะปริสุทธิ
0: ศีล
1: คือการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเช่นภิกษุทำไงบิณฑบาตเลี้ยงชีพ
0: ครับ
1: คุณต้อง
0: ออกบิณฑบาต
1: ไปโปรดญาติโยมคร
0: ับ ให
1: ้คนได้ใส่บาตรไม่ใช่นั่งใบหวยก็อันนี้ก็ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ส่งแนะนำ
0: ใช่ครับ
1: พระต้องเดินออกไปบิณฑบาต
0: ต้องไปโปรดญาติโยมทุกเช้าครับเป็นหน้าที่ของภิกษุเลยครับ เขาเรียกว่าเป็นการเผยแผ่ที่ดีที่สุดครับเพราะว่าคนเราตื่นมาเช้าเนี่ย ได้เห็นพระภิกษุเห็นสมณะเนี่ยถือว่าเป็นมงคลของชีวิตนะครับ
1: แล้วก็เป็นการเชื่ออย่างนะคนเฒ่าคนแก่เวลาพระเดินผ่านหน้าบ้านเนี่ย
0: ครับ
1: ทําให้คนแก่จะตื่นทุกเช้าเพื่อมาใส่บาต
0: รเพ
1: ื่อสร้างบุญสร้างบุญ
0: เป็นการเตือนเลย
1: ใช่จะตื่นทุกเช้าเลยเพราะคนตื่นเช้าคือคนที่มีพลัง
0: ครับ
1: เพราะตอนเช้าเนี่ยพลังงานมันจะเยอะ
0: ครับ
1: เลยครับ
0: ครับถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นกุศโลบายก็ได้นะครับที่จะทำให้เราตื่นแต่เช้าขึ้นมารีบทำกับข้าวหุงข้าวใส่บาตร
1: การงานเราก็เกิดจากตอนเช้านี่ถูกไหมครับ
0: แต่ถ้าไม่เช้าไม่มีพระภิกษุเดินผ่านแล้วทีนี้ก็ตื่นสายก็ทำให้เสียความเป็นคฤหัสถ์นี้ไปได้ครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ข้อต่อไปครับ
1: ตื่นเช้าครับ
0: ปัจเจเวคขณะนี่คืออะไร
1: ภิกษุเนี่ยเวลาได้อาหารมาปุ๊
0: บ
1: ข้อที่สี
0: ่ปัจเจเวคขณะ
1: คือการพิจารณาปัจเจศีที่ได้รับมาคร
0: ับ
1: ต้องพิจารณาทุกอย่างเป็นบทที่สวดอยู่อย่างเช่นจีวรถูกไหมจะใช้
0: พิจารณา
1: แต่พิจารณาแต่ว่าเป็นเครื่องแค่นุ่งห่มป้องกันความร้อนป
0: ้
1: องกันสรรพสัตว์ทุกอย่างบิณฑบาตที่ได้ปุ๊บคุณต้องพิจารณา
0: พิจารณาก่อนแล้ว
1: ชัดได้พิจารณาแล้วก็อีกอย่างเศนาสนะที่อยู่ที่อาศัยคุณต้องพิจารณาไว้กันแดดกันฝนเฉยไม่ใช่ของเราพิจารณาทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายเลยคีรานะพิจารณายาทุกอย่าง
0: พิจารณาเพศ
1: ใช่ครับเขาบอกว่าภิกษุถ้าไม่พิจารณาของในปุ๊บเปรียบเหมือนบนพวกหนี้ของญาติโยม
0: ครับเป็นหนี้ครับบวชมาแล้วเป็นหนี้ญาติโยมครับก็คือไม่ต่างจากเขาเรียกว่าทำไปแล้วกุศลไม่เกิดขึ้นครับ
1: ถูกต้องไม่เกิดขึ้นใช่ครับ
0: มีแต่อกุศลเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหลักธรรมของพวกเขาเรียกว่าอนาคาริยวินัยก็คือ
1: ของบรรพชิต
0: วินัยของบรรพชิต
1: ใช่คร
0: ับ ทีนี้วินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติแต่ละข้อเนี่ยครับอะไรคือทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติขึ้นมาว่าภิกษุต้องสำรวมกายวาจาใจ
1: ครับคือเกิดจากเหตุครับมันมีเหตุเกิดขึ้นครับพระพุทธเจ้านี่จะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมา
0: ครับ
1: ต้องเหตุขึ้นมาก่อนจะต้องบัญญัติโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีการบัญญัติวินัยมาปุ๊บเนี่ยหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากต่างถิ่น
0: ครับ
1: ถูกครับคนก็อยู่ในตระกูล
0: ต่างพ่อแม่มาด้วย
1: ต่างพ่อต่างแม
0: ่ใช่ครับ
1: ถ้ามีวินัยอ่ะก็คือเหมือนกับเป็นเครื่องร้อยดอกไม้เน
0: ี่
1: ยมันก็จะกระจายก็ดูไม่สวย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเราเอาเนี่ยดอกไม้แต่ละอย่างเนี่ย
0: ครับมาร้อย
1: เท่าในวินัยเนี่ย
0: ครับ
1: จะกลายเป็นพวงมาลัยเนี่ยมันก็มีคุณค่าจะไปถวายพระหรือให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูดีงาม
0: อันนี้ชัดเจนเลยครับมองเห็นภาพเลยคือวินัย
1: ไหมครับ
0: ครับวินัยเนี่ยเปรียบเสมือนพวงดอกไม้ที่คอยร้อยดอกไม้ที่ต่างสี
1: กระจายต่างสีมาให้สวยงามก็คือวินัยก็ต้องมีทั้งของบรรพชิต
0: ครับ
1: แล้วก็ใช่คือพวกบวชแล้วก็ของคฤหัสถ์ก็คือผู้ครองเรือน
0: ครับ
1: ก็มีวินัยครับซึ่งตัววินัยที่มีหลักๆก็คือตัวศีล5นี่แหละคร
0: ับ คร
1: ับ
0: ก็เช่นเดียวกันครับถ้าคฤหัสถ์ทั่วไปมีศีล5แล้วก็จะทำให้ดูสง่างามนะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยทำอะไรก็พร้อมเพรียงกันใช่ไหมครับทีนี้เมื่อคฤหัสถ์ของเรือนปกติครับคฤหัสถ์ทั่วไปเนี่ยความปกติของคฤหัสถ์เนี่ยเราวัดได้จากตรงไหนครับ
1: ความปกติของคฤหัสถ์ก็คือวัดได้จากการมีศีลคร
0: ับ
1: เพราะศีลแปลว่า
0: ความปกติ
1: ความปกติครับคฤหัสถ์ทั่วไปเนี่ยจะต้องมีศีล5เป็น
0: ปกติครับ
1: หลักการของศีล5ก็คือว่าไม่ฆ่า1
0: ครับ
1: ไม่ลักทรัพย
0: ์2
1: ไม่ล่วงละเมิดสตรีที่มีเจ้าของอยู่แล้ว3
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่พูดหลอกลวงไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยา
0: บ
1: ไม่พูดคำเท็จข้อที่4แล้วข้อที่5คือไม่ดื่มสุราของมึนเมาและจะสติให้โทษ
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักของคฤหัสถ์ของผู้ครองเรือนที่ดีครับจะต้องมีศีล5นี้กำกับ
1: คร
0: ั
1: บ,
0: รบไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนครับเพราะฉะนั้นแล้วโดยสามัญสำนึกครับความเป็นปกติจะเกิดขึ้นกับเจ้าของผู้ไม่ละเมิดล่วงศีล5นี้ได้นะครับก็จะทำให้โลกของเราเนี่ยครับอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นหลักเขาเรียกว่าสันติวิธีสันติวิธีก็คือใช้ชีวิตโดยยึดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าครับ ทีนี้มาดูหลักเกณฑ์ในการตัดสินสถานะความเป็นมนุษย
1: ์
0: คือขิหิวินัยครับ

0: จะแบ่งเป็นกรรมกิเลส4ข้อ
1: ครับ
0: แล้วก็อคติ4และอบายมุข
1: 6
0: ทางความเสื่อม6รวมเป็น
1: 14
0: ครับทีนี้จะแยกทีละข้อนะครับ
1: ครับ
0: 1กรรมกิเลส4อย่างคือสิ่งที่ขัดจะต้องละเว้นคนหน้ารังเกียจไม่ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ
1: ์
0: ทางกายและจิตใจด้วยเหตุนี้นักปราชญ์คนที่ฉลาดจะต้องละเว้นที่เสียถ้าว่ามีอะไรบ้าง1
1: ครับ
0: ปานาติบาตกับกิเลสนะครับก
1: ็
0: คือการทำสิ่งที่ยึดให้ตกล่วงไป
1: ใช่
0: ก็เหมือนว่าสิ่งข้อที่1
1: ครับ
0: ก็คือการฆ่าสัตว์เนี่ย
1: ครับ
0: ครับจะต้อง
1: งดละเว้นครับข้อที่2ครับ
0: ข้อที่2ก็คืออากินนาทาน
1: ครับ
0: ก็คือการไม่ถือเอาสิ่งของ
1: ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
0: ไม่ได้ให้ครับนี่คือเป็นกรรมกิเลสข้อที่2ครับ
1: ครับ
0: ส่วนกรรมกิเลสข้อที่3ก็คือกามิสุมิจฉาจาร
1: ครับ
0: ก็คือการผิดในกามก็คือเราจะต้องไม่ประพฤติร่วมในยาของผู้อื่น
1: ครับ
0: เป็นกรรมกิเลสข้อที่3
1: ครับ
0: ส่วนกรรมกิเลสข้อที่4
1: ครับ
0: ก็คือมุสาวาทการพูดเท็จ
1: ครับ
0: เพราะว่าการพูดเท็จเนี่ยเป็นการหลอกลวงคนอื่นซึ่งเป็นวจีทุจริต
1: ครับ
0: นี่คือเรียกกรรมกิเลส4อย่างก
1: ็
0: คือตัดไปจากศีล5จะเป็นกรรมกิเลส4อย่าง
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต่อไปครับความลำเอียงหรืออคติ4
0: ใช่ครับ
1: คืออะไรคร
0: ับ ข้อที่1คำว่าความลำเอียงหรืออคติ4อย่างถือว่าเป็นแฟชั่นยานที่ถูกต้มน้ำที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลครับในคฤหัสถ์สังคมที่ถูกแบ่งชนชั้นกันเนี่ยทุกคนจะต้องส่วนมากก็ชอบเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: ครับอคติเนี่ยตรงกับภาษาไทยว่าความลำเอียงก็คือความไม่ยุติธรรมความไม่เที่ยงธรรม
1: ครับ
0: เราจะต้องควรละทั้งหมด4อย่างถามว่ามีอะไรบ้าง1
1: ฉันทาคติครับ
0: ลำเอียงเพราะรักใคร่กันเช่น
1: ครับ
0: การตัดสินคดีข้อพิพาทต่างๆการพิจารณาเรื่องยศหรือการให้รางวัลด้วยอำนาจความพอใจรักใคร่เป็นผู้ชนะไม่ดูที่ผลงาน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่า
1: ดูความพอใจ
0: เฉพาะความรักใคร่อย่างเดียวครับเขาเรียกว่าฉันทาคติ
1: คร
0: ับ ที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: สองโทสะคติลำเอียงเพราะเกิดจากการไม่ชอบกันก
1: ็
0: คือความโกรธหรือเกลียดชังกัน
1: ครับ
0: ตัดสินคดีด้วยอำนาจความโกรธโดยให้ผู้ที่โกรธนั้นเป็นผู้แพ้ทั้งที
1: ่
0: ไม่ใช่คนแพ
1: ้ใช่ครับ
0: ครับเป็นการไม่ยุติธรรมต่อการยังคดีครับ
1: ข้อต่อไปครับ
0: ข้อต่อไปก็คือโมหะคติ
1: ครับ
0: ลำเอียงเพราะความเขา
1: ครับ
0: ก็คือความโง่เขลาความไม่ฉลาด
1: ครับ
0: ไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิด
1: ครับ
0: อย่างไรควรหรือไม่ควรเมื่อได้รับคำฟ้องแล้วก็ยังไม่ทันได้สอบสวนเลยคร
1: ับ
0: ก็ดูตัดสินผิดไม่ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: เรียกว่าโมหะคติ
1: ครับ
0: ครับสุดท้ายก็คือพยาคติ
1: ครับ
0: ลำเอียงเพราะความกลัวหรือเพราะความเกรงใจ
1: ครับ
0: อย่างเช่นผู้มีอำนาจกระทำความผิดผู้พิพากษาก็ไม่กล้าตัดสินเพราะว่ากลัวนู่นกลัวนี่กลัวอะไรถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ลำเอียงเพราะความกลัว
1: ครับ
0: ฉะนั้นผู้ครองเรือนที่มีหน้าที่ผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมควรละเว้นคติ4อย่าง
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับบุคคลที่จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครอง
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต
0: ่
1: ต้องละเว้นให้ได้นะครับความลำเอียงหรืออคติ4อย่างข้อแรกก็คือฉันทาคติครับ ข้อที่2คือโทสะคติครับ ข้อที่3คือโมหะคติและข้อที่4คือปฏินะครับ
0: คร
1: ับต้องละเว้นให้ได้ครับถ้าจะเป็นผู้ปกครองคนใช่มั้ยครับส่วนต่อไปครับอบายมุข6ครับ
0: อ
1: บายมุข6คืออะไรครับ
0: อบายมุข6เนี่ยก็จะเท้าความนิดนึงคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนก็แบ่งหลายชนชั้นใช่มั้ยครับตั้งแต่คนในครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองอะไรแต่หลายๆอย่างถูกไหมครับสิ่งแรกที่ต้องเว้นก็คือกรรมกิเลส4อย่าง
1: ครับ
0: ก็คือ1เว้นจากการฆ่าสัตว์
1: ใช่ครับ
0: 2เว้นจากการลักทรัพย์3เว้นจากการผิดกฎกรรมลูกผู้อื่นอย่าไปยุ่งแล้วก็ที่4เว้นจากการพูดเท็จ
1: ใช่ครับ
0: นะครับนี่คือเรียกว่าก
1: รรมกิเลส4
0: แล้วก็ผู้ปกครองคนที่สูงขึ้นไปคุณต้องเว้นอคติ4อย่าง
1: อคติ4อย่างใช่คร
0: ับก็มี4อย่างตามที่กล่าวมา
1: ครับ
0: ทีนี้จะต้องมีการละเว้นอบายมุข6อย่าง
1: ครับ
0: ตรงเนี้ยแปลว่าปาดเห็นความเสื่อม6อย่าง
1: ใช่คร
0: ับ ถ้าใครมีปุ๊บเนี่ยชีวิตเนี่ยชิบหายบรรลัยแน่ๆ
1: ใช่ครับอบายมุข6เริ่มที่ข้อแรกคร
0: ับ ข้อแรกเลยนะครับ1ดื่มน้ำเมา
1: ครับ
0: ซึ่งวาสนาจะสอนว่าถึงโทษ6ประการโทษแห่งการดื่มน้ำเมานะ1

0: การดื่มน้ำเมาสิ่งแรกเลยทำให้เสียทรัพย์
1: ใช่
0: เพราะน้ำเมาทำให้ผู้ดื่มแล้วขาดสติเมื่อดื่มเข้าไปแล้วย่อมนำมาซึ่งความชิบหายแต่ทำให้เสียทรัพย์เราต้องไปซื้อเอาถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่สองการดื่มน้ำเมาเป็นบ่อเกิดของการทะเลาะวิวาทเป็นเครื่องย้อมใจทำให้เกิดกำเริบฮึกเหิมวิวาทกันดื้อรั้นฟันแทงกันก็ได
1: ้อ
0: ย่างคนอ่อนแอปุ๊บพอไปดื่มน้ำปุ๊บทีเนี้ยกลายเป็นตัวใหญ่เลยถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: พอทำทะเลาะวิวาทได้สบายเลยครับแล
1: ้
0: วข้อที่สามครับเป็นบ่อเกิดของโรคสุรานั้นบางคนก็ดื่มเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
1: ใช่ครับ
0: ติดร่างกายก็แย่ครับ
1: ใช่ครับข้อที่สี่ครับ
0: ครับข้อที่สี่เนี่ยเป็นที่ตำหนิของสังคม
1: ครับ
0: จากคนที่เคยเรียบร้อยปุ๊บพอดื่มสุราปุ๊บก็กลายเป็นคนไร้ยังอายดูแล้วไม่น่านับถือครับ
1: ใช่
0: ผมก็ติดเตียน
1: ติดเตียน
0: ครับไม่มีเหตุไม่มีผล
1: ใช่ครับไร้เหตุไร้ผล
0: คร
1: ับ ข้อที่ห้าครับ
0: ห้าครับเป็นบ่อเกิดของความไม่รู้จักละอายสติฟั่นเฟือนจากอุติ
1: ครับ
0: ครับก็คือพูดง่ายๆว่าทำอะไรดูคนบ้าคนเมาก็เหมือนคนบ้า
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: จะฉี่ตรงไหนอะไรได้ทุกอย่างไหมดูแล้วมันก็
1: ก็คือขาดสติพูดง่ายๆครับครับ
0: และข้อที่6ก็คือเป็นสิ่งบั่นทอนกำลังสติและปัญญาหมายความว่าผู้ดื่มสุราหรือผู้เมาไม้เนี่ยย่อมขาดสติสัมปชัญญะ
1: ครับ
0: จะคิดจะอ่านจะทำอะไรแต่ก็ไม่แคร์สังคม
1: ใช่ครับ
0: อยากทำอะไรก็ทำได้อย่างนั้นเรามีตัวอย่างให้เห็นตลอดนี่คือโทษของการดื่มน้ำเมาคร
1: ับครับต่อไปครับอบายมุขตัวที่2ครับ
0: ตัวที่2ครับก็คือ
1: เที่ยวกลางคืน
0: เที่ยวกลางคืน
1: ครับ
0: ครับซึ่งพระพุทธศาสนาสอนไว้ถึงโทษ6ประการคนเที่ยวกลางคืนจะมีโทษอยู่6อย่
1: า
0: ง1เป็นคนไม่รักษาเกียรติชื่อว่าไม่รักษาตัวการเที่ยวกลางคืนมีแต่สูญเสียมากกว่าได
1: ้ครับ
0: ของจริงนะครับการเที่ยวกลางคืนน่ะมีแต่เสียครับไม่มีธรรมดาเนี่ยคร
1: ับ
0: ข้อที่2ครับเป็นคนไม่รักษาลูกเมีย
1: ครับ
0: ถ้ารับเที่ยวกลางคืนเกิดลูกเมียเจ็บไข้ไม่สบายขึ้นมาทํายังไงใครจะคอยดูแลอยู่ถูกมั้ยครับชอบเที่ยวกลางคืน
1: ครับ
0: ข้อที่3ครับเป็นคนไม่รักษาทรัพย์สมบัติเมื่อภัยมาถึงจนภัยมาถึงแล้วกลางคืนตนไม่อยู่แล้วใครจะคอยช่วยเหลือ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็นที่ระแวงของคนเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเป็นเวลาที
1: ่เหมาะ
0: แก่การ
1: หลบหลีก
0: หลบหลีกสิ่งต่างๆครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วข้อที่5
1: ครับ
0: ใครที่กลางคืนเนี่ยเป็นคนที่มักถูกใส่ความ
1: ครับ
0: เพราะไปยืนเดินในที่ที่คนสงสัยใครที่ไม่อยู่ในบ้านเวลาค่ำคืนน่ะจะโดนสงสัยตลอด
1: ครับข้อที่6ครับ
0: ครับเป็นบุคคลที่ได้รับความลำบากสืบเนื่องมาจากทรมานร่างกายให้เสียสุขภาพและเสียสุขภาพจ
1: ิ
0: ตอ๋อ
1: ใช่ครับ
0: เป็นโทษอยู่6อย่างครับการที่กลางคืน
1: ใช่ครับต่อไปครับไอบายมุขข้อที่3ครับ
0: ข้อที่3เนี่ยเที่ยวดูการละเล่นซึ่งพุทธศาสนาสอนไว้ถึงโทษ6ประการด้วยกันครับ
1: ครับ
0: เป็นหมวด6
1: ครับ
0: คือ1มีคำพังเผยที่เขาบอกว่า1ลำที่ไหนไปที่นั่นเมื่อไปบ่อยๆครั้งเข้าย่อมง่ายแก่การชักจูงในทางที่ผิดเพราะการลำนั้นไม่มีเวลาจำกัดที่แน่นอนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเวลากลางคืน
1: ครับ
0: เมื่อไม่มีเงินเที่ยวย่อมจกชิงวิ่งราวทรัพย์สมบัติของผู้อื่น
1: ใช่ครับคือตัวเองเมื่อเที่ยวดูการละเล่นอะไรการลำอย่างเงี้ยครับมันก็จะไปทุกที่ไม่ว่าจะมีที่ไหนก็จะต้องไป
0: ต้องไปครับลำที่ไหนไปที่นั่นครับ
1: ข้อที่สองครับ
0: ข้อที่สองถ้าเรียกว่าขับร้องที่ไหนไปที่นั่นก็จะเสียเวลาขาดการงานไม่รับผิดชอบต่อหน้าที
1: ่ถ้
0: าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ขาดเรียนครับมีเที่ยวการตามห้างสับสินค้าบ้างอย่างในยุคปัจจุบัน
1: ครับใช่ครับสำคัญเลยครับ
0: มีร้องเพลงที่ไหนก็ไปดูคอนเสิร์ตไปที่นั่นไปตลอดครับ
1: ใช่ครับใช่
0: คร
1: ับ ข้อที่3ครับ
0: ข้อที่3ครับดีดสีตีเป่าที่ไหนก็ไปที่นั่น
1: ครับ
0: ทำให้เห็นผิดเป็นชอบหลงละเริงในการละเล่นคร
1: ับ
0: โดยประจากคนที่ชอบต่อครอบครัวในหน้าที่การงานที่ตนกระทำอยู่ในปัจจุบันครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ข้อต่อไปครับ
0: ครับข้อที่4เสพพาที่ไหนไปที่นั่น
1: ครับ
0: เป็นเหตุคิดผิดทำผิดมากขึ้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรในฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัว
1: ครับ
0: หรือผู้นำสังคมคุณเป็นอย่างที่ดีไม่ควรทำตัวเลวไหลและความรับผิดชอบ
1: ครับครับข้อต่อไปครับ
0: ข้อที่5ครับเพลงบรรเลงที่ไหนไปที่นั่น
1: ครับ
0: การดื่มกินเหล้าเมาไม้ก็จะตามมาครับความบาดหมางเกิดขึ้นวิวาทก็เกิดขึ้นคร
1: ับ ใช่ครับ
0: เมื่อมีเพลงมะเร็งที่ไหนถ้าเราไปที่นั่นมันก็จะต้องไปกินต้องอะไรครับเหตุวิวาทก็จะตามมาตลอดครับ
1: ดูได้จากเหตุการณ์ในปัจจุบันนะส่วนใหญ่ถ้ามีคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะมีการตีกันทะเลาะกันตลอดนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ให้ดูให้เห็นจากสถานการณ์จริงเลยนะครับ
0: ครับ
1: ข้อสุดท้ายครับข้อที่6ครับ
0: เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น
1: ครับ
0: ยิ่งเป็นไป

0: ไม่มีเงินทองต้องขอเงินทองจากพ่อแม่
1: ใช่
0: เสียเงินทองแล้วต้องมาเสียชื่อเสียง
1: ครับ
0: ประพฤติไม่ดีของลูกอีก
1: ใช่อันนี้สำคัญครับลูกที่จะเป็นอภิชาตบุตรต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของพ่อแม่ไว้ด้วย
0: ตระกูลไว้ครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าการเที่ยวดูการละเล่นนี้ถ้ารู้จักเที่ยวก็เป็นการบันเทิงนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าไม่รู้จักเที่ยวหรือไม่รู้จักการละเล่นก็จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนแล้วก็จะทำให้เขาเรียกว่ามีความทุกข์ตามมาในภายหลังอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเที่ยวดูการละเล่นต่างๆ
0: ถูกต้องครับ
1: อบายมุขข้อต่อไปครับข้อที่4
0: ข้อที่4ครับในหมวด6ข้อที่4ก็คือ
1: คร
0: ับเล่นการพนันครับซึ่งพระพุทธศาสนาสอนไว้ถึงโทษ6ประการ
1: ครับ
0: ขอบุคคลผู้ติดการพนันครับจะมีจิตใจใฝ่ฝันมัวเมาอยู่กับการเล่นพนันย่อมได้รับความเดือดร้อนเสียหายหลายอย่างครับ
1: ก็
0: จะผ่านทรัพย์สมบัติจากเศรษฐีก็กลายเป็นยาจกในพริบตาครับ
1: ใช่ครับจริงครับ
0: เสียการพนันครั้งเดียวบ้านเรือนที่ดินส่วนไร่นาที่อยู่อาศัยทั้งหมดไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับก็เปรียบเสมือนคนตายทั้งเป็น
1: ครับ
0: เหมือนเขาคำอำเภอที่ว่าไฟไหม้10คนก็ยังเหลือที
1: ่ใช่ครับ
0: ติดการพนันปุ๊บหมดที่หมดทางหมดทุกอย่าง
1: ใ
0: ช่
1: ครับ
0: ซึ่งโทษของการพนันเนี่ยก็จะมี6อย่าง
1: ใน
0: หมวด6
1: ครับ
0: ข้อแรกผู้ชนะย่อมก่อเวร
1: ครับ
0: มุ่งจะเอาทรัพย์ของกันและกันฝ่ายใดชนะก็ทรัพย์ไปฝ่ายใดแพ้ก็ต้องเสียทรัพย
1: ์ครับครับ
0: คือก่อเวรกันและกันครับ
1: ครับ
0: ข้อที่2ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป
1: ครับ
0: ก็มีความคิดโลภคิดแต่จะได้ฝ่ายเดียวย่อมเป็นเหตุทำให้ผู้คนที่ต้องติดการพนันวิเศษแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานเสียดายทรัพย์
1: ใช่
0: ครับคือพูดง่ายผู้แพ้จะความเสียดายอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ผู้ชนะก็ก่อเวรไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้แพ้ก็
1: เสียดายทรัพย์ใช่ครับ
0: แล้วข้อ3ครับ
1: ผู้เล่น
0: ทรัพย์ก็ย่อมชิบหายครับ
1: ครับ
0: การเล่นการพนันมันจะเสียมากกว่าได้ครับเหล่านี้ก็เหมือนเป็นมะเร็งร้ายที่คอยกัดก่อนแพ้ทรัพย์สินไปโดยประโยชน
1: ์ครับ
0: แล้วสังเกตอีกอย่าง
1: ครับ
0: คนเล่นการพนันปุ๊บก็มีแต่ความเสื่อมเสียชื่อเสียงตลอด
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใครรวยเพราะการพนันครับ
1: ใช่ครับ
0: มันเหมือนกับเป็นแบบกิเลสล่อตาล่อใจแล้วครับ
1: ครับ
0: ส่วนข้อที่4ครับคือบุคคลอื่นก็จะไม่เชื่อถ้อยคำคร
1: ับ
0: นักเรียนการพนันโดยมากชอบพูดปิ้นป้อน
1: เอา
0: ตำแหน่งหลอกลวงเอาตัวรอดไปวันให้สาบานอะไรก็สาบานได้เพื่อจะได้เงินทองไปเล่นการพนัน
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่5ครับเป็นที่ดูถูกและมีประมาทของเพื่อนๆไม่เป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนฝูงเพราะการพนันให้โทษมากกว่าคุณ
1: ใช่ครับ
0: ครับไม่เคยมีครอบครัวใดสร้างครอบครัวได้จากการเล่นการพนันและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับคนได้โดยการเล่นการพนัน
1: ครับ
0: มีแต่โทษอย่างเดียวครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมาดูข้อที่6ครับจะเป
1: ็
0: นบุคคลที่ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย
1: ใช่
0: ผู้หญิงที่จะแต่งงานมีครอบครัวจะต้องคำนึงถึงความพร้อมของทั้งสองฝ่าย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตจะต้องสร้างความสุขจะต้องได้พักตำแหน่งของเรา
1: ครับ
0: ถ้าไปหวังการพนันให้ร่ำรวยสร้างฐานะ
1: ไม่ได้เลยครับ
0: ไม่ได้เลยครับ
1: ไม่ได้ครับก็เขาเรียกว่า
0: ทุกอย่าง
1: เป็นการพนันที่เมื่อติดเข้าไปอยู่ในวงโคจรนี
0: ้
1: ออกยากมากครับ
0: ออกยากครับ
1: ครับก็ฝากใช่ไหมครับฝากเยาวชนว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเป็นอย่างมาก
0: โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ครับมันก็สมัยนี้มันก็เล่นง่ายในเงินแต่เรา
1: เล่นง่ายเสียง่าย
0: ใช่ครับมันจะหลอกลวงเราตลอดของทุกอย่างมันมีอะไรได้มาไม่ง่ายหรอกคร
1: ับใช่ครับไม่เขาเรียกว่าไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆครับของฟรีไม่มีจริงๆนะเมื่อวันหนึ่งเราได้มาฟรีๆสุดท้ายเราก็ต้องเสียไปฟรีๆเหมือนกันนะอันนี้เป็นหลัก
0: มากกว่าได
1: ้ครับทีนี้มาดูอบายมุขตัวต่อไปครับ การคบคนชั่วเป็นมิตรครับข้อที่5
0: ข้อที่5ครับซึ่งพระพุทธศาสนาสอนไว้ถึงโทษ6ประการเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: การคบคนชั่วเป็นมิตรโทษข้อที่1ชักนำให้เป็นนักเลงการพนันครับหมายความว่าถ้าเราคบคนชั่วปุ๊บยังไงก็ต้องชวนเราเป็นนักเลงการพนันอยู่แล้วเราร
1: ู้
0: ว
1: ่
0: าคนนี้คนชั่วไม่ควรจะไปคบหาสำหรับผมด้วยครับแล้วข้อที่2ครับก็จะชักนำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ครับคบหญิงไม่เลือกหน้าครับไม่เลือกว่าคนนั้นอ่ะมีคู่ครอง
1: ครับ
0: แล้วหรือยังครับ
1: ใช่ครับ
0: มีแต่บ้านแตกสลายขาดเพราะการทะเลาะกันเป็นเหตุ
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่3ก็ชักนำให้เป็นนักเลงสุราครับ
1: ครับ
0: ชอบดื่มชอบเที่ยวชอบชวนชอบเมาไม่มียังอายก็ก่อการทะเลาะวิวาทกันครับ
1: ครับ
0: คือการคบคนชั่วเป็นมิตรครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนข้อที่4ก็คนชั่วเนี่ยก็จะชักนำให้เป็นคนหลอกลวง
1: ครับ
0: เขาด้วยของปลอม
1: ก็คือเอาของปลอมมาหลอกขาย
0: จะมีกลลวงต่างๆครับเช่นการทำค้าขายกันเอาเรื่องเปรียบกันตลอดครับจะมีกลลวงต่างๆครับ
1: ครับ
0: หลีกเลี่ยงภาษีมากไม่เกรงกลัวต่ออาญาแผ่นดิน
1: ครับครับใช
0: ่แล้วข้อที่5ชักนำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า
1: ครับ
0: โดยใช้ชั้นเชิงและเหลี่ยมหลอกลวงเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งต้องการยักยอกช่อโกงแล้วก็สับเปลี่ยนไม่ความละอายใจต่อผลของบาปกรรม
1: ครับ
0: ครับคนชั่วจะไม่สนใจเรื่องบาปกรรม
1: ใช่ครับ
0: และข้อที่6ครับชักนำให้เป็นนักเลงหัวไม้จุกชิงวิ่งราวใช้อำนาจปาจัยคุ้มคู่กันโซกทรัพย
1: ์
0: ไปนักเลงโตฉุดฆ่าหญิงไปทำอนาจารทุกคนจะร่วมกันใช่ไหมคนชั่วบางทีฉุดผู้หญิงไปไม่ได้ไปคนเดียวนะ รวมกันเป็นกลุ่มเลยถูกไหมครับ
1: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าการคบคนชั่วเป็นมิตรนะครับไล่ให้ฟังอีกทีนะครับก็คือจะทำให้เป็นพวกนักเลงการพนันข้อ2ก็คือทำให้เป็นนักเลงเจ้าชู
0: ้
1: ข้อ3เป็นนักเลงสุราและข้อ4เป็นคนหลอกลวงเขาด้วยของปลอมก็คือเอาของปลอมไปหลอกลวงให้เขาเชื่อถือ
0: ถ
1: ูกต้องครับข้อ5เป็นคนที่โกงเป็นคนที่โกงคือโกงซึ่งหน้าก็โกงได้หมดนะข้อสุดท้ายก็คือก็จะชวนให้เป็นนักเลงหัวไม
0: ้
1: ครับส่วนต่ออบายมุขตัวที่6ครับคือการเกียจคร้านทำการงาน
0: ครับโอ้ตัวนี้สำคัญเลยครับอบายมุขข้อที่6ทางความเสื่อมข้อที่6ครับก็คือเกียจคร้านการทำงานซึ่งพุทธศาสนาสอนว่าจำโทษมี6ประการเช่นเดียวกันคร
1: ับ
0: คฤหัสถ์ผู้อยู่ของเรือนผู้ที่มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าในที่การงานจะต้องควรละเว้นจากเหตุอ้าง6ประการ
1: ครับ
0: ถามว่าอ้างยังไง1คนเกียจคร้านมักจะอ้างว่าข้อ1
1: ครับ
0: หนาวแล้วไม่ทำการงาน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเป็นนิสัยของบุคคลที่เห็นแก่การนอนไม่ชอบการทำงานซึ่งเกียจคร้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับข้อที่2มักอ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำการงาน
1: ครับ
0: เป็นลักษณะนิสัยของคนที่ไม่สู้งานงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู
1: ้
0: ชอบงานสบายชอบมาเปรียบคนอื่น
1: ครับ
0: ครับข้อที่3คนเกียจคร้านมักอ้างว่าเย็นแล้วค่ำแล้วไม่ทำการงานเป็นลักษณะของคนอื้องานคือทำงานแบบเช้าชามเย็นชามไม่กระตือรือร้นต่อภารกิจที่ตนรับผิดชอบครับผม
1: มีข้ออ้างเยอะ
0: ครับข้อที่4ก็จะมักอ้างว่าโอ้ยังเช้าอยู่แหละอยู่เลยไม่ไปทำการงานก็คือพูดง่ายเป็นคนชอบตื่นสายเห็นแก่การนอนครับคือนอนตื่นสายครับ
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่5มักอ้างว่าหิวแล้วก็ไม่ทำการงานเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทำงานน้อยบนหิวกระหาย
1: ครับ
0: แล้วข้อที่6มักอ้างว่ากระหายนักแล้วไม่ทำการงาน
1: ครับ
0: ถ้าแป๊บๆก็หิวไม่หิว คือมากต่อการอ้างครับเป็นคนเกียจคร้าน
1: ครับ
0: มันก็เป็นปากแห่งความเสื่อมที่มี6อย่าง
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้เขาเรียกว่าอบายมุข6ก็ผู้ที่เกียจคร้านทำการงานก็ส่วนใหญ่ก็อ้างว่ายันเช้าอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ก็ไม่ยอมลุกไม่ยอมทำการงาน
0: ใช่ครับ
1: หรือไม่ก็อากาศร้อนก็ไม่อยากทำเนี่ยหนาว
0: ก็ไม่ทำ
1: หนาวก็ไม่ทำแล้วก็หิวก็ไม่อยากทำ
0: ใช่คร
1: ับ ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถอ้างได้ของพวกเกียจคร้านที่จะไม่ยอมทำการงานก็เป็นหลักที่หีบปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาของเรารวมกันมีทั้งหมดกี่ข้อ14ข้อนี่แบ่งเป็นอะไรบ้างครับ
0: คือพูดง่ายๆครับคฤหัสถ์ผู้ของเรือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอะไรก็แต่1คุณจะต้องมีศีล
1: ครับ
0: เมื่อมีศีลเสร็จแล้วปุ๊บคุณต้องงดเว้นจากกามกิเลส4อย่าง
1: ครับ
0: ถูกมั้ยก็คือตัวศีล5นี่แหละ
1: ใช
0: ่แต่พุทธองค์จะจุดทรงแยกมา
1: ครับ
0: คือ1ไม่ฆ่า
1: ไม่ฆ่าสัตว์
0: กันและกัน
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่2คือไม่ลักทรัพย์ผู้อื่น
1: ครับ
0: แล้วข้อ3ก็คือไม่พูดผิดลูกเหนียวของคนอื่นครับ
1: ครับ
0: เพราะสิ่งสวยงามใครก็ต้องการถูกมั้ยถ้าเราไม่คุ้มครองเขาไม่คุ้มครองแล้วไม่ต้องยุ่ง
1: ครับ
0: แล้วข้อที่4คือการโกหกหลอกลวง
1: ครับ
0: ครับนี่คือ
1: กาม
0: กิเลส4อย่าง
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: และตัวไปก็คือเว้น
1: อคติ
0: 4อย่าง
1: ครับ
0: คือ1
1: นะครับฉันทาคติครับ
0: ฉันทาคติ
1: ครับ
0: จะต้องงดเว้นฉันทคติ
1: คือพอใจครับลำเอียงเพราะรักใคร่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ฉันทคติลำเอียงเพราะรักใคร่เพราะว่าอคติเนี่ยเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองใช่ไหมครับผู้ปกครองทั้งที่จะมาปกครองคนได้ต้องเว้นอคติทั้ง4นี้เน้นเลยนะครับ1อะไรครับ
0: ฉันทคติคร
1: ับ
0: ลำเอียงเพราะรักใคร่กันคร
1: ับ ครับผม
0: 2โทสะคติลำเอียงเพราะเกิดจากการไม่ชอบกัน
1: ครับ
0: 3โมหคติลำเอียงเพราะความเขาความโง่งมงายครับและข้อที่4คือพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวอย่างเช่นคนนั้นใหญ่โตกว่ากลัวนู่นกลัวนี่ก็ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าอะไรครับ
1: ครับ
0: ควรจะต้องหมดเว้นตรงนี้คร
1: ับ ครับอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของผู้ปกครองจะต้องเว้นอคติ4อย่างนี้ให้ได
0: ้
1: ครับต่อไปก็คืออ
0: บายมุขครับอย่างครับซึ่งคนที่จักของเรือนเนี่ยถ้าจะทำให้ตัวเองเจริญนะควรจะเว้นอบายมุข6อย่าง
1: ครับ
0: ซึ่งอบายมุข6อย่าง1ดื่มน้ำเมา
1: ครับ
0: ครับซึ่งเวลาคนดื่มมาปุ๊บก็จะมีโทษใน6อย่าง
1: ครับ
0: ครับก็คือ1การดื่มน้ำเมาก็ต้องเสียทรัพย์เป็นต้นเป็นบ่อเกิดแห่งการทะเลาะวิวาทเราควรจะงดเว้น
1: ครับ
0: ครับแล้วข้อที่2คืองดเว้นการเที่ยวกลางคืน
1: ครับ
0: เพราะการเที่ยวกลางคืนเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่มีเกียรติ
1: ครับ
0: มีคนติดฉินนินทาตลอด
1: ครับ
0: ครับแล้วข้อที่3ก็คือจะต้องงดเว้นการเที่ยวดูการเล่น
1: ครับ
0: ครับการเล่นต่างๆเนี่ยเราก็มีคำร้องที่ไหนเราก็ควรจะงดเว้นมากไม่ควรจะไปเที่ยวดูทุกคืน
1: ใช่ครับ
0: เพราะกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่เราต้องพักผ่อนเพราะตอนเช้าเราต้องทำงานถูกไหมครับแล้วข้อที่4ก็คือคนของเรือนจะต้องงดเว้นการเล่นการพนัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะการเล่นพนันปุ๊บเนี่ยมีแต่ก่อทุกก่อเวรกันตลอด
1: ใช่ครับคนชนะย่อมก่อเวรคนแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกเลยครับ
0: ใช่ครับควรจะงดเว้นครับ
1: ข้อที่5ครับ
0: ข้อที่5ก็คือคนของเรือนเนี่ยจะต้องเลือกคบบุคคลครับ
1: ครับ
0: คนคบแต่คนที่ดีเป็นเนียมิตรคือหรือก็ควรแข่งแข่งถ้าคบพูดนักเลงอันเดพานคนชั่วเนี่ยก็ชิดเราก็ชิดหายครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เราต้องดูให้ดีนะครับเราจะคบใครเลือกคบใครต้องศึกษานิสัยกันก่อน
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่า
0: ต้องดูกันยาวๆครับ
1: ไม่ใช่พูดถูกใจก็คบเลยอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องดูนิสัยใจคอ
0: ครับ
1: เหมือนว่าบางคนปากเนื้อใจเสือใช่ไหมครับปากพูดดีแต่ว่าใจเนี่ยประสงค์ร้ายก็มีเยอะครับ
0: ใช่ครับ
1: ในสังคมปัจจุบันก็คนประเภทนี้ต้องดูให้ดีครับโดยเฉพาะแก๊งที่มาแรงครับ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับ
0: ใช
1: ่บางครั้งบางทีเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ดีครับอย่าไปเป็นเหยื่อง่ายๆครับเราเขาจะมีข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ทำว่าถ้าเราไม่ได้ทำผิดหรือว่าเราไม่เคยประพฤติมาเนี่ยเราอย่าไปตกลงอย่าไปโอนข้อมูลอย่าไปใส่ข้อมูลให้แก๊งพวกนี
0: ้
1: เพราะว่ามันเป็นมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบการใช้คำพูดการหวานล้อมโดยลักษณะ
0: ครับคือพูดง่ายๆอย่างข้อ5เนี่ยการเลือกคบคน1สังเกตดูง่ายใครก็ตามถ้ามาชักนำให้เราเล่นการพนันแสดงว่าคนนั้นไม่ดีแน่ๆ
1: ครับ
0: คือพิจารณาง่ายๆเลย2ถ้าใครชักนำให้เราเป็นนักเลงเจ้าชู้แสดงว่าคนนั้นก็ไม่ดี
1: ใช่ครับ
0: มั้ยถ้าเราไม่คบกลัวแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้น
1: ครับ
0: และอีกอย่างนึงชักนำให้เราเป็นนักเลงฟูราชวนจะไปดื่มอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นคนไม่ดีแน่ๆ
1: ครับ
0: แล้วข้อต่อไปคือชักนำให้เราเป็นคนหลอกลวงเขาด้วยเอาของปลอมให้ขายของนี้ไว้ลงทุนแบบว่าน้อยๆแต่ได้กำไรเยอะ
1: ๆ
0: มันก็ไม่ดีถูกไหม
1: อันนี้คือก็สำคัญครับในทุกวันนี้การเขาเรียกว่าการทำธุรกิจออนไลน์การค้าขายเราต้องให้ความสำคัญกับลูกค้ามากๆเพราะว่าเวลาเขาสั่งสินค้ามาเขาก็อยากได้ของดีใช่ไหมครับเมื่อเราใส่ของที่ไม่มีคุณภาพไปเขาโอนเงินมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราให้ของที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพไปคนที่รับก็เสียความรู้สึกเมื่อเสียความรู้สึกแล้วเขาก็จะซื้อแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปก็ไม่สามารถที่จะเอาใจลูกค้าไว้ได
0: ้
1: อันนี้ก็ต้องดูดีๆ
0: คร
1: ับ ไม่อยากให้หลอกลวงกันด้วยของปลอมครับ
0: ใช่ครับส่วนมากเราอยู่นิ่งๆคนที่หวังผลประโยชน์ก็มาชักชวนเราต้องใช้ปัญญาที่วิเคราะห์ให้ดีควรจะเลือกคบคนที่เป็นดีเป็นกัลยาณมิตร
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็อบายมุขข้อสุดท้ายครับคือเกียรติฐานการทำงาน
1: ครับ
0: ตัวใช้เหตุอ้างอยู่6อย่างซึ่งถ้าใครอ้างเหตุ6อย่างเนี่ยชีวิตก็ไม่เจริญครับ ว่าอ้างยังไงอันแรกเลยก็มักอ้างว่าหนาวนักและไม่ทำการงานข้อต่อไปก็อ้างว่าร้อนนักและไม่ทำการงานข้อต่อไปก็อ้างว่าโอ๊ยเย็นแล้วไม่ทำการงานแค่จะทำงานที่ค้างให้เสร็จอยู่ก็ไม่ยอมทำ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนเช้าก็อ้างว่าเฮ้ยยังช้าอยู่เลย
1: ครับ
0: ไม่รีบ
1: ไม่ทำ
0: งาน
1: ใช่คร
0: ับมักอ้างเยอะและอีกอย่างมักอ้างว่าโอ๊ยหิวแล้วไม่ทำการงานท้ายคืออ้างว่ากระหายแล้วงาน
1: ครับ
0: คือคนเนี่ยที่มักจะอ้างเสร็จอย่างเช่นชวนเอาไปทำงานกันไปเอาเฮ้ยไม่ไปหรอกยังช้าอยู่เลย
1: ครับ
0: นอนสักแป๊บนึงก่อนก็นอนยาวเลยแต่จะลุกก็ไม่ลุกนะคือพวกนี้คือพวกที่ว่าเกียรติฐานชอบอ้าง
1: ครับ
0: ครับ เราควรจะเว้นไหมคร
1: ับ ใช่ครับก็เราลองคือการตื่นเนี่ยถ้าเราลืมตาแล้วแล้วไม่ลุกจากที่นอนเนี่ยสายเลยครับ
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้มันเหมือนว่าเป็นนิสัยที่ว่ามันไม่ดีเราต้องหลีกเลี่ยงถ้าตื่นแล้วก็คือต้องตื่นเลยต้องลุกเลยถ้าสมมุติว่าตั้งนาฬิกาปลุกใช่ไหมฮะคนเราเวลาตั้งนาฬิกาปลุกอย่าไปเลื่อนนะถ้ามันปลุกแล้วก็ต้องลุกเลยครับทีเนี้ยมันจะถึงจะกระปี้กระเป๋าแล้วทำงานแล้วเขาเรียกว่าเป็นการชนะใจตนเอง
0: ถูกต้องครับ
1: การตื่นนอนเนี่ยสำคัญมากครับถ้าเราตื่นนอนแต่เช้าทำงานแต่เช้าได้เนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จในการใช้ชีวิตของวันนั้นแล้วนะครับ
0: ตื่นเช้าให้เป็นนิสัยครับ
1: ครับ
0: ตื่นสามารถตื่นได้อยู่แล้วครับตีห้าอย่างเงี้ยนะถ้ามาตรฐานนะตีสี่ครึ่งตีห้าหรือแม้กระทั่งช้าสุดหกโมงเช้าแล้วคนจะต้องตื่นแล้วมันจะมีพลังครับ
1: ครับคือการตื่นทำงานก่อนเพื่อนเนี่ยมันก็ยังทำให้เราเนี่ยได้รับโอกาสที่ดี
0: ใช่ครับ
1: ดีก่อนกว่าเพื่อนๆเวลาเราตื่นมาแต่เช้าอ้าวเราตื่นมาอ่านหนังสือแต่เพื่อนบางคนก็อาจจะหลับอยู่อย่างเงี้ยเราก็ได้รับโอกาสมากกว่าเพื่อนแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างนิสัยที่ดีในการตื่นแต่เช้า
0: ทำงานก็ควรไปก่อนเวลาครับไปให้ทันเวลาไปก่อนเวลาไม่ได้เห็นสิ่งตามเก็บเตรียมไว้ด้วยอะไรแต่ความขยันขันแข็งทำให้เจ้านายรักก
1: ่
0: อนเวลาคร
1: ับเรื่องเวลานี่สำคัญครับเวลาเราจะทำอะไรหรือว่าจะไปที่ไหนไปงานการงานใดควรต้องไปก่อนเวลาครับอย่าไปถึงปุ๊บเวลานี้เขานัดเวลานี้10โมงเราไป10โมงพอดีเนี่ยไม่ได้ครับเราต้องไป9โมงครึ่งต้องไปก่อนเลย
0: ก่อนเวลา
1: เพื่อไปอะไรครับไปตรวจดูก่อนว่าเรา
0: พร้อมดูอะไร
1: ใช่ครับเรามีที่นั่งตรงไหนเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเขามีกำหนดการอย่างไรไปศึกษาก่อนทีนี้เราจะได้เปรียบแล้วเพราะว่าเรารู้หมดแล้วแล้วก็จะทำให้เรามีความแก้วกล้ากล้าหาญในงานนั้นๆเมื่องานนั้นๆเกิดขึ้นแล้วเราก็จะทำให้มันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักที่ปฏิบัติง่ายๆก็คือการละเว้นอบายมุข6ใช่ไหม
0: คร
1: ับ การละเว้นกามกิเลส4การละเว้นอคติ4ครับอันนี้ก็เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของคฤหัสถ์ผู้จะแสวงหาความสุขในการอยู่ของเรือนนะครับคฤหัสถ์ก็คือบุคคลทั่วไปนี่แหละครับที่ถือศีล5มีหลักธรรมมีระเบียบมีวินัยในการครองตนนะฮะครองตนครองเรือนแล้วก็ครองงานใน3อย่างครับทีนี้ขีดปฏิบัติของทางพุทธศาสนาก็ได้กล่าวไปทั้งหมดมี14ข้อใช่มั้ย14ข้อก็คือกรรมกิเลส4อย่างอคติ4อย่างแล้วก็อบายมุข6อย่างครับก็เป็นหลักที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็อันไหนที่เราควรลดงดเว้นก็ควรงดเว้นครับอันไหนที่เราควรจะปฏิบัติก็ควรปฏิบัติเช่นอะไรครับที่ควรปฏิบัติก็คือเบญจธรรม
0: ค
1: ือตรงข้ามกับเบญจศีล5นั่นเองครับก็เอื้อเฟื้อเมตตากรุณาต่อสัตว์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ครับการให้ทานทำทานการรักษาผู้ชีวิตเนี่ยครับ
0: การข่าวคำสัตย์คำจริงคร
1: ับ ใช่อันนี้ก็เป็นหลักที่ปฏิบัติของทางพระพุทธศาสนา
0: การสร้างสติสัมปชัญญะครับ
1: ครับ
0: เป็นจะศีลเป็นจะธรรม
1: ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมข้อไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีสติกำกับเนี่ยไม่มีความหมายเลยนะทำอะไรต้องประกอบด้วยสติครับเพราะว่าสติเนี่ยเป็นตัวควบคุมที่จะทำให้เราเนี่ยไม่มีความประมาทในการประพฤติปฏิบัติ
0: เปรียบเหมือนง่ายครับสติเปรียบเหมือนความระลึกได้
1: ร
0: ู้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรแต่ตัวสัมปชัญญะก็จะรู้ได้ขณะที่เราทำอย
1: ู่ใช่ครับ
0: คือของจะคู่กันสติสัมปชัญญะ
1: ต้องมาคู่กัน
0: ต้องคู่กันนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ตัวก็คือความไม่ประมาทของทุกอย่างมันจะคู่กันครับแต่ตัวสติเป็นเบื้องต้นเลยคุณต้องลึกให้ได้ก่อนตราบใดที่คุณลึกไม่ได้ก็เหมือนคุณประมาท
1: ครับ
0: คุณต้องลึกให้ได้
1: ใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลกใช่ไหมครับสติสัมปชัญญะเป็นธรรมคุ้มครองโลกคือโลกจะอยู่สงบสันติสุขต้องมีสติครับ ต้องมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะก็คือรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู
0: ่
1: สิ่งที่ทำอยู่จะถูกจะชั่วต้องรู้ตัวครับถ้าเมื่อรู้ว่าดีแล้วก็ต้องรีบทำ
0: คร
1: ับ แต่ถ้ารู้ว่าไม่ดีก็ต้องรีบถอยอย่าฝืนเข้าไปครับ โดยเฉพาะอบายมุขการพนันพวกนี้ต้องรีบถอน
0: ก็อีกตัวนึงที่ควรจะใช้คือตัวเทวธรรมครับ
1: ครับ
0: ก็คือฮีริอุตปะ
1: ครับ
0: ครับความละอายความเกรงกลัวต่อบาปกรรมกลัวผลกรรมว่าเออเราทุกคนทำความชั่วรู้ทุกคนแล้วความชั่วแต่คุณไม่เกรงกลัวต่อผลแห่งกรรม
1: ครับ
0: คุณถึงทำไปเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆครับ
0: บางทีความชั่วเนี่ยมันไม่ตามทันที่เรา แต่มันทำทันที่คนในครอบครัวของเราเจอแต่ความหวาดเราก็ใจก็เศร้าหมอง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรางดละได้แล้วคนงดละความชั่วตรงนั้นไปครับ
1: บางทีพ่อแม่ทำกรรมไม่ดีไว
0: ้
1: กรรมชั่วนั้นบางครั้งบางทีไม่ได้ส่งผลต่อพ่อแม่มาส่งผลต่อลูกครับลูกก็เกิดการพิกลพิการมีพิการทางขาพิการสายตาตาบอดอะไรเงี้ยกรรมก็เกิดจากพ่อแม่กระทำก็เป็นได้ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมกิเลสที่ตกมาสู่ลูกหลานของเรา
0: ใช่ครับ
1: ก็รายการขี้หิสุขครับพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อที่5นะครับหลักขี้หิในทางพระพุทธศาสนาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้พระพุทธธรรมรังสีจงช่วยอำนวยอวยพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

ับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคม

การประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเวียนพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับ

0: นั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ